นี้เพราะว่าแฟนๆเนี่ยมารอต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็คว้าแชมป์เอเชีย2026รวมถึงที่สำคัญนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์จะไปแข่งโอลิมปิก2028ด้วย

0: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รู้ว่าอ้าวนักวอลเลย์บอลทีมเขากลับมาคงงงว่าเอ้ยใครมาต้อนรับกันซะยิ่งใหญ่แล้วก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจชนิดที่ว่าสนามบินนี่ล้นไปถึงข้างนอกเลยนะครับโดยเฉพาะตอนที่บรรดานักกีฬาปรากฏตัวแล้วก็โค้ชออสเนี่ยนะครับก็ถือถ้วยแชมป์ออกมาโชว์ด้วยปรากฏหลายคนเนี่ยขอจับขอถ่ายรูปบอกนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับคือนอกจากได้แชมป์เอเชีย2026ซึ่งไทยก็รักษาแชมป์ไว้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเรายังได้สิทธิ์ในการไปแข่งชิงแชมป์โลกปี2027แล้วก็ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายออกมาไม่หมดแต่ว่าทุกคนหัวใจเดียวกันก็คือชื่นชมแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับทีนี้โค้ชออสเนี่ยได้เปิดใจหลังจากกลับมาถึงประเทศไทยก็บอกขอบคุณทุกๆคนจริงๆขอบคุณด้วยใจนะครับแล้วก็เป้าหมายคือเดินหน้าสร้างนักกีฬารุ่นใหม่คุมทีมต่อไปอีก4ปีเพื่อสู้ศึกโอลิมปิก2028แล้วเป้าหมายเราต้องไปให้ไกลตั้งไว้ให้ไกลแล้วต้องไปให้ถึงก็คือตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกครับ
1: ความฝันของพวกเราร่วม20กว่าปีนะครับเราวันนี้พวกเราก็ทำสำเร็จไอ้ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทีละปีนะครับทีละ12เดือนก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทาง FIVBนะให้ผมมาช่วยพัฒนาประเทศไทยครับผมก็ขออยู่
2: เป้าหมายจะไม่ดูถูกโอลิมปิกไหม
1: ก็โดยหลักการเขาก็ขอไว้4ปีให้ผมดู4ปีนะครับ
0: แสดงว่าจะอยู่คุมยาวนะครับก็ต้องยกเครดิตให้ด้วยนะความเก่งของโค้ชออสนะครับขณะเดียวกันนักกีฬาเองก็เต็มที่เหมือนกันก็ต้องชื่นชมอย่างชมพู่พรพันธ์เนี่ยนะครับกัปตันทีมบอกภูมิใจมากที่สร้างประวัติศาสตร์พาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกได้และจะสู้เพื่อประเทศเต็มที่ครับ
3: แรงเชียร์แรงใจกับภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
4: ดีใจอ่ะพี่หนูไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากแบบว่าพวกหนูทำได้แล้วถ้าทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็อดทนอะไรเงี้ยทุกคนทำได้แน่นอนค่ะ
5: บางคนบอกว่าอันดับคนแค่ตัวเลข
4: ไม่แคร์ค่ะได้ไปโอลิมปิกเหมือนเราได้ไปครั้งแรกเนาะคิดว่ามันหนูคิดว่าจะต้องบูมแบบหนักกว่าเดิมอ่ะหนูไม่รู้ว่าจะพูดประโยชน์ไหนว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรคะทีมชาติไทยของเราแบบต้องบูมกว่าเดิมแน่นอน
0: อะอย่างที่ออมสินพูดนะครับว่าไม่แคร์ได้ไปโอลิมปิกคนพูดได้ไปโอลิมปิกหรือเปล่านะครับ ทีนี้นะครับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าคืออันดับโลกก็ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ได้โควต้าไปแข่งรายการใหญ่ๆแล้วก็อย่างที่เราภูมิใจกันก็คือว่าเป็นครั้งแรกในรอบโอของประวัติศาสตร์ของสมาคมวอลเลย์บอลเลยนะครับที่ผ่านมาเฉียดไปเฉียดมาไม่ได้ไปสักทีหนึ่งนะครับทีนี้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็คือเมื่อคืนใช่ไหมครับก็คือคืนนี้ก็คงนอนพักผ่อนเต็มที่แล้วก็หลังจากนี้ก็เดินสายขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีกำหนดที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับนายกรัฐมนตรีก็คือเดี๋ยวเปิดทำเนียบต้อนรับกันด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเหล่านี้แล้วเนี่ยทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับตรงนี้เขาจะไปต่อไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ลุยสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่านะครับและขณะนี้ล่าสุดก็คือทั้งเงินอัดฉีดทั้งเงินรางวัลเนี่ยแต่ละคนก็หารตัวนักกีฬาหารทีมผู้ฝึกสอนแล้วก็หารไปยังสมาคมด้วยนะครับนักกีฬาเนี่ยเห็นว่าน่าจะมีเงินอัดฉีดเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เฉียดเฉียดนะตอนนี้ 7-8 แสนแล้วมั้งไม่แน่อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเติมให้อาจจะได้เป็นหลักล้านก็ได้นะครับเอายินดีด้วยแล้วก็ขอต้อนรับกลับบ้านนะครับ
6: ครับยินดีจริงๆนะครับแหมหน้าประวัติศาสตร์ของไทยจริงๆฮะเริ่มต้นเดือนใหม่แบบนี้ติดตามความคืบหน้ากรณีการถอดถอนข้าราชการที่โกงสอบท้องถิ่นกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยืนยันว่าได้มีการสั่งถอดถอนทุจริตแล้ว 100% ครับยืนยันโดยท่านมท.4ครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการถอดถอนข้าราชการทุจริตการสอบท้องถิ่นเพราะเมื่อวานนี้31สิงหาคมถือเป็นวันสุดท้ายตามที่มีมติของกกลางครับระบุให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จนะครับ

0: เจ้าตัวระบุว่าได้รับรายงานแล้วครับว่าจากจำนวนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายในการสอบที่ผ่านมาครับบรรจุไปแล้ว 3,864 รายซึ่งเมื่อวานนี้ครับถอดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนคนที่เหลือยังไม่ได้มีการบรรจุก็ไม่ต้องมีการถอดถอนเพราะว่ายังไม่ได้บรรจุนะครับแล้วก็บอกเบื้องต้นด้วยครับว่ามีคนที่มาขอดูคะแนนเยอะพอสมควรเบื้องต้นประมาณสัก 1,500 คนซึ่งทั้งหมดก็ยังไม่ได้มีการโต้แย้งใดๆกลับมาครับ
1: ก็ตอนนี้ตามรายงานที่รับทราบมาตอนนี้มีการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยนะครับก็ทั้งหมดคนที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,925 รายนะแล้วก็ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 3,864 ถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับณวันนี้ก็ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดำเนินการถอดถอนนะครับเพียงแต่ในรอบใหม่นี้เราก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมแล้วด้วย 100% ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของเคสที่มีการมาขอดูคะแนนก็มีคนมาขอดูคะแนนเยอะพอสมควรประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลหลักฐานไปก็โอเคไม่ได้มีการโต้แย้งหรือไม่ได้มีการร้องเรียนอะไร
0: ที่สำคัญคือ 1,500 คนที่มาขอดูคะแนนเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มีการโต้แย้งหรือว่าร้องเรียนใดๆครับแต่นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วมีบางคนเนี่ยเขาไปขอให้ศาลปกครองออกคำสั่งคุ้มครองตำแหน่งที่ถูกสั่งให้ออกมาหรือเปล่าเบื้องต้นยืนยันว่ายังไม่ได้มีรายงานว่ามีผู้ไปร้องศาลปกครองแต่อย่างใดครับ
2: เรื่องนี้เชื่อว่าเกิดขึ้นกับใครหลายคนนะครับไปเดินห้างแล้วก็ปรากฏว่ามีพนักงานของคลินิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาตามตื้อนะครับบางคนก็ลูกเกรงใจก็ตามเข้าไปเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆสุดท้ายเนี่ยอาจจะถูกหลอกถูกล่อลวงหรืออาจจะเกรงใจจนทำให้มีการรูดใช้บัตรเครดิตปรากฏว่ามันไม่ใช่หลักร้อยหลักพันแต่บางคนเนี่ยเสียเป็นหลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสนก็มีนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับพ่อแม่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่และลูกสาวเนี่ยเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่าแบบนี้มันเข้าข่ายในลักษณะที่ว่าเอ้ยพ่อเขาก็ไม่ได้เต็มใจนะครับแต่ว่ามันรูดไปแล้วอ่ะแล้วก็พอกลับบ้านเนี่ยคุณพ่อเองก็เครียดด้วยมันพอจะมีทางออกหรือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องนี้นี่ผมว่าเป็นแค่อีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังเพื่อคุณผู้ชมในฐานะที่เป็นผู้บริโภคจะได้รู้สิทธิ์ของตัวเองว่าเรามีสิทธิ์ตรงไหนรักษาสิทธิ์ยังไงได้บ้างนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็คือว่ามีคุณพ่อเนี่ยไปเดินห้างนะครับแล้วก็มีพนักงานของคลินิกเสริมความงามในห้างเนี่ยอ้างว่าแจกครีมให้ฟรีแต่ว่าเดี๋ยวขอรายละเอียดลูกค้าหน่อยนะครับก็คือเข้าไปเขียนข้อมูลกันในคลินิกปรากฏเขียนไปเขียนมามีการทดลองบริการใดๆด้วยนะแล้วก็ให้รูดบัตรเครดิตนะครับไม่ได้แจ้งยอดเงินที่ชัดเจนนะครับปรากฏว่ามีการเรียกเก็บเงินเนี่ย 100,000 บาทนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่เข้าไปในคลินิกก็เครียดถึงขั้นที่ว่ากลับบ้านมาเนี่ยก็คือนอนไม่หลับเลยไม่กล้าบอกลูกด้วยเดี๋ยวกลัวลูกจะตำหนิเดี๋ยวลูกจะเครียดตามอีกคนนึงนะครับปรากฏว่าระหว่างที่คุณพ่อไปทดลองใช้บริการในคลินิกเนี่ยพนักงานนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไม่รู้มาจี้ไหล่พ่อ ปรากฏว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนมีแผลลักษณะแผลไฟไหม้นะครับปัจจุบันยังมีรอยแผลเป็นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็หลายเรื่องนะครับเข้าไปใช้บริการถึงแม้ทดลองใช้ปรากฏมีบาดแผลเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการรูดบัตรรูดเงินตรงนี้อีกนะครับปรากฏพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมีคนส่งข้อความไปบอกเนี่ยลูกสาวเนี่ยนะครับว่าที่เชียงใหม่ใช่ไหมเจอเคสแบบนี้หลายที่เลยเพราะฉะนั้นตัวของลูกสาวเจ้าของโพสต์เนี่ยก็เลยอยากจะให้คนที่เจอเคสแบบนี้เนี่ยส่งข้อมูลกันเข้ามาเยอะๆไม่เป็นไรจะปกปิดข้อมูลของคนที่ส่งมาด้วยนะครับเพราะว่ารวบรวมไว้หลายๆกรณีซึ่งเกิดเหตุแบบเดียวกันเนี่ยจะได้เอาไปเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นข้อมูลที่มันยืนยันน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีการเปิดเผยคลินิกที่ว่านั้นด้วยนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันตรวจสอบต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของลูกสาวที่เขาจะกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แต่สิทธิ์ของผู้บริโภคนะครับคุณผู้ชมเช้านี้ฟังดีๆนะว่าถ้าหากว่าโดนพนักงานนะครับไม่ว่าจะขายคอร์สอะไรก็แล้วแต่นะครับในห้างหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็เราตกเป็นอาจจะแบบบางคนอาจจะบอกเสียหน้าไม่ได้เสียเงินคือยอมเสียเงินน่ะในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วพอมันรูดไปโอ้โหทำไมแบบมันเป็นหลักแสนเลยเหรอทำไมมันเยอะจังหรือแม้กระทั่งแบบหลักหมื่นนะครับเพราะว่าจะหลักเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่แล้วเราไม่ได้เต็มใจแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนแบบตกกระไดพลอยโจรไปแล้วนะครับสิทธิ์ของผู้บริโภคก็คือว่า

0: มันเป็นเรื่องของการทำสัญญามันเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งนะครับพอทำสัญญาไปแล้วนะครับสคบเขาบอกว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยสามารถบอกยกเลิกสัญญาได
1: ้
0: ภายใน7 วันนับตั้งแต่ชำระเงินแต่ต้องแบบนี้นะก็คือว่าเราจ่ายเงินไปแล้วแล้วเราออกจากคลินิกไปหรือสถานที่แห่งนั้นไปโดยที่เรายังไม่ได้กลับไปใช้บริการเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เริ่มต้นใช้ไอ้ที่เขาให้เราทำก่อนหน้านี้เป็นการทดลองเป็นการซื้อใจเป็นการอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มต้นใช้บริการเพราะฉะนั้นนับ1ตั้งแต่วันที่เรารูดบัตรไป7วันสามารถกลับไปขอยกเลิกสัญญาอันนี้ได้นะครับและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นประกาศของทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและถ้าเกิดกลับไปร้านนั้นคลินิกนั้นมีปัญหาโทรไปเลยนะครับสคบสายด่วน1166ให้ช่วยตรวจสอบแต่ที่สำคัญนะครับเก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับสลิปบัตรเครดิตใบส่งใบเสร็จเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีหลักฐานอื่นๆก็เก็บเอาไว้เพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นสิทธิ์เราที่เราไม่ได้เต็มใจทำตั้งแต่ต้นแต่ว่าที่เราทำไปอาจจะด้วยเหตุผลปัจจัยอื่นๆนะครับจะได้เงินนะคุณผู้ชมเพราะบางทีมันอาจจะแพงเกินความเป็นจริงก็ได้นะครับส่วนเคสที่เชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวมาตามรายละเอียดให้ฟังถ้าเกิดหลังจากนี้มันมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับอ่ะรู้สิทธิ์ของผู้บริโภคกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาส่วนอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวเราจะกลับมาตามกันนะครับอ่ะไม่ใช่สิเราเอาเรื่องนี้เมื่อวานพูดไปแล้วนะครับก็คือว่าเป็นกรณีของอาจารย์หมออาจารย์หมอที่ถูกกล่าวหาว่าขับรถชนนักศึกษา2คนเสียชีวิตนะครับแล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาใช้คำพูดในลักษณะที่ว่าคดีนี้มีการขอร้องว่าอย่าดำเนินคดีกันเลยเพราะว่าตัวของคนขับเก๋งเขามีอนาคตแล้วอีกฝั่งนึงเขาไม่มีอนาคตหรอวันนี้มีคำชี้แจงว่าเฮ้ยอาจารย์หมอบอกผมไม่เคยพูดอย่างนั้นแล้วหลังจากเกิดเหตุผมก็ไปช่วยเหลือเต็มที่ไปงานศพแล้วด้วยเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
2: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
4: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: Original 300 milliliters Like the soy Like the soy Original Number one brand Thailand Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
8: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
9: เป็นอีกหนึ่งข่าว
10: เชี่ยวนะคะ
8: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
11: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
12: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทย
14: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
15: ยังเบื่อง
16: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
17: ่ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
18: ใช้จ้ะสุ

0: ัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: มาจิกคลีน

0: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
5: พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่ดี
6: ไข่จ้ะ
5: คอแห้งไหมลูก
6: หวานร้อนสุดๆแหมข้าวหลามสองกระบอก
5: เฮ้ยพ่อลืมใจก็ไฟ
7: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
8: ่เพียงใช้แอป PAA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D-Point และสมัคร E-Bill
9: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PAA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
10: ย่าลืมสั่งแก๊ส
11: ส่งงาน
12: อย่าลืมการบ้านลูก
13: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
14: อย
13: ่
14: าลืมล้าง
15: อย่าลืมล้างลูกอย่าลืมปิดไฟ
16: จะเข้าความจ่ายอย่างนี
17: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
18: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PAA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
19: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
20: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
21: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
22: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
21: เรียบร้อยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
22: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
23: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
24: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
25: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีดอ
26: โมง19นาทีนะครับมีประเด็นที่ว่าอาจารย์หมอขับรถชนนักศึกษาแล้วก็เสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส1คนนะครับเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วแล้วก็ตำรวจเนี่ยเรียกตัวอาจารย์หมอคนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตรงจุดนี้แยกไฟแดงนางแลเมื่อคืนวันที่25สิงหาคมจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บ1คนนะครับคนที่ขับรถชนเนี่ยเป็นอาจารย์หมอนะครับจนกระทั่งในที่สุดพอเป็นข่าวเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกตัวคนขับมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับที่สภ.บ้านดู่ก็คือตั้งข้อหาไปขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสคือบาดเจ็บแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของฝั่งของคนเจ็บคนตายเขาก็เสียหายไปด้วยทีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถกลับหอพักพอมาถึงแยกเนี่ยมันเป็นสัญญาณไฟส้มไฟเหลืองละด้วยความประมาทอยากจะกลับถึงหอเร็วๆก็เลยฝ่าสัญญาณไฟตรงนั้นไปไม่ได้เบรกมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์มาเห็นอีกทีนึงก็คือตอนที่มันหักหลบไม่ทันแล้วครับ
27: เป็นช่วงที่ประมาทครับอยากผ่าฝ่าไฟส้มครับเพราะว่ามีหลายๆเหตุผลครับไม่ว่าจะเป็นแบบรถด้านข้างหรืออะไรยังไงครับ
28: ครับ
27: ก็ทำให้ต้องชนกับผู้ประสบเหตุตอนนั้นก็คือเห็นแบบว่าแค่2คนครับแล้วก็รีบลงไปดูน้อง2คนแต่ว่าก็มีการติดต่อผ่านตัวกลางอะไรอย่างนี้บ้างครับอาจารย์ครับผมก็ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆครับก็เคยพูดเอาไว้ว่าก็ยินดีครับที่จะแบบว่ารับผิดชอบอย่างเต็มที่จนกว่าทางญาติพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยจะพอใจครับ
26: ในมุมของตัวผู้ต้องหาก็ยืนยันด้วยนะครับว่าหลังจากที่ชนแล้วเนี่ยตำรวจก็เป่าก็คือไม่เมานะครับแล้วก็ลงไปช่วยคนเจ็บแต่ทีเนี้ยเรามีข้อมูลอีกมุมนึงจากญาติของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่ามีคนเห็นเหตุการณ์บอกกับญาติไปว่าหมอเนี่ยไม่ได้ลงไปช่วยหลานนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเท็จจริงตรงนี้ยังพูดไม่ตรงกันแต่ว่าก็มีภาพที่หมอเนี่ยไปงานศพนะครับไปร่วมงานศพแล้วก็มีการช่วยเงินทำบุญนะครับยังไม่ใช่เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาแต่ทีนี้ที่ต้องออกมาพูดเนี่ยเนื่องจากครอบครัวผู้เสียชีวิตกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
3: พยานต่างๆที่ทักมาบอกก็คือคนที่ปั๊มหัวใจอ่ะไม่ใช่คุณหมอนะคะทั้งๆที่เขาเป็นหมอเขาควรจะช่วยเขาพยายามเบรกแล้วนะแล้วเขาเองก็เพิ่งเรียนจบโน่นนี่นั่นอย่างนี้เหมือนเขาก็พูดว่าเออเขาก็ยังเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่เหมือนกันอย่างเรื่องซองร่วมทําบุญเนี่ยคุณแม่ไม่รับนะคะเห็นแค่ว่าเออมันเป็นการร่วมทําบุญให้หลานเราก็เลยรับไปแทนไม่คิดว่าเขาจะเอาไปเขียนว่าเขาเอาจ่ายค่าเยียวยาตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเขามาแค่มาเอารูปถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการขึ้นชั้นศาลนะคะแล้วเขาก็จะได้ลดโทษเลยลดหย่อนโทษอย่างเงี้ยค่ะ
10: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ญาติก็ต้องยืนยันไปนะครับว่ามันเป็นแค่เงินช่วยทำบุญยังไม่ได้มีการตกลงประนีประนอมยอมความใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทางครอบครัวก็หวังว่าเรื่องนี้ตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมด้วยครับ
11: คุณผู้ชมครับมีการแข่งขันจักรยานวิบากรายการหนึ่งที่ปากช่องครับแล้วมันมีการชนเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผู้ที่ถูกชนเนี่ยเสียชีวิตแต่ที่เป็นประเด็นก็คือว่าหลังจากที่ชนแล้วครับคนชนกลับไปแข่งขันต่อแล้วก็โพสต์คะแนนตนเองหลังแข่งขันเสร็จแล้วด้วยมาดูจังหวะที่เกิดการชนครับ
12: เฮ้ยพี่เป็นไรเปล่ามาชน
11: ไปแล้วครับนี่แหละครับที่บอกครับคือเอาย้อนดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าการชนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นจังหวะที่นักแข่งจักรยานวิบากหญิงคนนี้จักรยานยนต์วิบากหญิงคนนี้กำลังจะเทอร์เลี้ยวขวาจุดนี้เป็นจุดเลี้ยวขวาปรากฏว่าเขาออกขวาครับจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งพุ่งมาอย่างเร็วแล้วชนเขาอย่างจังฮะแล้วพอชนจังหวะนี้ถ้าใครมองเห็นจะเห็นว่านักแข่งหญิงคนนี้ยังขยับอยู่ก็คือยังรู้สึกตัวนะครับถึงแม้จะบาดเจ็บก็ตามแต่ประเด็นก็คือคนที่ชนฮะอ้อมาดูนิดนึงแล้วแข่งต่อครับโอ้โหเป็นประเด็นเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ทางด้านของนักแข่งจักรยานยนต์วิบากหญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณนิอัศมะผลพดุงวัย38ปีถูกผู้ขับขี่อีกคันหนึ่งชนนะครับจากนั้นเนี่ยคนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็คนที่ตามมาก็จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วลงไปดูนะครับเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสนามแข่งรถวิบากในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาครับคือด้วยความที่ว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ถือว่าเป็นรายการย่อยอ่ะไม่ได้มีการรับรองจากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับก็เลยทำให้ไม่ได้มีการเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็รถพยาบาลเอาไว้ในสนามแข่งหลังจากที่เกิดเหตุก็ใช้เวลาพอสมควรในการเข้าถึงพื้นที่แล้วนำตัวคุณนี้ออกมาส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับกลายเป็นข่าวเศร้าคุณนิอัศมะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับที่น่าใจหายก็คือว่าพอย้อนกลับไปดูภาพหนึ่งในโลกโซเชียลที่คุณนิเนี่ยเพิ่งถ่ายกับกลุ่มเพื่อนๆที่ลงแข่งด้วยกันคุณผู้ชมครับใครจะไปคิดว่านี่คือภาพสุดท้ายรูปสุดท้ายที่คุณนิได้ถ่ายไว้กับเพื่อนๆนะครับล่าสุดเนี่ยนักแข่งคู่กรณีก็มีการลบโพสต์นะครับที่เจ้าตัวแข่งเสร็จแล้วก็มีการลงผลคะแนนแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางโทรศัพท์ผ่านทาง Facebook แห่งหนึ่งนะครับบอกว่ายอมรับแล้วก็เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุที่ไม่ลงไปดูเจ้าตัวบอกแบบนี้ครับว่าตัวเองกำลังช็อกทำอะไรไม่ถูกตกใจแต่หากย้อนเวลากลับไปได้ขอเลือกออกจากการแข่งขันแล้วไปดูแลคุณนิเป็นอย่างแรกครับ
13: ผมอธิบายไม่ถูกเลยพี่ตอนนั้นยังช็อกมันช็อกมันไปไม่ถูกเลยพี
14: ่ถ้าย้อนกลับไปได้พี่จะลงไปดูและช่วยเหลือไหมครับพี
13: ่ถ้ามันย้อนกลับไปได้ยังใจอยากจะไปมากที่สุดเลยพี่สิ่งที่ตัดสินใจไปมันก็ผิดพลาดมากแล้วก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้
11: ทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ครอบครัวนะครับล่าสุดก็มีการจัดพิธีศพของคนนี้อัศมะนะครับที่มัสยิดยามีอุลมุตตากีนที่ลำสาลีบางกะปิกรุงเทพครับ
10: คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวเรื่องวิมานอากาศกันบ้างไหมตอนนี้มันกำลังเข้มข้นนะครับเพราะว่าคนที่ทุกคนรอคอย

คือกลับมาแล้วกลับมารอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความภูมิใจแต่ว่ามีความลับอีกหลายอย่างที่กำลังจะต้องแพร่งพรายหรือไม่นะครับกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10เกมมันก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะลูกสาวที่หม่อมหลวงขวัญภูมิใจเธอกลับมาแล้วนะครับแล้วก็บางอย่างที่น่าค้นหาพอเธอกลับมาอาจจะทำให้อะไรเปลี่ยนไปนะครับแล้วโค้ชพิมพ์เองก็เดินเกมหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันไม่ได้แข่งกันแค่ลูกละพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็แข่งกันเพราะว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องเป็นที่สุดฉันต้องอยู่สูงกว่าคนอื่นแล้วพอดูไปเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยแต่ละคนมีความลับอะไรบ้างใครเป็นคนคุมเกมกันแน่พูดมาแค่นี้ต้องไปดูนะติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10คืนนี้ทางช่องวัน31แต่ถ้าดูไม่ทันหรืออยากดูย้อนหลังไปโหลดแอปวันดีดูต่อเนื่องได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดโปรแรงสุดพิเศษเดือนกันยายนนี่พิเศษจริงๆเพราะว่าสามารถสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149เหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนสมัครได้เลยนะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับนายกตอนนี้ก็ไปครม.สัญจรแฮปปี้เลยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวดูภาพนะตอนที่นายกเนี่ยอันนี้ประชุมก็เรื่องหนึ่งแต่มีช็อตที่เนี่ยครับไปเจอวงดนตรีแล้วก็เป่าเพลงนี้อีกแล้วตอนไปมาเลย์ก็เป่านะ Fly Me to the Moon แล้วก็เนี่ยแหละนายกก็แบบเป่าจบทั้งเพลงด้วยนะเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศช่วงหน้า

0: ิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลักษ์
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่ฟันโอ6
6: ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
5: ฟันโอ
6: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
7: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้ดำดำยาแก้ไอ IRP ดำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
8: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอล
9: ตราเสือดาว
8: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ในค่ำคืนที่
11: เสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
12: กระแสงเธอเหมือนโคจับ
13: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
14: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
15: ตลกมีทุกรสชาติ
16: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
17: แอบน้ำตาคลอด้วย
18: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
19: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
6: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
0: Tuly อร่อยเฟอร์ทุกเว
2: Tuly Tuly ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
1: ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไป WeFit
11: นม
1: อ่ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าว WeFit น้ำนมข้าวกล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง WeFit ดื่มทุกวันดีทุกวัน

0: จะถามหน่อยดิ
1: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
2: ลงเลยวันนี้
3: ผิวสวยไวแต่พลาไม่รีบพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
1: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
4: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
5: ่พ่อจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: มีมี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fan Con
10: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ใช้งานกันหรือยังครับที่ HAI Passport นะครับก็วันแรกก็มีคนที่ใช้งานได้แล้วก็เอ้ยดีจังแต่ก็มีอีกหลายคอมเมนต์เช่นเดียวกันเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นนานาจิตตังนะครับขึ้นอยู่กับว่าใช้งานประเภทไหนซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนและผลคำตอบจะพอใจไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่พอใจเจ้ากระทรวงอย่างคุณชัยชนกบอกว่าลองไปใช้ก่อนลองไปใช้ก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์กันครับ
12: มีเสียงวิจารณ์จากทั้ง
13: ผมว่าผมว่าอย่างนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนยืนไปลองดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปลองเซตแชร์ไปลองลงทะเบียนแล้วลองใช้เองดีกว่าอย่ามาพูดกันเรื่องเสียงวิจารณ์เลยเพราะว่าถ้าจะมาบอกว่ามันไม่ดีเท่าของฟรีเนี่ยอันนี้คือไม่จริงแน่นอนครับครับผมก็อยากให้ทุกคนมาใช้ด้วยกันตอนนี้เหลือ3ล้านกว่าสิทธิ์นะครับ
11: ก็คือที่รัฐมนตรีบอกนะครับ3ล้านกว่าสิทธิ์ก็ประมาณ3ล้าน7แสนสิทธิ์เพราะว่ามีคนลงทะเบียนไป1ล้าน3แสนกว่าคนทีเนี้ยยืนยันอย่างนี้จากทางคุณชัยชนกบอกว่าไอ้ THAI Passport เนี่ยมันดีกว่า AI ที่เปิดให้ใช้ฟรีอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งผมว่าถ้าเกิดเป็น AI ที่เสียตังค์เนี่ยอันนี้เราต้องซื้อต้องจ่ายทีละเจ้าแต่อันนี้เขารวมทั้งหมดนะครับจาก14เจ้า30โมเดลเนี่ยให้มาใช้งานได้พร้อมกันและถ้าลงทะเบียนก็ใช้งานได้ฟรีนะครับทีเนี้ยณตอนเนี้ยยังใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ de.aipass.net อยู่นะครับแต่ว่าภายในสัปดาห์น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเข้าใจอย่างนี้นะสัปดาห์หน้าสัปดาห์เนี้ยจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับใช้ผ่านแอปได้น่าจะกำลังพัฒนาแอปตรงนี้อยู่นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ผ่านเน็ตเปิดแอปก็ใช้ในแอปไปเลยนะครับทีเนี้ยมันจะมีเฟส2มั้ยเพราะว่าโครงการนี้ลงทะเบียนใช้งานได้ฟรี1ปีแล้วก็เดี๋ยวครบ1ปีประเมินผลอีกทีนึงว่ามันคุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่เป็นหลักพันล้านหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์ได้แบบเนี้ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยเบื้องต้นนะครับมีข้อมูลแยกจำแนกออกไปตามแต่ละภูมิภาคเนี่ยภาคกลางลงทะเบียนมากที่สุดนะครับแล้วก็ตามด้วยภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช้านี้ใครดูข่าวแล้วเรายังไม่ได้ลงเนาะลงก็ได้นะครับ เพราะว่าโควต้าเหลืออีกบานเลยนะครับ เหลืออีกเยอะเลยนะครับทีเนี้ยเอาล่ะไอ้เรื่องของการใช้งานเดี๋ยววันต่อๆไปเนี่ยระบบก็อาจจะค่อยๆมีความเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการประเมินผลลัพธ์อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าคนที่ออกมาดักคอก่อนนั้นเนี่ยมีหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือคุณไอรักชนกนะครับที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้ความคุ้มค่าหรือแม้กระทั่งมีการพาดพิงไปถึงบริษัทเอกชนภายนอกว่าเชื่อมโยงกับโครงการล็อกสเปคหรือไม่อย่างไรนะครับล่าสุดคุณไอโพสต์ภาพไหนขอดูภาพคุณไอหน่อย โพสอะไร
14: คลิปเลย
11: คลิปเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับหนังสือตราครุฑก็คือว่าได้รับหมายศาลนะครับจากทางคู่กรณีก็คือคู่กรณีเป็นโจทฟ้องคุณไอซ์นี่แหละแล้วก็ระบุข้อความบอกรอตั้งนานนึกว่ารอบนี้จะตกขบวนนะครับแต่คุณไอซ์บอกว่า พิเศษมากกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเป็นหมายสารจากแพลน B Media นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้คุณไอซ์ถึงแม้ว่าจะได้รับหมายแล้วเนี่ยไปต่อเพราะเจ้าตัวบอกว่าวันนี้ 9:00 นจะไปยื่นร้องต่อปปช.ในโครงการ THAI Passport นะครับคุณไอซ์ก็ยังใช้คำว่าส่อทุจริตส่อล็อกสเปกส่อหัวประมูลแต่คำว่าส่อมันก็คือไม่ชัวร์ไงเพราะฉะนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ล่ะนะครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่าปลายทางเป็นยังไงแต่ก็สู้ไม่ถอยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับส่วนเราท่านๆนะครับลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปใช้ใครยังไม่ลงก็เข้าไปใช้จะได้ทดสอบว่าประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์หรืออะไรต่างๆคำตอบที่มันหามาให้มันทำให้เราเนี่ยมันคุ้มทุนกับการเอาเงินภาษีเนี่ยไปใช้ในโครงการนี้หรือไม่นะครับ
0: มุมการเมืองก็ว่ากันไปแต่ในมุมของคนใช้กันบ้างครับไปกันที่น้องๆ นักศึกษาครับที่ได้ลองใช้เอากันที่พิษณุโลกก่อนเลยก็แล้วกันครับมาดูกันหน่อยครับเราบรรดานักศึกษาและอาจารย์ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกครับก็ได้มีการเริ่มนำตัว AI Pass คือเมื่อวานนี้ 9:00 นให้เริ่มต้นในการใช้งานก็คลิกเข้าไปกันได้ผ่านที่ URL อย่าง aipass.go.th นะครับเบื้องต้นสอบถามน้องๆ2คนเป็นตัวแทนหมู่บ้านกันละกันครับน้องอยู่ปี4ครับคนแรกชื่อกฤษดาครับบอกว่าผมเนี่ยใช้ AI Pass เลือก AI ให้ตรงกับงานและกิจกรรมการเรียนแต่ละประเภทเนื่องจากว่าอย่างนี้ฮะ AI แต่ละโมเดลจะมีความสามารถแตกต่างกันแล้วก็การรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันก็ถือได้ว่าใช้งานสะดวกครับก็คือเราสามารถพิมพ์ตัวพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือคำสั่งพูดง่ายๆคือคำสั่งคุณผู้ชมจากนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ AI ตัวไหนประมวลหรือหาคำตอบมาให้ก็ถามกฤษดาบอกว่ามันประหยัดกว่าเหมือนกันนะพี่เพราะบางทีที่ผ่านมาผมใช้ตัวนึงช่วยคิดช่วยเขียนพร้อมเอาพร้อมไปใส่ไว้อีกอันนึงช่วยในการเจนภาพขึ้นมาแล้วถ้ามันต้องจ่ายทุกอันเนี่ยมันก็แพงซะเหลือเกินเช่นเดียวกันกับน้องสจีจันทวงศ์อยู่ปี4สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันก็บอกว่าคือตอนนี้ถ้าหากว่ามันต้องใช้หลายโมเดลมันก็ค่อนข้างวุ่นวายอันเนี้ยคือ AI Pass หรือว่า THAI Passport มันมีให้เลือกมากกว่า30โมเดลและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่างานนี้ฟรีครับ
7: ส่วนตัวคือมันจะมีโมเดล AI ตัวอื่นซึ่งเขามีให้ใช้งานมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini ใช่ไหมคะซึ่งบางตัวค่ะมันทำงานแตกต่างกันเขาเก่งกันคนละด้านซึ่งอย่างเช่นถ้าหนูอยากทำข้อมูลตัวนึงแต่โมเดล AI ตัวนี้เขาไม่ถนัดหนูก็ต้องไปใช้ตัวอื่นซึ่งมันทำให้ซับซ้อนมากค่ะซึ่งบางทีเราต้องเสียเงินหลายแอปมากๆเพื่อที่จะใช้งานให้มันครบครอบคลุมทุกตัวค่ะใช่
14: ถ้าเกิดใช้ในการเรียนก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างก็เลือกใช้ AI อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเป็นคอร์สโซนิท5อะไรประมาณนี้ครับใช้คอร์สในการวางโครงสร้างก่อนก็คือว่าต้องวางโครงสร้างยังไงอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ค่อยใช้ตัวอื่นๆที่เหมาะสมสำหรับการเขียนโค้ดหรือว่าให้ช่วยออกแบบตรวจสอบความปลอดภัยของระบบอะไรประมาณนี้ครับผม
15: ครบไหม
14: ครบครับค่อนข้างครบเลยครับ
0: อันนี้เป็นมุมของนักศึกษาครับมุมอาจารย์กันบ้างครับดร.วชิระลิ้มศรีประพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือว่าท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะครับก็บอกว่าคือการนำเอา AI เหล่านี้มาให้เด็กๆได้ลองใช้กันดูเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องฝากไปถึงคุณครูอาจารย์ทั้งหลายด้วยว่าต้องคอยตรวจสอบว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจเนื้อหาหรือว่าโค้ดที่ AI สร้างขึ้นมาจริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าให้ AI ทำให้แล้วนำคำตอบมาส่งอาจารย์ครับ
16: เราต้องปรับตัวว่าสุดท้ายยังไงเด็กเขาต้องเอา AI มาทำงานส่งเราแน่นอนแต่เราต้องแยกแยะให้ออกว่าสิ่งที่เขาเอามาทำส่งเนี่ยเขามีความเข้าใจในสิ่งที่มันเขียนโค้ดให้หรือไม่เขาก็จะมีความสามารถในการที่จะเขียนตัวโปรแกรมหรือเขียนระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเนี่ยได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมถ้าเกิดเขาเข้าใจใช้งานมันนะครับ
17: ในมุมมองของอาจารย์มองว่าโครงการนี้มันควรจะไปต่อไหม
16: คิดว่าควรไปต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนเดิมก็คือเขาต้องเข้าใจในการใช้มันให้ถูกต้อง
0: อาจารย์เน้นย้ำนะครับว่าคือสนับสนุนโครงการนี้เช่นเดียวกันกับนักศึกษาต่างๆแต่อยากให้มองว่า AI ที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยไม่ใช่มาเรียนรู้แทนมนุษย์นะครับ
11: AI ก็ทำได้หลายอย่างนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำภาพนะครับมีคนเห็นภาพเห็นคลิปนี้บอกเอ๊ะทำไมคล้ายนายกจัง AI ทำหรือเปล่าปรากฏว่าพ่อของน้องเอคิมนะครับบอกอันเนี้ยเป็นภาพลูกชายตัวเป็นๆจริงๆไม่ได้มีการใช้ AI ทั้งสิ้นอายุ11เดือนแต่ว่าคนก็แซวบอกโหหน้าคล้ายกับนายกอนุทินขนาดนี้เรียกว่าอนุคิมได้เลยครับ
18: โ
15: าท่านนายกอนุคิมมาตรวจงานบ้านเกิดครับบึงพระรามชัยไปต่างจังหวัดกับต่างประเทศยังไม่ได้ครับเงินที่กู้มา 3,000 ล้านก็หมดแล้วซื้อนมกินหมดแล้วรอวบข้างหน้าก่อนครับเดี๋ยวพ่อจะพาบินไปฝรั่งเศส มา
11: คุณผู้ชมว่าไงล่ะหน้าเหมือนไหมล่ะนะครับจนกระทั่งชาวเน็ตเนี่ยเขายกว่าเป็นน้องอนุคิมนะครับไม่ใช่อนุทินนะเพราะว่าหน้าเนี่ยคล้ายกันมากนะครับทีนี้พอคุณพ่อเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงปรากฏว่านี่ชาวเน็ตถูกใจเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยภาพคลิปนี้ก็คือว่าพาลูกชายไปตรวจงานนะเผื่อใครฟังไม่ทันนะกู้เงินมา 3,000 ล้านซื้อกินขนมหมดแล้วนะครับอันนี้คลิปแซวๆนะครับทีนี้มีอีกคลิปนึงคลิปตอนที่คุณพ่อเนี่ยนะครับทักทายกับน้องเอคิมยามเช้าอ่ะดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
15: สวัสดียามเช้ากับผมบ่นบ๊ายบายคือแท้ไอ้ไปแฮตะโซดไอ้จะคิดโรเลนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป
11: ทีนี้ก็ชาวเน็ตก็แชร์กันไปแชร์จนถึงตัวนายกอนุทินน่ะนะครับปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วทำภาพนี้เองด้วยนะเนี่ยเข้ามาร่วมวงด้วยตัวเองแล้วก็โพสต์ภาพน้องเอคิมนะครับเทียบกับหน้าตัวเองแล้วก็บอกข้อความก็คือว่าเหมือนกว่าเราตอนเป็นเด็กจริงๆนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กมินิมีนะครับเอาเป็นว่าแล้วคุณพ่อของน้องเอคิมก็เห็นเข้ามาแชร์โพสต์ของนายกต่อแล้วก็แซวนะโพสต์กลับบอกว่าท่านนายกคอนเฟิร์มแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเช้านี้เนาะน้องเอคิมชาญวีรกูลก็นี่ใส่ชื่อนามใส่นามสกุลไปด้วยเลยนะครับน้องเอคิมชาญวีรกูลเรียบร้อยก็นี่ยังคงเป็นขวัญใจ ชาวเน็ตแต่คือมองแล้วก็คล้ายจริงมีความคล้ายมีความเหมือนนายกรัฐมนตรีต่อไปลูกอาจจะได้เป็นนายกก็ได้นะน้องเอคิมนะ
0: น่ารักนะครับลงใต้กันบ้างคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจรนะครับก็แน่นอนครับว่ามีภาพของอาจารย์เชนครับท่านดร.ยศชนันท์ครับรองนายกรัฐมนตรีทางอว.ลงพื้นที่ไปดูแลความเรียบร้อยส่วนหนึ่งแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านเรื่องเศรษฐกิจปากท้องกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านของอาจารย์เชนครับก็ลงพื้นที่ไปนะครับที่สงขลาครับก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่นะครับก็ไปร่วมงานครับอันนี้เป็นงานใหญ่เลยฮะคืนปูม้าสู่ทะเลไทยครับก็ได้มีโอกาสในการร่วมปล่อยปูม้าลงทะเลพร้อมกับประกาศที่จะขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคใต้ครับที่เน้นย้ำว่ามันต้องทำควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติหวังที่จะยกระดับภาคใต้ให้เป็นต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศครับด้วยวิธีการอย่างไรก็หนึ่งครับต้องมีการต่อยอดความสำเร็จอย่างเช่นโครงการธนาคารปูม้าแบบนี้นำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพของน้ำและทรัพยากรทางธรรมชาติเอางานวิจัยพัฒนาคุณภาพของปาล์มน้ำมันลงไปช่วยทำให้ปาล์มน้ำมันยางพาราหรือการผลิตไบโอดีเซลมันกระเตื้องขึ้นมายกระดับเศรษฐกิจฐานรากในภาคใต้เน้นย้ำการสร้างทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนพื้นที่เช่นการสร้างโดมปะการังอนุรักษ์โลมาอิราวดีครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทะเลทั้ง2ฝั่งคือทั้งอ่าวไทยด้วยอันดามันด้วยแล้วก็มีการพยายามที่จะดึงดูดเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติเข้ามาในพื้นที่สานต่อเรื่องงานวิจัยเดินหน้าโครงการในเศรษฐกิจอันดามันในการท่องเที่ยวแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีคุณภาพรวมถึงการแพทย์ครบวงจรแถมบอกว่ามีการผลักดันโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพิ่มขึ้นในพื้นที่ให้บริการประชาชนกันด้วยนะครับจากรายงานก็พบว่านอกจากการไปร่วมในการเปิดงานแล้วก็ร่วมในการปล่อยปูม้ากันแล้วเนี่ยมีตัวแทนสมาคมประมงพื้นบ้านเข้าขอพบท่านอาจารย์เชนรองนายกครับเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระยะยาวให้กับชาวประมงพื้นบ้านซึ่งทางอาจารย์เชนก็ยืนยันว่าได้มีการมอบหมายงานส่งไปตามหน่วยงานตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชาวประมงเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้เพื่อการเติบโตของชาวบ้านอย่างยั่งยืนนะครับ
11: ส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปดูที่จุดเป็นประตูระบายน้ำนะครับที่คลองร1เนื่องจากว่าจุดนี้ถ้าจำกันได้ตอนที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เนี่ยได้รับความเสียหายก็คือไปดูว่าความคืบหน้าในการแก้ปัญหารับฟังว่าแนวทางในการแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้น้ำที่หาดใหญ่เนี่ยท่วมอีกเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ การซ่อมผนังคอนกรีตที่ชำรุดและการใช้เครื่องจักรตอกเหล็กแผ่นเป็นชีทพายเนี่ยตามจุดเสี่ยงต่างๆตลอด2กิโลเมตรก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับ ใดๆพวกนี้ก็คือนายกก็ลงไปเห็นกับตาแล้วก็รับฟังรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาและการป้องกันน้ำท่วมแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้มีช็อตที่นายกแป้นนะครับนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่เข้ามาสวัสดีมาไหว้นายกดูบรรยากาศตรงนี้ครับ
18: ท่านนายกครับนายกเป็นไงเอาจริงนะไม่ออกไปไม่ยืนทายมีอะไรต้องทำงานด้วยกันเหรอป่ะการเมืองข้างมารดาของเราชาวบ้านของเราเราพวกเดียวกันครับนายอำเภอเก่าเนี่ยครับ
11: นี่นายกก็แซวนะว่าอย่าเอาไปนินทาอีกนะอันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอยู่แล้วนะครับเอ๊ะหรือเปล่าเอ๊ะพูดเล่นพูดเล่นนะครับทีนี้นะครับปรากฏว่าพอเจอนายกอนุทินกับนายกแป้นเจอกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศก็เดินเข้ามาตบไหล่ทักทายกันแต่ตอนอยู่บนเวทีนะครับทีนี้เนี่ยบนเวทีนายกก็พูดถึงเนี่ยครม.ที่ตามแล้วนี่เรียกนายกแป้นมายืนใกล้ๆแล้วพูดแซวบนเวทีด้วยนะพูดว่าอะไรไปฟังกันครับ
19: วันนี้เขาบอกว่าเขาชอบดินทาผมรับหลังจริงที่ไหนเนี่ยกอดอย่างเงี้ยตอนที่เหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบดินทาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นวันนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกแป้นท่านจะทำงานกับผมมากได้ครับครับได้ไม่ได้ได้ครับครับโอเคครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับทำงานให้กับพี่น้อง
11: เอาเนี่ยคือเจอกันครั้งแรกก็แซวว่าชอบนินทารับหลังผมใช่ไหมแล้วก็ตบไหล่นี่บนเวทีก็ใช้คำว่าเนี่ยอย่าเอาไปนินทาอีกนะสองรอบแล้วนะ
0: เรื่อง
11: เล่นมาพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนะครับก็ยังบอกด้วยว่าเนี่ยผมก็ได้ยินคนอื่นเขานินทาเหมือนกันว่านายกแป้นไม่ทำงานเอาล่ะแต่ว่านั่นก็คือเป็นเรื่องในอดีตนะครับมาวันนี้บนเมื่อวานเนี่ยมาเมื่อวานก็คือว่าบนเวทีเนี่ยอย่างน้อยทั้งหนูทั้งแป้นก็คือมาทำงานใกล้ชิดแล้วก็ช่วยกันดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้หาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ในพื้นที่รอบๆตรงนี้เนี่ยเกิดปัญหาน้ำท่วมอีกเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาทีไรก็แน่นอนครับกระทบเกษตรกิจในพื้นที่แล้วก็กระทบกับชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: และนอกจากจะมีการประชุมครม.ในการหารือสัญจรกันแล้วที่ภาคใต้นะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นะครับแน่นอนครับว่างานนี้ครับก็เป็นภาพที่ท่านนายกนั้นเป็นประธานและเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการเร่งแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับซึ่งงานนี้ก็จะเห็นได้จากการที่ว่ามีตัวแทนจากภาครัฐเองมีผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนามีภาคการศึกษากลุ่มสตรีเยาวชนแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั้งยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็ถือได้ว่าเข้มข้นครับซึ่งรองเลขาธิการสอบต.ก็กล่าวว่าเวทีนี้มีการเปิดรับฟังความเห็นจาก7กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันทั้งหมดกว่า150คนนั่งเป็นวงกลมแบบนี้เลยครับเน้น3เรื่องก็คือเรื่องของความปลอดภัยเศรษฐกิจปากท้องการพัฒนาพื้นที่สังคมพระหุวัฒนธรรมครับก่อนที่จะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดเหล่านี้เสนอต่อแล้วก็เห็นบอกว่านอกจากที่มีการประชุมกันเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยจะมีการ

0: จัดเวทีแบบนี้กันอีกตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันที่10กันยายนเพิ่มเติมอีก5จังหวัดด้วยกันนะครับเบื้องต้นที่ทางด้านทีมข่าวเนี่ยได้มีโอกาสในการเก็บภาพมาก็เป็นบางส่วนบางตอนนะครับที่ท่านอย่างนายกอบต.กระโดที่ปัตตานีเนี่ยเสนอรัฐตรงๆเลยครับว่าอยากขอให้รัฐเข้ามาอุดหนุนงบประมาณในการสร้างศูนย์บำบัดยาเสพติดในตำบลเพราะเรื่องนี้จะทำให้คนในพื้นที่ดีขึ้นได้แน่นอนครับ
1: แต่เราก็พบว่าการปราบปรามยาเสพติดอย่างเดียวไม่พอเพราะยังมีผู้ติดยาเสพติดที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดและฟื้นฟูเพื่อกลับใช้ชีวิตในสังคมได้ข้อเสนอของตำบลกระโดความต้องการของพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐตำบลกระโดจึงเป็นต้องการที่จะตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดของตำบลกระโดโดยมีแนวคิดความสำคัญคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วมบริหารจัดการเพราะเราเชื่อว่าการฟื้นฟูต้องดูแลร่างกายจิตใจและการขับใช้ชีวิตร่วมกันกับสังคม
0: นอกจากปัญหายาเสพติดกันแล้วนะครับกลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบก็พูดถึงเรื่องของการขอความช่วยเหลือกับครอบครัวที่สูญเสียเสาหลักนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนานาส่วนนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดระยะยะลาเองก็มีการเสนอพัฒนาครูอิสลามศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไปพร้อมๆกันนะครับมาดูสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับพื้นที่หมู่3ที่ตำบลปิตูมุดีครับที่จังหวัดยะลาที่อำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีครับก็ได้มีการพบภาพอันนี้เป็นภาพล่าสุดก็คือรถแบ็คโฮถูกไฟไหม้เสียหายอยู่ริมถนนจากการตรวจสอบก็พบว่าชาวบ้านบอกว่ามีคนร้าย4คนครับขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมอาวุธปืนยาวก่อนอาศัยความมืดครับพอมาถึงจุดนี้นำน้ำมันเชื้อเพลิงใส่แกลอนพกมาด้วยราดไปที่รถแบ็คโฮจากนั้นจุดไฟเผาก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับซึ่งพอเพลิงลุกไหม้แล้วคนที่มาช่วยดับเบื้องต้นก็เป็นชาวบ้านครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยในการดับไฟจนกระทั่งควบคุมไฟไว้ได้แต่สุดท้ายรถแบ็คโฮคันนี้ก็เสียหายทั้งคันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นฝีมือการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นโดยเป้าหมายเริ่มขยับจากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นทรัพย์สินของเอกชนนะครับ
2: เรื่องบรรยากาศที่นายกลงพื้นที่ไปนะครับไปตรวจงานไปดูอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนายกที่ชอบเรื่องของดนตรีอยู่แล้วไปเจอวงดนตรีในท้องที่นี่แหละปรากฏงานนี้นายกขอแจมด้วยการเป่าแซกโซโฟนครับ

าละก็จะเป็นนักดนตรีที่บริหารราชการได้นิดหน่อยแล้วนะนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นภาพนี้จนคุ้นชินแล้วเพราะว่านายกเองก็เปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นนักดนตรีคนหนึ่งนะครับกับบทเพลงนี้นะครับ Fly Me to the Moon ถ้าจำได้ตอนไปมาเลเซียก็เป่าเพลงนี้เป่าแซกเพลงนี้แล้วก็ตัวของอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับทีนี้นายกพอเล่นไปปรากฏว่าหลังจากที่เล่นจบปุ๊บเนี่ยนายกก็อาจจะมีบางช่วงมั้งที่อาจจะเป่าแล้วมันอาจจะผิดนิดหน่อยแล้วก็เลยพูดติดตลกว่าเนี่ยอ่อนซ้อมไปหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังเนียนๆเพลินๆก็โอเคนะนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถนะมันไม่ได้เป่ากันง่ายๆนะทีเนี้ยนายกเนี่ยนะครับหลังจากตรงนี้นายกก็ไปเจอชาวบ้านปรากฏไปเจอคุณยศชนันด้วยเจออาจารย์เชนด้วยนะครับแล้วทั้งคู่ก็ทักทายกันปรากฏนายกพอเจออาจารย์เชนเนี่ยเอาผ้าขาวม้าที่ชาวบ้านเขาให้เนี่ยไปผูกเอวนี่ให้กับอาจารย์เชนด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นขอผูกให้แล้วกันปกติแล้วจะเป็นชาวบ้านผูกให้เพื่อรับขวัญเหล่านี้นะตามธรรมเนียมแล้วหลังจากที่เจออาจารย์เชนนายกไปที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูถวายน้ำชาสักการะขอพรแล้วรับไม้กลองจากเจ้าหน้าที่ทีนี้พอนายกมีไม้กลองตีกลองใช่ไหมนายกก็โชว์อีกแล้วตีกลองโชว์อีกแล้วแต่อันนี้ตีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วพอจบจากภารกิจตรงนี้ปุ๊บเอาล่ะทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยมีภารกิจเยอะแยะมากมายจบวันด้วยการจัดงานเลี้ยงกระชับสัมพันธ์ของคณะรัฐมนตรีนายกขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยส่วนจะเป็นเพลงอะไรไหนลองฟังหน่อยสิ

0: ก็เนี่ยแหละตามสไตล์นายกนะครับเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร์เราไม่ได้พูดถึงว่าจะคีย์เพลงจะตรงไม่ตรงเอามันร้องมาจากหัวใจอ่ะจะยังไงอ่ะนะทีนี้แล้วนายกเนี่ยนะครับหลังจากที่ขึ้นเวทีก็เลยเปลี่ยนงานเลี้ยงรับรองครม.กลายเป็นมินิคอนเสิร์ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศเนี่ยก็คือเป็นกันเองมากๆนายกก็นี่ดูเปิดฟงเปิดแฟลชกันด้วยนะนะครับนายกได้ขอบคุณด้วยนะฟังหน่อยครับ
1: ขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงนะครับอันนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับตัวผมเองแล้วก็ผู้ร่วมงานผู้จัดงานโดยพร้อมผู้จัดงานด้วยนะครับก็ขอปรบมือให้กับคณะรัฐมนตรีหน่อยครับที่อยู่นะครับแล้วก็ขอปรบมือให้ดังกว่าให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายกอบจ.แล้วก็ที่เพื่อนๆข้าราชการชาวสงขลาทุกคนที่จัดงานอยู่กันด้วยกันวันนี้ในคืนนี้นะครับทำให้เราทุกคนได้รู้จักกันสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับ
0: ก็คือทีนี้นายกต้องปล่อยเวทีให้เป็นของคนอื่นบ้างนะนะครับอาจารย์เชนขึ้นมาร้องเพลงเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดนี่ปรากฏว่านายกเอ้าขึ้นมาอีกแล้วเหร
2: อ
0: ตอนแรกลงไปแล้วนี่ปรากฏพออาจารย์เชนร้องเพลงปุ๊บโดนใจนายกขึ้นมาแจมนะครับก็คือมายืนปรบมือให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขึ้นไปมอบดอกไม้แล้วทีนี้คุณผู้ชมมันมีช็อตที่ฮือฮาที่สุดนี่นายกปะ
2: ใช
0: ่แต่ช็อตที่ฮือฮาที่สุดก็คือตอนที่รัฐมนตรีพึ่งสุภมาศ
2: ครับ
0: ขึ้นไปเติมสีสันบนเวทีส่วนจะทำอะไรขอดูหน่อยครับ

0: ซึ่งอาจารย์เชนมีภริยาแล้ว
1: ครับผม
0: ภริยาอาจารย์เชนก็เอาหน้ามันเป็นงานนี่แบบนี้ก็คือเป็นช็อตที่ไม่ได้มีการเตรียมกันแล้วก็คาดไม่ถึงแล้วดูอาจารย์เชนแอบตกใจเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าบรรยากาศของการจัดงานเนี่ยก็คือเป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับแล้วก็เหมือนในงานก็จะมีการประกาศเรื่องการเปลี่ยนตัวโฆษกประจำสำนักนายกด้วยนิดนึง
1: ใช่แล้วครับก็เป็นข่าวนะครับที่ออกมานะครับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับจากคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกมาเป็นหมอเอกครับซึ่งหมอเอกเองเนี่ยก็ต้องเล่าตรงๆแล้วก็ละกันว่าเกิดมาจากการเป็นส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ก้าวเข้าสู่ก้าวไกลสุดท้ายล่าสุดเนี่ยมาเป็นตำแหน่งก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกภายใต้การดูแลของคุณพราดรปริศนานันทกุลนะครับซึ่งล่าสุดเองก็มีภาพนี้ออกมาครับปรากฏว่าก็ยังเห็นภาพทั้งคู่นั่งติดกันแล้วบางช่วงบางตอนนี่ฮะท่านนายกเข้าไปร่วมในการถ่ายภาพเห็นบอกมีชูไม้ชูมือทั้งคู่ด้วยนี่เหมือนกับเขารู้กันแล้วหรือเปล่านี่นักข่าวแซวถึงขั้นที่ว่าวันประชุมวันนี้ปั๊บเปลี่ยนเลยไหมครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อดูคลิปนี้กันหน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งจอดรถริมถนนแล้วมันเป็นช่วงที่ทำให้รถติดนะครับอ้างว่ารถเสียแต่สุดท้ายแล้วรถไม่เสียเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับ
1: ยางครับ
2: ยางยังไงครับ
1: ยางมันออก
2: แล้วยังไงครับ
1: ให้เขามาเปลี่ยน
2: อ๋อให้เขามาเปลี่ยนที่นี่ยางไหนอ่อนเหรอ
1: มันโดนเปลี่ยนมาครับล้อยางมัน
2: โอ้ลองโทรหาดูพี่ผมจะถามว่าช่างอยู่ไหนโทรเลยครับโทรหาช่าง

0: รถจะชนเอามาแล้วโทรหรือยังยังไม่โทร
1: คร
0: ับ ใบขับขี่มาใบขับขี่มาเลยพี่อย่ามาลูกไม้เยอะใบขับขี่มา
2: อ่ะก็คือตำรวจคาดคั้นเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยถนนเพชรบุรีแล้วรถมันติดคุณผู้ชมคิดดูสภาพตำรวจจราจรเขาได้รับแจ้งพอมาปุ๊บเจ้าของรถบอกล้อมันอ่อนบ้างมีปัญหาบ้างโน่นนั่นนี่ทีนี้พอให้พอถามไปถามมาเริ่มตอบไม่ได้จนในที่สุด
3: ครับ
2: รถไม่เสียแล้วยอมรับความจริงว่าจอดรถไว้ตรงนี้เพราะอะไรไปฟังกันครับ
0: ตัวเองจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมาจอดอย่างเงี้ยดูข้างหลังดิพี่ดูพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวพี่หันไปดูข้างหลัง
1: ขอโทษครับผมพักค่ายครับ
0: ผมตกลงกับพี่แต่แรกแล้วว่าถ้าพี่ไม่พูดความจริงผมจะปรับเต็ม
1: ผมก็กลัวผมก็กลัวโดนปรับเป็น
0: พี่ดูดีคนอื่นติดกันหมดเลยเพราะพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเนี่ย
1: คราวหลังผมไม่ทำแล้วผม
0: เอาคราวนี้ก่อนครับเอาคราวนี้ก่อนคราวหลังค่อยว่ากันครับ
2: เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวมื้อนี้กินไปทั้งหมด 2,000 บาทเพราะว่าเป็นค่าปรับจากการจอดรถขวางทางการจราจรครับ
3: พาไปที่มหาสารคามกันครับไปเจอกับขวัญใจโซเชียลตัวใหม่ครับน้องอายุ4ปีเจ้าตัวเนี่ยก็คือหมูแคะย้ำว่าหมูแคะนะคืออันเนี้ยหมูแคะจริงๆตอนซื้อคนขายบอกว่าหมูแคะเลี้ยงไปเลี้ยงมา4ปีเอ๊ะทำไมกลายเป็นหมูยักษ์ครับผมน้องสดิ้งเนี่ยเป็นหมูเพศเมียครับสายพันธุ์พอตเบลลี่นะครับซึ่งทางด้านของพี่สุภาพรเนี่ยซื้อมาเลี้ยงระหว่างที่พาลูกสาวไปเที่ยวงานกาชาดแล้วทางเจ้าของเขาบอกว่าซื้อไปเลยพี่เลี้ยงหนักอย่างมากไม่เกิน80โลเลี้ยงไปเลี้ยงมาตอนนี้200กว่าโลครับผมแต่บอกเขาว่าคือเป็นเป็ดสมาชิกในบ้านไปแล้วเพราะว่าน่ารักอาบน้ำก็ยอมให้อาบกินก็ดีขับถ่ายเป็นที่เป็นทางแล้วน่ารักแบบนี้มันจะมีภาพที่ชาวบ้านเริ่มแชร์ในโลกโซเชียลกลายเป็นขวัญใจหมู่บ้านและโลกโซเชียลในปัจจุบันน้องสดิ้งจ้ะ
2: เออเนี่ยเห็นไหมอาบน้ำผ้าห่มด้วยแสดงว่าต้องเลี้ยงดีมากๆเลยเนี่ย
4: ดูสีเลี้ยงเป็นน้องหมาเลยไม่ใช่น้องหมูแล้ว
2: กินแล้วก็นอน
4: แต่เขาบอกเป็นแคระใช่ไหม
3: แคระ
4: เลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเริ่มเลย
2: อีโมงก่อน
4: เดี๋ยวกลับไปติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะฝั่งนี้ก็ใหญ่คุณผู้ชมดูแลเรื่องสุขภาพนะคะหลายคนดูแลทุกอย่างในร่างกายเลยแต่มองข้ามไปเรื่องนึงก็คือเรื่องของดวงตาวันนี้อยากให้ฟังเคล็ดลับดีๆกันกับคุณอู๋ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะครับมองอะไรก็เห็นเป็นมัวมัวเบลอๆปวดกระบอกตานะครับตาสู้แสงไม่ไหวหรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะครับเพื่อสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเพราะว่าอาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดจากการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตเลยครับทั้งมองจอทีวีนะครับเล่นมือถือเจอทั้งแดดแรงๆนะฮะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับโดยจะพบมากในผู้สูงอายุนะครับหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายนะครับแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ดูแลมันจะมีผลเสียตามมาเยอะเลยนะฮะและค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากๆนะครับผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานครับเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองนะครับผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือผมนำเข้าจากต่างประเทศนะครับโรงงานผมมีมาตรฐานสากลนะครับผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะฮะลงดูแลเองทุกขั้นตอนทดลองกับตัวเองจนเห็นผลนะฮะจนได้มาเป็นตัวนี้ครับคุณชมพู่วิตามิน A ตราดีฟเนเจอร์นะครับตัวนี้มีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะครับมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมครับตัวนี้ผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัย80กว่าเนี่ยท่านได้ทานตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สุขภาพดวงตาของพวกท่านตอนนี้ก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายไม่เคืองตาไม่แสบตามองอะไรก็ชัดไม่เบลอนะฮะ
4: เ
5: ห็นหน้าลูกหลานโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตานะครับขับรถตอนกลางคืนก็ทำได้สบายเลยนะครับผมมั่นใจจึงให้คนที่ผมรักเนี่ยได้ทานและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันนะฮะเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมดูแลดวงตานะครับที่ผมตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมและผมย้ำเลยนะว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แน่นอนนะครับเพราะเป็นเจ้าของโรงงานเอง
4: เจ้าของโรงงานมาเองนะคะ
5: ถูกต้องครับวันนี้จัดโปรโมชั่นอย่างนี้นะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทผมลดเหลือเพียง 1,299 บาทนะฮะเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรทันวันนี้ผมจะแถมเพิ่มเติมให้อีกนะครับ1กล่องครับ
4: ค่ะ
5: 2กล่องครับ3กล่องครับ

0: 4กล่องไปเลยครับ2แถม4ฮะวันนี้แต่ช่วงนี้คุณชมพู
1: ่
0: แล้วยิ่งต้นเดือนแบบนี้นะเอาอย่างนี้ผมจะซื้อเวลาเราจะซื้ออะไรผมเชื่อว่าหลายคนต้องเลือกที่คุ้มๆ
1: คิดแล้วคิดอีก
0: ใช่แล้วเอาให้ดีที่สุดถ้างั้นเอาแบบนี้นะเฉพาะวันนี้รบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยนะฮะ
1: ยังไงคะ
0: เพราะผมจะลดให้เองสดๆในรายการนี้อีก300บาทครับ
1: ลดเพิ่มอีก300
0: ลดเพิ่มอีก300บาทคุณจ่ายเองเพียง999บาทครับ
1: โอ้คุ้มมาก
0: ยังไม่พอคุณ
1: เอายังเหรอคะ
0: ยังไม่พอฮะวันนี้ผมจะขอแถมเพิ่มให้อีก2กล่องนะแถมเพิ่มให้อีก2กล่องรบกวนทีมงานเอาของแถมมาเพิ่มให้ผมหน่อยผมจะวางให้ดูกันสดๆในรายการนี้นะครับไม่มีที่ไหนมีแค่ที่นี่ที่เดียวผมแถมให้กล่องที่5กล่องที่6คร
1: ับได้ทั้งหมด8กล่องเลยคุณผู้ชม
0: 2แถม6ทั้งหมด8กล่องครับ
1: คุ้มมาก
0: แต่ต้องจัดพิเศษวันนี้วันต้นต้อนรับเดือนนะฮะผมจะแถมเพิ่มให้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้า
1: ค่ะ
0: นะครับตัวนี้คุณภาพชั้นดีเลยขาแว่นเนี่ยยืดหยุ่นได้นะฮะสังเกตนะไม่งอแน่นอนไม่หักแน่นอนนะฮะนี่ครับผมทำให้ดูเลยนะครับใครเผลอนั่งทับหรือทำหล่น
1: โอ้ทนมากเลยอ่ะผู้ใหญ่ชอบเลยอย่างเงี้ย
0: ไม่พังแน่นอนนะครับผมแถมให้อีก1ชิ้นนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เป็น2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้นไปเลย999บาท9ชิ้น999บาท02113-0829ครับ02113-0829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วผมให้แค่วันนี้วันเดียว
1: ต้องรีบโทรนะคุณผู้ชมนะ
0: วันนี้1กันยาต้อนรับเดือน9 9ที่ดีวันนี้จัดให้เลยนะฮะใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดนะครับกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นนะฮะอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะฮะวันนี้ปกติเนี่ยผมให้เนี่ย2กล่องนะเกือบ 2,000 วันนี้ผมเหลือเพียง999บาทเท่านั้นตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วรีบโทรให้ทันถ้าโทรทันแถมให้อีก6กล่องนะฮะแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีเนี่ยเมื่อกี้ผมทำให้ดูนะ
1: ข
0: าแว่นเนี่ยทนมากๆไม่หักไม่งอแน่นอนนะครับผมทำให้ดูเลยตัวเนี้ยใครนั่งทับหรือเผลอทำหล่นไม่มีปัญหาแน่นอนคุณภาพดีมากๆให้อีก1ชิ้น2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้นนะครับ999บาท9ชิ้น999บาท02113-0829ครับ02113-0829 LINE @SKU88 ให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้มีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกนะครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะครับมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะเอาสายหมดแล้ว
1: หมดแล้วหรอจริงมั้ยเนี่ย
0: โซเอาไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: คุณอู
0: ๋เวลา
1: ให้อีกหน่อยได้ไหมคะ
0: เอางี้ผมขอต่อเวลาพิเศษให้นะครับจนกว่าจะจบรายการนี้นะครับเหลือเวลาอีกไม่เกิน3นาทีจนกว่าจะจบรายการนี้ให้ไม่จำกัดจำนวนสายโทรให้ทันนะครับ9ชิ้น999บาทวันนี้2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทรีบโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02113-0829 02113-0829วันนี้มีของแถมพิเศษนะฮะเป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าตัวนี้ให้เลย LINE @SKU88 นะทั้งลดทั้งแถมขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะฮะมั่นใจได้ผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผมตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะนะผมคัดสรรสารสกัดหรือส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะครับลงดูแลเองทุกขั้นตอนทดลองกับตัวเองจนเห็นผลผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัยจะ80เนี่ยทานนะคนที่ผมรักผมยังให้ทานเลยถ้าไม่ดีจริงไม่แนะนำคุณผู้ชมเอาไปดูแลดวงตานะใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตานะครับมองไม่ชัดกลัวว่าจะเป็นต้อนะกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์วันนี้2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทนะฮะ9ชิ้น999บาทรีบโทรมาตอนนี้ที่เบอร์02113-0829ครับ02113-0829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องบอกว่าที่นี่ที่เดียวนะครับซื้อ2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทรีบโทรมานะครับ02113-0829ครับ02113-0829 LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะ2กล่องแถมให้อีก6กล่องและแว่นตากรองแสงสีฟ้ารวม

0: ทั้งสิ้น9ชิ้นนะครับ999บาท9ชิ้น999บาท02113028 29ครับ02113028 29นะฮะ LINE SISKU88 หลังจากนี้โปรนี้ไม่มีแล้วนะคร
1: ับ ไม่มีแล้วนะ
0: ใช่ครับโทรมาขอผมก็ไม่ให้แล้วนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกนะฮะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมวันนี้โปรโมชั่นพิเศษให้วันนี้วันเดียวรายการนี้รายการเดียว2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะ9ชิ้น999บาทเท่านั้นกดเลยครับ02113028 29ครับ02113028 29 LINE SISKU88 ทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียว2แถม7 9ชิ้น999บาทกดกันตอนนี้เลยครับ02113028 29ไม่จำกัดจำนวนสายโทรให้ทันนะครับ02113028 29 LINE SISKU88 9ชิ้น999บาท02113028 29ครับ02113028 29 LINE SISKU88 นะครับ9ชิ้น999บาทเท่านั้นครับคุณชมพู่ครับ
1: ดูแลตัวเองควบคู่กันไปเนาะทานอาหารหลากหลายให้ครบทั้ง5หมู่นะคะดูแลตัวเองออกกำลังกายเยอะๆด้วยแล้วก็ใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยเพิ่มสายให้แล้วรีบโทรนะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้แขกหมดเวลาลงแล้วนะคะไปติดตามชมทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
2: ทัพลูกยางสาวไทยกลับถึงบ้านพร้อมถ้วยแชมป์เอเชีย2026และคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ท่ามกลางแฟนๆรอต้อนรับแน่นสนามบินชมพู่พรพันธ์กัปตันทีมเผยภูมิใจที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ย้ำตัวโอลิมปิกทำเพื่อคนไทยทุกคนครม.สัญจรปิดภารกิจวันแรกชื่นมื่นภูมิใจไทยเพื่อไทยร่วมงานเลี้ยงกระชับสัมพันธ์นายกและรัฐมนตรีผัดกันร้องเพลงด้านสุภมาศหอมแก้มเชนยศชนันนายกให้กำลังใจถึงหน้าเวทีขณะที่เช้าวันนี้มีภารกิจไปติดตามโครงการแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมก่อนเปิดประชุมที่ม.อ.นายกระบุมีหลายวาระเตรียมเข้าสู่การพิจารณาหวังเกิดประโยชน์ต่อประเทศและชายแดนใต้คนร้ายลอบเผารถแบ็คโฮริมถนนในจังหวัดปัตตานีเสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่เชื่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังเปลี่ยนเป้าหมายโจมตีทรัพย์สินเอกชนและสร้างสถานการณ์ใช้ชนกโต้เสียงวิจารณ์ TSAI Passport หลังเปิดใช้วันแรกยืนยันดีกว่าของฟรีแน่นอนขอประชาชนทดลองใช้เผยภายใน1สัปดาห์จะเข้าใช้งานผ่านแอปได้ขณะที่ไอซ์รักชนกวันนี้เตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการตั้งข้อสงสัยสอดทุจริตล็อกสเปคหัวประมูลแม้ได้รับหมายศาลหลังถูกฟ้องแต่ยังเดินหน้าตรวจสอบต่อมท.ยันถอดถอนข้าราชการทุจริตท้องถิ่นแล้ว 100% เป็นกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและได้บรรจุแล้ว 3,864 รายส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้บรรจุก็ถูกถอดพ้นบัญชีจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคนอุทธรณ์หรือฟ้องร้องแต่มาขอยื่นดูคะแนนกว่า 1,500 คนพร้อมสั่งคุมเข้มอบต.ห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติทุจริตหรือคนที่หลุดบัญชีสอบท้องถิ่นสกัดช่องทางเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมพินโชคกมลกิจครับนี่คือเงินทองของจริงนะครับยังอยู่กับครูฝ้ายสอนแอร์อันดับหนึ่งนะครับคุณณรณาธีรวรครับสวัสดีครับครูฝ้ายครับมาพูดคุยกันต่อครั้งที่แล้วเราติดคุณผู้ชมเอาไว
1: ้
8: ว่าใครที่อยากจะเป็นลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสที่เขาเรียกกันก่อนหน้านี้นะครับเขาต้องดูว่าเอ๊ะสายการบินอันไหนจะเหมาะกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเลือกสายการบินต่างๆนะครับมันควรจะเลือกสายการบินอะไรเลือกแบบไหนมีวิธีการไหมแตกต่างกันอย่างไรเชิญครับ
1: โอเคค่ะก็จริงๆก็มีทั้งสายการบินต่างชาติแล้วก็สายการบินในไทยเน
8: า
1: ะซึ่งจริงๆครูไฟมองว่าทุกสายการบินก็ดีหมดแหละก็คือมีความมั่นคงแล้วก็มีจุดเด่นของแต่ละสายการบินแต่ว่าการที่เราจะไปแนะนำคนว่าเขาเหมาะกับสายการบินอะไรเนี่ยอันจริงๆอันดับแรกอ่ะมาจากความ
9: ความชอบของ

0: ตัวเขาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเขายกตัวอย่างเช่นหากสมมุติว่าเป็นคนที่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหรืออยากจะทำงานกับองค์กรระดับนานาชาติที่แบบเพื่อนร่วมงานก็เป็นต่างชาติหมดเลยพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาอันนี้ก็จะเหมาะกับสายการบินต่างชาติที่ไปเบสอยู่ที่ต่างประเทศแต่ในขณะที่ก็มีคนที่อยากจะอยู่กับความคุ้นเคยในประเทศเราอยากพูดภาษาไทยตลอดอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่บ้านติดบ้านติดพ่อแม่อันนี้ก็จะเหมาะกับสายการบินที่เบสไทยฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราอะเราเหมาะกับแบบไหนมากกว่า
1: สายการบินในประเทศที่เนี่ยอยู่ในประเทศไทยสายการบินต่างประเทศก็มีเบสมีออฟฟิศอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน
0: ใช่เยอะแยะเลย
1: ถูกต้องไหมครับ
0: เป็นสายการบินต่างประเทศ
1: แต่ว่าที่เบสในเมืองไท
0: ย
1: แต่ต้องถามตัวเราก่อนว่าเราอยากจะอยู่ใช้ชีวิตแบบไหน
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วการสายการบินไทยเองนะฮะมีเบสที่ประเทศอื่นไหม
0: ไม่มีค่ะมีแต่เบสไทยเท่านั้นแต่ว่าเหนือสิ่งเงินใดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของอุปนิสัยของเขานะมันขึ้นอยู่กับจริตเขาด้วยไม่ใช่หมายความว่าคุณอยากจะเป็นแอร์ของแอร์แขกแอร์เอมิเรตส์แต่คุณเป็นคนที่ดูแบบดูมีความเด็กอ่ะอันนี้ก็ไม่เหมาะดังนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่ฝ้ายบอกเลยว่าฝ้ายสามารถมองเด็กแต่ละคนได้เลยว่าเธอเหมาะกับที่ไหนเธอเหมาะกับที่ไหนเพื่อที่จะให้ไปพูดแต่ไรมันถึงไรจ็อบอ่ะ
1: โอเคไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับ
0: ทุกที
1: ่กับสายการบิน
0: ต้องอยู่ที่จริตเราว่าลักษณะเราบุคลิกเราเช่นพี่ทินอย่างเงี้ยเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษดูมั่นใจในตัวเองพี่ทินก็สามารถทำงานในองค์กรระดับนานาชาติได้ในขณะที่น้องอีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่เรียบร้อยงุ้งงิ้งมุ้งมิ้งไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ดูแบบความ Japanese culture อันนี้ก็จะเหมาะกับแนวญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยที่ดูแบบเรียบร้อยดูมีความเขารบรุ่นพี่อะไรประมาณนี
1: ้สรุปแล้วก็คือต้องดูจริตของแต่ละคนด้วยว่าเขาเหมาะกับสายการบินอะไรนี่ครูฝ้ายสามารถที่จะสแกนแล้วดูให้ได้ถูกต้องไหมครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาต้องเทคแอดไวซ์นั้นตลอดถูกไหมความหมายคือถ้าเขาอยากอยู่สายการบินนี้เหลือเกิน
0: เราก็ต้องปรับไงสมมติว่าคุณอยากอยู่ที่นี่แต่คุณยังขาดนี่ก็ปรับสีก็เติมให้มันเต็มสีเราต้องเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีตามต้นไม้ให้ได้เนี่ยก็คือหน้าที่ครูฝ้ายละที่เป็นคนเติมเต็มให
1: ้โอเคคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกโอ้ยเนี่ยงานที่เป็นลูกเรือมันเป็นงานสวยหรูเนาะได้เที่ยวเป็นงานในฝันโอ้โหได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปใช้จ่ายเงินได้ไปเห็นวัฒนธรรมต่างๆงานสบายอยู่บนเครื่องบินโอ้โหดูดีแต่งตัวสวยแต่จริงๆภายใต้ความสวยงามเหล่านี้มันมีความกดดันอยู่เดี๋ยวกลับมาฟังนะครับไอ้ความสวยงามเนี่ยมันต้องมีเบื้องหลังถูกต้องไหมไอ้เบื้องหลังนี่แหละครับที่อยากให้คุณไปเล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับ
2: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือAI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
6: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
7: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
5: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
8: เป็นทองของจริง
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับครูฝ้ายนะฮะในเงินทองของจริงนะครับเอาละภายใต้ความสวยงามที่เราเห็นฉากหน้าดูดีแต่งตัวหรูไปเที่ยวต่างประเทศมีเงินใช้เยอะ

0: เงี้ยแต่จริงๆมันก็มีเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความกดดัน
1: ใช่
0: มีอะไรบ้างครับที่ต้องกดด
1: ัน อันดับแรกสุดเลยคือเรื่องของเจ็ตแล็กที่แบบว่าเวลาเราบินผ่านInternational Deadline คือหมายความว่าสมมติว่าทำโซนมันเปลี่ยนนะฮะตรงนี้แหละมันนอนไม่หลับพี่ทินพอนอนไม่หลับปั๊บวันรุ่งขึ้นมันย
0: ม
1: แล้วมันก็ต้องไปเสิร์ฟผู้โดยสารเราต้องคีปโปรเฟสชันนอลดูมืออาชีพแต่ในขณะที
0: ่ร่างกาย
1: ร่างของเรานั้นคือแหลกร่างของเราคือแหลกแต่เราคงต้องยิ้มอยู่ตรงนี้แหละหนึ่งละที่เราต้องรับมือกับสิ่งนี้สองผู้โดยสารก็มากหน้าหลายตาเนาะความต้องการก็ไม่เหมือนกันแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันอีกฉะนั้นการที่เราต้องรับมือกับสถานการณ์ที่มันเฉพาะหน้าเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้เช่นคนนี้ทะเลาะกันเรื่องนี้คนนี้มีปัญหาอันนี้ไฟดีเลยเราต้องรับมือทุกอย่างเพราะว่าเราคือด่านหน้าทั้งหมดไงแต่ว่าเวลาที่ผู้โดยสารไม่พอใจจะมาลงกับเราคนเดียวทั้งที่ไม่พอใจเรื่องอาหารเราไม่ได้เป็นคนทำแต่เราก็ต้องรับมือได้ดังนั้นตรงเนี้ยก็ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ฉะนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความกดดันของตัวเองเหมือนกัน
0: หนักเหมือนกันนะ
1: หนักสิน
0: ะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปใช้บริการไม่ว่าสายการบินอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คงจะมองลูกเรืออีกมิติหนึ่งให้เข้าใจว่าจริงๆเขาต้องเจอกับอะไรยังไงบ้างความกดดันต่างๆนะฮะความหนักหนาสาหัสในการที่กว่าเขาจะมายืนตรงนี้ได้นะฮะมันก็เจอหลายอย่างก็อาจจะเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นนะครับก็คงเห็นอีกมิตินึงนะว่าเบื้องหลังของความสวยงามจริงๆมันก็มีความกดดันแหละทุกงานมันก็มีความกดดันที่แตกต่างกันไปนะครับแต่งานนี้ก็อาจจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้มีคำถามครับบางคนที่เขาอาจจะเรียนตรงสายนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการบินหรือว่าพาณิชย์อะไรพวกนี้เกี่ยวกับการบินเนี่ยคนเหล่านี้พูดตรงๆนะเขาจะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆหรือเปล่าที่ไม่ได้เรียนมาตรงสายในวงการการบินนี่คือคำถามอีพีหน้าก ูฟังอีพีหน้านะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาอยากจะสอบถามเรานะฮะทักเข้ามาที่ Facebook เงินทองของจริงครับพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้นะฮะเรามี AI Assistant พร้อมคุยกับท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครูฝ้ายก่อนนะครับขอบคุณนะฮะแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับนี่คือเงินทองของจริงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง
3: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
7: อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้เขตจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอ็นแฟนคอนคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
8: ทำเอาแฟนๆใจหายใจความเป็นห่วงกันทั้งโซเชียลเมื่อจู่ๆคุณแม่คนสวยอย่างแป้งอัญชลาถึงกับปล่อยโฮกลางไลฟ์สดแบบไม่ทันตั้งตัวล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลียร์ชัดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเล่าว่าหลังจากนั้นได้ตัดสินใจเข้าพบจิตแพทย์อย่างจริงจังซึ่งผลวินิจฉัยว่ามีภาวะวิตกกังวลซึ่งเกิดจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากมายที่แบกไว้จนสะสมกลายเป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วแฟนๆหายห่วงได้เลยค่ะ
9: ดีขึ้นค่ะจริงๆป้าเป็นคนแบบเหมือนข้างนอกสตรองเนาะลึกๆเราแบบไม่ได้สตรองพอเราไปหาจิตแพทย์หรือไปหานักจิตบำบัดเขาก็ทำให้เราเห็นบอกว่าเออเราไม่ต้องสตรองตลอดก็ได้เพราะยิ่งเราสตรองเวลาเราเจออะไรนิดนึงมัน break down มันล้มไปเลยถ้าเจอภาวะอย่างแป้งอย่ามัวแต่ตกใจเนาะคือเราต้องหมั่นสังเกตตัวเองดูก่อนว่าอันนี้เราปกติหรือเปล่าในโลกที่มันเครียดทุกวันนี้นะคะคนเราแบบเครียดเยอะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบมันก็ดีนะเอาจริงๆ
8: หนึ่งคุณพ่อน่าค้นหาในซีรีส์วิมานอากาศอย่างเจที่รับบทโดยแก๊ปธนเวศตัวละครที่มีความทะเยอทะยานไปให้ถึงเป้าหมายเพื่อกลบเกลื่อนความไม่มั่นใจในตัวเองที่ติดตัวมาจากการถูกคุณแม่บงการชีวิตเรียกว่าเป็นปมลึกๆที่ซ่อนอยู่ภายในใจซึ่งนอกจากตัวละครตัวนี้จะน่าสนใจแล้วงานนี้แก๊ปยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์สุดพรีเมียมเรื่องนี้เนี่ยพร้อมได้ร่วมงานกับหล่อนักแสดงตัวท็อปของวงการคือหนึ่งในประสบการณ์การทำงานที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกแล้วค่ะ
10: ด้วยความที่ซีรีส์มันดีอยู่แล้วอ่ะทั้งเรื่องบทเรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การได้ร่วมงานกับช่องวันนี่ถือเป็นครั้งแรกเห็นรายชื่อนักแสดงแต่ละคนก็แบบโอ้โหยังไงเราคือปฏิเสธไม่ได้ฮะคือส่วนตัวผมเองก็อยากมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงแบบคุณภาพหลายๆท่านแฮปปี้มากเลยครับแต่ละคนก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้ทั้งแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยฮะเราก็พยายามจะศึกษาพยายามที่จะแบบเรียนรู้สิ่งต่างๆ
11: เตรียมพบความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่

0: ใหม่ผู้นี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village หุยแล้วก็ใหม่
1: คอนเวทีที่ครบทุกอรรถรสต้องยกให้เมืองมันยาดูมิสโกเปิดม่านการแสดงได้รับเสียงชื่นชมจากคนดูล้นหลามทำเอาแฟนๆอินไปกับเรื่องราวของเบื้องหลังวงการบันเทิงจากการถ่ายทอดของทีมนักแสดงคุณภาพที่มีทั้งความสนุกสอดแทรกแง่คิดของการใช้ชีวิตซึ่งทั้งพี่ชายและพี่แพทแฮปปี้สุดๆที่ชื่นชอบทำให้มีพลังกายพลังใจในการแสดงมากขึ้นค่ะ
2: รู้สึกดีใจนะคะเวลามีคนชอบเหมือนเป็นกำลังใจที่จะทำในรอบต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมีคนมาคุยเยอะว่าอู๋ชอบสนุกมากไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแนวนี้แต่พอมาดูจริงอะสนุกเข้มข้นมากกว่าที่คิดไว้ก็เลยรู้สึกแบบว่าแบบเราสนุกไปด้วยเนอะมีพลังขึ้นมาอีกเลยอะค่ะ
3: พอมีคนดูแล้วพอมีรีแอคชั่นคนดูระหว่างแสดงอะมันยิ่งทำให้คนที่ยืนอยู่บนเวทีมันยิ่งมีพลังในการเล่นขึ้นมามาก
2: รู้สึกเหมือนเราส่งถึงถูกไหมคะ
3: ใช่อย่างที่พี่บอยพูดเสมอเลยคือมันเป็นละครเวทีคือการสื่อสาร2ทางใหม่ทุกรอบ
2: แต่ไม่มีความรู้สึกซ้ำ
3: บางคนสนุกมากมันมากบางคนโกรธบางคนแบบลุ้นทำไมแบบแค่นี้ทำไมต้องเยอะกว่านี้สิบางคนแบบร้องห่มร้องไห้มันแปลกมากจริง
1: เหล่าฮอตมั่นใจสุดๆนั่นก็คือหนุ่มณเดชน์คือกิมิยะล่าสุดยอมรับแบบไม่มีเขินหลังปล่อยภาพสุดเซ็กซี่ทริปเดินป่าจนแฟนกรี๊ดสุดแล้วแถมสารภาพด้วยนะคะว่า personal style ส่วนตัวคือชอบกางเกงว่ายน้ำซีซั่นจัดจ้านเพราะใส่แล้วมันรู้สึกเซ็กซี่ตีอะค่ะ
4: เป็นคนชอบสีแบบแปลกๆเวลาเห็นกางเกงในว่ายน้ำแล้วผมจะรู้สึกว่าถ้าเป็นสีๆหรือเป็นลายๆเนี่ยผมจะชอบมากใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็สีส้มนั้นตัวโปรดนะใส่ไปทุกทริปเลยฮะก็โตๆแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะไรน่าเสียหายอะไรเงี้ยเพราะรูปก่อนหน้านี้ก็เยอะแล้วอะไรใช่ไหมครับ
1: แหมส่วนใครที่อยากจะเห็นหุ่นฟิตเปรี้ยของหนุ่มณเดชน์แบบจะเต็มแล้วล่ะก็ปักหมุดรอได้เลยนะคะในภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางที่เตรียมลงจอภาพยนตร์เร็วๆนี้เจ้าตัวเคยบอกเองเลยว่าภาคเนี้ยร้องวีมาแน่นอนค่ะ

0: นรูปที่นิกส่งให้ดูหรือยังคะ
1: ทำไมเพิ่งส่ง
0: ใครว่าล่ะคะพอนี่แอบถ่ายได้นี่ก็รีบส่งเลยค่ะแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากพี่ใหญ่นี่เห็นว่ามันดึกแล้วก็เลยไม่อยากปลุกก็เลยรีบส่งรูปมาให้ดูแต่เช้าหวังว่าคงยังไม่สายเกินไปนะคะ
1: หญิงร่างกับชายชั่วมันยังมั่วกันอยู่ที่บ้านใช่ไหม
0: นี่ว่ามันยังมั่วกันอยู่ค่ะพี่ใหญ่ขาเรารีบไปดูให้เห็นกับตาดีกว่านะคะ

านนี้นางทรายคงนอนแช่น้ำขึ้นอืดไปแล้วอยากเจอไอ้นลินนักไม่ใช่ทอไปตามหาถึงในป่าฉันช่วย delivery ให้แล้วนี่ส่งถึงที่เจอไอ้นลินในนรกแน่นอนเพราะไม่มีแกแล้วคนที่จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนแกได้ก็ต้องเป็นกูคนเดียวเท่านั้น

0: นายใหญ่มาเห็นเราอยู่ด้วยกันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆอ่ะ
1: จะมีเรื่องใหญ่อะไรทรายคือเราไม่ได้มีอะไรกันนะ
0: ทรายว่าคุณรีบใส่เสื้อก่อนดีกว่า
2: หัวแตกหรือไงหดหัวอยู่ได้จะเปิดดีๆหรือจะให้ฉันพังเข้าไป
3: พี่ใหญ่ขาพังเข้าไปเลยค่ะถ้าทางจะติดพันไม่มาเปิดง่ายๆหรอกค่ะนี่เดี๋ยวนี้จะไปตามรปภ.มาช่วยเปิดให้เองค่ะอ้าวมาพอดีเลยมาช่วยกันพังประตูหน่อยสิ

0: ืนเฉยอยู่ทำไมไม่ดีหรือไงพังประตูเข้าไป
1: เดี๋ยวก่อนนะครับนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นครับ
0: มาหลงมาเดี๋ยวอะไรฉันบอกให้พังประตูก็พังประตูเข้าไปสิ
1: ถ้าคุณชายเขาได้ยินเนี่ยป่านนี้ก็น่าจะเปิดแล้วนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้างในหรือเปล่าครับ
0: ก็ใช่นะสิมันเกิดเรื่องงามหน้าไง
1: เรื่องงามหน้าอะไรครับ
0: โอ๊ยจะถามอีกนานมั้ยเนี่ย
1: ก็ผมอยากจะทราบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
0: ก็ถ้าอยากจะทราบก็พังประตูเข้าไปสิถ้าไม่เห็นกับตาจะรู้มั้ยเร็วยัง
1: หาทางเปิดประตูไป
2: มีอะไรกันเหรอคะถึงมาหาทรายแต่เช้า
0: โอ้ยังมีหน้ามาทำท่าปออีกไอ้ลูกพี่น้ามันอยู่ไหนฮะอยู่ไหนมันอยู่ไหนมินี่เลยนะตื่นเช้ามาจิบกาแฟแล้วก็นั่งอ่านโน้ตบุ๊กจริงๆอ่ะมันก็ต้องมีไข่ต้มไข่ลวกบนโต๊ะมันถึงจะถูกมากกว่า
3: พี่ใหญ่ขายังหนุ่มยังสาวทั้งคู่ฟาดกันทั้งคืนไม่มีทางที่จะหมดแรงเขาต้มง่ายๆหรอกค่ะ
2: คุณนิพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะ
0: หล่อนน่ะมันซ้ำสอนเอาไอ้ลูกเมียน้อยมากกแล้วก็ฟาดกันทั้งคืนไง
1: ไม่มีเรื่องบาดเสียอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นครับคิดกันได้ยังไงครับเป็นตู่เป็นตาขนาดนี้
0: นั่นก็แหกตาดูสิไอ้ผู้ชายที่ถอดเสื้อแล้วก็อยู่นั่งนี่เนี่ยเป็นใครตอบมา
2: พี่ถึงกับส่งคนมาสอนแนมแอบถ่ายรูปถึงในบ้านเลยเหรอคะ
0: พี่เสียว่าแกยอมรับแล้วเว้นมันใช่ไหมฮะ
2: ใช่คุณเรศค่ะแต่ทรายไม่ได้ทำตัวสับสนพาคุณเรศมาทำเรื่องบาดสีอะไรเหมือนที่คุณนี้กับแม่ใหญ่กล่าวหาน
3: ี่ทำไมต้องให้ใครเขากล่าวหาด้วยในเมื่อเธอทั้งสองคนนะอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งคืน
1: ใช่ครับเมื่อคืนผมมาที่นี่เพราะว่าเกิดไฟรั่วดีนะครับที่ผมมาทันไม่อย่างนั้นคุณทรายคงโดนไฟดูดไปแล้ว
0: โอ้ว้าวนี่แกคิดว่าแกเป็นพระเอกหนังบู๊หรือไงมีไฟด่งไฟดูดแล้วพระเอกก็ขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ได้ทันพล็อตเรื่องอะโกหกมากน้ำเน่าที่สุด
1: ผมท้าให้แม่ใหญ่ไปพิสูจน์เลยครับไปดูหลักฐานที่ห้องน้ำชั้นบนแม่จะได้รู้ว่าผมโกหกหรือพูดความจริง
0: นี่แกกล้าท้าฉันเหรอได้คุณอย่าทิ้งไปเรียกช่างมาแล้วถ้าเกิดแกตอแหลฉันแล้วก็ฉันจะลากคอแกทั้งสองคนไปประจานหน้าโรงแรมให้คนทั้งโลกเขาได้รู้แล้วดูสิน้ำหน้าอย่างแกสองคนน่ะยังจะกล้าอยู่ที่ภูนาราต่อไปไหม

0: ไหนอะไฟมันรั่วตรงไหน
1: ในห้องน้ำครับมีปลั๊กใหม่สงสัยได้ป่ะผมจะเป็นต้นเหตุครับ
2: คุณอีพีครับคันเอาท์ถูกดัดแปลงไม่ให้ตัดไฟนะครับ
0: ทำไมอยู่ดีๆไฟถึงช็อตได้หรือว่านางไฟมันสร้างสถานการณ์เพื่อหวังอะไรสักอย่างคุณคิดเหมือนฉันไหมคะคุณอิด
3: ไม่ทราบครับถ้าผมไม่มีหลักฐานเนี่ยผมไม่กล้ากล่าวหาใคร
0: ก็คนมันวางแผนเอาไว้มันจะทิ้งหลักฐานไว้ทำไมอ่ะมันก็ต้องเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยจริงไหมคะ

0: มีไฟรั่วจริงๆแค่ไม่ใหญ่น่าจะ
1: เรื่องไฟรั่วฉันไม่อยากรู้ฉันอยากรู้ว่าแค่ไฟรั่วนี่ต้องอยู่ช่วยกันทั้งคืนเลยยังไงฮะฮะไฟคงรั่วจริงๆล่ะค่ะพี่ใหญ่ก็เลยต้องค้างสายสปาร์กต่อกันให้จบมันร้อนแรงมากเลยนะคะดีนะที่ไฟไม่ไหม้ลุกท่วมบ้าน
2: นี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะได้ยินคำพูดแบบนี้จากปาก

0: ที่ผมเคยเคารพ
1: อ้าวก็เธอสองคนอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยคนโง่เท่านั้นแหละที่ไม่คิดแบบฉัน
2: ฟังทรายอธิบายก่อนนะคะมีคนร้ายแอบเข้ามาในบ้านเสียบไดเป่าผมแช่น้ำไว้หวังจะให้ทรายไฟช็อตตายคุณนฤทธิ์เป็นห่วงทรายก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนเท่านั้นค่ะ
3: คุณทรายครับไม่ทราบว่าคุณทรายเห็นตัวคนร้ายหรือเปล่าครับ
2: ไม่เห็นค่ะทรายเห็นแต่ประตูระเบียงเปิดแง้มไว้ก็เลยคิดว่ามีคนร้ายแอบเข้ามาในบ้านค่ะ
4: ไม่เห็นก็แสดงว่าหล่อนน่ะสร้างเรื่องขึ้นมาน่ะสิเรื่องไฟรั่วเนี่ยมันยังไม่จบเลยเนาะมันก็มีคนร้ายเป็นตัวแสดงเพิ่มขึ้นอีกตัวนึงแล้วก็มีไอ้ลูกเมียน้อยเนี่ยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนี่มันพล็อตละครชัดๆน่ะอ๋อแล้วไงต่อไอ้ลูกเมียน้อยมันก็เลยอยู่เป็นเพื่อนหล่อนทั้งคืนหล่อนก็เลยตอบแทนไอ้ลูกเมียน้อยด้วยการหลับนอนกับมันละสิฮะ
2: สายไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายนะคะที่จะมั่วกับใครก็ได้อะ
4: หล่อนได้ง่ายเหรอหล่อนถึงวิ่งล่อตามลูกชายฉันจนลูกชายฉันหลงรักหัวปักหัวปั๊มแล้วก็ยกย่องสาวไซร์ไลอย่างหล่อนให้เป็นคนมีสมองมีการศึกษาล่ะ
2: สาวไซร์ไลคืออะไรคะสายไม่รู้จักด้วยซ้ำไม่อยากเอาที่ไหนมาพูด
4: ไม่รู้จักงั้นเหรอและผู้ชายในรูปนี้มันเป็นใคร
2: รูปนี้มันอยู่ในห้องนอนทรายไม่อยากเข้าไปเอามาได้ไงคะ
4: กอดคลอเคลียกับผู้ชายแก่ข่าวพ่ออย่าบอกนะว่าหล่อนเนี่ยใจแตกเร่ขายตัวเป็นสาวไซร์ไลน์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอะแล้วก็ไอ้ผู้ชายในรูปเนี้ยลูกค้าหล่อน
2: ไม่ใช่นะคะ

0: original. 300 milliliters. Like the soy. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
1: ก่อนไปฝากซื้อไข่ดีดี
2: ไข่จ้ะ
1: คอแห้งไหมลูก
2: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
1: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
3: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
4: ่เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point และสมัคร e-bill
5: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
6: ย่าลืมสั่งแก๊ส
7: ส่งงาน
8: อย่าลืมการบ้านลูก
9: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
10: อย่าลืม
11: ลืมปิดไฟ
12: จะเข้าขวานจ่ายอย่างนี้
13: ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
14: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
15: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
16: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
17: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
18: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
19: เรียบร้อย
20: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
21: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
22: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
23: ปากสะอาด
24: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
25: ดีต่อเหงือกและฟัน
23: รสดีใช้ง่าย
24: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
25: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
26: ์ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีก ไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
27: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
28: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบ
29: โลตัสกรอบมาก
30: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
22: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
31: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท

0: หม็นแน่แน
1: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
2: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
8: ้กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
9: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาข้อเสนอพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: แดงใบเล่สองตอนสุดท้าย
12: พวกเราทำงานในพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
13: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
14: จะพูดอีกครั้งไหมกูไม่ได้วางแผนข้าม
15: อะไรที่ออกจากปากมึง
14: คือคำโกหกไอ้แดง
16: ถ้าคุณทำงานให้ผมจะรับรองความปลอดภัย
17: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
14: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตาย
17: มึงกับกู
14: จะได้จบสักที
18: ทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
19: แดงใบเล่
18: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่ง
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยม
19: โทรออก

0: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้
1: พี่จินเขากำลังจะย้ายมาห้องใหม
2: ่เพชรหยุดเพชรหยุดเพชร
3: พ่อคะพามันพาคนใช้ขึ้นมาอยู่บนห้องค่ะพ่อเอามันออกไปได้ไหมคะ
4: ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
5: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
0: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 20:30
6: ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: วิมานอากาศ
6: Sky Castle Thailand
7: วันจันทร์อังคาร
6: เวลา
7: 20:30
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
7: 99บาท
6: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลีย
7: โทรออก
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิล Power Bond Treatment ภายใต้แดชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
10: ถ้าบอกว่าเป็นพ่อประวัติเราเรื่องในอดีตก็จะถูกขุดคุยขึ้นมา
11: บอกมาสิว่าเขาเป็นใคร
12: เขาไม่ใช่คนพวกนั้นค่ะ
11: เขาไม่ใช่คนพวกนั้นแล้วเขาวิเศษนิโสมาจากไหนก็บอกมาสิว่าเขาเป็นใคร
12: มันเรื่องส่วนตัวของทรายค่ะรู้แค่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ทรายรักและเคารพก็พอเอาคืนมานะคะ
11: เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพยี่หีคลื่นไส้ฉันว่าเป็นเสียเลี้ยงที่เลี้ยงดูครูเสื่อหล่อนไม่เป็นนางบำเรอมากกว่าละมั้งแซ่บมากเลยค่ะอยากรู้จังเลยว่าเข้าไปอยู่ในวงการไซส์ไลน์ได้ยังไงอย่างนี้นี่เราต้องให้นักข่าวขยายนะคะ
12: ไม่ใหญ่จะเอารูปทรายไปไหนคะเอาคืนมานะคะ
11: เอาคืนไปไหนพี่ใหญ่รีบไปเถอะค่ะ
12: เอาคืนมานะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอารูปคืนมานะคะไม่ใหญ่จะเอารูปทรายไปทำอะไรคะไม่ใหญ่
11: แกจะห่วงไปทำไมหัวโดนแฉหรือยังไงฮะหนังทราย
13: อันนี้
12: แม่ใหญ่ไม่มีสิทธิ์เอารูปทรายไปแฉหรือทำอะไรทั้งนั้นแม่ใหญ่ไม่รู้ไม่ทันนะหรอวะทรายควรจะเป็นคนพูดมากกว่าว่าไม่ให้รูปนั้นนั่นมันรูปของทรายนะคะแม่ใหญ่เขามาหยิบรูปในบ้านทรายถือว่าลักทรัพย์นะคะ
11: ไอ้รูปสับปะรังเคเนี่ยหล่อนหาว่าฉันลักทรัพย์เหรอแล้วไอ้เงินทองที่หล่อนกอบโกยจากลูกชายฉันไปต้องไม่รู้เท่าไหร่อย่างนั้นไม่เรียกว่าปล้นเหรอ
12: สายไม่เคยกอบโกยอะไรจากคุณนรินทร์เลยไม่เคยแตะต้องเงินเขาแม้แต่บาทเดียวนอกจากรับเงินเดือน
11: พอแล้ว
13: ไม่ใหญ่ครับ
11: ยศเลยฉันไม่เชื่อคำพูดของอีตัวไปเลยไปให้หมดไป
12: เอาลูกสายขึ้นมาค่ะแม่ไ
13: ป
12: ยศ
14: ไม่ใหญ่ด้วยครับอย่าทะเลาะกันด้วยเรื่องแบบนี้เลยครับนี่โตๆกันแล้วนะครับ
13: ขอเธอทรายถ้าเขาจะเอารูปอ่ะก็ปล่อยให้เขาไป
12: นี่มันเรื่องของทรายนะคุณมาห้ามทรายทำไมอ่ะทำไมคุณไม่ห้ามพวกเขาอ่ะ
13: ไม่ใหญ่อันนี้คือรูปไม่ทรายเดี๋ยวครับจะเอาเขาไปทำไม
11: อยากได้คืนนักหรอได้

0: รูปนี้มันสัมพันธ์กับคุณมากนะเหรอผู้ชายในรูปเป็นใครผมถามว่าคนในรูปเป็นใคร
1: สายไม่ตอบอย่ามาบังคับนะ
0: ไม่ตอบเพราะว่าคำตอบมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมสาวไซไล
1: จะดูถูกจะว่าสายยังไงสายทนได้แต่คนคนนั้นไม่ควรจะเป็นคุณ

0: ึ่งมากี่ครั้งแล้ววะที่เราจะกำจับนางทรายและเอเนเล่มันช่วยไว้เนี่ย
1: ผมว่าคู่นี้มันเหมือนมี Wi-Fi เชื่อมถึงกันครับ
0: Wi-Fi มากกว่านะสินี่ถ้านางทรายมาเป็นอดีตสาวไซไลน์ที่เอเนลินมันเก็บมาเลี้ยงจริงๆอย่างที่แม่ใหญ่เล่าตอนนี้มันคงกำลังอ่อยเอเนเล่อยู่เพื่อหวังให้แม่เป็นพวกของมัน
2: เท่าที่ผมเห็นนางนี่ทำงานกับคุณอลินมาหลายปีมันก็ทำตัวดีมาตลอดนะครับไม่เคยทำตัวเสียหายหรืออ่อยใครให้เห็นแม้แต่กับคุณอลินเองจนตอนนี้ผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าเขาคบกันแบบไหน
0: จะคบกันแบบไหนมันก็เกะกะขวางทางเราทั้งนั้นแหละถ้ายิ่งครั้งที่แล้วที่เราเก็บน้องชายไม่ได้ตอนนี้มันก็คงกำลังคิดว่าไอ้คนที่มันลักลอบเข้าไปในห้องมันเนี่ยจงใจทำให้ไฟรั่วหลังจากนี้มันก็คงระวังตัวแจเราก็ยิ่งทำงานลำบากมากขึ้นอีก
2: แถมคุณนรินยังให้อำนาจนางนี่ไว้เต็มๆใครจะไล่ออกก็ไม่ได้แม้แต่แม่ของมันเองยังไม่มีทางไล่มันออกเลยครับ
0: มันต้องมีสิไม่ใหญ่คงกำลังหาทางมันคงไม่ยอมให้อำนาจของคุณนราตกอยู่ในมือของผู้หญิงที่ลูกชายมันเก็บมาเลี้ยงมันแก่โรคประสาทมันต้องวางแผนอะไรสักอย่างเพื่อที่จะกำจัดนางทรายเราก็แค่รอดูอยู่ห่างไม่มีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ช่วยกันซ้ำนางทรายให้กระเด็นออกจากคุณนราไปเร็ว

0: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เนสกาแฟ Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: สูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
7: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่ดี
10: ไข่จ้ะ
9: คอแห้งไหมลูก
10: หวานร้อนสุดๆ
11: แถมข้าวหลามสองกระบอก
9: เฮ้ยพ่อลืมใจก็ไฟ
12: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
13: ่เพียงใช้แอป PAA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point
14: และสมัคร e-bill
15: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PAA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
16: ย่าลืมสั่งแก๊ส
17: ส่งงาน
18: อย่าลืมการบ้านลูก
19: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
2: อย
19: ่
2: าลืมล้าง
5: อย่าลืมลูกอย่าลืมปิดไฟ
6: จะเข้าฝาจ่ายอย่างนี
11: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
7: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PAA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
17: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
12: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
1: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
20: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
21: เรียบร้อย
22: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
23: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
24: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
25: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
24: เพราะเราปิดผมขาว
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
24: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
24: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: กลว์ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ
8: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
11: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบน
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
14: ้ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
15: ้
16: แป้งตราช้าง3เสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
17: การใช้ความดีเข้าสู้มันไม่ได้ทำให้ทรายชนะใจใครได้เลยค่ะพ่อยิ่งทำดีด้วยเขาก็ยิ่งร้ายตอบทรายสัญญานะคะว่าจะไม่ยอมให้ใครมารังแกทรายได้อีกยิ่งไม่มีคุณนรินทร์อยู่ข้างๆทรายต้องเข้มแข็งมากกว่าเดิมเป็นล้านเท่าต่อไปนี้ใครร้ายมาทรายจะร้ายตอบทรายจะเดินหน้าค้นหาความจริงบางอย่างให้ได้

0: พี่เพน
1: ฝากด้วยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: มาแล้วเหรอคะแหมนึกว่าเหนื่อยหมดสภาพเห็นเมื่อวานเนี่ยรับศึกหนักมากเช้าแล้วยังไม่เข้ามาทำงานก็เลยไม่ได้โทรตามค่ะ
0: ไม่ใช่แค่เมื่อวานนะคะเมื่อเช้าก็รับศึกหนักเหมือนกันค่ะแม่ใหญ่กับคุณนี้บุกมาถึงบ้านพัก
1: จริงเหรอคะนี่สองปะนั่นสองคนเนี่ยเขาแก๊งรวมหัวกันได้ยังไงคะเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าอันธพาลคลองเมืองอีกนะคะเพราะเป็นคนบ้าคลองเมืองพูดด้วยยากมากพูดคำด่าคำเหน็บคำจิกคำอย่างกับลูกนกขาดยา
0: เพราะฉะนั้นเราต้องรับมือเขาอย่างมีสติค่ะไม่บ้าไปตามเขา
1: ค่ะเพียงจะพยายาม
0: งั้นไปกันค่ะเรามีงานสำคัญต้องคุยกัน
3: โอ๊ยคนจะได้ตรงนี้ได้ตื่นตั้งแต่ตีห้านะทำไมฉันต้องลงทุนต่อเนี่ยงานสำคัญอะไรอ่ะ

0: ามีงานสำคัญต้องคุยกันเนี่ยคุณสายพูดกับยายเลขาเพ็ญแบบนี้ค่ะ
1: งานสำคัญอะไรของมัน
0: ยายเลขาแก่ก็ถามเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณสายทำเป็นมีรับลมคมนายไม่ยอมตอบแล้วก็พายายเลขาเนี่ยวิ่งแจ้นเข้าไปในออฟฟิศไปคุยกันแบบลับๆอะค่ะ
2: ไม่ได้ยินจากปากมันฉันก็รู้ว่ามันคิดจะรวบอำนาจภูนาราไว้คนเดียว
1: มันทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอคะพี่ใหญ่บันทึกมอบอำนาจก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าให้พี่ใหญ่นเรศแล้วก็อีนางใส่ร่วมกันบริหารภูนารา
2: แต่มันต้องเห็นชอบด้วยทุกเรื่องถ้าเกิดมันไม่เห็นด้วยใครก็ทำอะไรมันไม่ได้พูดแล้วแค้น
1: จริงสิเท่ากับว่าอีนางทรายเนี่ยมันมีอำนาจการตัดสินใจอยู่คนเดียวตายนารินนะนารินตอนทำบันทึกโดนนางทรายมามอมยาหรือเปล่าคือว่าหลานนารินเนี่ยดีเกินไปเลยไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของอีนางสาวไซไลอย่างนางทรายอะค่ะ
0: อะไรนะคะคนนี้สาวไซไลคุณทรายเนี่ยนะคะ
1: ก็มันนั่นแหละขุดกลับไปในอดีตเนี่ยเละเทะมากฉันก็เพิ่งรู้มาจากปากพี่ใหญ่นี่แหละพูดแล้วก็รู้สึกขยักขยั่งทำงานกับมันมาได้ตั้งนานนี่ถ้าข่าวหลุดรั่วออกไปว่าภูนาราเอาสาวไซไลมาชุบตัวแล้วก็มีหวังดังกระชอนแน่ๆเลยค่ะ
2: ก็ให้มันกระชอนไปสิ

0: พี่ใหญ่ก๊อปรูปมันไว้เหรอคะ
1: แล้วผู้ชายสูงวัยที่ถ่ายรูปคู่กับคุณทรายนี่เป็นใครเหรอคะ
2: ไม่ใช่พ่อมันแน่

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
2: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
2: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
2: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
2: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
2: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่อง

0: ีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสับครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมน่ากินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
0: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทํางานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ําเอาน้ําออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ําเวลาหุงทํางานเขาจะแยกน้ําจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออให้ว่าเป็น
0: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
1: เอาด่วน
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวขอไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
0: ค
1: ีบไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริง
0: ๆเห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: วิ่งนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: เขาติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมาก ต้องเพิ่มข้าวกินว้าวเป็นเมนูแบบ

0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ1,590 บาทแต่วันนี้1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวเป็นแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชั่น
1: ใช่ฟูลออปชั่นทำได้ทุกอย่าง1,390ได้ฟูลออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: แต่งหน้าเขาหนึ
0: ่งคุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1,390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย1,390รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้นซิสเต็มมาเอ็กซ์พ็อกซี่พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ซิสเต็มมาม
1: ีคนคิดจะกำจัดทรายค่ะ
2: โถคุณทรายค่ะไม่บอกก็รู้ว่าแม่ใหญ่คือเบอร์หนึ่งคนนั้นที่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับคุณชัดเจน
1: ทรายไม่ได้หมายถึงกำจัดทรายไปจากภูนาราค่ะ
2: แล้วกำจัดยังไงเหรอคะ
1: ฆ่าให้ตาย
2: บ้าไปแล้วใครคิดจะปองร้ายเอาชีวิตคุณคะ
1: นั่นแหละค่ะที่ทรายบอกว่าเรามีงานสำคัญต้องทำก็คือหาตัวคนร้ายที่วางแผนฆ่าทรายด้วยการทำไฟรั่วเมื่อคืน
2: คุณพระเมื่อคืนเรื่องเป็นยังไงคะไหนลองเล่าให้ฟังสิแล้วคุณเอาชีวิตรอดมาได้ยังไง
3: เอาไปจัดการให้ที
4: เอาไปจัดการ
3: อ้าวแล้วแบบนี้แม่ใหญ่ไม่กลัวว่าภูนาราจะเสียหายเหรอคะแล้วถ้าเกิดลูกค้าเขาไม่แฮปปี้พากันแคนเซลแล้วไม่มาพักภูนาราจะทำยังไงอะคะ
5: ก็ดีสิถ้าเกิดมันทำให้ชื่อเสียงภูนาราเสียหายรายได้หดภาพลักษณ์ตกต่ำลูกค้าหายหมด มันก็คงไม่มีน้ำหน้าอยู่ที่ภูนาราต่อไปมันก็ต้องลาออกเพื่อรับผิดชอบ
4: พี่ใหญ่สุดยอดไปเลยค่ะเอาไปจัดการ
3: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวลิซ่าขอกรอบรูปแป๊บนึงนะคะ
5: มันคงคิดว่าถ้าเกิดมันได้รูปสาวไซส์ไลน์กับเสี่ยเมียเผลอกลับไปอยู่ในมือของมันเรื่องมันควรจะจบแล้วมันก็จะรอดขอโทษนะนั่นมันแค่ไตเติ้ลละครฉากสำคัญกำลังรอ
2: มีคนจัดฉากให้คุณถูกไฟดูดตายเหรอคะ
1: ใช่ค่ะถ้าไม่ได้คุณเร่มาช่วยไว้ทันป่านนี้ทรายคงตายด้วยอุบัติเหตุไฟดูดขณะอาบน้ำไปแล้วค่ะ

0: องก็จบไม่มีใครติดใจสงสัยอะไรเพราะว่าคุณอยู่บ้านพักคนเดียวไม่มีหลักฐานว่ามีคนอื่นอยู
1: ่แยบยลมาก
0: โอ้ยขนลุกเลยอะค่ะ
1: ก็เหมือนกับตอนที่คุณนเรศโดนรัดคอในเรือนหนังเล็กตอนที่กลับมาใหม
0: ่ๆนั่นก็ถูกจัดฉากด้วยเหรอคะ
1: ถ้าวันนั้นคุณนเรศสู้กับคนร้ายไม่ได้ถูกรัดคอตายก็ดูเหมือนกับว่าคุณนเรศจะโชคร้ายที่เจอโจรปีนเข้าบ้านปล้นฆ่าตายค่ะ
0: แต่เรือนหลังเล็กนี่มันอยู่รอบรั้วของคุณนารานะคะมันไม่ง่ายที่จะมีคนร้ายเล็ดลอดเข้ามาได
1: ้ยกเว้นว่าคนในจะรู้เห็นเป็นใจค่ะ
0: คุณสายกำลังสงสัยคนในถูกจัดฉากเพื่อคิดจะฆ่าคุณสายแล้วก็คุณนเรศ
1: ไม่ใช่แค่สายกับคุณนเรศนะคะที่ตกเป็นเป้าสังหาร
0: อะไรนะคะยังมีคนอื่นอีกเหรอใครคะ
1: คุณนรินทร์ค่ะ
0: แต่คุณนรินทร์พลาดตกผ่านน้ำตกนะคะตำรวจบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
1: นั่นแหละค่ะที่คนวางแผนตั้งใจสร้างสถานการณ์ให้มันดูเป็นอุบัติเหตุจะได้ไม่มีการสืบสาวหาคนร้าย
0: โอ้ยอะไรคะเนี่ยคุณนรากรอบขับสวรรค์ของคนตีกรอบหรือว่าดินแดนฆาตกรรมอำพรางคะ
1: เราต้องหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้นะคะพี่เพ็ญสืบหาคนร้ายอย่างเงียบๆอย่าให้มันรู้ตัวและเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะคะ
0: คุณนเรศก็ไม่บอกหรอคะแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณนเรศก็หนึ่งในเป้าหมายที่ถูกเก็บเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดถ้าคุณนรินตายไปจริงๆคุณนเรศก็คือความหวังของคุณนาราเรานะคะเขาคือทายาทที่เหลืออยู่เพียงคนเดียว
1: งั้นไปค่ะ
0: ไปไหนคะคุณทรายเดี๋ยวๆคุณทรายคะวิ่งไปบอกกันก่อนนะคะจะไปไหน
2: ลิซ่าเสร็จหรือยังแป๊บหนึ่งนะคะพี่ใหญ่คะเชื่อใจเด็กคนนี้ได้เลยนะคะพวกเราไม่ทำให้พี่ใหญ่ผิดหวังแน่ๆ
3: Yes เรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ถ้าเธอทำให้นางทรายมันใสหัวไปจากภูนาราได้ฉันจะให้รางวัลเธอสองคนอย่างที่เธอไม่เคยได้มาก่อน
3: กราบขอบพระคุณแม่ใหญ่มากเลยนะคะไงลิซ่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
2: พี่ใหญ่คะนี่ขอบคุณมากนะคะที่ให้รางวัลแต่วันนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่ช่วยงานพี่ใหญ่นี่ก็พอใจแล้วล่ะค่ะ

0: ผมไม่รู้ว่าเรื่องของคุณสัมพันธ์กับเรื่องของผมหรือเปล่านะแต่ผมขอพูดเรื่องของผมก่อนเพราะว่ามันสัมพันธ์กับคุณนารา
1: เกี่ยวกับคุณนาราเหรอคะเรื่องอะไรคะ
0: คุณสมศรีตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของคุณนาราในเดือนนี
2: ้คุณพี่คะคุณพี่อธิบายมาสิคะว่ามันผิดปกติยังไงคุณทรายรอฟังอยู
3: ่จากการตรวจสอบเอกสารเดือนนี้มีความผิดปกติของยอดรายรับของภูนารามีเงินหายไป10 ล้าน

ช่วยดูความสะอาดให้มันเรียบร้อยกว่านี้ได้ไหมนี่มันเวลางาน

0: มาสุมหัวเล่นโทรศัพท์กันอยู่ได้กลับไปทำงานเลยไป
1: เบาๆสิคะผู้จัดการพวกเราไม่ได้เล่นโทรศัพท์กันนะคะพวกเรากำลังดูข่าวเด็ดกันอยู่ค่ะ
0: ข่าวเด็ดดาราคนไหนอีกล่ะ
2: ไม่ใช่ดาราครับ
1: แต่เป็นคุณทรายค่ะคุณทรายมีรูปหลุดในโซเชียลค่ะ
0: รูปอะไรของคุณทราย
1: นี่ไงคะผู้จัดการ
3: รายรับรายจ่ายของภูนราเคยมีความผิดปกติมาก่อนหรือเปล่าคะคุณสมศรี
4: มีค่ะ
3: มีเหรอคะ
5: ดูเหมือนคุณจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
3: ทรายไม่รู้ค่ะทรายไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเงินของภูนรา
5: แล้วคุณสมศรีเคยรายงานเรื่องนี้กับใครบ้างหรือเปล่าครับ
4: รายงานสิคะสีจะเก็บเอาไว้ทำไมเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของสีโดยตรงที่จะต้องรายงานกับคุณนรินทร์ครั้งก่อนสัก 3-4 เดือนไม่ใช่ว่ามีเงินหายไปแค่10ล้านนะคะรายรับของภูนารามีเงินหายไป30ล้านค่ะ
1: 30ล้านหายไปอยู่กับใครอ่ะรวยเละเทะเลยนะคะ
5: คุณสมศรีบอกเรื่องนี้กับพี่นรินทร์แล้วเขาจัดการยังไงบ้างครับไม่จัดการอะไรเลยเหรอครับ
4: ไม่ใช่ค่ะที่สีสายหน้าคือไม่ทราบจริงๆค่ะคุณนรินทร์รับเรื่องและเอาเอกสารการเงินไปแล้วก็บอกกับสีว่าผมจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของผมเองคุณสมศรีไม่ต้องห่วงไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครนะครับ
5: ในฐานะที่คุณเป็นคนสนิทของพี่นรินทร์พี่นรินทร์เขาเคยคุยปัญหาเรื่องเงินหายกับคุณบ้างหรือเปล่า
3: ไม่เลยค่ะคุณนรินทร์ไม่เคยพูดปัญหาเรื่องเงินของภูนราให้ทรายฟังเลยแต่เคยนะคะที่ทรายเห็นคุณนรินทร์เครียดเหมือนมีเรื่องอะไรในใจแต่พอทรายถามคุณนรินทร์ก็พูดแต่เรื่องอื่นไม่เคยได้ยินปัญหาเรื่องเงินออกจากปากคุณนรินทร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ทรายเพิ่งรู้ว่ามีปัญหาเรื่องเงินเกิดขึ้นในภูนรา
6: ไหนๆคุณนรินทร์ก็ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้คุณทรายแล้วก็คุณนเรศบริหารภูนราแทนแล้วเพนคิดว่าตอนนี้ต้องเป็นหน้าที่ของคุณทั้งคู่แล้วล่ะค่ะที่จะต้องตรวจสอบเรื่องนี้แทนคุณนรินทร
5: ์ผมตรวจสอบแน่ครับอยู่ๆเงินเป็น10ล้านน่ะมาหายไปเฉยๆยังไงมันก็ผิดปกติคุณสมศรีครับ
4: คะ
5: คุณสมศรีต้องช่วยผมนะครับตรวจสอบรายรับรายจ่ายย้อนหลังทั้งหมดแล้วมารายงานผม
4: งานหนักเห็นถ้าอย่างนั้นสีคงต้องรีบแล้วล่ะค่ะหมดธุระของสีแล้วใช่ไหมคะสีจะได้ไปเริ่มตรวจสอบย้อนหลังเลย
3: เดี๋ยวนะคะขอให้การตรวจสอบบัญชีครั้งนี้เป็นความลับนะคะมีแค่เราสีคนเท่านั้นที่รู้ค่ะ
4: สีจะไม่พูดค่ะจะปิดเป็นความลับค่ะ
5: ทีนี้ก็เรื่องของคุณละหวังว่าจะไม่หนักเท่าเรื่องของผมนะ
6: เกรงว่าจะหนักกว่าค่ะ
5: เรื่องอะไร
7: ผมจัดการตามคำสั่งแม่ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังให้เพื่อนผมที่เป็นนักข่าวระดมนักข่าวมาที่ภูนารา
8: ข่าวคราวๆแบบนี้ชาวบ้านชอบมากค่ะเสพติดกันงอมแงมยิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกค่ะ
9: ตายนี่ถ้านางทรายมันดังขึ้นมามีแฟนคลับซื้อบงซื้อบ้านซื้อลงซื้อรถให้แล้วก็พาไปเป็นนักร้องเนี่ยจะว่ายังไงนะ
10: ฉันอยากเห็นความพินาศของมันฉันไม่ได้อยากเห็นมันดังไปรอดูกัน

0: ไซคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนรินทร์มันไม่ใช่อุบัติเหตุค่ะ
1: คุณหมายถึงมีคนทำพี่ผมหรอ
0: ไซมั่นใจว่าอย่างนั้นค่ะมีคนบงการมีคนจัดฉากมีคนลงมือเหมือนกับที่เราสองคนเคยเจอมาแล้ว
2: พูดง่ายๆก็คือมันต้องการกำจัดคุณทั้ง3คนค่ะ
0: ถ้าเรียงลำดับไทม์ไลน์เหตุการณ์เริ่มที่กำจัดคุณนรินทร์ที่น้ำตกเพื่อเรียกคุณกลับมาที่ภูนาราส่ง

0: นไปซ่อนอยู่ในบ้านคุณเพื่อลงมือฆ่าหลังจากนั้นก็กำจัดทรายอีกคนที่บ้านด้วยการจัดฉากไฟรั่วแต่ชะตาเราไม่ถึงคาดแผนกำจัดเราสองคนถึงไม่สำเร็จ
1: ใครกันที่คิดจะกำจัดเราทั้งสามคนจนถึงขั้นวางแผนฆ่าได้เรื่องนี้ถ้าไม่มีหลักฐานมันก็จะเป็นแค่ข้อสันนิษฐานหรือไม่ก็เราคิดไปเองนะ
0: ทรายถึงรีบมาบอกคุณไงคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันหาหลักฐานจับตัวคนร้ายให้ไวที่สุดก่อนที่มันจะวางแผนลงมือซ้ํา
1: ถ้ามันเป็นความจริงอย่างที่คุณพูดอะมันมีเหตุผลอะไรถึงต้องฆ่าเราม
0: ีเหตุผลเยอะแยะเลยค่ะ
1: คุณลองยกมาสักข
2: ้อขออนุญาตช่วยตอบนะคะเพราะอยากได้อำนาจจากภูนาราและอยากได้เงินมหาศาลจากภูนาราและอีกเยอะแยะมากมายจากภูนาราถ้ามันกำจัดคุณทั้ง3คนให้พ้นทางทุกอย่างก็จะโล่งไปหมด
1: ข้าถึงขั้นจะฆ่ากันได้ผมไม่ปล่อยมันไว้แน่ตกลงผมจะร่วมมือกับคุณสืบหาหลักฐานเพื่อสาวถึงตัวมันให้เร็วที่สุด
0: งั้นเรามาทำสัญญากันค่ะว่าเราจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับทำตัวให้แนบเนียนเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรากำลังตกเป็นเป้าสังหาร
1: โอเคผมจะทำตัวโง่ๆให้แนบเนียนไม่ให้มีใครรู้ว่าเราตกเป็นเป้าสังหาร
0: และที่สำคัญ
1: อะไรกะนี่ยังไม่หมดอีกเหรอ
0: คุณต้องรับปากกับทรายก่อนว่าระหว่างที่เราช่วยกันสืบหาหลักฐานจะไม่มีการหักหลังกันหรือแทงกันข้างหลังเด็ดขาด
1: ได้ผมรับปากผมไม่หักหลังคุณแน่นอนคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเป็นคนรักษาสัญญารับปากอะไรไว้ผมไม่เคยลืมสัญญาที่มีไว้ให้ต่อกันผมทำตามเสมอแต่คุณนั่นแหละถ้าเคยทำผิดสัญญากับใครไว้ครั้งนี้เตือนตัวเองให้ดีก็แล้วกันอย่าทำผิดสัญญาซ้ำสองอีก

0: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบ
1: อช้าหรือยัง
0: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ไอ้แม่ครับ
5: Formos Omega 369
7: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
8: พ่อปั่นไปฝากซื้อใครดี
9: ใครจ้ะ
8: คอแห้งไหมลูก
9: หวานร้อนสุดๆแถมคอหลังสองกระบอก
8: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
10: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
11: ่เพียงใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
12: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
13: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
14: ย่าลืมส่งงาน
15: อย่าลืมการบ้านลูก
16: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
17: อย
16: ่
17: าลืมล้าง
18: น้ำลูกอย่าลืมปิดไฟ
19: จะเข้าฟ้าจ่ายอย่างนี
5: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
6: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
3: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
18: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
17: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
0: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PA e service
17: เรียบร้อย
2: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
0: PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
7: ์ว้าว
8: ไม่รีบไม่เหลือนะ
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
9: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
19: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
14: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
16: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
7: ์ว้าว
8: ไม่รีบไม่เหลือนะ
2: โอป้าคาจิมะ
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
9: มีมี
0: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
20: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
21: จัดเต็ม
20: ว้าว
21: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
20: ผลผลิตดี
22: เต็มไ
21: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
23: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
24: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
23: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
25: ห้าสาวคิสเมดขอการันตีอีกหนึ่งเสียงเมืองมัญญาเดอะมิวสิคอลคุณค่าแก่การรับชมที่สุดเลยค่ะ
26: สิบเต็มสิบไปเลย
27: มีร้อยให้ล้าน
26: หนู
3: ูชอบซีนที่ผู้จัดการสองคนทะเลาะกัน
10: ก็อยากแนะนำนะคะให้ทุกคนมาดูเมืองวานยาค่ะรับรองว่าครบรสมาก
11: ๆยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
14: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
22: ้ตกใจอะไรมันแค่กรอบโหลดละกรอบมาก
26: คุณทรายหรือเปล่าคะ
27: มีอะไรหรือเปล่าลิตา
26: ตอนนี้มีรูปคุณทรายหลุดเต็มโซเชียลเลยค่ะ
27: นี่ครับ
26: เรื่องที่คุณทรายเป็นอดีตสาวไซไลน์เนี่ยนี่คุณและลิตากำลังกล่าวหาทรายนะคะลิตาเปล่านะคะ
27: น้องสาวผมไม่ได้กล่าวหาคุณหรอกแต่คนที่เอารูปนี้ลงโซเชียลต่างหาก
26: แม่ใหญ่คืนรูปนี้ให้สหายแล้วนี่แล้วทำไมมันไปอยู่ในโซเชียลอีกอะ
27: เขาคืนต้นฉบับให้คุณแต่คุณไม่คิดเหรอว่าเขาจะก๊อปปี้เอาไว
26: ้แม่ใหญ
27: ่คุณสายครับโทรศัพท์ของผมครับ
26: รูปอะไรอะขอดูหน่อยดิรูปคุณทรายตอนวัยรุ่นถ่ายรูปกับคุณลุงคนนึงนี่จะแดกตรงไหนเอ่ยถึงต้องลงข่าวใหญ่โตอะไรเลยนี่
27: เจ๊อย่าอยู่แต่รูปได้ป่ะอ่านพาดหัวข่าวเลย
26: ลือหึงสาวคนสนิทเจ้าของกล็อปขับดังที่หายตัวไปเป็นอดีตสาวไซไลน์เฮ้ยบ้าเหรอสาวไซไลน์คุณทรายไม่มีทางเป็นแบบนั้นเด็ดขาด

0: ันนะถ้ามันลงข่าวทำลายกันแบบนี้นี่ด่าว่าเลวยังน้อยไปนะแบบนี้มันต้องด่าว่าโคตรเลว
1: โอ้ยเจ๊เจ๊โทรศัพท์ผมเอานี่ผ่อนไม่หมดเลย
2: คุณพี่คะกระดาษทิชชู่ค่ะนี่สำลักแบบนี้แสดงว่ามีใครบ่นถึง
3: มันก็ต้องเป็นนางทรายอยู่แล้วที่กำลังสาปแช่งฉันอยู่สะใจป้านี้มันคงรู้แล้วล่ะว่าชื่อเสียงมันกำลังเหม็นหึ่งอยู่ในโซเชียล
0: คิดไม่ถึงว่าจะเล่นสกปรกกันขนาดนี้
3: แล้วคิดว่าหล่อนสะอาดนักหรือไงต่อให้หล่อนหลอกคนทั้งโลกได้แต่หล่อนไม่มีทางหลอกฉันได้สวรรค์มีตาก็เลยประทานรูปมาให้ฉันเป็นหลักฐานเอาไว้เผยธาตุแท้ของหล่อนให้คนทั้งโลกเขาได้รู้สักที
0: แค่รูปใบเดียวเนี่ยนะคะจะมาตัดสินชีวิตทรายว่าดีหรือชั่ว
3: รูปใบเดียวนั่นแหละที่จะเผยให้เห็นธาตุแท้ที่เน่าเฟะในอดีตของเธอ
2: กอล์ฟขับระดับไฮค่ะต้องมาโลคัสเพราะเด็กใจแตกอย่างเธอคนเด
0: ีย
2: ว
0: ใช่ไม่ใช่เด็กใจแตกนะคะนี่มากล่าวหากันเพราะอคติเล่นขโมยรูปลงสื่อประจานกันแบบนี้ระวังคุกนะคะ
3: ทำไมหล่อนจะจัดการฉันด้วยพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างนั้นเหรอเอาสิฉันก็จะจัดการหล่อนในฐานะที่หล่อนทำให้ภูนาราเสียชื่อแล้วดูสิว่าใครจะอยู่หรือว่าใครจะไป
2: ทางที่ดีฉันว่าเธอควรที่จะออกไปเองดีกว่านะยุติบทบาทในภูนาราซะเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่เธอทำให้ภูนาราเดินเข้ามาหาคำว่าชิบหาย
4: นังไม่ใหญ่ให้มันเหมือนพันหมาบ้าถ้าลองได้ขย่ำแล้วมันจะงับไม่ปล่อยยิ่งพอมาได้นกแสกสองหัวอย่างนางนิชาเข้าร่วมด้วยเหมือนฝูงแรงถึงลุมจิกตีนี่มันก็หาทางเขี่ยให้นางสายลาออกจากตำแหน่งเองจนได้โดยที่ไม่ขัดคำสั่งไอ้นารินที่ห้ามไล่นางสายออก
5: คนอย่างนางสายมันจะยอมลาออกง่ายๆหรอครับ
4: ก็ถ้ามันเช้าโชว์ไม่ไซไล่จริงๆอย่างที่แม่ใหญ่ว่าเนี่ยมันก็ต้องลาออกขืนอยู่ไปเนี่ยก็จะถูกลากไส้ออกมาประจานกลางสี่แยก
5: จบง่ายๆแบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องวางแผนฆ่ามันให้เสี่ยง
4: นี่มันก็กำลังถูกฆ่าอยู่ไงถูกฆ่าด้วยสื่อแล้วก็จะไม่มีวันได้ผุดได้เกิด
3: มารยาของหล่อนนี่มันเหลือร้ายจริงๆเลยเนาะสมก็เป็นสาวสายลายอะตกผู้ชายง่ายกว่าตกปลาอีกดูสิขนาดนางลูกเมียน้อยยังเดินตามต้อยต้อยเลย
0: สายไม่เคยตกผู้ชายนะคะ
3: และที่ให้ลูกเมียน้อยไปเดินตามตูดเธอมาเนี่ยต้องการอะไรฮะนอกจากต้องการหล่อนนั่นแหละ
6: ระวังคำพูดด้วยครับแม่ใหญ
3: ่ทำไมฉันต้องระวังนึกว่ามันเป็นความจริง
2: พี่ใหญ่ขาสงสัยว่าคงจะได้กันแล้วล่ะค่ะ
0: คุณนี้ค่ะ
3: โอ้โหจับไม้จับมือปกป้องกันขนาดนี้ได้เหรอได้กันแล้วล่ะสิ
6: หยุดดูถูกสายสักทีเถอะครับแม่ใหญ่ต่อให้สายเขาจะมีอดีตยังไงมาก่อนแต่สายเขาก็เป็นคนที่พี่นารินลูกชายของแม่ใหญ่ไว้ใจจนมอบอำนาจให้ช่วยดูแลภูนารานะครับ
3: แกอย่ามาพูดเร็วๆใส่ฉันแบบนี้นะไอ้นายแรกนางสายมันหลอกลวงลูกชายฉันให้เซ็นเอกสารต่างหากแล้วมันก็ล่อลวงให้ลูกชายฉันไปที่น้ำตกแล้วมันก็ฆ่าเขา
6: แม่ใหญ่ครับ
0: แม่ใหญ่มีหลักฐานอะไรคะถึงมากล่าวหาว่าสายฆ่าคุณนาริน
3: ก็อำนาจในการบริหารภูนารานี่ไงหลักฐานหล่อนลาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนางสาละเลวแล้วก็คืนอำนาจมาให้ฉันแกก็ด้วยไอ้นายเรศออกไปจาก

0: จริงเนี่ยก่อนหน้านี้แกก็ได้ไปเยอะแล้วนะเยอะเกินกว่าฐานะลูกเมียน้อยซะอีก
1: ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นครับที่นี่เป็นบ้านของพ่อมันก็เหมือนกับบ้านของผมเหมือนกัน
0: บ้านแกได้ยังไงแม่แกแย่งผัวแย่งความรักแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันถึงเวลาที่ฉันจะเอาคืนกับแก
2: คุณสายครับนักข่าวครับมากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับจะมารอสัมภาษณ์คุณสายครับจะให้ผมทำไงดีครับคุณสาย
0: ยืนอยู่ทำไมแล้วถ้าไม่อยากลาออกหรือว่าตายอยู่ที่ภูนารานี่แล้วก็ออกไปพูดอดีตของตัวเองกับนักข่าวสักทีสิไป
3: ทำไมสายจะต้องพูดเรื่องของตัวเองต่อหน้านักข่าวด้วยคะ
4: อ้าวทำไมถึงถามแบบนี้อดีตของตัวเองอะเหม็นหึงขนาดนี้จะไม่พูดได้หรือยะ
3: สายโดนพวกคุณปั่นเรื่องใส่ร้ายอะใส่ร้ายยังไง
0: รูปมันก็ตีแผ่ตัวเองอยู่แล้วออกไปตีแผ่ชีวิตตัวเองสู้สิ
2: เอาไงดีครับคุณสายถ้าจะเชิญนักข่าวกลับก่อนตอนนี้วุ่นวายแน่ครับ
5: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
7: สวัสดีครับ
6: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
7: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยเสียงก๊อบแก๊บลุกไปไหนมาไหนเริ่มสะดวกนะครับไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นมือเท้าชาบางทีเนี่ยรู้สึกไปประสาทมันยิบยิบยิบยิบนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมรู้สึกเหน็บชานะครับชาตามปลายมือปลายเท้าตัวนี้เราเพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B Complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำๆเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
6: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำนำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B Complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
7: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
6: ครับ
7: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
6: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
7: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
6: โอเค
7: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
6: ้โอเค
7: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
6: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อบแก๊บมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึก งาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
7: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองก๊อบๆแก๊บๆนะครับช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
6: อ
7: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำและเรื่องรู้สึกว่าเหน็บชายุบยิบยุบยิบนะคร
6: ับ
7: แล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
6: ม
7: คุมคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้าสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
6: ครับ
7: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเน็บชาต้องกินข้าวกล้องก
6: ิน
7: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคร
6: ับ แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณปอเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
7: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
6: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
7: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
6: คุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
7: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
6: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
7: ครับ
6: จริงสุภาพบุรุษ
7: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับ
6: คุณแม่คุณปอ
7: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
6: ่น
7: ะคร
6: ับ
7: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
6: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
7: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีความสุขแข็งแรงไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
6: ครับ
7: นี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
6: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
7: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
6: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
7: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเหน็บชาไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
6: ม
7: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
6: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะ ยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
7: ครับ
6: โรงงานได้มาตรฐาน
7: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตสาคัมเจสปีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
6: ครับ
7: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกที่เน้นเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสซอนอลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในท้องตลาดแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะฉะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
6: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
7: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมีการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีการเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้านะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็น B Complex ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
6: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราอยากจะแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นภาระของลูกของหลานนะฮะใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: คุณวิรชาติไปถ่วงเวลานักข่าวไว้เดี๋ยวผมกับคุณสายจะรีบตามไป
1: ได้ครับ
2: ยืนซ่ออยู่ทำไมถ้าไม่อยากตอบคำถามนักข่าวก็รีบไปเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเก็บทุกอย่างแล้วก็มุดหนีออกไปประตูรั้วด้านหลังภูนารายณ์โน่นอุ๊ยพี่ใหญ่ขาไอ้ลักษณะที่มุดรั้วหนีเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของคนนะคะมันลักษณะของไอ้พวกสี่ขานะคะ อ้าวยังจะยืนมืออยู่ทำไมเนี่ยหูแตกหรือยังไงไปสิฉันบอกให้ไป

0: ล่อยทรายนะคุณจะพาทรายไปไหน
1: ก็พาไปเจอนักข่าวไง
0: ทรายไม่ไป
1: หมายความว่ายังไงไม่ไปคุณจะปล่อยให้ข่าวลือถึงไปแบบนี้ไม่ได้นะคุณจะต้องออกไปบอกเขาให้มันกระจ่าง
0: ไม่ทรายจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวของตัวเองทรายจะไม่เอาเรื่องในบ้านเรื่องในครอบครัวไปแฉให้คนนอกรู้เด็ดขาด
1: เช่นนั้นก็แปลว่าคุณยอมละเพราะคุณเป็นแบบที่เขาพูดกันจริง
0: ๆทรายไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมคุณถึงไม่ออกไปแก้ต่างว่าตัวเองเป็นยังไงล่ะ
0: คุณไม่เข้าใจหรอไงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
1: ใช่ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจว่าคุณเป็นอะไรทำไมคุณถึงจะหนีปัญหาทำไมคุณถึงไม่ออกไปแก้ต่างถ้าในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมันไม่ใช่ความจริง
0: ก็สายพูดอยู่นี่ไงว่ามันไม่จริงขนาดสายพูดอยู่ต่อหน้าคุณยังไม่เชื่อสายเลยแล้วจะให้สายไปคาดหวังว่าคนอื่นจะเชื่อสายได้ไง

0: รบกวนแขกทางโรงแรม
1: นั่นไงคุณสายคุณสายคะคุณสาย
2: คุณสาย
1: คุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณสายคุณ

0: ายโดนนักข่าวรุมอยู่หรอแค่นี้ก่อนนะโอ้ยแค่นี้ก่อนแล้วต้องไปช่วยคุณทราย
1: โอ้ยใจมานี่ก่อนมานี่ก่อนจะไปไหน
0: ก็ไปช่วยคุณทรายสิปล่อยใช่
1: ไปแล้วไปช่วยอะไรเขาได้จะไปตกกับนักข่าวหรือไง
0: ก็ดีเหมือนกันอาจจะได้ตบนักข่าวสักคนสองคน
1: โอ้ยเจ๊หยุดเถอะผมว่าเอาเวลาเนี้ยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณทรายดีกว่าเพื่อไปยันกับนักข่าวว่าคุณทรายไม่ใช่สาวไซส์ไลน์อย่างที่เขาแฉกัน
0: หาข้อมูลเหรอ
1: เออ
0: คุณทรายคะตอบคำถามก่อนสิคะคุณทรายคุณเคยเป็นสาวไซส์ไลน์จริงไหมคะใช่ไหมคะคุณทรายคุณทรายคะตอบหน่อยสิคะคุณทรายคะคุณทรายนี่คุณจะพาคุณทรายไปไหนคะ
2: ถ้าอยากได้คำตอบคุณทรายจะตอบครับแต่ต้องถามทีละคนนะครับค่อยๆถาม
3: งั้นขอถามใหม่นะคะเรื่องอดีตของคุณเคยเป็นสาวไซส์ไลน์เป็นความจริงหรือเปล่าคะ
4: ไม่เป็นความจริงค่ะ
5: แล้วคุณทำอะไรครับก่อนมาเจอคุณนรินทร
4: ์ฉันเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยกำลังหางานทำค่ะ
6: แล้วคุณมาเจอคุณนรินทร์ได้ยังไงคะ
1: คุณครับคุณครับ
5: ว่าไงครับคุณสายคุณเจอคุณนรินทร์ยังไงถึงได้มาทำงานที่ภูนาราในฐานะคนสนิท
3: คุณทรายคะตกลงเจอกันได้ยังไงคะคุณทราย
7: คุณทรายมันหน้าซีดเป็นไก่ต้มไม่ตอบอะไรเลย
8: ที่มันไม่ตอบเพราะมันไม่รู้ว่าจะแก้ตัวว่าอะไร
7: แสดงว่าอดีตมันเคยเละเทะมันคงขายตัวมาจริง
8: ๆเละเทะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่จำได้เนี่ยวันนั้นเหมือนมันหนีอะไรมาสักอย่าง
1: คุณครับคุณคุณครับ
9: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับ

0: จากเด็กข้างถนนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ากับถูกอุ้มชูเลี้ยงดูเป็นอย่างดีได้ตำแหน่งเป็นคนสนิทมีอำนาจบริหารฮุนนารา
1: แต่วันนี้มันดับแน่อดีตของมันกำลังถูกแฉอยู่ตอนนี
0: ้ฉันเองก็สงสัยมานานแล้วนะว่าน้องนี่มันเป็นใครมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันเองก็ไม่เคยเปิดปากเล่าเรื่องตัวเองให้คนอื่นฟังไม่รู้ทำไม
1: มันต้องมีอะไรปิดบังมันถึงไม่พูด
2: หล่อนกำลังทำให้นักข่าวเสียเวลานะแม่สายถ้ามันไม่เป็นความจริงอย่างที่ข่าวรั่วออกมาหล่อนก็บอกนักข่าวเขาไปสิว่าพ่อแม่ของหล่อนเป็นใครหัวนอนปลายเท้าเป็นยังไงทำไมจับพัดจับผูมาอยู่กับลูกชายฉันได้
3: เป็นความโชคดีของทรายค่ะที่ได้เจอคนดีๆอย่างคุณฮรินและทรายขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าทรายไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหา
2: ฉันบอกให้หล่อนเล่าเรื่องของตัวเองว่าหล่อนเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวฉันจะตัดสินแล้วก็สรุปเองว่ามันเป็นไปอย่างที่เขากล่าวหาหรือเปล่าฉันจะเป็นคนสรุปเอง
3: มันเป็นเรื่องส่วนตัวของทรายค่ะเรื่องอะไรที่สายจะต้องเอาเรื่องพ่อแม่ของตัวเองออกมาแก้ต่างให้ตัวเองในเรื่องที่มันไม่เป็นความจริง
2: จำเป็นสิเพราะว่าถ้าพ่อแม่ดีลูกมันก็ดีทำไมเธอถึงไม่กล้าพูดล่ะ
3: อย่าแตะต้องพ่อแม่สายนะคะท่านเป็นคนดี
2: ถ้าดีจริงอ่ะพ่อแม่หล่อนเป็นใครทำอะไรทำมาหากินอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนทำไมถึงได้ปล่อยให้ลูกสาวอย่างเธอมาเกาะลูกชายฉันอยู่ฮะพูดออกมาสิ
4: พูดออกมาสิหล่อนเจ้าองค์พนมอยู่ทำไม
5: แม่อย่าไปบีบบังคับคุณทรายเขาน
4: ี่แกหยุดไปเลยนะอยากโดนแบบแม่ทรายอีกคนหรือไงฮะจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุ่ง
2: ยังจะยืนเฉยไม่ยอมพูดอะไรอีกงั้นฉันก็มีข้อเสนอ

0: อให้หล่อนนะถ้าหล่อนไม่เล่าอะไรให้นักข่าวฟังหล่อนก็ต้องลาออกจากภูนาราเพื่อรับผิดชอบความเสียหายของภูนารา
1: แต่คุณเป็นบ้าหรือไงฮะทำไมไม่ยอมแก้ต่างให้กับตัวเองคุณอยากลาออกหรือไงคุณลืมสัญญาที่เราให้กันไว้หรอว่าเราจะช่วยกันสืบหาความจริง
2: สายคงอยู่ช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
1: นี่หมายความว่าคุณจะลาออกแทนที่จะพูดอย่างนั้นเหรอเท่ากับว่าคุณยอมรับในสิ่งที่เขาใส่แล้วว่ามันเป็นความจริงสาย
2: สายจะไม่ยอมเอาเรื่องส่วนตัวออกมาพูดเด็ดขาดเพื่อแลกกับการได้อยู่ในภูนาราน
3: ี่เธอสองคนกระซิบอะไรกันอยู่ได
0: ้ฉันไม่มีเวลาจะเสียให้กับหล่อนเลยนะแม่สายถ้าหล่อนไม่แก้ต่างให้กับตัวเองแล้วก็หล่อนก็ต้องประกาศลาออกจากภูนาราเพื่อรับผิดชอบความเสียหายของภูนารา

0: เฮ้ยเจอแล้วเจ๊
1: อะไรอ่ะ
0: ก็นี่ไงรูปคุณลุงคนนั้นน่ะที่ลงข่าวในโซเชียลไอ้เจ
2: ๊คนเดียวกันเลยเนี่ย
1: ไหนลองคลิปมาดูดิว่าชื่อคุณทรายนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับรูปนี
0: ้แต่นี่ไม่เป็นข่าวในเว็บหนังสือพิมพ์เมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ย
1: คลิปมาดูสิอ่านดู
0: นักธุรกิจเต็นท์รถถูกศาลฟ้องล้มละลาย
1: ยิงตัวตายคาบ้านลูกสาวช็อกกลับมาเจอนาทีพ่อลั่นไกแต่ห้ามไม่ทัน
0: ลูกสาวเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
1: จริงดิ

พี่พีทนักข่าวทุกคนคะขอโทษด้วยนะคะที่สายไม่สามารถพูดหรืออธิบายเรื่องส่วนตัวของสายให้ทุกคนเข้าใจได้แต่อย่างน้อยอยากให้ทุกคนลองนึกย้อนถึงตัวเองว่าเราทุกคนย่อมมีเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวที่อยากจะเก็บรักษาเอาไว้มีความทรงจำที่ดีเอาไว้เป็นความสุขให้กับตัวเองมีความทรงจำร้ายๆที่อยากจะลืมไม่แม้แต่จะหวนคิดถึงมันอยากให้มันเป็นแค่ฝันร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทรายขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าทรายไม่ได้เป็นอย่างที่มีคนปล่อยข่าวกล่าวหาแต่เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคุณนราในฐานะที่คุณนรินไว้ใจให้ดูแลในระหว่างที่คุณนรินไม่สามารถดูแลได้ขอประกาศ

0: นั่นกระดาษอะไรวะ
1: กระดาษพวกนี้มันมาจากไหนเนี่ย
2: แหมมันกำลังจะประกาศลาออกอยู่แล้วเชียวขัดจังหวะจริงๆอ่ะ
3: นักธุรกิจเต้นรถถูกศาลฟ้องล้มละลายยิงตัวตายคาบ้านลูกสาวช็อกกลับมาเจอนาทีพ่อลั่นไกแต่ห้ามไม่ทันสิ้นใจตายต่อหน้าต่อตา

0: ลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ
3: ์ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
0: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
7: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
8: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร
11: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
0: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย

0: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบ
1: ด้วยมาจิกคลีน
0: เก็บลงถังซะ
2: สั
0: มผัสสบายเท้า
1: ฝุ่นคราบเยอะ
0: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
1: มาจิกคลีน

0: ามหน่อยดิ
1: เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอา
3: สาวรสารพลังสมุนไพร
2: อุ๊ยว่าดูใส่ปึ้ง
4: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
2: สาวรส
5: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอด1ใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
13: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
14: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
15: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
16: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
15: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
16: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
15: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
16: คือเราว่าเราชอบรู้อะ
17: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
18: ตัวเกี่ยวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
16: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
19: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 20:30 น
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
21: รับชุดไหนดีครับ
22: เอาชุด
23: ออสตางค
24: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้

0: ที่แท้ผู้ชายในรูปนี่คือพ่อของคุณเหรอคะ
1: ใช่ค่ะผู้ชายที่มีคนกล่าวหาว่าเป็นลูกค้าฉันเป็นอาเสียเมียเผลอท่านคือพ่อของฉันเองค่ะพ่อคนเดียวที่ฉันเหลืออยู่ท่านยิงตัวตายต่อหน้าฉันได้รู้เรื่องอดีตเรื่องราวส่วนตัวของฉันที่ทุกคนอยากจะรู้สมใจแล้วหวังว่าทุกคนคงจะพอใจนะคะ
2: เอาละค่ะนักข่าวทุกท่านถ้าได้ข่าวจนพอใจกระจ่างแล้วขอความกรุณากลับไปด้วยค่ะเชิญค่ะ

0: ป็นไงเจอคุณทรายไหม
1: ไม่เจอเลยเจ
0: ๊โอ้ยไปไหนของเขานะโทรไปก็ไม่ยอมรับสาย
1: หรือว่าเขาจะกลับบ้านพักแล้วเจ
0: ๊กลับบ้านพักไปก็ดีนะสิให้คุณทรายได้พักบ้างเฮ้ยเหนื่อยแทนเจอเรื่องหนักๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตัวเล็กบอบบางแค่นั้นไม่รู้ทนยืนหยัดต่อสู้อยู่ได้ยังไง

เป็นมุมเล็กๆที่ทรายแอบเก็บไว้เป็นที่ส่วนตัวคนอื่นไม่มีใครรู้หรอกเวลาอยากจะพักหรืออยากจะคิดอะไรเงียบๆคนเดียวทรายก็จะมาอยู่ตรงนี้

0: สายคุณเป็นอะไรสาย
1: อยู่ดีๆก็หน้ามืดอ่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมพาไปหาหมอ
1: ไม่ต้องสายจะพักสายอยากกลับบ้าน
2: เดี๋ยวผมไปส่งที่บ้าน
1: ไม่ต้องสายกลับเอง
2: นี่ลุกขึ้นเดินยังจะไม่ไหวยังจะไปอีกอยู่เฉยๆนะ

0: ไงถึงเอาใจช่วยมันนัก
1: แม่เป็นอะไรอ่ะทำไมถึงพูดแบบนี้
0: เพราะฉันเป็นประสาทพ่อมีลูกอย่างแกไงถึงลูกไม่รักดีไม่เอาความอะไรเลยสักอย่างนี่ถ้าแกฉลาดมีมารยาสักเล่มนึงรู้จักเรียกแข้งเรียกขาให้เหมือนนางใส่สักเสี้ยวเนี่ยนะป่านนี้แกคงจะได้ดิบได้ดีในภูนาราไปละคนที่ไอ้นายดินมันจะไว้ใจให้ดูแลภูนาราก็คงจะเป็นลูกพี่ลูกน้องอย่างแกไม่ใช่ผู้หญิงที่เก็บมาจากข้างถนนอย่านางทราย
1: แม่อยากให้ลูกตัวเองได้ดีด้วยการใช้วิธีตอแหละทำตัวชั่วๆอย่างนั้นเหรอ
0: ถ้าทำตัวชั่วๆแล้วได้ดีอย่างนางทรายฉันก็จะให้แกทำ
1: งั้นแม่ก็อย่าหวังไว้ได้เห็นเลยพอลิตาไม่ทำ
0: ลิตา
1: แต่ที่คุณสายเขาได้ดิบได้ดีเป็นเพราะว่าเขาทำดีเขาไม่ได้ทำชั่วแบบที่แม่ใส่ร้ายเขาน
0: ี่แกกำลังด่าฉันอยู่เหรอนางลูก
1: ตบเลยพอลิตาทำดีแล้วแม่ไม่เห็นว่ามันดีเนี่ยแม่ก็ตบลิตาให้ตายคามือไปเลย

0: ใบปลิวนั่นแท้ๆที่มาช่วยทำทรายไม่งั้นมันคงจะปลิวออกไปจากภูนาราแล้วฉันอยากรู้นะว่าไอ้หมาตัวไหนเนี่ยมันเป็นคนช่วยนางทรายเอาไว้เรื่องที่เราไปโปรยใบปลิวอ่ะมีใครสงสัยเราสองคนไหมยะ
1: หน้าตาใสๆอย่างเราสองคนเนี่ยไม่น่าจะมีใครสงสัยนะเจ
0: ๊โอ้ยคนหรือผีเนี่ยจู่ๆก็โผล่มา
2: ฉันต่างหากที่ต้องเป็นคนถามว่าคนหรือผีที่เป็นคนโปรยใบปลิวนั่น
1: น่
2: ะ
1: ใบปลิวอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเจ๊นะ
0: นี่ถ้าเกิดเป็นผีมาโปรยเนี่ยเธอก็ไม่มีทางเห็นหรอก
2: แต่ฉันว่าต้องเป็นฝีมือคนแน่ๆแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลด้วยนะต้องเป็นคนแถวนี้เนี่ยแหละ
0: เฮ้ยยังก็โล่งอกเพราะว่าเราไม่ใช่คนแถวนี
1: ้ใช่
0: เราเป็นคนผักไห
1: ่อายุทยา
2: แทงปากก็ได้นงโห
0: ไม่รำคาญนี่ปัน

0: เป็นอะไรมาคะ
1: คุณทรายเธอเป็นลมนะครับป้าพอมียาดมไหมครับ
0: รอเดี๋ยวนะคะ
1: สายสาย
0: พี่คะยาดม
1: ขอบคุณครับ
0: จะให้ป้าช่วยอะไรไหมคะ
1: ผมฝากป้าไปบอกเลขาเพนทีนะครับว่าคุณทรายไม่ค่อยสบายกลับมาที่บ้านพักแล้วถ้าเกิดมีงานอะไรให้เลขาเพนดูแลแทนไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวป้าจะรีบไปบอกคุณเพนเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณณเรศคะฝากดูแลคุณทรายด้วยนะคะพอไม่มีคุณนรินทร์แล้วเนี่ยก็อยากให้คุณทรายอยู่ที่นี่ไปนานๆไม่อยากให้ไปไหนคุณทรายเธอเป็นคนดีมากๆเลยนะคะไม่ถือตัวคอยช่วยเหลือพนักงานระดับล่างๆอย่างป้าเวลาเดือดร้อนมาตลอดเลยค่ะ
1: ป้าไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลคุณทรายเป็นอย่างดี
0: ขอบคุณมากนะคะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุสายหลังจบรายการของเด็ด
1: ของเด็ดเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานนะคะเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครช่องวัน31เดือนใหม่ทั่วประเทศด้วยนะครับนี่เราเจอกันท่านผู้ชมดูปฏิทินนิดนึงนะ1กันยายนอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้มาสดครั้งแรกประจำเดือนกันยาเลยนะครับ10โมงกับอีก28นาทีวันอังคารสบายๆแบบนี้เหมือนพี่ยาบอกครับผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้ราคาตรงจากโรงงานนะมาปรับลดราคาให้กับแม่บ้านรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกับพี่เป่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขานิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะพี่ญาติยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินรังนกสุขภาพก็ยิ่งดีแล้วยิ่งกินรังนกอายุยิ่งยืนยาวทุกท่านครับผมใช้คำนี้นะราคารังนกลักษณะแบบนี้ผมกล้ายืนยันนั่งยันตัวนี้ว่าคุณจะเห็นราคานี้ได้ต่อเมื่อเทศกาลใหญ
1: ่ค่ะ
2: ปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างรวมถึงวันแม่บ้างแต่วันนี้คุณจะซื้อได้ในราคารังนกแบบเทศกาลแต่ไม่เทศกาลวันนี้อย่าง1กันยายนคุณซื้อได้ตามปกติเลย
1: ค่ะ
2: โดยที่ไม่ต้องรอเทศกาลและผมแจ้งคำนี้นะรังนกล็อตนี้คือล็อตแกะกล่องใหม่ล่าสุดเก็บได้อีก2ปี
1: โอ้โห
2: ย่าปกติหลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะอะไรครับอ่ะขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับเพราะราคารังนกแพงอ่ะขออนุญาตกล้องจับหน่อยเนาะเนี่ยขวดแบบเนี้ยราคาเป็นร้อยพี่ย่าจะซื้อแต่ละทีก็คิดซ้ายทีคิดขวาทีรอเทศกาลดีกว่าเพราะเทศกาลใหญ่ๆอย่างปีใหม่ตุ๊จิ๋มแม่ต้องเข้าใจว่ารังนกทุกยี่ห้อพร้อมใจกันลดราคาแต่พอหลังเทศกาลแล้วหลายคนอยากกินรังนกต่อวันนี้มาโรงงานจัดให้ครับกลับมาที่เฟรมเดือนครับพี่ย่าเคยเห็นรังนกขวดนี้ราคาเป็นยังไงบ้างพี่ย่า
1: เป็นร้อยค่ะ
2: หลักร้อยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: จะซื้อแต่ละทีก็ลังเลไหมครับ
1: มันแพงนะ
2: มันแพงนะอ่ะวันนี้ผมให้ซื้อรังนกราคาเฉลี่ยต่อขวดนะไม่ถึงร้อยเหลือขวดเดือนแค่30กว่ากว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะกล้องจับตัวนี้หน่อยวันนี้ผมเอารังนกขวดสีทองและเป็นรังนกแท้ครับปกติพี่ย่าว่าขวดละประมาณ100บาท
1: ใช่ค่ะ
2: 12ขวด100อย่างต่ำต้องมี
1: 1,200
2: ผมปรับราคาก่อนเลยจาก 1,200 นะผมปรับราคาต่ำกว่า 1,000 เหลือแค่800กับอีก20บาทย้ำนะเหลือ800กับอีก20บาทกลับไปที่เฟรมเดิมครับและถึงก็820บาทผมเพิ่มรังนกเข้าด้วยครับอ่ะเบิกรังนกเข้ามารายการเราสัญญากันแล้วว่าต้องเฉลี่ยต่อขวดแค่30ต้นๆเท่านั้นนะรวมรังนกที่ผมให้พี่ย่า6ขวดบวก6เป็น12บวก6เป็น18บวก6เป็น24ปกติขวดละ100บาท24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,000 กับอีก400บาทแต่เช้าวันนี้ใครดูละครค้างไว้อยู่ละครยังไม่จบนะผมปรับราคาได้1กันยาเหลือแค่800กับอีก20บาทเอา820ตั้งเอา24ขวดหารเฉลี่ยต่อขวดคือ30กว่าบาทถามความรู้สึกพี่ย่านิดนึงว่ารังนกเหลือขวดนึง30กว่าบาทแล้วไซส์ของเราคือไซส์45 ml และทุกออเดอร์เช้าวันนี้ผมบริการส่งฟรีด้วยความรู้สึกพี่ย่าเป็นไงบ้างฮะ
1: ว้าวค่ะ
2: เพรา
1: ะปกติรังนกอ่ะไปซื้อที่ห้างไม่ได้
2: ขวดเป็นร้อยยังต่ำเป็นร้อยแล้วโดยเฉพาะขวดสีทองอ่ะยังต่ำต้องร้อยกว่าเกือบ150บาท
1: จริงค่ะ
2: วันนี้ผมตีกลมๆให้ประมาณ100นะ24ขวด200ยังต่ำต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้ใครเปิดละครใครดูของเด็ดอยู่นะปรับราคาเหลือแค่800กับอีก20บาทให้ดูโรงงานของเรานิดนึงพี่ย่าจะได้มั่นใจครับพี่ย่าตรงๆนะไม่ใช่ว่าใครอยู่ดีก็มาปรับลดราคาแบบนี้ได้ผมมาตรงจากโรงงานราคาแบบนี้จริงๆอ่ะคุณต้องรอเทศกาลใหญ
1: ่
2: ปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างวันแม่บ้างแต่วันนี้1กันยาครับไม่มีเทศกาลใดๆแต่โรงงานเราลดให้เพราะรังนกจริงๆอ่ะมันต้องกินทุกวันเพราะเวลากินทุกวันอ่ะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายทุกท่านครับนี่คือโรงงานของเราครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกขวดบนหน้าจอครับเราไม่มีปัญหาเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่และเป็นมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนครับให้ดูส่วนประกอบรังนกอีกหนึ่งพี่ย่ารังนกของเราอย่างแรกเป็นรังนกแท้ครับเวลากินรังนกแท้ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นและสูตรนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรปกติท้องตลาดเราใส่ปริมาณเนื้อรังนกมากกว่ารังนกทั่วไปพี่ย่าถึง2เท่าแล้วปรับลดปริมาณน้ำตาลไขโกเรื่องของน้ำตาลลงถึง 25% เมื่อเปรียบเทียบกับรังนกในท้องตลาดครับสูตรนี้ครับเราใส่วิตามิน3และซิงค์นะต่อต้านอนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายและเราเสริมนานะเข้าไปด้วยอ่ะขออินเสิร์ตไว้หนึ่งครับปกติย้ำอีกครั้งนึงนะรังนกขวดนึงเป็น100 24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทและงบ820บาทถ้าผมบอกพี่ย่าผมมีของแถมอีกพี่ย่าเชื่อมั้ย
1: โอ้โหจริงเหรอคะ
2: จริงขอราคาของแถมขึ้นมาหน่อยพี่ย่าผมเอาโคลลาเจนนะไม่ใช่ว่าแถมอะไรมั่วซั่วน
1: ะ
2: เอาโคลลาเจนที่วางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Citrus กระป๋องนึงท่านผู้ชมครับเกือบ300บาทแต่ผมไม่แถมกระป๋องนึงอ่ะเบิกข้อมาหน่อยครับแล้วขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับผมแถมให้ฟรี2กระป๋อง

0: แต่เงื่อนไขที่เดียวพี่ย่าเวลาส่งให้อ่ะขอญาตเก็บกระป๋องมาที่โรงงานเวลาแกะกระป๋องมามันจะมีถุงลักษณะแบบนี้120,000กรัมเวลาพี่ย่าเอากระป๋องไปทำอะไรฮะ
1: ทิ้งค่ะ
0: นะอ่ะขอญาตแถมไป2ถุงแล้วกันเพราะกระป๋องไปก็เอาไปทิ้งเนาะเพราะอันนี้เราให้ฟรีนะเราขอญาตลดต้นทุนนิดนึงเนาะกลับไปที่เฟรมเดิมครับแล้วขอรายละเอียดลงทั้งหมดเลยนะโคลาเจนรู้อยู่แล้วเนาะช่วยเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อพวกเขาให้ฟรีไป2ถุงใหญ่กินได้เกือบ2เดือนหมดหน้าจอจ่ายแค่820บาทตอนนี้เบอร์มารอหน้าจอเนาะ02ครับ265888ขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับผู้ชมครับวันนี้ใครดูละครอยู่เนาะรังนกปกติขวด100พี่ย่า24ขวด200ยังต่ํา 2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่800กับอีก20บาทคือถูกมากโคลาเจนฟรีนะ1ถุง 120,000 กรัมให้ไป2ถุงครับ 240,000 กรัมหมดหน้าจอจ่ายแค่820บาทครับ02 065888ยังครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับปกติขวด100พี่ย่า24ขวด200ยังต่ํา 2,400 บาทเช้าวันนี้จ่ายจบแค่800กับ20บาทและผมให้โคลาเจนฟรีอีก2ถุงใหญ่กินได้เกือบ2เดือนดูแลกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บแบบครบจบหมดหน้าจอแค่820บาทครับ02ครับ065888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจอยู่ฝากพี่ย่าชวนแฟนละครเดี๋ยวว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: คือต้องบอกว่าเป็นรังนกพรีเมียมด้วยและปกติเนี่ยราคาที่ห้างสูงมาก
0: 100กว่าต้องมียิ่ง4ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทแต่เช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทโคลาเจนกินฟรีอีก2ถุงใหญ่กินได้เกือบ2เดือนเนาะหมดหน้าจอ820บาทครับ02 065888ครับให้ดูราคาโคลาเจนอีกรอบโคลาเจนสูตรเนี้ยปกติวางจำหน่ายตามบูธวสัน CJ Big Citrus เราให้ทุกอย่างมาในห้างแต่แค่ขออย่าเก็บกระป๋องที่โรงงาน2ถุงใหญ่กินได้เกือบ2เดือนครับให้ดูส่วนประกอบของโคลาเจนนึงครับโคลาเจนสูตรนี้นะใส่ครบจบเรื่องโคลาเจนกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บครับอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับช่วยย้ำๆนะครับปกติเราต้องขวดนึง100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 วันนี้ปรับราคาเหลือ820บาทโคลาเจนฟรีอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ820บาทครับ02 065888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นไปเลยครับช่วยย้ำๆนะครับปกติเราต้องขวดนึง100ครับ24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือ820บาทโคลาเจนกินฟรีอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ820บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02 065888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยย้ำเบอร์ต้นท้ายก่อนดูละครต่อนะจ๊ะ02ครับ0265888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: รอตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รู้สึกยังไงบ้างสายดีขึ้นหรือเปล่าไหวไหมให้ผมพาไปหาหมอไหมใช่
1: ไม่ต้องคุณกลับไปทำงานของคุณต่อเถอะได้พักสักหน่อยเดี๋ยวฉันก็คงหายดีเองอะ
0: สาย

0: แกสองคนได้ตกงานแน่พี่ใหญ่คะได้ตัวคนที่ปล่อยใบปลิวช่วยนางใสหรือยังคะ
1: โอ๊ยแล้วมันใช่หน้าที่ฉันเหรอที่ต้องไปหาเป็นหน้าที่ของเธอ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะน้องจัดการหาตัวปล่อยใบปลิวให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ถ้ารู้แล้วเหรอมันเป็นใครอะ
0: เลขาเพนกับเลขาเอกค่ะ
1: ไอ้พวกเลียขาขี้เสือ

0: ฉันหายแล้ว
1: เรียกตัวเองว่าฉันน่ะไม่น่ารักเลยรู้ตัวเปล่าทำไมไม่เรียกตัวเองว่าทรายเหมือนเดิมล่ะน่ารักกว่าอีก
0: ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้ว
1: ผมรู้ตัวนะว่าผมผิดเต็มประตูอ่ะที่ไปเชื่อข่าวลืออะไรไร้สาระพวกนั้นน่ะ
0: คุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยเพราะฉันชินซะแล้วกับการถูกมองอย่างผิด
1: ๆเอ๊ะคุณนี่ก็ผมบอกว่าผมรู้สึกผิดไงคุณจะมาห้ามผมได้ยังไงแล้วคนอย่างผมอ่ะถ้าผมรู้ตัวว่าผิดผมก็ไม่อยู่เฉยหรอกผมก็ต้องมาชดเชยค่าเสียความรู้สึกให้กับคุณ
0: คุณจะชดเชยยังไงหรอ
1: ก็มาดูแลคุณนี่ไง
0: ไม่ต้องฉันอยู่ของฉันได้โดยไม่ต้องมีคนมาดูแล
1: นี่ไป
0: นี่ปล่อยคุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยไ
1: ปผมขอสิคุณส่วนหนึ่งที่คุณเป็นลมอ่ะก็เพราะว่าตั้งแต่เช้าคุณยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหม
0: ทำเป็นรู้ดี
1: รู้สิก็หน้าสวยๆแบบซีซีของคุณมันฟ้องผมอย่านั่งเฉยสิทานข้าวต้มซะหน่อยคุณก็รู้ผมต้มข้าวต้มอร่อย
0: ฉันไม่รู้ฉันจะไปรู้ได้ไงว่าคุณทำอร่อยอ่ะ
1: เจ็บกว่าการไม่มีคือการเคยได้มีเราทำเป็นเหมือนไม่เคยมีกันคุณจะลุกหนีผมไปไหนอะทานข้าวต้มซะหน่อยให้ผมได้ดูแลคุณนะ
0: ต้องมาทำดีกับฉันเพื่อลบล้างความคิดลบๆที่คุณตัดสินในตัวฉันฉันไม่ต้องการ
1: สายผมขอโทษที่เข้าใจคุณผิดอ่ะผมขอโทษที่ทำร้ายความรู้สึกคุณทำให้คุณเสียใจผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษจะให้ผมขอโทษอีกกี่พันครั้งผมก็ยอมสายทานข้าวต้มซะหน่อยเถอะคุณจะได้มีแรงแล้วเราค่อยคุยกัน

0: อยสมกับที่เขาให้5ดาวจริง
1: ๆอ้าวไหนคุณบอกว่าคุณทำเองไง
0: ผมบอกมาแล้วว่าผมทำเองผมบอกแค่ว่าผมต้มข้าวต้มอร่อยคุณอย่าไปเหมารวมสิน
1: ี่มีเรื่องอะไรที่สายเชื่อคุณได้บ้างไหมเนี่ย
0: มีสิเรื่องที่ผมเป็นห่วงคุณด้วยใจจริงเรื่องนี้คุณเชื่อผมได
1: ้สายจะพยายามเชื่อขอบคุณนะที่ดูแลคุณกลับบ้านพักไปได้หรอ
0: ผมยังกลับไม่ได้เรายังไม่ได้คุยกันเลยนะ
1: เรามีเรื่องอะไรต้องคุยกันหรอ
0: ก็ชีวิตของคุณไงคุณยังไม่ได้เล่าให้ผมฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของคุณ
1: คุณไม่ได้ยินที่ทรายบอกนักข่าวหรอว่าทรายจะไม่เล่าเรื่องส่วนตัว
0: ทรายแต่ด้านนักข่าวนี่ผมคุณต้องเล่า
1: แล้วทำไมทรายต้องเล่าให้คุณฟังด้วยในเมื่อพ่อทรายก็ตายไปแล้วคุณจะอยากรู้อะไรอีก

0: เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณกันแน่ตอนที่เราจากกันคุณต้องเล่าเรื่องชีวิตของคุณให้ผมฟังนะ
1: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น
0: ต้องมีสิทรายผมไม่เชื่อว่าอยู่ๆคุณจะตามพี่นรินทร์เข้ามาในภูนารานี่ง่ายๆมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน
1: ่ๆงั้นถามหน่อยที่คุณอยากฟังเรื่องของทรายเพราะคุณอยากจะตรวจสอบให้แน่ใจใช่มั้ยว่าทรายมันดีหรือเลวอย่างที่คนอื่นเค้าลือกันน่ะ
0: ก็แล้วทําไมอ่ะผมไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบหรือไง
1: นี่ไงคุณไม่ไว้ใจทรายแล้วทำไมสายจะต้องมานั่งสาธยายอธิบายเพื่อให้คุณยอมรับว่าตัวสายดีสายไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาเอาไปพูดรู้ไหมคุณคือคนที่สายคิดมาตลอดว่ารู้จักสายดีที่สุดแต่ที่ไหนได้สายเข้าใจผิด
0: ผมไม่ให้คุณไปไหนทั้งนั้นจนกว่าคุณจะเล่าให้ผมฟัง
1: นี่มันปากของทรายคุณมาบังคับให้ทรายพูดไม่ได้หรอก
0: ก็ลองดูว่าผมจะบังคับปากของคุณได้หรือเปล่า

0: ีนี้คุณจะเล่าให้ผมฟังได้หรือยัง
1: หลงตัวเองคนฉวยโอกาส
2: ผมไม่ได้ฉวยโอกาสผมแค่กำลังรื้อฟื้นความหลังเผื่อว่าคุณจะลืมว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหน
1: คนที่ลืมอ่ะไม่ใช่ทรายแต่เป็นคุณนั่นแหละ
2: ผมน่ะเหรอลืมผมรอคุณมาตลอดทรายคุณหายไปจากชีวิตผมเองนะแค่ไหนที่เราไม่ได้เจอกันชีวิตเธอยังจำได้ไม่เคยลืมครั้งสุดท้ายที่เราเจอกัน

Oh.

0: พรุ่งนี้แล้วจะบินไปเรียนต่อแล้วนะทราย
1: จัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหร
0: ออืม
1: ไปอยู่เมืองนอกคนเดียวอ่ะดูแลตัวเองดีๆนะแล้วเดี๋ยวทรายจะรีบตามไปหา
0: สัญญาแล้วนะว่าจะรีบตามไปเรียนด้วยกันนะ
1: อืมทรายจะรีบตามไปให้เร็วที่สุดเลยถ้าไปอาทิตย์หน้าเดือนหน้าได้เนี่ยก็จะรีบไปทันทีเลยแหละ
0: ทรายตอนนี้เลดไม่มีพ่อกับแม่แล้วชีวิตเลดไม่เหลือใครแล้วมีแค่พี่ชายคนเดียวตอนนี้เลดมีทรายเป็นกำลังใจเป็นความสุขเป็นทุกอย่างในชีวิตของเลดทรายอย่าทิ้งเลดไปไหนนะ
1: เลดนั่นแหละอย่าทิ้งทรายห่างกันไปอยู่เมืองนอกคนเดียวอ่ะอย่าลืมกันนะในชีวิตของทรายมีคนที่ทรายรักอยู่แค่สองคนก็คือพ่อแล้วก็เรศเราอย่าทิ้งกันไปไหนนะสัญญานะ
0: เรศสัญญาเรศจะรักทรายคนเดียว
1: ทรายก็สัญญาว่าจะไม่รักใครเลยนอกจากเรศคนเดียว

0: ถึงเวลาแล้วสินะเจ้าอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลากหลาย
3: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์

0: 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
0: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
0: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
3: เนี่ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
4: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
3: ถ้าเราคู่ควร
5: Is that good

0: เรทสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
4: ั
3: ดย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
2: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
12: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
16: เนสกาแฟริชอโรมา
17: สูตรใหม่
16: เพิ่มกาแฟ
17: เติมนม
16: อร่อยไปอีก
17: สูตรใหม
18: ่ลองหน่อยนะ
19: บรรยากาศก่อนประชุมครม.สัญจรสงขลาคึกคักโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดจับตาโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทและโครงการสะพานสำคัญในภาคใต้รวมทั้งงบพัฒนาภาคใต้กว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและระบบป้องกันภัยพิบัติติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
20: Give me more

0: แต่สัญญานั้นก็เหมือนความหวังลมๆแรงๆไม่ได้มีความหมายอะไรพอผมบินไปถึงเมืองนอกผมก็ติดต่อคุณไม่ได้เลยทำไมอะทรายทำไมคุณถึงทำกันได้ผมแทบไม่เป็นผู้เป็นคนเคว้งคว้างกับการต้องใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกคนเดียวอะทำไมถึงลืมสัญญาที่เราให้ไว้ต่อกันได้
1: ทรายไม่ได้ลืมสัญญาแต่วันนั้นวันที่เราเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายมันก็เป็นวันสุดท้ายที่ทรายได้เจอกับพ่อเหมือนกัน

die. Paul. Cotton.

0: ็นท์รถพ่อขาดทุนหนักมากเป็นหนี้หลายสิบล้านถูกศาลฟ้องล้มละลายยึดทรัพย์หมดทุกอย่างแม้กระทั่งบ้านที่เราอยู่ทรายไม่เคยรู้เลยพ่อไม่เคยบ่นให้ทรายฟังแม้แต่คำเดียวทรายมารู้อีกทีก็ตอนที่พ่อจากไปแล้ว
1: แล้วทำไมทรายถึงไม่โทรบอกเลสคือเลสจะช่วยอะไรได้บ้าง
0: ตอนนั้นทรายเหมือนวิญญาณออกจากร่างไม่มีสติสมองเบลอคิดอะไรไม่ออกทรายมีพ่อเพียงคนเดียวที่เป็นทุกอย่างในชีวิตไม่มีพ่อแล้วทรายก็เหมือนอยู่คนเดียวในโลก
1: ทรายแล้วแม่ล่ะทรายทรายยังมีแม่อีกทั้งคนนะ
0: แม่แท้ๆของทรายเสียไปตั้งแต่ทรายยังเด็กณโสเป็นแค่แม่เลี้ยง
2: รีบไปเก็บข้าวของของแกซะ
3: เก็บทำไมอะคะณโส
2: ฉันขายบ้านหลังนี้ไปแล้ว
3: ไม่ได้นะคะณโสอย่าขายนะคะนี่มันบ้านของพ่อนะคะ
2: พ่อแกตายไปแล้วทิ้งหนี้สินไว้ให้ฉันตั้งมากมายฉันก็เลยต้องขายบ้านหลังนี้ใช้หนี้นี่ฉันขายแล้วเนี่ยนะฉันยังไม่รู้เลยนะว่าฉันจะเหลือเงินอีกหรือเปล่า
3: เราขายไปแล้วเราจะไปอยู่กันที่ไหนอะคะ
2: ก็กลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดของฉันแหละไปขายที่ขายทางเอา
3: แต่ทรายยังเรียนไม่จบเลยนะคะจะไปได้ยังไงอะ
2: ทำไมจะไปไม่ได้ลาออกสิแล้วก็ย้ายไปเรียนที่ต่างจังหวัด
3: แต่ซายอยากเรียนให้จบม.ปลายที่นี่ก่อนนะคะ
2: ไม่ได้แกต้องไปกับฉันพ่อแกตายไปแล้วแกอย่ามาดื้อด้านกับฉันนะไม่งั้นฉันไปเลี้ยงแกเอาไว้แน่

ลังจากเสร็จจากงานศพพ่อณโสก็ขายบ้านขายทุกอย่างแล้วพาสายยายไปอยู่ต่างจังหวัดสายไม่ได้อยากไปกับเขาแต่สายไม่รู้จะไปพึ่งใครอ่ะสายไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนสายก็เลยต้องไปกับเขา

0: ผมให้คุณมาฝึกงานนะไม่ได้ให้มาฝึกเสิร์ฟกาแฟคราวหลังไม่ต้องทำก็ได้ใส่
1: ไม่เป็นไรค่ะใส่อยากทำค่ะ
0: นี่น้องชายผมเองชื่อนเรศ
1: น้องชายคุณนรินทร์เหรอคะ
0: ใช่น้องชายคนละแม่แหละแต่ว่าผมรักมากเลยรักเหมือนน้องแท้ๆที่คลานตามกันมาเลยนะหล่อไหมล่ะ
1: หล่อค่ะ
0: สาวๆทุกคนก็พูดแบบนี้แหละนี่หน้าอยู่เมืองนอกเนี่ยสาวๆลุมกันตึมเลยไม่รู้ว่าสาวคนไหนเนี่ยจะได้กุมหัวใจน้องผม
2: นี่ใช่ไหมที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ชายไม่ติดต่อเลดเลย
1: คุณเข้าใจก็ดีแล้ว
2: ไม่เห็นดีตรงไหนเลยชายถ้าเลดรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกอะเลดคงไม่ต้องเก็บความรู้สึกผิดหวังเสียใจไม่เข้าใจน้อยใจโกรธชายมาตั้ง7ปีอะแล้วเลดก็คงจะได้กลับมาหาชายมาช่วยชายแล้วเราก็คงจะได้รักกันแต่ผมลิขิตคงเลือกแล้วว่าคนที่ดีที่สุดที่ควรจะดูแลสายคือพี่นรินทร์ไม่ใช่เลดเลดก็ขอบคุณสายมากนะว่าตลอดเวลาที่เลดพยายามหนีปัญหาอยู่ที่เมืองนอกมีสายที่คอยช่วยดูแลพี่นรินทร์กับปูนันลาแต่ต่อจากนี้เล่จะทำหน้าที่แทนพี่นรินทร์เองเล่จะดูแลสายกับปูนันลาเอง
1: ถ้าคุณนรินทร์ได้ยินคงจะดีใจมากแต่อย่าลืมนะคะเรายังมี2ภารกิจที่ต้องช่วยกันสืบหาความจริง
2: ผมไม่ลืมหรอกคุณพักผ่อนเถอะผมไม่กวนแล้ว

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: Give me more.

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับเริ่มต้นเดือนใหม่ไปด้วยกันกับเรา2คนนะครับวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569อยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับชวนคุณผู้ชมแฟนข่าวคุยข่าวเข้ามานะครับทาง Facebook YouTube ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
2: เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยข่าวดีกันก่อนเลยกับบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาอบอุ่นชื่นใจมากๆเลยนะคะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยและขอใช้คำว่าสนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกเลยนะคะเพราะว่ากองเชียร์แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะแห่ไปต้อนรับกันอย่างคับคั่งหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชีย2026มาได้และสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028มาได้สำเร็จไปดูบรรยากาศเมื่อคืนกันก่อนเลยค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมชื่นใจมากๆนะได้สัมผัสได้เห็นถ้วยกันแบบใกล้ๆเลยนะคะนี่คือสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนค่ะแฟนวอลเลย์บอลนับร้อยเลยนะคะมาต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยอย่างที่บอกนะคะว่าประสบความสำเร็จทั้งคว้าแชมป์เอเชีย2026และสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกในการได้ตั๋วโอลิมปิกเกมส์2028ที่นครลอสแองเจลิสของสหรัฐหลังจากที่เราอกหักเรารอแล้วรออีกในที่สุดฝันก็เป็นจริงและทันทีที่ทัพนักกีฬาและโค้ชออสปรากฏตัวเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือนี่ดังสนั่นเลยนี่แฟนๆมามอบดอกไม้มาถ่ายภาพร่วมยินดีกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะบางคนก็ขอสัมผัสถ้วยแชมป์ที่เห็นโค้ชออสเกียรติพงษ์เนี่ยถือมาด้วยนะเอาถ่ายภาพกันหน่อยอบอุ่นมากๆจริงๆนะคะขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคเอกชนจัดพิธีต้อนรับอบอุ่นมากๆแล้วก็มีการแสดงรำวงมอบพวงมาลัยให้กับแชมป์เอเชียด้วยค่ะเอานี่เป็นบรรยากาศนะคะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขนะคุณผู้ชมจากนั้นนักกีฬาของเราก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะนำโดยโค้ชออสก่อนนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนและแฟนกีฬาทั่วประเทศเลยค่ะก็ยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าสร้างนักกีฬารุ่นใหม่แล้วก็จะคุมทีมต่ออย่างน้อยเนี่ย4ปีคือโค้ชออสจะดูแลจนไปสู้ศึกโอลิม

0: ปิก2028และตั้งเป้าเลยค่ะว่าเราจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ค่ะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทีละปีนะครับทีละ12เดือนเพราะได้รับการสนับสนุนจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทาง FIVB นะให้ผมมาช่วยพัฒนาประเทศไทยครับแต่ผมก็ขออยู
2: ่ก็
1: โดยหลักการเขาก็ขอไว้4ปีให้ผมดู4ปีนะครับ
3: นี่ถือเป็นโค้ชระดับตำนานเลยนะฮ
0: ะ
3: เพราะว่าอดทนรอมาอย่างยาวนานหลายสิบปีนะครับขณะที่กัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็บอกว่าภูมิใจครับที่ได้สร้างประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกพร้อมขอบคุณแรงเชียร์จากคนไทยทุกคนยืนยันว่าจะสู้เพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่ขณะที่ออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรครับมองว่าความสำเร็จครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและเพิ่มกระแสความนิยมให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยครับ
4: ดีใจอ่ะพี่หนูไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากแบบว่าพวกหนูทำได้แล้วถ้าทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็อดทนอะไรเงี้ยทุกคนทำได้แน่นอนค่ะ
5: บางคนบอกว่าอันดับคนแค่ตัวเลข
4: ไม่แคร์ค่ะได้ไปโอลิมปิก
0: ไม่แคร์นะคะบางคนบอกอันดับเป็นแค่ตัวเลขอะยังไงอะเราได้ไปโอลิมปิกแล้วทีนี้การคว้าตั๋วโอลิมปิกก็ถือเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ารอคอยมานานกว่า20ปีแล้วแล้วก็ในหลายครั้งเฉียดมันต้องได้ไปแล้วมันก็พลาดไปอีกนะคะเอาแล้วก็แน่นอนที่สุดคือยังได้สิทธิ์ลุยศึกชิงแชมป์โลกปีหน้า2027ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันที่3กันยายนนี้ค่ะทีมนักตบลูกยางของเราก็มีกำหนดเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะรับโอวาทแล้วก็ร่วมรับเงินอัดฉีดก่อนเดินทางต่อไปญี่ปุ่นในคืนวันนั้นเลยเพื่อเก็บตัวลุยศึกเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและแน่นอนว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ช่องวัน31ของเราถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะคะ
3: ก็จะได้เชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยแล้วก็กีฬาชนิดอื่นๆกันยาวๆนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
3: ผ่านทางช่องวัน31นะครับมีให้ลุ้นกันต่อกับเอเชียนเกมส์กำลังจะถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมเอ้างานต่อไปก็ชื่นมื่นเหมือนกันนะครับครม.สัญจรที่สงขลาคือการประชุมครม.เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้แต่เขามีการไปเตรียมตัวกันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยมีงานเลี้ยงต้อนรับปรากฏบรรยากาศหลายคนแซวนะฮะบอกว่านี่เป็นงานเลี้ยงต้อนรับหรือเป็นเวทีคอนเสิร์ตย่อม
0: ๆ
3: นะเพราะว่ามีการจับไมค์ร้องเพลงกันหลายท่านโดยเฉพาะแหมนายกจะพลาดได้ยังไงที่ผ่านมาเนี่ยร้องไปหลายเพลงแล้วถูกไหมฮะ
0: ร้องเพลงชาติอื่นก็ไปเยอะแล้วเวลาไปต่างประเทศนี่อยู่บ้านเรา
3: ก็ต้องร้องอยู่แล้ว
0: น
3: ะลองไปดูกันหน่อยว่าเมื่อวานเนี่ยนายกอนุทินโชว์ลูกคอเพลงอะไรครับ

0: ไงฮะ
1: แล้วก็ค่ะ
0: เพลงเธอทั้งนั้นของ Groove Rider
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: แล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอร้องไปเนี่ยอาจารย์เชนเอาดอกไม้มาให้
1: ดอกไม้นี่นะ
0: เออ
1: แล้วต้องให้กำลังใจหน่อย
0: แล้วเหมือนกับเนื้อนี่เข้ากันเลยนะพออาจารย์เชนให้ปุ๊บเนี่ยนายกบอกว่าเธอทั้งนั้นน
1: ี่
0: ได้เจอกันพอดีอ่ะชื่นมื่น
1: ค่ะ
0: นะก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรนะคร
1: ับแล้วแสงสีเสียงเขาก็จัดเต็มให้อ่ะนะ
0: เห็นไหมเหมือนเวทีคอนเสิร์ตมั้ยล่ะ
1: เหมือนเวทีคอนเสิร์ต
0: อันนี้คืองานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับครม.ที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลานะครับเป็นไปอย่างผ่อนคลายนะครับโดยเฉพาะช่วงที่นายกอนุทินขึ้นเวทีร้องเพลงก็เรียกความสนใจจากรัฐมนตรีที่มาร่วมงานได้ไม่น้อยนะครับหลายท่านนี่ฮะโชว์มือถือเปิดแฟลชโยกตัวตามจังหวะเพลงเบาๆแบบนี
1: ้มีทะเลดาวนะคะ
0: นี่ปลัดอังสิตด้วยใช่ไหมนะเออปลัดมหาไทยนะครับหลายคนบอกว่านึกว่าเวทีคอนเสิร์ตเลยทีเดียวนอกจากนายกอนุทินแล้วครับก็มีบรรดารัฐมนตรีนะครับสลับกันขึ้นเวทีร้องเพลงสร้างสีสันกันอย่างมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์เชนยศชนันที่เมื่อกี้มอบดอกไม้รอบนี้สลับขึ้นมาเป็นคนโชว์เสียงเพลงบ้างในเพลงเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับทีนี้ระหว่างที่อาจารย์เชนร้องเพลงเนี่ยแน่นอนครับนายกอนุทินก็นี่ตบมือให้กำลังใจโบกมือแล้วก็โอ้โหดอกไม้นี่เหมือนยกมาจากโต๊ะเลยนะฮะแล้วก็มอบให้กับอาจารย์เชนสร้างสีสันขำๆแบบนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งท่านเมื่อสักครู่ที่ตบมืออยู่นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DES ครับเอาอะไรให้ฮะเนี่ยลองกองไปเลยฮะมอบให้กับอาจารย์เชนนะครับแต่ที่เรียกเสียงฮือฮามากๆก็คือตอนคุณสุภาพอิสระภักดี
1: ค่ะ

0: ี้เขาเป็นเจ้ากระทรวงอวเก่าขึ้นไปมอบดอกไม้
1: เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ได้ไหม
0: และ
1: มีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอีกที
0: และ
1: นี
0: ่สักหนึ่งฟอดนะฮะลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ

0: าเคยเห็นอาจารย์เชนแบบไปไม่ถูกเลย
1: เขินนะ
0: ไ
1: ม่อันนี้เซอร์ไพรส์จริง
0: ใช่
1: ดูเหมือนแบบไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีการหอมกงหอมแก้ม
0: แล้วรัฐมนตรีพึ่งแบบมันคว้าคอมาฟอดหนึ่งชื่นใจ
1: เออแต่ว่ารัฐมนตรีพึ่งเนี่ยบอกว่าสนิทกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เหมือนกับมารับช่วงต่อกระทรวงไง
0: ใช่ค่ะเอาก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเข้มข้นนะคะเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยลงไปปฏิบัติหน้าที่งานราชการเพื่อประชาชนนะแล้วก็ถ้าย้อนไปภารกิจจริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำนะที่นายกอนุทินเองก็นำครม.ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ประตูระบายน้ำหน้าควนคลองร.1ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำสายหลักของอำเภอหาดใหญ่หลังเสียหายจากอุทกภัยปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการซ่อมผนังคอนกรีตที่ชำรุดต่อแผ่นเหล็กนะคะตามจุดเสี่ยงตลอดแนว2กิโลเมตรป้องกันการกัดเซาะซ่อมกำแพงกันดินคลองหวะเร่งขุดลอกคลองสายสำคัญหลายแห่งเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักนะคะ
1: ครับอีกหนึ่งสีสันนะครับเมื่อวานนี้ก็คือไหนๆลงไปที่หาดใหญ่แหมจะไม่เจอคนนี้ได้ยังไงล่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะนายกแป้นนะครับคุณณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็มาทักทายมารอต้อนรับนายกอนุทินนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะครับปีที่แล้วโอ้โหดราม่าสนั่นเลยนะครับเคยมีกระแสข่าวว่านายกอนุทินเนี่ยไม่พอใจนายกแป้นเลยบริหารจัดการยังไงละน้ำท่วมใหญ่เลยเนี่ยภาพซ้ายมือเมื่อวานนี้นะครับแต่โอ้โหดูภาพขวามือปีนี้นี่คนละเรื่องกับปีที่แล้วเลยนะ
0: วันเมื่อวานเนี่ยเหมือนได้เคลียร์ใจกัน
1: เออเป็นกันเองเลยอ่ะกอดคอโอบไหล่นายกเนี่ยพูดเลยฮะบางช่วงบางตอนบอกว่าเนี่ยมีคนเขาแซวว่านายกแป้นชอบนินทาผมรับหลังเนี่ยจริงไหม
0: เออ
1: เออกอดอย่างนี้เนี่ยถ้าเหงื่อไม่ออกนะหอมแก้มแล้ว
0: เออ
1: แล้วบอกด้วยว่าปีที่แล้วตอนลงพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยคนแรกที่นายกอนุทินเจอก็คือนายกแป้นอ่ะลองดูบรรยากาศเมื่อวานครับ
2: วันนี้เขาบอกว่าเขาชอบนินทาผมรับหลังจริงที่ไหนเนี่ยกอดอย่างเงี้ยตอนที่เหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบนินทาให้ผมฟังว่านายจอมแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นวันนี้ผมเชื่อว่าท่านนายจอมแป้นท่านจะทำงานกับผมมาก
3: ได้ครับ
2: ครับ
3: ได้
2: ได้ครับครับโอเคครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ได้นะนายกแป้นกับนายกหนูอยู่ด้วยกันก็เหมือนจะเคลียร์ใจกันไปใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายนายกก็บอกว่ามีอะไรเราก็ต้องทำงานร่วมกันเราพวกเดียวกันการเมืองช่างมารดาชาวบ้านต้องมาก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะ
1: ตอนนี้คือน้ำเนี่ยยังไม่ท่วม
0: ยังค่ะ
1: ช่วยกัน
0: แต่ใกล้แล้วนะคะคือมาแล้วนะใกล้จะปลายปีเนี่ยมันจะลงมาแล้วนะแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าช่วงสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหาดใหญ่ก็ล่ำๆเสียวๆกันอยู่หลายรอบนะคะอันนี้ก็ให้ดูภาพมุมสูงเร่งแก้ปัญหากันอยู่ทีนี้วันนี้ก่อนเข้าสู่ประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยนายกก็ลงพื้นที่ไปดูความพร้อมอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนที่หาดใหญ่จุดสำคัญในการรับมืออุทกภัยด้วยวันนี้ใช้รถ EV นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีบางส่วนนะคะก็ไปดูความพร้อมอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนที่ตำบลคอหงพื้นที่หน่วงน้ำป้องกันน้ำท่วมที่สำคัญทันทีที่นายกมาถึงเอาวันนี้ก็จะเจอใครล่ะหนูก็อยู่กับแป้นถูกไหมล่ะแป้นก็ต้องมารับสิเอานายกแป้นก็มานะคะพร้อมกับนายสมยศไพรด้วงส.ส.สงขลาของภูมิใจไทยแล้วก็มีข้าราชการมารอต้อนรับกันอยู่นายกก็ฟังรายละเอียดการจัดการพัฒนาบริหารจัดการน้ำโดยนายกแป้นก็ของบเลยขอเพิ่มจากทางรัฐบาลนะคะคือเอามาดูแลพวกเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองเตรียมพร้อมรับน้ำในปี69แล้วก็รองรับอุทกภัยในอนาคตด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ระบุนะว่าจริงๆไม่ต้องดูอะไรมากแล้วเห็นหน้านายกเนี่ยมั่นใจได้แล้วค่ะเอาดูบรรยากาศช่วงนี้ต่อเลยค่ะ
4: ที่จะมาดูแลเรื่องดีไซน์แล้วก็คอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องครับ
5: ยังไม่เห็นใครเซโนเลย
6: ต้องดูแล้ว
7: น้ำออกทางนี้กับทาง
5: นี้อันนี้มันเป็นน้ำล้นแล้วก็ออก
7: เห็นหน้านายก
0: เอาเห็นทุกท่านดูสบายใจหัวเราะได้แบบนี้กันทั่วหน้าหวังว่าน้ำจะไม่ท่วมใหญ่นะคะปีนี้นะ
1: ประชาชนก็สบายใจถ้าเกิด
0: ถ้าเขาหัวเราะเขาดูสบายใจนี
1: ่ผู้มีอำนาจลงมาขนาดนี้
0: แล้วเขาดูไม่กังวล
1: ยืนยันแล้วถูกไหมฮะ
0: ดูจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะยืนยันนะคะเอานายกและครม.หลังจากไปดูตรงนี้เสร็จก็ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้ก็ใช้รถบัสเป็นรถไฟฟ้านะคะคือ EV นะแล้วก็เสื้อผ้าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะที่ครม.สวมใส่กันเนี่ยเป็นผ้าทอลายราชวัตรให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะคะสีน้ำเงินแกมม่วงนะคะซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นโบราณที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญโดยเฉพาะที่เกาะยอแล้วก็วันนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆถ่ายภาพรวมนะคะมาสักครู่นะแล้วก็นี่ชมบูธนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ห้องประชุมนะคะ
1: บรรยากาศชื่นมื่นนะครับครม.สัญจรที่สงขลาเดี๋ยวรอนะฮะมติครม.คาดว่าจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้หลายเรื่องนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้เดี๋ยวคงต้องคุยนะคะเพราะว่ามีม็อบไปอย่างน้อยประมาณ3ม็อบเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นน่ะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภาคใต้โดยตรงด้วยเ
1: ร
0: ื่องพืชสวนโลกอะไรต่างๆวันนี้ก็คือเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้ากันนะ
1: คือ2มุมแหละ
0: ใช่ใช
1: ่คนที่เขาเดือดร้อนเขาก็อยากจะเจอนักการเมืองเจอรัฐมนตรีถูกไหมฮะก็จะมายื่นเรื่องกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นนึงนะที่เมื่อกี้เห็นหน้าคุณชัยชนกชิดชอบแล้วเนี่ยหลายท่านก็ถามนะบอกว่าเอ๊ะคุณชัยชนกตกลงเรื่องไอ้ data center ในกรุงเทพที่มาตั้งเนี่ยมันยังไงเพราะว่าฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมส่งผลเสียกับพื้นที่โดยรอบพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะครับและเร่งให้มีการตรวจสอบเพราะมีการตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตและรอตรวจสอบว่าก่อตั้งเมื่อไหร่เป็นต่างชาติหรือไม่ซึ่งมีในหลายพื้นที่หากมีข้อสรุปแล้วเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงเนื่องจากไม่อยากให้เกิดความคลาดเคลื่อนในภายหลังและหากเริ่มก่อตั้งก่อนจะมีกฎหมายก็ต้องตรวจสอบนะครับนักข่าวก็เลยถามต่อครับบอกว่ารัฐมนตรีแล้วการตั้ง Data Center ไอ้ศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรคุณชัยชนกบอกว่าก็ไม่ทราบเจตนาของผู้ก่อตั้งนะครับแต่ลักษณะคาดว่าเป็นการเอาพื้นที่เก่าที่เคยให้บริการกิจการด้านอื่นมาใช้แต่ขอไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่คือฝ่ายค้านเนี่ยคุณสุภทัศน์มีนชัยนันท์จากพรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับส่วนกระแสข่าวว่ามีการกักตุนน้ำมันไปปั่นไฟด้วยอีกเนี่ยคุณชัยชนกยอมรับว่าเรื่องนี้รับทราบมาเช่นกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำการตรวจสอบแล้วและขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นอันนี้รัฐมนตรีพูดนะครับ
0: ค่ะ
1: คิดว่ามีการกักตุนจริงนะคือแปลว่าอะไรนี่เท่าที่คุณชัยชนกให้สัมภาษณ์นะกักตุนน้ำมันจริงตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกนะฮะโอ้ต้องย้อนไปดูแล้วว่าแล้วตกลงเนี่ยสร้างมาได้ยังไงถูกไหมฮะแต่ถามว่าแล้วกักตุนเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับเริ่มกักตุนน้ำมันเมื่อไหร่และผิดกฎหมายไหมครับ
6: เป็นสิ่งที่มอบให้หน่วยงานไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็คิดว่าเบื้องต้นจริงแต่ในปริมาณยังไม่ทราบแน่ๆ แน่ชัดว่าเท่าไหร
8: ่ต้องมีการดำเนินคดี
6: ก็ต้องครับต้องดูในเชิงของว่าการไปทำ data center ตอนนี้เนี่ยก่อตั้งเมื่อไหร่ยังไงที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยเป็น data center ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแต่ว่าหากเขามีการหรือเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อนที่จะมีกฎระเบียบใดๆเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแนวทางต้องดำเนินการแบบไหนต่อส่วนในเรื่องของการกักน้ำมันอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเป็นการเตรียมการตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับต้องรู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าย
1: ังไงถ้ารัฐมนตรีตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝากแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ตรงจุดนั้นนะครับหลายคนเนี่ยกังวลโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบต่างๆ
0: แต่ว่ามันต้องประสานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเดี๋ยวเรายังเกาะติดเรื่องนี้นะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวมากๆและชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะว่าเวลาไปเดินห้างเจอกันบ้างไหมหลายคนบอกโดนอยู่บ่อยๆก็คือจะมีพนักงานจากสถาบันเสริมความงามเข้ามาชวนไปใช้บริการฟรีแจกครีมฟรีค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องเหมือนเหตุการณ์นี้นะคะก็คือลูกสาวออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่คนแก่2คนไปเดินห้างแล้วถูกพนักงานบอกพาไปใช้บริการฟรีแล้วเอาบัตรเครดิตไปรูดปรากฏยอดที่เราใส่กรอบสีแดงไว้ด้านล่างสุด 85,800 บาทโดยคุณพ่อไม่ยินยอมแล้วคนแก่กลับมาบ้านนะกินไม่ได้นอน

0: ไม่หลับน้ำหนักลดเครียดมากๆเลยลูกสาวก็เลยบอกแบบนี้ทำยังไงได้บ้างพนักงานคลินิกเสริมความงามอยู่ในห้างดังที่จังหวัดเชียงใหม่เขามาเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่บอกเนี่ยมีครีมฟรีแจกสมัครสมาชิกเป็นแบบซูเปอร์ VIP เลยทดลองบริการนวดหน้าพาแม่ไปนวดหน้าเลยนะคะแล้วเอาบัตรเครดิตคุณพ่อไปอันนี้ให้กิฟต์วอลเชอร์มาใบหนึ่งปรากฏว่าเสียเงินไปเกือบแสนนะคะไอตอนไปรูดเนี่ยก็ไม่แจ้งยอดให้ชัดเจนลูกค้ากิติมศักดิ์สองท่านเครียดกลับมาบ้านเป็นยังไงคุณพ่อนอนไม่หลับกินได้น้อยนี่น้ำหนักลดไปประมาณ2กิโลกรัมแล้วนะคะแล้วลูกสาวบอกว่าไม่รู้คนอื่นโดนไหมแต่คุณพ่อเนี่ยถูกใช้เครื่องเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจี้บริเวณไหล่จนเกิดแผลไหม้ปวดแสบปวดร้อนมีรอยแผลเป็นครอบครัวขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการว่ามีใครเคยโดนบ้างปรากฏมีหลังบ้านมีอินบ็อกซ์เข้าไปที่ลูกสาวเขาว่าเคยโดนคล้ายๆกันหลายท่านเหมือนกันนะคะล่าสุดเลยน้องเจ้าของโพสต์อัปเดตบอกว่ามีคนที่โดนแบบนี้ติดต่อมาเยอะอยากให้มารวมตัวกันนะคะนี่คือเอาแค่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนสำหรับคลินิกนี้แล้วจะได้รวบรวมหลักฐานเพราะถ้าเกิดมันหลายคนเนี่ยก็จะได้ดูว่าเข้าข่ายเป็นช่อโกงประชาชนหรือไม่แล้วน้องเขายืนยันจะปกปิดชื่อปกปิดใบหน้าให้แต่ตอนแรกนะนี่ถ้าตามด้านบนสีดำๆน้องเขาเซ็นเซอร์ชื่อคลินิกแต่ว่าล่าสุดน้องเขาเปิดหน้าชนเขาบอกว่าเขาขอเปิดชื่อร้านก่อนแล้วกันเพื่อให้สังคมช่วยกันตรวจสอบทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนะคะก็ต้องฟังความจากทุกฝ่ายปรากฏว่าพอเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปเพจดังออกมาเตือนผู้บริโภคก่อนว่าธุรกิจบริการเสริมความงามมันเป็นธุรกิจควบคุมสัญญานะคะหากชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้บริการบอกเลิกสัญญาได้ใน7วันและมีสิทธิ์ขอเงินคืนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดดังนั้นสิทธิผู้บริโภคที่เราขึ้นอยู่หน้าจอบอกเลิกได้ใน7วันไม่พอนะคะร้องเรียนเลยค่ะที่สคบสายด่วนนะคะ1166แล้วเก็บหลักฐานไว้นะที่น้องเอามาโพสต์นั่นแหละใบเสร็จสลิปบัตรเครดิตหลักฐานการพูดคุยวอลเชอร์คูปองต่างๆที่ระบุชื่อของสถานประกอบการเอาไว้ประกอบการร้องเรียนอันนี้คือสคบแต่ว่าถ้าในแง่ทางกฎหมายแจ้งความไว้ก่อนในเบื้องต้นหรือไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราให้ความเป็นธรรมกับทางคลินิกว่าข้อเท็จจริงฝั่งคลินิกเป็นแบบที่น้องร้องเรียนหรือเปล่า มีการล่อลวงไหมมีการปกปิดข้อมูลหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังทางคลินิกชี้แจงด้วยแต่ถ้าเกิดข้อเท็จจริงเข้าข่ายเรื่องของการช่อโกงเป็นความผิดในคดีอาญาและอีกด้านหนึ่งแจ้งธนาคารได้ด้วยเราถูกเอาบัตรเครดิตของเราไปรูดแล้วเราไม่เต็มใจเราไม่รับรู้สามารถแจ้งปฏิเสธชำระยอดเงินนั้นแล้วให้ธนาคารไปตรวจสอบกับผู้เรียกเก็บเงินก็คือทางคลินิกได้อีกทางหนึ่งนะคะ
1: ยังมีหลายข้อสงสัยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างเช่นที่เขาบอกว่าถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รู้อะไรมาจี้ตรงนี้มันเกี่ยวกับความงามไหมอ่ะ
0: เหมือนแบบคุณพ่อบอกว่าเขาเอายามาป้ายๆแล้วคุณพ่อเบลอด้วยแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์ยาป้าย
1: มันไม่มีนะไอ้เครื่องนี้เครื่องอะไรถูกไหมมันเกี่ยวกับการเสริมความงามไหมแล้วเขายินยอมหรือเปล่าย
0: ังไงฝากทางคลินิกออกมาชี้แจงก็ดีนะคะมันจะได้ชัดเจนทั้งสองฝั่งไปเลยนะ
1: เพราะว่าเรื่องนี้นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคลินิกรีบหน่อยก็จะดีนะ
0: มีคอมเมนต์บางคนบอกเคยโดนเป็นแสนก็เคยมาแล้วนะคะ
1: ทำธุรกิจแบบนี้ถ้าจริงเนี่ยไม่น่ารักเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็ไม่น่ารักเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโจร2รายนะครับแบกถังแก๊สสำหรับงานเชื่อมบุกเข้าไปตัดประตูม้วนร้านทองในพื้นที่จังหวัดเลยแล้วกวาดทรัพย์สินหลบหนีไปนะฮะตำรวจเนี่ยตามจับมาได้1คนเหลืออีก1คนจับมาได้ปุ๊บเขาอ้างบอกว่าหาเงินช่วยพ่อแม่ตำรวจบอกตำรวจไม่เชื่อนะฮะวิธีการมีเยอะแยะทำไมทำแบบนี้นะครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคนร้าย2คนสวมหมวกไหมพรมขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคนร้ายเนี่ยแบกถังแก๊สสำหรับงานเชื่อมมาด้วยแล้วก็พกปืนมาด้วยจากนั้นตัดประตูม้วนงัดเข้าไปขโมยทรัพย์สินในร้านทองนี่ครับเลือกช้อปปิ้งสบายใจเลยใส่ฮู้ดปิดบังใบหน้านะครับจากนั้นก็หลบหนีไปหลังเกิดเหตุครับชุดสืบสวนสภ.วังสะพุงก็แกะรอยจนทราบตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุชื่อว่านัทวุฒิหรือว่าบอลอายุ25ปีครับตามจับมาได้บริเวณป่าละเมาะใกล้กับบ้านพักในพื้นที่วังสะพุงนั่นแหละนายบอลรับสารภาพครับร่วมก่อเหตุกับนายโต้งหรือว่าเอกพลอายุ41ปีโดยซัดทอดว่าโต้งเนี่ยเป็นคนวางแผนวันเกิดเหตุครับใช้ปืนลูกซองยาวปืนคาบินแล้วก็เอาถังแก๊สตัดเหล็กเนี่ยไปด้วยทรัพย์สินที่ได้มาครับมีทั้งกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทแล้วอ้างว่าทรัพย์สินไม่ได้อยู่กับบอลเลยครับโต้งเป็นคนเอาไปหมดเลยอ้าวฟังเสียงบอลหน่อยครับ
2: เราได้อะไรไปบ้าง
3: ไม่ได้

0: ไอ้ที่ไม่ได้คือไม่ได้ทรัพย์สินเลยเหรออ
1: ๋อได้สร้อยกับแหวน
0: เยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะอยู่อ๋อแล้วเราไปขายที่ไหน
1: ไม่ได้ไปขาย
0: ไม่ได้ไปขายนายตรงมันแบ่งให้เราไหม
1: ไม่
0: แบ่งเลยเหรอทำไมมันถึงไม่แบ่งให้เราเพราะอะไร
2: อ่ะตรงตรงเอาทุกอย่างไปหรอ ตำรวจก็สืบทราบว่าตรงไปหลบซ่อนตัวอยู่อ่ะตรงไหนตรงไหน
3: ครับ
2: ป่าละเมาะเกาะกลางน้ำเลยในตำบลผาน้อยค่ะแล้วก็มีการปิดล้อมประสานใครคะแม่ค่ะเอาแม่มาช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อยให้ลูกมอบตัวผ่านไปเชื่อไหมคะคุณผู้ชมกว่า7ชั่วโมง
3: ครับ
2: ต้องไม่ตอบประกอบกับเริ่มมืดค่ะเจ้าหน้าที่เลยต้องถอนกำลังนะคะเพราะมีรายงานว่าผู้ต้องหามีปืนเสี่ยงในเรื่องของอันตรายด้วยนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะแม่ของในโต้งก็พาลูกชายไปมอบตัวกับตำรวจพร้อมของกลางมีอะไรบ้างนะคะแหวนทองกรอบพระสร้อยรวมมูลค่าเนี่ย 1-2 แสนบาทคุณผู้ชมดูทองเต็มโต๊ะเลยแหวนนี่โหดูน่าจะเป็นร้อยๆวงนี่นะคะปมก่อเหตุเนี่ยจากการสืบสวนของตำรวจทราบว่าอดีตภรรยาของในโต้งเอาสวนยางไปจำนองกับในทุนประมาณ 800,000 บาทขณะที่ในโต้งอะค่ะยังรักอดีตภรรยาก็วางแผนก่อเหตุเพื่อหาเงินแต่พอสอบปากคำในโต้งอ้างว่างัดร้านทองเพราะจะหาเงินไปช่วยพ่อแม่ที่ลำบากตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะสอบปากคำเสร็จก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและต้องดำเนินคดีต่อไปนะคะ
3: ครับคุณผู้ชมครับสลับมาที่เรื่องราวในวิมานอากาศกันหน่อยนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเมื่อคนที่ทุกคนรอคอยกลับมาบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็ไม่ใช่แค่ความภูมิใจแต่คือความลับที่ไม่มีใครรู้นะครับนี่คือวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10เรื่องราวกำลังเข้าสู่เกมที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อลูกสาวที่หม่อมหลวงขวัญภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้ครับมีบางอย่างที่น่าค้นหาและอาจทำให้ความสัมพันธ์ของหลายคนเปลี่ยนไปขณะเดียวกันครับโค้ชพิมพ์ก็เริ่มเดินเกมหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อการแข่งขันไม่ได้มีแค่เรื่องของลูกอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นเกมของผู้ใหญ่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่เหนือคนอื่นนะครับในหมู่บ้านที่ทุกคนพยายามสร้างภาพว่าชีวิตสมบูรณ์แบบใครกำลังซ่อนอะไรและใครกำลังเป็นคนคุมเกมกันแน่คุณผู้ชมติดตามกันได้ครับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10คืนนี้ทางช่องวัน31นะครับถ้าใครดูไม่ทันหรือว่าอยากตามดูย้อนหลังโหลดแอปพลิเคชันวันดีแล้วดูย้อนหลังต่อเนื่องได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
2: คุณผู้ชมคะพูดถึงถนนเพชรบุรีเนี่ยเป็นถนนเส้นหนึ่งที่ปกติรถแน่นรถติดอยู่แล้วแต่ว่าอย่าเปิดให้ดูภาพนี้ว่าเอ๊ะทำไมรถมันติดเป็นพิเศษนะคะอ๋อพี่คนนี้เขาจอดอยู
3: ่
2: เปิดไฟฉุกเฉินด้วยพี่รถเสียหรออ่ะแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดจากอะไรสรุปเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกรถเขาเสียนะแต่เสียจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังสักครู่เดียวค่ะ
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: มิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มี
10: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
11: ลูกใหม่ปะเนี่ย
12: เหมือนเดิม
13: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: Is that good?

0: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
2: Magic Clean
0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
4: ่แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: แอร์คาเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มคาเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทควีและเทคเอส
6: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98%ผมดุนหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
10: ้อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
11: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
12: ่อาปาเช่
13: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
12: ่ I love อาปาเช่
14: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
15: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
17: ้ New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
18: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
19: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
5: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
7: ดาวนี่ลักซ์
2: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
20: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
21: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
20: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
22: กลับมาขอที่ช่องวันช่วยกันจับโป๊ะหน่อยค่ะรถเขาติดยาวมากเลยนะคะคุณพี่จะมาจอดแบบนี้ไม่ได้นะคะบนถนนเพชรบุรีท่ามกลางรถเยอะมากๆแต่ว่ามีเจ้าของรถยนต์คันนึงเขาจอดเปิดไฟกระพริบขวางอยู
23: ่
22: ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบปรากฏตอนแรกเจ้าของรถเขาอ้างว่ารถเขาเสียแต่สุดท้ายถูกตำรวจจับโป๊ะได้จนเจ้าตัวต้องยอมรับสารภาพว่าจริงๆแล้วอ่ะแค่มาจอดรถกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ
24: ยางยังไงครับ
25: ยางมันออก
24: แล้วยังไงครับ
25: ให้เขามาเปลี่ยน
24: อ๋อให้เขามาเปลี่ยนที่นี่ยางไหนอ่อนเนา
25: ะมันโดนเปลี่ยนมาครับเนี่ยล้อยางบ้านผม
24: อ๋อลองโทรหาดูพี่ผมจะถามว่าช่างอยู่ไหนโทรเลยครับโทรหาช่างเลยพี่
25: ครับผม
24: โทรเลยครับโทรเลยจะไปไหนมานี่ที่พี่โทรตามช่างวันนี้ที่พี่บอกพี่โทรมาแล้วเนี่ยพี่ก็กดโทรออกในเบอร์โทรออกไง
25: คร
24: ับ ครับมากดตรงนี้มารถจะชนเอามาแล้วโทรหรือยังไม่โทร
25: คร
24: ับ ใบขับขี่มาใบขับขี่มาเลยพี่อย่ามาลูกไม้เยอะใบขับขี่มา
22: จบ
23: สรุปนี่ได้โทรไหมเนี่ยตกลงโทรหาช่างไหม
22: ก็แสดงว่าไม่ได้โทร
23: เดินวนไปรอบรถวนไปวนมา
22: อย่ามาลูกไม้เอาใบขับขี่มาถูกปรับไปตามระเบียบเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเจ้าตัวอ้างว่ารถเสียโทรตามช่างแล้วคุณตำรวจเขาก็รู้ทันใช่ไหมถ้าโทรแล้วเนี่ยเดี๋ยวโทรให้ดูหน่อยสิพอตามเบอร์เดิมที่พี่เพิ่งกดโทรออกไปก็โทรไม่ได้สักทีนะคะก็เลยกลายเป็นคลิปแชร์เป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์เพราะการที่คุณพี่จอดรถแบบนี้นะรถคนอื่นเขาติดนะมันต้องชะลอการจราจรติดขัดตำรวจมาตรวจสอบคุณผู้ชมดูสภาพนะคะเปรียบเทียบการจราจรเรียลไทม์ด้านซ้ายก็คือมันแดงเถือกทั้งเส้นจริงๆเนี่ยเหตุผลว่าทำไมต้องจับกันถูกไหมคะแต่คนขับณตอนแรกเนี่ยเขาอ้างกับตำรวจว่ารถเขาเสียจริงๆมันไปต่อไม่ได้เห็นไหมเนี่ยที่จอดก็เปิดไฟฉุกเฉินอยู่แต่สุดท้ายพอโดนซักหนักเข้าก็เลยยอมรับว่ารถไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าหิวค่ะก็เลยมาจอดแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบนี้อะค่ะ
24: มาจอดอย่างเงี้ยดูข้างหลังดิพี่ดูพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวพี่หันไปดูข้างหลัง
25: ผมขอโทษครับผมพักได้ครับ
24: ผมตกลงกับพี่แต่แรกแล้วว่าถ้าพี่ไม่พูดความจริงผมจะปรับเต็ม
25: ผมก็กลัวผมกลัวโดนปรับเลย
24: พี่ดูดีคนอื่นติดกันหมดเลยเพราะพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเนี่ย
25: คราวหลังผมไม่ทำแล้วผม
24: เอาคราวนี้ก่อนครับเอาคราวนี้ก่อนคราวหลังค่อยว่ากันครับ
22: เนี่ย
23: oh.
22: คือพี่ หันไปดูข้างหลังอะ
23: ่
22: ะรถเขาติดหมดเลยอะ่ะคุณตำรวจก็ต่อว่าเลยนะคะว่าโหมันไม่ได้ไง
23: พูดตามตรงนะมันเห็นแก่ตัวไป
22: ใช่ก็เนี่ยคือเขาก็ขอโทษแต่ว่าทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะสรุปว่าก็มีค่าที่จอดนะคะที่พี่จอดสะดวกใช่ไหมลงไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย 2,000 นะพี่นะ
23: เอามีป้ายอีก
22: เอาป้ายอยู่ตรงนี
23: ้ไปห้ามจอด
22: ห้ามจอดชัดระบุเวลาครบนะคะตำรวจแจ้งข้อหาค่ะจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรนะคะเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทนี่แหละค่ะค่าที่จอดค่าก๋วยเตี๋ยวแพงมากนะคะแล้วก็เตือนนะอย่าทำแบบนี้เลยปฏิบัติตามกฎจราจรนะกีดขวางทางมันสร้างความเดือดร้อนกระทบการสัญจรผู้อื่นแล้วลองนึกภาพนะคะบางทีเราเอาเราสะดวกแต่ว่าบางทีเกิดคนอื่นเขาก็มีธุระปะปังเกิดมีรถฉุกเฉินเกิดมีรถเจ้าหน้าที่เขาต้องไปปฏิบัติภารกิจอะไรต่างๆทุกคนต่างรีบต่างอยากสะดวกกันหมดดังนั้นเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามกฎดีที่สุด
23: นะเห็นใจคนใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับอย่าเอาแต่ได้นะ
22: คงเข็ดแล้วเนาะ
23: นะบางทีเนี่ยมันก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขไงนะคุณผู้ชมพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับเรื่องการอยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าผู้พิการในสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับแต่ว่าไปดูความใจสู้ของพี่กบนะฮะชายพิการที่ไถสเก็ตบอร์ดขายลอตเตอรี่จนกลายเป็นคลิปไวรัลไปทั่วบ้านทั่วเมืองครับ
26: โคตรแรงโคตรซิ่งมาเลยมาเลย
27: มาให้ผมทำไมดี
26: โอ้มีระบบยกอ่ะโอ้ตายตายตาย ตายเอายกแกขึ้นหน่อยดิ
22: โอ้โหพี่กบ
23: พี่กบเป็นไงฮะเนี่ยคือความใจสู้แล้วเนี่ยกลายเป็นคลิปไวรัลที่ตำรวจเขาถ่ายมาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยช่วยเหลือชายพิการคนนี้เนี่ยข้ามถนนใช่ไหมคุณตำรวจก็มาคอยโบกคอยช่วยนะฮะแต่ว่ามันก็สะท้อนถึงหลายเรื่องในสังคมไทยเหมือนกันนะคุณผู้ชมคุณตำรวจเจ้าของเพจชายกี้ธนกฤตโพสต์เอาไว้ขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วบังเอิญไปเจอชายพิการท่านนี้กำลังไถสเก็ตบอร์ดขายลอตเตอรี่อยู่แถวแถวย่านพาหุรัตพี่ตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้นะครับพี่ชายพิการคนนี้จะได้ข้ามถนนจากการพูดคุยนะครับพบว่าพี่คนนี้คือพี่กบอายุ33ปีคุณผู้ชมพี่กบเนี่ยบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับคนอื่นเขาแต่ก็ไม่เคยย่อท้อทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยครับทุกวันนะจะไถสเก็ตบอร์ดขายลอตเตอรี่ไปเรื่อยๆแบบนี
22: ้ค่ะ
23: ซื้อข้าวซื้อน้ำบางคนก็ใจดีเอาน้ำเอาข้าวมาให้เห็นไหมฮะแล้วบอกว่า 5:00 นปุ๊บเลิกงานไถกลับบ้านย่านห้วยขวาง
22: โอ้โห
23: นี่เมื่อกี้เคยไปทำคลิปกับน้องเอวามาแล้วนะ
22: ค่ะค่ะ
23: อินฟลูชื่อดังนะครับแต่ทีนี้พี่กบอยากฝากฮะฝากกับทางตำรวจด้วยฝากกับพี่น้องประชาชนด้วยคือเรื่องการจราจรอยากให้รถทุกคันเนี่ยเคารพกฎจราจรหน่อยเพราะว่าพี่เขาตัวนิดเดียวเห็นไหม
22: ค
23: ืออยากให้รถเนี่ยเคารพสัญญาณไฟบางทีพี่เขาตัวเล็กเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวรถจะมองไม่เห็น
22: เออใช่ๆอาจจะอยู่แบบในมุมอับอะไรอย่างนี้นะคะ
23: เดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุได้
22: ค่ะเอาฝากช่วยกันดูแลด้วยแล้วก็จริงๆนอกจากน้องเอวาอินฟลูดังนี่แกเจอคนดังเยอะอันนี้น้องเอวาถูกไหมมีอาจารย์เชนยศชนันนี่ก็เคยกระทบไหล่กันมาแล้วนะคะ
23: ครับนะเดี๋ยววันนี้ครับวันนี้1กันยายน
22: ค่ะ
23: พี่กบขายลอตเตอรี
22: ่ถูกต้อง
23: เดี๋ยววันนี้เรื่องใหญ่รายวันฮะผมชวนพี่กบมาฮะ
22: ค่ะ
23: ไม่ได้จะมาซื้อลอตเตอรี่นะอันนั้นอาจจะเป็นผลพลอยได้แต่วันนี้เรามาสะท้อนเรื่องนี้กันนะพี่กบเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดกระดูกเปราะไถสเก็ตขายลอตเตอรี่สู้ชีวิตในมุมของคนพิการพี่กบไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับพี่กฤษณะถ้าจำกันได้นี่คืออดีตผู้ประกาศข่าวนะครับพี่กฤษณะเนี่ยทุกวันนี้เป็นประธานมูลนิธิอารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องใหญ่รายวันเที่ยงครึ่งเราจะมาสะท้อนเรื่องราวต่างๆกัน
22: ค่ะหรือว่าผู้พิการท่านใดที่ยังรู้สึกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในมุมไหนที่อยากจะนำไปสู่การแก้ไขเนี่ยส่งเสียงสะท้อนเข้ามาได้เดี๋ยวรอคุยกันในเรื่องใหญ่รายวันวันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกภารกิจหนึ่งก็เป็นภารกิจการช่วยเหลือเหมือนกันไปดูที่อยุธยากันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีลูกแมวขึ้นไปติดอยู่บนตอหม้อสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักสภาพแบบนี้ค่ะ
1: สวยงาม
3: ใ
22: ช่คุณผู้ชมคะจุดนี้ค่ะคือสะพานสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักอยู่ในพื้นที่ตำบลไผ่ลิงของอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยต้องทำลูกศรให้ดูเพราะว่ามองไกลๆแทบไม่เห็นเลยน้องเหมียวไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะคะน้องเป็นลูกแมวเพศเมียสีน้ำตาลอายุน่าจะประมาณ3เดือนชาวบ้านแจ้งกู้ภัยมาช่วยหน่อยเพราะว่าได้ยินแมวอ่ะร้องมา2วันแล้วกลัวมันจะเป็นอันตรายกลัวจะอดอาหารนะปรากฏเมื่อวานกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เอาบันไดไปด้วยพยายามจะปีนหาน้องส่องดูตามซอกสะพานอ่ะโรยตัวก็มีอันนี้ปีนก่อนอันนี้โรยตัวทำทุกภารกิจแล้วอันนี้ไต่ตามแนวสะพานหาเพราะว่าลูกแมวอ่ะเขาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเชื่อไหมคุณผู้ชม 3-4 ชั่วโมงหายังไงไม่เจอสุดท้ายกู้ภัยก็เลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะก็คือ
23: ทำไมมีแมวอีกตัวฮะ
22: อยู่ในเครื่อง
23: อ๋อเปิดเสียงแมว
22: เปิดเสียงแมวล่อ
23: แล้วได้ผลไหม
22: เชื่อไหมไลวีแววน้องไม่ตอบรับเลยหนูอยู่ไหนลูกเอาหาทั้งวันเลยนะคะสุดท้ายจนถึงเย็นเนี่ยมีพนักงานโรงแรมแถวนั้นเขาเดินมาบอกกู้ภัยบอกเจอแล้วนะคะสรุปน้องไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ในนี้
23: อ้าว
22: อยู่ในตะกร้า
23: คร
22: ับ คืออยู่ที่โรงแรมแล้วค่ะก็เลยต้นเหตุอันนี้ให้เห็นหน้าชัดๆจริงๆน่ารักมากนะน่าเอ็นดูมากอ้าวตอนนี้ส่งต่อแล้วจากที่โรงแรมนะคะกู้ภัยรับไปช่วยเหลือเบื้องต้นประกาศหาเจ้าของใครอยากรับน้องไปดูแลอันจริงก็สามารถแจ้งทางกู้ภัยหรือว่าประสานทางช่องบัตรมาด้วยก็ได้นะคะ
23: ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะภารกิจสำคัญเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับอ้าวส่วนรอบวันวันนี้นะครับเรามีหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับน้องวินเทอร์อายุแค่6ขวบลีลาไม่ธรรมดานะฮะโช ชว์ฟอร์มโขกหมากรุกคว้าแชมป์จากการแข่งขันหมากรุกเยาวชนระดับนานาชาติที่ประเทศจีนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ
3: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
4: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
6: 300 milliliters. Like the soy. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า It's real.
8: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
11: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
10: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
11: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
13: ่ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ไอเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไอเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
28: ์ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
29: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
30: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
31: ปากสะอาด
32: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
33: ดีต่อเหงือกและฟัน
31: รสดีใช้ง่าย
32: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
33: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
30: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
34: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
35: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
36: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอดี้พลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02-080-5625
37: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2560
38: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
39: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
38: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
39: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: ามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี่
4: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
4: สไลด์เลมอนสูตรใหม
6: ่มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
10: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
11: กระแสคือเธอมันโทรจับ
10: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
12: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
10: ตลกมีทุกรสชาติ
13: ดีนี
10: ่
13: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
10: แอบน้ำตาคลอด้วย
14: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
10: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End FanCon
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นหนูน้อยอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นแต่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์นี่มากรุกเยาวชนระดับนานาชาติน้องวินเทอร์
4: ทีมงานถึงขั้นต้องเอาลูกศรจิ้มไว
2: ้ทำไมอ่ะ
4: น้องตัวเล็ก
2: เดี๋ยวไม่
4: ต
2: ั
4: วเล็
2: กเออแต่ว่าเหมือนแข่งคู่แข่งเนี่ยอายุมากกว่าด้วยนะถูกไหมเออไปคว้าแชมป์ที่เมืองไหหนานประเทศจีนมาและถือว่าน้องเนี่ยเป็นนักแข่งหมากรุกที่อายุน้อยที่สุดด้วยที่คว้าแชมป์มาได้อ่ะไหนๆน้องกลับมาประเทศไทยทั้งทีเราต้องมาพูดคุยกันนิดนึงมาพร้อมกับคุณพ่อขอต้อนรับคุณพ่อแพทและน้องวินเทอร์
5: สวัสดีค่ะ
4: ละลายพฤติกรรมก่อน
2: ละลายพฤติกรรมก่อนวินเทอร์
6: วินเทอร์
2: อยากจะรู้ว่าไปแข่งมาเนี่ยแล้วคว้าแชมป์มาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนได้แชมป์
4: ดีใจไหมครับ
2: ตอนรู้ว่าเราคือ the winner
6: ดีใจครับ
2: ด
6: ี
2: ใจครับแต่ว่าวินเทอร์นี่ไปแข่ง3รายการใช่ไหม
7: ใช่ไหม
2: คุณพ่อขาวินเทอร์ไปแข่งอะไรบ้างครั้งนี้ที่ไปแข่ง
7: คือน้องจะมีรายการทั้งหมด3รายการนะครับจะมีรอบแรกก็จะเป็นลาปิดครับแล้วก็จะมีสแตนดาร์ดครับแล้วก็เป็นบลิทครับ
4: ต่างกันยังไงฮะแต่ละอัน
7: ต่างเรื่องเวลา
2: คือเดินเกมไปแล้วก็อย่างเงี้ยลูก
5: ลาปิด
2: ท็อปเงี้ยลูกเหรอใช่ป่ะ
4: โคลาน
2: ใช่ป่ะ
6: ท็อปอะไรนี
4: ่อะไรเนี่ยต้องบอกอะไรกันครับเนี่ยให้อธิบายหน่อย
7: ลาปิดจะเป็นระบบ15นาทีครับ
4: ครับ
7: แล้วก็บลิทของรายการนี้ก็จะเป็น5นาทีครับผมแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดจะเป็น1ชั่วโมงครึ่งครับก็คือใช้เวลานานเลย
2: แล้วที่วินเทอร์ไปได้แชมป์มาคือรายการไหนนะลูก
7: จะเป็นระบบลาพิดครับ
4: สิบห้านาที
5: ก็เห็นอันนี้เหรอคะที่จับเวลาอันนี้แล้ว
7: ที่อันนี้ครับจะเป็นที่จับเวลา
2: แล้วเขาแข่งกันยังไงอ่ะคุณพ่อ
7: ก็
2: ยังไง
5: วินเทอร์สาธิตเลยลูก
2: วินเทอร์มาสมมตินี่พี่ดู
4: นี่เป็นคู่แข่งนี่เป็นคู่แข่ง
7: ไหนลองซื้อ
4: ดูหน้าวินเทอร์วินเทอร์ไม่อยากแข
5: ่
4: ง
5: ไม่ค่อยกังวลกับคู่แข่งคนนี้เท่าไหร่
4: สมมติ okay, เราแข่งแล้ว
2: เริ่มยังไง
6: กดนาฬิกาก
2: ดนาฬิกา
6: แล้ว

0: ล้วก็กด
1: อ๋อถ้ามูฟปุ๊บแล้วก็กด
0: ใช่
1: อ๋อคือแสดงว่าถ้าเกิดเราคิดนานเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วเวลาหมดก็แพ้
1: เวลาหมดก็แพ้
0: ใช่แต่ว่าถ้ามีคิง VS เวลาหมดแปลว่าเป็น

0: เอาแม่แม่กลับมานั่งแม่กลับมานั่งน้องไม่โฟกัสที่คำถามแล้วเนี่ย
1: น้องชนะได้ยังไง
2: หน้าฉันว่ะ
3: เช็คเมท
2: ฮะ
3: เช็คเมทธนาเช็คเมทครับ
0: เช็คเมท
1: เช็คเมทก็คือทำให้คิงเดินไม่ได้ครับผมครับผม
3: ถ้ามันทำได้แบบนี
2: ้คุณรู้ไหมวินเทอร์
1: เขาสนใจไง
2: หมากรุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาอะนะไม่เคยเล่นได้เลยสอนเขาได้ป่ะ
1: ได้ไหมครับ
2: ได้ไหมสอนได้ไหม
3: ได้ค
2: ่ะโอเคเดินยังไงครับอยู่ดีๆจะเอาม้าออกมาได้เลยเหรอฮะ
0: ต้องมีโค้ดไหมครับคุณพ่อ
1: ใช่ครับมีโค้ดครับผม
2: หรอ
1: ใช่
2: แล้วมันเอางี้ถามคุณพ่อดีกว่าว่าดูจากลีลาการเล่นของวินเทอร์แล้วเนื่องจากว่าคุณพ่อก็เล่นเหมือนกัน
0: ครับ
2: คือความแบบเทคนิคพิเศษของลูกเราเนี่ยคืออะไรที่ทำให้แบบ
0: ชนะ
2: ได
1: ้เขามีเทคนิคส่วนตัวของเขาก็คือแบบการคิดเร็วกว่าเขา
0: คิดเร็ว
1: คิดเร็วกว่าคนอื่น
2: เฮ้ยเขากินไปตัวนึงแล้ว
1: ใช
0: ่หัวไว
1: หัวไวครับผมเดินเร็วคิดไวก็จะทำให้แบบคนอื่นตามไม่ทันคิดได้ล่วงหน้าหลายๆมูฟอะครับประมาณนี้เลยครับ
4: คือมองไปข้างหน้าว่าถ้าเรามูฟแบบนี้เขาจะมูฟแบบนั้นเราจะแก้อย่างน
3: ี้เดินซิเดินซิ
2: ไม่ดีซิทำไมไม่ดีซิได้หรออ
4: ันนี้เขาคิดไปข้างหน้าแล้วนะว่าเสร็จแน
0: ่หมดล้อย้อเลยเนี่ย
4: หนุ่ยหนุ่ย
3: ว้ายทุกคนมูฟ
4: ยอมเถอะ
3: แอคินเฮาอะ
2: ทำไมนะลูกมันเดินหนีไม่ได้หรอ
3: ไม่ได
0: ้คุณพ่อไปเห็นแววน้องตอนไหนครับ
1: อ๋อตอนแรกที่ส่งน้องไปอ่ะครับก็คือตอนแรกให้เรียนที่โรงเรียนเลยครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
1: ใช
3: ่เพราะว่า
1: น้องอ่ะเขามีหัวไปทางเทนนิสศาสตร์เราก็เลยส่งให้เขาลองไปดูซิเนี่ยอาจจะชอบเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องน้องเขากลับมาปุ๊บเขาบอกพ่อเลยว่าเขาอยากได้กระดาษหมากรุกกลับบ้านใช่เป็นครั้งแรกเลยที่อยากได้ซื้อของแบบอะไรอย่างงี้กับบ้าน
2: ไม่ซื้อตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ใช่ผมก็สงสัยว่าเฮ้ย
4: อยากได้จริงๆหรออ
1: ยากได้ของเล่นอันนี้จริงหรือเปล่า
2: บางทีเวลาถ้าลูกเราอ่ะอยากได้ของอ่ะเราก็นึกว่าเขาจะเล่นแป๊บๆ
1: ใช่แป๊บๆอาจจะเบื่ออาจจะอะไรอย่างงี
0: ้แต่ปรากฏว่า
2: ไม่เบื่อเนาะ
1: ว่าชวนเล่นทุกวันเลย
2: เฮ้ย
1: ชวนเล่นทุกวันเลยกับพ่อ
2: วินเทอร์ชอบเล่นหมากรุกอ่ะวินเทอร์ทำไมชอบเล่นหมากรุกสนุกยังไงอ่ะ
3: เพราะมันมียูนิคแพทเทิร์น
2: มียูนิคแพทเทิร์น
1: ใช่
2: ม
1: ีแพทเทิร์น
2: เฮ้ยแสดงมันมีคือเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรการเดินเกมเฉพาะของเขาอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: เช็คเมท
2: อันนี้อะไร
0: เฮ้ยนี่เขา
2: อันนี้อะไรคุณพ่ออันนี้อะไรแพ้แล้วใช่ไหม
0: ขอตัว
2: หนูแพ้แล้วใช่ไหมรับคาบเลยเหรออันเนี้ย
4: ก็คือออกไม่ได้แล้ว
2: ยังไม่ทันเล่นเลยลูกแพ้แล้ว
4: แต่ทั้งหมดที่พูดมาที่เก่งขนาดนี้เนี่ยจริงๆเมื่อสักครู่ที่คุยกับคุณพ่อเพิ่งเรียนมาได้ไม่นานมาก
1: ใช่ครับ
4: ทั้งหมดคือนานเท่าไหร่
1: คือจะบอกเขาอาจจะมีพรสวรรค์ในมุมมองตรงนี้เหมือนกันครับใช่ครับ
4: เรียนมานานเท่าไหร่คะคุณพ่อคะ
1: คือถ้ากันนับเรียนจริงๆอ่ะเรียนประมาณปีเดียวเอง
0: ปี
4: เดียวนะที่ได้แชมป์นะ
2: ไม่แล้วเขาไปแข่งกับผู้ใหญ่ด้วยนะไปแข่งกับพี่มหาลัยและตอนแรกพี่มหาลัยบอกโอ๊ยแข่งกับเด็ก 5-6 ขวบชนะแน่นอนแต่ไปชนะพี่มหาลัย
1: ใช่ก็คือจะไปแข่งตอนนั้นจะเป็นรุ่น U15
2: ค่ะ
1: ใช่ที่ตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับเขาได้ที่1ใช
4: ่ออฟก็ตอนนี้ก็ทำรายการกัน2คนแล้วก็คุยกับคุณพ
2: ่
4: อ
2: ใช่ๆคุยกับคุณพ่อไปเลยอันนี้เลย
4: พ่อแม่ลูก
2: เล่นกับเด็กอยู่แต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กคุณพ่อก็บอกว่าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นข้อได้เปรียบของเขาเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมก็คือน้องจะไม่ค่อยกลัวคนอื่นเท่าไหร่ครับ
4: เชื่อค่ะ
0: เขาไม่กลัวใครจริงๆตอนนี
2: ้ไม่เขาไม่กลัวแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้กดดัน
1: กดดันใช่
2: ถูกไหม
1: เขากล้าเล่นเขาเด็กดังคนอาจจะแบบว่าเล่นแล้วแบบกลัวที่จะแพ้กลัวที่จะอะไรอย่างนี
0: ้เคยไหม
2: ครับ
1: มีครับมีอารมณ์ที่แพ้ก็มีเศร้ามีอะไรเงี้ยแต่คือก็มีความอดทนที่จะกลับมาได้ครับ
2: หรอแล้วแพ้แล้วเราเสียใจไหมวินเทอร์
0: เวลาแพ
3: ้
2: แล้วทำยังไงล่ะให้เราต้องอ๋อแล้วแข่งรอบต่อไปทำยังไง
1: ซ้อมต่อ
2: เดี๋ยววันนึงก็เป็นวันของเราใช่ป่ะ
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหว้าวตายแล้วเก่งขนาดนี้อยากนี่ต่อไปจะไปคว้าแชมป์ที่ไหนอีก
1: แชมป์ที่ไหนครับ
3: ที่ Thailand Championship ครับ
0: โอ้คือชิงแชมป์ประเทศ
1: ชิงแชมป์ประเทศไทยเดือน10เดือนหน้า
2: แล้วเดือนหน้า
0: แบ่งรุ่นไหมฮะ
1: แบ่งรุ่นครับเป็นรุ่นของเขาจะเป็นรุ่น U8 เหมือนเดิมเลยครับ
3: ใช่
4: แต่ว่าเล็กสุดส่วนใหญ่ก็คือ
1: เล็กสุดจะมี6

0: ขวบครับ
1: ก็คือวินเทอร
0: ์
1: วินเทอร์เท่าไหร่คะ
0: คือถ้าเป็นเรียนเทอร์เขาจะตัดเป็น8ขวบไปเลยเพราะว่าน้องเขา6ขวบกว่า
2: อ๋อตัดปัดขึ้นไปเลยเฮ้ย
3: นี่วินเทอร์วินเทอร
4: ์
3: ฝากขอกำลังใจคุณผู้ชมหน่อยให้ไปเชียร์เนี่ยที่เราจะไปแข่ง
0: เชียร์วินเทอร์นะครับ
3: ให้ส่งกำลังใจให้วินเทอร์หน่อยครับเร็ว
4: 1 2 3
3: ขอกำลังใจ
5: ขอและนำใจ
3: จากพี่ๆทุกคน
5: อยากพี่ๆทุกคน
3: ให้วินเทอร์ด้วยนะครับ
5: ให้วินเทอร์ด้วยนะครับ
3: เย้และจะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องวินเทอร์ได้ที่ไหนคะ
0: จะมีทาง Facebook ของคุณพ่อแล้วก็เป็นจะมี Facebook น้องด้วยครับผมตอนนี
4: ้ชื่ออะไรครับคุณพ่อ
0: ชื่อน้องอัชวินโกลาวิโยธินเลยครับช
1: ื่อ
0: ใช่ครับผม
3: อ่ะไปติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณวินเทอร์และขอบคุณพ่อแพทด้วยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะเอาไปกลับไปหาคุณพ่อได้ละโอเค
1: ยังอยากเล่นต่อ
3: ยังอยากเล่นเออเดี๋ยวเราค่อยมาสู้กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเพลงเพราะ
4: ๆครับ
3: มีเพลงเพราะๆมาให้วินเทอร์ฟังด้วยมาให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยแขกรับเชิญคนต่อไปของเราคือคุณเอมปวีน้องเอมเนี่ยเขามาพร้อมกับเพลงใหม่เขาบอกว่าเพลงนี้ร้องยากมากเพราะว่าร้องเพลงไปร้องไห้ไปจนถึงขนาดบอกอยู่เถอะกลับไปบ้านพักก่อน
4: โ
3: อ
4: ้
3: เพลงนี้จะยากขนาดไหนไปฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะหักเหค่ะ

0: ท่มาก
1: อย่าถอยไปอ
2: ย่ากลัวแม่
1: เห็นบอกว่าเพลงนี้ร้องยากมากร้องไห้ไปร้องเพลงไปตอนอัดคือยังไง
3: จริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับชีวิตเอ็มอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือเป็นครอบครัวที่แตกแยกมันไม่ใช่ชีวิตแบบอกหักหนุ่มสาวอะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่เลย
3: ไม่ใช่เลยใช่ค่ะก็เลยทำให้เวลาร้องในครั้งแรกตอนที่นัดอัดอะไรเงี้ยค่ะเอ็มร้องไห้เอ็มคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าทั้งเนื้อเพลงทั้งอารมณ์เพลงอะไรเงี้ยคอนโทรลไม่ได้เลยค่ะต้องนัดใหม่อีกรอบนึง
1: ให้กลับบ้าน พี่ห้องอ่านบอกกลับบ้าน
4: นี่คือกลับจริงๆ
3: ให้กลับบ้านจริงๆค่ะก็เลยแบบว่าเอ็มก็เลยไปเคลียร์อารมณ์แล้วก็ตั้งสติใหม่กับเพลงนี้ค่อยๆซึมซับมันแล้วก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้นึกถึง อดีตที่เราเคยเสียใจอะไรเงี้ยแต่เรากลับไปนึกถึงแล้วก็คิดถึงมากกว่าในตอนที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบทำให้ฮิวใจขึ้นมา
1: ตรงไหนที่เป็นจุดฮุกแล้วแบบว่าเฮ้ยภาพอะไรที่มันขึ้นมาตอนนั้นที่มันไม่ไหวท่อนไหน
3: ตั้งแต่ท่อนแรกเลยค่ะ
1: ฮะ
3: เอ็มร้องตั้งแต่ท่อนแรกเลย
4: ก็คือไม่ได้ตั้งแต่ต้น
3: เสียงสั่นตั้งแต่ท่อนแรกเลยคือไม่ได้เลย
1: ตั้งแต่เริ่มเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ภาพอะไรที่มันขึ้นมานะตอนนั้น
3: จริงๆมันเริ่มต้นจากเนื้อเพลงก่อนค่ะแล้วก็มันนึกถึงเรื่องครอบครัวที่แบบ
1: คุณพ่อแม่อาจจะมีทางของตัวเองที่ต้องแยกย้ายกันไป
3: จริงๆเมื่อกี้เอ็มก็จะร้องไห
0: ้ตอนนี้ด้วย
1: ใช่ไหม
3: ตอนนี้ด้วย
4: เออภาพไหนล่ะที่ทำให้หนูกลับมาได้ที่บอกงั้นเลือกไปมองความจำดีๆค
3: ่
4: ะ
3: จริงๆเอ็มเป็นคนรักครอบครัวมากๆค่ะแล้วก็เซนซิทีฟเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนแรกเอ็มแค่ร้องตามเนื้อร้องแต่ว่าเนื้อร้องนั้นมันแบบทัดใจเอ็มมากๆแต่ว่าพอเอ็มกลับไปนึกทบทวนแล้วอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรที่เอ็มแบบพอเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเรากลับกลายเป็นว่าเราคิดถึงในเรื่องที
1: ่
3: เราใช่ๆค่ะในเรื่องดีๆที่แบบว่าเรามีครอบครัวที่อบอุ่นที่ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ย
1: อย่างน้อยๆแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุณพ่อคุณแม่คือยังคงเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเราทั้งคู่
3: ใช่ค่ะ
1: แม่คะMV ก็สื่อสารด้วยแถมตัดผมเพื่อ MV นี้เลย
3: ใช่ค่ะ
1: ทำไมล่ะเอ็ม
3: ก่อนหน้านี้เอ็มไว้ผมยาวแล้วก็ผมยาวกลางหลังเลยเลย
0: เ
3: นี่ย
0: เฮ้ยคนละคนปะเนี่ย
1: จริงเฮ้ยแล้วคนละลุกเลยอ่ะ
3: ใช่
1: จริงแต่ตัดมามีคนบอกไหมว่าดี
3: มีคนบอกว่าด
1: ีรู้สึกว่าดี
3: แต่ว่าคือเอ็มจริงๆเอ็มไม่เคยตัดผมสั้นมาก่อนเลยค
1: ือ
3: ไว้ผมยาวตลอดอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตัดผมสั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ็มอยากเหมือนเวลาคนอกหักอะค่
1: ะ
3: แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้สื่อถึงเรื่องอกหักนะแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่ามันจะดีขึ้นไหมนะกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อะไรเงี้ย okay. แล้วเอ็มก็อยากลองด้วยค่ะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นต้องไปรีบดูกันเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของเอ็มปวีนะคะฝาก MV เลยค่ะดูที่ไหนจ๊ะ
3: ก็อยู่ได้ที่ดูได้ที่ YouTube นะคะ
1: จากแกมมี่โก
3: Official ค่ะเพลงหักเหนะคะ MV ค่ะ
1: นะคะไปดูกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณเอ็มปวีจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับ เมื่อพูดถึงวิมานอากาศหรือว่า Sky Castle เมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะทุกครอบครัวต่างมีปัญหาแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกแต่ละครอบครัวเลยโดยเฉพาะเริ่มต้นครอบครัวคุณพี่ฟ้าก่อนพี่ออมพิยดาและครอบครัวอื่นในวิมานอากาศว่ามีปัญหาอะไรกันกันนักหนาคะแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวรแขกวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากจากคุณออยค่ะ
6: สวัสดีค่ะพี่ธัญญาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหช่วงนี้หลายคนนะคะเจอปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าครั้ม
5: ค่ะ
6: นะคะแล้วก็หน้าเริ่มย้อยบ้างละนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมค่ะคือแบบหน้ายับแต่ไม่อยากแก่อยากให้คุณผู้ชมลองฟังในสิ่งที่ออยกำลังจะบอกกับคุณผู้ชมค่ะและถ้าหากคุณได้ลองนะคะผิวของหน้าของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นได้ภายใน2สัปดาห์เหมือนกับออยเอง
5: ค่ะ
6: จริงๆพี่ธัญญาทุกวันนี้ออยเองอายุเข้าเลข4
5: ค
6: ือก็บอกว่าคือมันอีกแป๊บเดียวก็เดี๋ยวจะไปเลข5อีกแล้วซึ่งบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมคือปัญหาของเราคือผิวหน้าเรามันคล้ำมันดำมันหยาบมันกร้านพี่ธัญญาดูภาพนี้นะคะรูขุมขนของออยคือใหญ่มากคุณผู้ชมคือดูแก่กว่าคนวัยเดียวกันนะคะแล้วฝ้ากะคุณผู้ชมคือมันเต็มหน้าหลังจากล้างหน้าแล้วนะพี่ธัญญาสิ่งที่เห็นได้คืออะไรรู้ไหมริ้วรอยอ่ะคุณผู้ชมมันมาเป็นเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆเส้นเล็กน้ำหมากล่องน้ำลึก ยอะมากค่ะแล้วก็มีสิวด้วยพอสิวขึ้นปุ๊บพอมันยุบปั๊บมันก็ทิ้งรอยดำรอยแดงเอาไว้ที่หน้าอีกซึ่งตอนนั้นนะคะพี่ธัญญาเห็นภาพหน้าตัวเองอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปแล้วก็ไม่กล้าที่จะมองตัวเองไม่อยากให้ใครเนี่ยเห็นหน้าเราแบบนั้นคือมันเสียความมั่นใจคุณผู้ชมไปไหนมาไหนใครๆก็ทักว่าทำไมมีกระเยอะจังเลยตอนนั้นเนี่ยเลยตัดสินใจค่ะคือไปเก็บเงินทำหน้าแต่พอทำไปแป๊บๆมันก็ดีขึ้นนะคะแต่พอหยุดทำคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมคะคือมันก็กลับมาสภาพหน้าแก่หน้ายับเหมือนเดิมคือจ่ายหลักหมื่นทุกเดือนมันคือไม่ไหวจริงๆค่ะพี่ธัญญาจนวันนึงอะค่ะออยเองได้ไปเจอตัวนึงคุณผู้ชมนั่นก็คือตัวนี้ค่ะริด้าไฮยาไมด์ 8D บูสเตอร์ตัวนี้นะพี่ธัญญาค่ะคือเขาเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นมากๆเลยคือผ่านการทดสอบนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านของผิวหนังโดยตรงและตัวนี้ที่ชอบมากๆคือเขาแตกต่างคือมีไฮยาลูรอนค่ะ8โมเลกุลช่วยในเรื่องของอะไรบ้างลดฝ้ากระนะคะจุดด่างดำทำให้ผิวดูนุ่มเด้งกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่เขาทำได้แบบนี้เพราะในขวดนี้คุณผู้ชมเขามีส่วนผสมของการบำรุงผิวหน้ามากกว่า7ชนิดค่ะทำให้ผิวอ่อนโยนและหลายคนมีรีวิวเยอะมากนะคะคนที่ใช้ผิวหน้าเนียนนุ่มอ่อนโยนและใช้ได้กับทุกสภาพผิววิธีการใช้คุณผู้ชมมันง่ายมากเลยค่ะพี่ธัญญาค่ะคือบีบออกมาแล้วก็นะคะใส่ที่บริเวณหน้าของเราแบบนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมอยากให้ซูมและก็โฟกัสมาใกล้ๆได้เลยค่ะพี่ธัญญาค่ะตอนนี้ลองดูคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะความแตกต่างผิวที่แห้งกับผิวที่ชุ่มชื้นมันจะทำให้หน้าคุณดูเด็กดูอิ่มดูฉ่ำและที่สำคัญคือไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะตรงไหนที่แก่ตรงไหนที่มีริ้วรอยตรงไหนที่มีฝ้ามีกระย้ำและวนแบบนั้นค่ะแล้วมันจะแห้งเรียบเนียนไปกับผิวเลยเชื่อไหมคุณผู้ชมคะสิ่งที่ออยเห็นผลได้กับตัวเองคือลองไป3วันค่ะผิวหน้ามันนุ่มมันเด้งมันลื่นเหมือนแบบเวลาเราจับแก้มแล้วอะเรารู้สึกได้เหมือนแก้มเด็กกับคุณผู้ชมและออยใช้ต่อเนื่องแบบ2สัปดาห
5: ์ค่ะ
6: สิ่งที่เรารู้สึกได้จากเคยมีรอยดำรอยแดงจุดฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำยิบยิบยิบยิบยิบเต็มหน้าตรงโหนกแก้มอะคุณผู้ชมมันเริ่มแลดูจางลงอะค่ะหน้ามันเริ่มแลดูเด็กขึ้นผิวดูสว่างนี่คือภาพล่าสุดคือต้องบอกว่าไปทะเลแล้วถ่ายภาพแบบ no filter เลยนะคุณผู้ชมคือผิวมันดูฉ่ำดูวาวมันยกกระชับแบบดูเหมือนแบบเราไม่ต้องไปพึ่งโบท็อกซ์อีกต่อไปกรอบหน้ามันเริ่มชัดนะคะเรียวเป๊ะสวยขึ้นมั่นใจแบบไม่ต้องง้อลองพื้นที่เมื่อก่อนเนี่ยคือต้องโบกเยอะมากแต่ทุกวันนี้คือทาบางๆคุณผู้ชมปะแป้งเบาๆก็ใช้ได้แล้วย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะออยเองเนี่ยคือเลข4อีกแป๊บๆก็จะเข้าเลข5ซึ่งออยมีผิวสวยแบบนี้ได้คุณผู้ชมเองก็มีผิวสวยแบบออยได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาค่ะเกี่ยวกับผิวหน้าคล้ำหน้าย้อยหน้ายับมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเยอะๆบนใบหน้าคุณผู้ชมเอาจริงๆลองเปิดใจดูอยากให้ลองนะคะกับทางด้านของริด้าไฮยาไมด์ 8D บูสเตอร์เซรั่มผิวหน้าของคุณจะดีขึ้นจริงๆภายใน2สัปดาห์แล้ววันนี้เอาโปรมาฝากด้วยค่ะพี่ธัญญาวันนี้บอกเลยใครที่รอ99สายแรก99คนแรกยกหูได้เลยนะคะวันนี้ริด้าไฮยาไมด์ 8D บูสเตอร์เซรั่ม1ขวดใช้ได้1เดือนค่ะราคาปกติ 1,590 บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือหลักร้อย999บาทเอาไหมคะและวันนี้ถ้าคุณผู้ชมโทรทันโทรติดนะคะวันนี้ขออนุญาตแถมเพิ่มให้1ขวด2ขวดค่ะและ3ขวดยังไม่พอวันนี้บอกเลยว่าพิเศษที่สุดเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแถมกัวซานะคะในการช่วยยกกระชับหน้าเรียวแก้มเด้งอมชมพูให้ไปอีก1ชิ้นเอาไหมคะซื้อ1แถม4ค่ะคือใช้ได้ยาวนาน4เดือนราคานี้999บาทนะคะโทรทันที02115699 02115699หรือ LINE @lida.thailand นะคะส่งก็ฟรีเก็บเงินปลายทางคุณใช้เซตนี้นะผิวหน้าคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะภายใน2สัปดาห์คุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเอาไปดูเคสที่ยากกว่านี้มีปัญหาของผู้หญิงคนนี้คือก่อนหน้านี้ค่ะคนนี้มีสิวผิวแพ้ง่ายลองลิด้าไฮยาไมด์ค่ะผิวหน้าแลดูกระจ่างใสไม่มีสิวนี่คือภาพ before and after ใช่ค่ะเปลี่ยนไปจริงๆไปดูผู้หญิงคนนึงค่ะพี่ธัญญาคือปัญหาคือของอันนี้คือหน้าย้อยหน้ายับคล้ำแล้วก็รู้สึกหน้าแก่คือฝ้ากระคือเห็นแบบนี้เรียกป้าเลยพี่นะคะแต่พอหลังจากใช้ปุ๊บนะคะหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะสวยสว่างเนียนเด้งทุกวันนี้หน้าใสเรียกพี่เลยดีกว่าอ่ะนะคะคุณผู้ชมคิมนะบอกว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง11สายเอาอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าโปรนี้เป็นโปรที่ใครโทรทันโทรติดเอาไปเลยค่ะราคาริด้าไฮยาไมด์ 8D บูสเตอร์เซรั่มนะคะ1ขวดใช้ได้ยาวนาน1เดือนราคา1590บาทวันนี้เหลือ999บาทปอยบอกเลยว่าตัวนี้ดีเลิศวันนี้
5: ถมเพิ่มอีก3ขวดนะคะแถมเพิ่มเป็นกัวซาช่วยยกกระชับผิวหน้าด้วยให้ไปอีก1ชิ้นซื้อ1แถม4ใช้ได้ยาวนาน4เดือนนะคะราคา999 บาทแต่คุณผู้ชมต้องโทรให้ทันค่ะ

0: ที่02-113-5699 02-113-5699หรือ LINE @ลิด้าจุดไทยแลนด์จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมไอ้ที่ตอนนี้คือรู้สึกว่าสายเข้าเยอะมากกรุงเทพต่างจังหวัดโอ้โห
1: สายหมดสายหมดแล้วค่ะ
0: เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชม
2: เพิ่มได้ไหมคะ
0: พี่ธัญญาวันนี้เอาจริงๆขออนุญาตรับผิดชอบแทนออยยังไม่ได้บอกเจ้าของเลยแต่ออยขออนุญาตเพิ่มให้ร้อยสายร้อยบ้านที่กำลังโทรอยู่แล้วกันนะคะพี่ธัญญาวันนี้คือโปรเนี้ยคุณผู้ชมเชื่อเถอะซื้อไปแล้วให้ผิวหน้าคุณดูเด็กดูผิวนุ่มอ่อนกว่าวัยได้ซื้อ1แถม4นะคะใช้ได้ยาวนาน4เดือนราคา999บาทรีบโทรเลย02-113-5699 02-113-5699หรือ LINE @lida.thailand นะคะต้องบอกเลยว่าซื้อ1แถม4ราคานี้999บาท02-113-5699คุณผู้ชมเบอร์อยู่ด้านล่างเลยนะคะหรือแคปเจอร์หน้าจอหรือ LINE @lida.thailand ใครที่มีผิวหน้าเกี่ยวกับความคล้ำหน้าย้อยมีฝ้ามีกระอย่างคุณแม่ออยอายุ70อะค่ะทุกวันนี้แกใช้นะผิวหน้าแกเนียนเด้งมากยิ่งขึ้นให้ลองค่ะกับลิด้าไฮยาไมล์ 8D Booster ตัวนี้ใช้แล้วดีจริงๆราคาวันนี้999บาทซื้อ1แถม4ใช้ได้ยาวนาน4เดือน02-113-5699ค่ะ
1: ค่ะใครไม่มั่นใจในเรื่องผิวหน้านะรีบจัดเลยค่ะโปรวันนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมยังอยู่กับรอบวันนะคะแต่ก่อนไปดูวิมานอากาศเราอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะดูย้ำๆวนๆไปสำหรับซีรีส์อรุณรุ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนนะคะประทับใจถูกใจซึ้งใจกับการดูอรุณรุ่งในเวอร์ชันทีวีไปแล้วอยากให้ไปดูในเวอร์ชันอันคัทค่ะเนื้อหาเนี่ยมากกว่าในทีวีเยอะมากมีรายละเอียดมีการซึ้งตึงใจมีหลายช็อตหลายซีนที่แบบไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะดูแล้วดูอีกได้นะคะดูครบทุกตอนทีเดียวได้เลยที่แอป 1D ที่เดียวค่ะคอนเทนต์จริตไทยต้องแอป 1D ที่เดียวนะคะเมื่อพูดถึงจริตไทยแน่นอนวิมานอากาศของเราค่ะเมื่อคืนนี้นะคะโรสเองเนี่ยแหละค่ะที่ไปดูลูกนะคะเลยต้องลูกน้อยใจไปตามหาลูกส่วนบ้านคุณพี่ฟ้านำแสดงโดยพี่อ้อมพิยดาแค่ลูกไม่ได้เกรด4วิชาเดียวถึงกับไปโวยโค้ชเลยว่าคุณสอนยังไงแต่อันนี้โรสก็เข้าใจคุณพี่ฟ้านะคะเพราะคุณพี่ฟ้าเนี่ยเสียตังค์ให้กับโค้ชค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นดูแล้วหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยตายละในซีรีส์เนี่ยมันยิ่งกว่าชีวิตจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยววันนี้ค่ะจะให้พ่อแม่ทุกๆครอบครัวมาคอนเฟิร์มเลยดีกว่าว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอีกค่ะ
4: โอลิมปิกวิชาการเนี่ยหนูเอาให้ได้เลยนะ
5: มันก็คือเป็นเหมือนความกดดันที่เราแบกมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครอบครัวเป็นแบบหมอมาหลายรุ่นแล้วเราก็ส่งต่อมาว่าเอ้ยลูกเราก็ต้องไปได้อย่างที่มันควรจะเป็นนะต้องสอบให้ได้ดีได้ที่หนึ่งประเทศลูกอยากเป็นอะไรไม่รู้แต่คือเราอะเอาความคาดหวังของเราอะไปใส่ให้ลูกแล้วลูกก็เป็นแค่มินิมีที่ทำเสร็จแทนเราอะไรเงี้ย
6: เขาก็ต้องมีโกของเขาอะแต่เนี่ยเป็นความคาดหวังของฉันที่ฉันอยากจะเป็นแบบนี้ให้เธอเดินให้หน่อย
7: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
8: เรารักเขามากเราถึงผลักดันเขาขนาดนี้ก็เล่นด้วยความรักด่าก็ด่าด้วยความรักแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความฝันเขาเลยแต่พ่อเอาตัวเองมาเป็นหลักไงแล้วมันไม่ใช่แค่นนนะแต่มันคือแบบหลายๆคนในสังคมเราม
7: ันจะต้องมีคนรับบทโหดคุณก็รับบทนางฟ้าโอ้ลูกไปซะ
9: เราเป็นแค่พ่อแม่เขาเฉยๆไม่ได้หรอคะ
10: ทุกคนมันมีโกที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องมีกาวใจที่จะไปด้วยกันให้ได้นะคะ
8: เองเป็นมนุษย์แม่ที่พยายามเชื่อมให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถูกไหม
11: มีอะไรก็คุยกันตรงๆได้คุยได้ทุกเรื่องโอเค
12: ครับดูละค่ะ
13: โดยธรรมชาติของความเป็นแม่มันมีความเป็นห่วงจนเกินไป
14: เราพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาหรือเราตั้งเป้าอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นหรือเราอยากจะให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาจะมีความสุขแล้วเขาจะได้ดีที่สุดในเวของเขา
13: เขาหวังดีไงแล้วเขารักแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมตัวไปว่าเฮ้ยมันมากไปแล้ว
15: นี่พ่อแกเป็นถึงหมอทำไมถึงไม่เอาเชื้อพ่อแกมาบ้าง
16: กลุ่มได้เชื้อแม่
15: อย่ามาว่าฉันนะ
17: ถามว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วตั้งความหวังไหมผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราตั้งความหวังเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เราตั้งความหวัง
18: เราบังคับลูกเกินไปปะ
17: ก็เป็นหมอเหมือนพ่อมันไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพิมรสบอกว่าก็ลูกเขาชอบนี่คือความฝันของลูก
18: นี่ชีวิตเขา
17: ไม่ใช่ชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณน่ะมันดีจริงๆเหรอที่ตื่นเช้ามาแล้วเบิร์นเอาท์แล้วไม่อยากไปทำงานเออว่ะเมียพูดถูกฉันเองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าต่อให้จะเป็นหมอก็ตามไม่ได้แปลว่าชีวิตฉันจะดี
18: เราต้องให้สเปซความเป็นตัวตนของเขาบ้างรู้แหละว่าความหวังดีแต่ความรักของคุณน่ะมันต้องไม่ใช่ข้ออ้างที่จะให้ลูกคนนั้นน่ะมาทรมานด้วยความฝันของตัวคุณเอง

0: อย่าคิดว่าลูกเป็นสมบัติของเราขนาดนั้น
1: ใช่
0: คือสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตขึ้นไปจะเจริญงอกงามในแบบของเขาเอง
2: ถ้าพี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
1: หลายๆคนก็น่าจะเป็นปัญหาอย่างนี้อยู่ก็คือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังวางแผนให้ลูกด้วยความรักเนี่ยมันเฮลตี้กับลูกหรือมันไม่เฮลตี้อย่างเงี้ยค่ะ
3: คนชอบบอกว่าโอ๊ยละครอ่ะเวอร์มีจริงเรื่องจริงเวอร์กว่าเยอะ
4: เรื่องจริงเวอร์กว่าเยอะหรือเปล่าคะแต่ยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะคืนนี้ห้ามพลาดค่ะวิมานอากาศหรือว่า Sky Castle Thailand นะคะชมสดๆพร้อมกัน 20:30 ทางช่องวัน31และดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวค่ะคราวนี้คืนนี้ถึงบ้านคุณหม่อมขวัญแล้วล่ะค่ะหม่อมขวัญไม่รอดเพราะอะไรลูกสาวกลับมาแล้วลูกสาวอย่าหาว่าสปอยก่อเรื่องก่อเรื่องถึงขนาดแบบอุ๊ยลงไม้ลงมือเพราะฉะนั้นคืนนี้ต้องรอดูให้ได้นะคะบ้านคุณหม่อมขวัญในวิมานอากาศค่ะสำหรับวันนี้เราวันหมดเวลาลงแล้วนะคะตอนนี้ออฟชัยนนท์รออยู่แล้วค่ะกระแผงลอตเตอรี่นะคะในเรื่องใหญ่รายวันค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
5: Allianz อยุธยา
6: ขอแนะนำเพียรจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นคลิปไวรัลอยู่ในโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้เห็นแล้วนะครับกับหนุ่มพิการสู้ชีวิตนะครับโด่งดังจากคลิปนี้นะฮะที่คุณตำรวจเนี่ยไปเจอพี่กบนะฮะอยู่แถวแถวพาหุรัตน์นะครับและพี่กบเนี่ยเป็นผู้พิการที่ขายลอตเตอรี่นะครับจังหวะที่จะเดินเหินข้ามถนนพี่ตำรวจก็ช่วยเหลือนะครับกลายเป็นคลิปไวรัลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่กบก็ไวรัลอีกหลายคลิปเลยนะครับหลายคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยรู้จักจากอินฟลูชื่อดังหลายท่านนะครับที่ได้ถ่ายคลิปกับพี่กบแล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาพูดคุยกันอีกรอบถึงเรื่องผู้พิการในสังคมไทยนะครับว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าสิทธิ์แล้วก็การใช้ชีวิตของผู้พิการในสังคมไทยตกลงแล้วทุกวันนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราชวน2ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันในรายการนะครับอยู่กับพี่กบนะฮะหนุ่มพิการสู้ชีวิตนะครับและพี่กฤษณะละไลครับประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณอ๊อฟครับสวัสดีครับท่านครับ
7: ขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับพี่กฤษณะเนี่ยผมว่ารุ่นใหญ่น่าจะรู้จักกันดีคุณน้าคุณตาผู้ประกาศข่าวรุ่นเก่านะส่วนพี่กบตอนนี้สวัสดีครับพี่กบ
9: ครับ
7: เป็นไวรัลไปแล้ว
9: ครับผม
7: รู้ตัวไหมครับว่าตอนนี้ดังมากเลย
9: เพิ่งจะรู้วันสองวันนี่แหละครับผม
7: โอเคเอาถามพี่กบหน่อยเพราะว่าเอางี้ต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวพี่กฤษณะเราฟังไปพร้อมกันนะ
8: ครับ
9: ครับผม
7: พี่กบในโซเชียลบางทีเขาเรียกลุงกบตกลงพี่กบอายุเท่าไหร
9: ่32ครับ
7: 32
9: ใช่ครับ
7: พี่เด็กของผมนี่นะ
9: ใช่ครับลุงกบเป็นฉายาของคุณหนูเอวาเขาตั้งให้ครับได้มาจากคุณหนูเอวาหมื่นล้านเลย
7: คุณหนูเอวาหมื่นล้าน
9: ใช่ครับ
7: เขาเรียกลุงกบ
9: ใช่ครับ
7: เป็นเด็กใช่ไหม
9: เป็นเด็กเป็นแบบว่าเป็นขวัญใจของน้องๆเด็กเยาวชนให้เป็นลุงกบอย่างเงี้ย
7: เป็นลุงกบ
9: ใช่
7: แต่จริงอายุ32
9: ใช่ครับเป็นอายุ32อันนั้นเป็นในนามเรียกในกลุ่มอินฟูเขาเรียกกัน
7: เอาอย่างนี้ผมถามพี่กบแบบนี้พี่กบเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
9: เป็นคนจังหวัดชัยภูมิครับผมพื้นเพ
7: ชัยภูม
9: ิใช่ครับ
7: แล้วพี่กบมาเป็นสภาพแบบนี้ได้ไงคือพี่ป่วยเป็นโรคอะไรหรือพิการแต่กำเนิดมาหรือยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงขออภัย
9: ก็เกิดมาก็เป็นแบบนี้เลยเป็นโรคกระดูกเปราะตั้งแต่กำเนิดครับผม
7: กระดูกเปราะ
9: ใช่ครับผมเป็นเคสนี้ก็จะเป็นแบบว่าหักง่ายโดนอะไรง่ายเป็นแบบว่าโรคขาดแคลเซียมทางหมอเขาว่าไว้เกี่ยวประมาณนี้
7: แล้วตอนเด็กๆพี่ใช้ชีวิตยังไงฮะ
9: ก็ใช้ชีวิตก็อยู่บ้านธรรมดาก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปก็เป็นเด็กวัยเด็กต่างจังหวัดอ
7: ่
9: ะใช้ชีวิตก็กินอยู่ตามมีตามเกิดตามภาษาเลี้ยงเด็กเลี้ยงไก่ใช่ครับ
7: สมัยเด็กก็คือไถแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วฮะ
9: ใช่นั่งสเก็ตบอร์ดมาตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบเลยฮะ
7: 7ขวบ
9: ใช่ครับ
7: โอ้แล้วไปฝึกไถสเก็ตบอร์ดได้ไงครับพี่
9: ก็มันอยากในความอยากที่จะไป

0: อยากจะใช้อุปกรณ์แบบเราใช้ขาไม่ได้เดินไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วเป็นเด็กใช่ไหม ก็อยากไปเที่ยวไปเดินไปทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเขาอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาช่วยในถึงที่บ้านนอกก็ไม่ค่อยมีความอะไรที
1: ่วีลแชร์ก็ไม่มีย
0: ังไม่มีอะไรก็ขึ้นนั่งที่สูงก็ไม่ได้ตกจากที่สูงก็ไม่ได้ก็หักก็เปราะบางเมื่อก่อนกระดูกก็หักง่ายเงี้ย
1: หักง่ายที่ว่านี่คือโดนอะไรเคยโดนอะไรแล้วหัก
0: ล้มหักคนอุ้มคนยกช่วยไม่ถูกจังหวะก็หัก
1: แปลว่าสมมติถ้าผมจะช่วยพี
0: ่ใช่ถ้าไม่ได้ให้ไม่ได้รับการบอกว่ายินยอมจากผมเข้ามาแบบภารการเงี้ย
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ถูกจังหวะมันก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุเลย
1: โอ้แปลว่าคนช่วยก็ต้องรู้จังหวะรู้มุมเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: มุมด้วย
1: โอ้
0: โดนปะทะอะไรแรงๆหรือตก
1: ครับ
0: โดนอะไรชนแรงๆเนี่ยมันจะหักเลย
1: เคยหนักสุดในชีวิตพี่คือเคยโดนอะไรอ
0: ย่าพูดว่าหนักสุดเลยหยุดหักตอนไหนเถอะ
1: โอ้แปลว่ามัน
0: เกิดมาก็หักตลอดเลยเบาบางหักแขนหักขาทุกที่อ่ะกระดูกซี่โครงตรงทุกตรงอ่ะถ้ามันกระทบกระทั่งอะไรหักมันก็หักหมดอ่ะ
1: แล้วเวลาหักแล้วต้องทำยังไง
0: นอนอยู่บ้านเฉยๆก็ติดเตียงติดพ่อกับแม่ก็ประคบประหนมเลี้ยง
1: ครับ
0: อยู่อย่างนั้นน่ะก็เป็นไม่ได้ไปทำงานอะไรก็ต้องเฝ้าจนกว่ากระดูกจะแข็งแรงจนกว่าจะเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลย
1: แล้วต้องไปหาหมอไหม
0: ครับก็ไปหาหมอใส่เฝือก
1: อ๋อ
0: เฝือกก็จะเข้ากันแบบว่าให้มันกระดูกยึดกัน
1: แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรหักนะฮะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาก็พยายามที่จะโลดแล่นได้ซิ่งได้แต่ว่าก็ยังมีบ้าง
1: มีบ้างมีบ้างอ่ะแล้วอย่างส่วนสูงพี่คุณหมอเขาว่ายังไงฮะ
0: ความส่วนสูงขนาดนั่งก็50ยืนก็80เซน
1: ยืนได้
0: ยืนได
1: ้เอาปกติเราจะเห็นพี่นั่ง
0: ใช่เราจะนั่งเพราะว่าเราจะถ่ายเพราะกำลังแขนเราจะเยอะกว่า
1: อ๋อ
0: เราจะเร็วกว่าแล้วรวบรีบสิ่งที
1: ่
0: ไม
1: ่ขวาง
0: สิ่งที่ไม่ปลอดภัยได้เร็วที่สุดถ้าเกิดเราเดินเราก็จะเป็นอุบัติเหตุ
1: แต่จริงๆพี่เดินได้
0: เดินได้เดินได้ใช้ไม้เดิน
1: ใช้ไม้อ๋อแต่ว่าแองไอ้สเก็ตบอร์ดเนี่ยมันถนัดกว่า
0: ใช่ถนัดกว่า
1: เร็วกว่าด้วยถูกไหม
0: แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นชีวิตประจำวันใช้แทนขาซึ่งเปรียบเสมือนขา
1: ครับครับ
0: พาไปสู่โลกภายนอกและสู่สังคมในวันนี้
1: อ๋อเคยพี่เคยให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลจริงจังไหมครับว่ามันรักษาได้ไหมมันมีโอกาส
0: ใช่เพราะว่าหมอก็ยืนยันว่าก็เป็นโรคกระดูกแต่เด็กก็รักษาก็คือมีกินแคลเซีย
1: ม
0: ไม่ให้หักก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าจะรักษาให้มันหายขาดมันคงไม่ได้เพราะว่าก็มีคนแบบผมเยอะ อยู่บนโลกนี้ก็มีเป็นโรคกระดูก
1: ก็มี
0: มากเยอะ
1: โอ้แต่ว่าโอเคลักษณะการเกิด
0: ลักษณะการเกิดรูปร่างก็จะปิดไม่เหมือนกัน
1: โอเคยย่อท้อกับชีวิตไหมพี่กบว่าทำไมเราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็คือยอดขอก็มันก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะเราหนึ่งชินกับร่างกายที่เกิดมาแบบนี้แล้วกับความไม่ถนัดที่เราเกิดมาก็ตัวเล็กอย่างนี้แล้วก็มีคนว่าคนอะไรก็เยอะแยะเราก็เกิดความเคยชินจะมีความยอดขอก็คือว่าท้อทำไมที่ท้อเพราะเราทำไมไม่มีเหมือนอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยกลับมาดิ้นรนเก็บความท้อไว้แล้วก็ไอเขาเรียกว่าสร้างเก็บไปเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
1: โอ้โหเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังทุกวันนี้เห็นว่าถึงขนาดสร้างบ้านแล้วด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมันเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรต้นทุนก็ต่ำก
1: ็
0: เลยจากบ้านมาก็อยากจะทำวันนั้นให้ดีอยากให้พ่อกับแม่มีที่อยู
1: ่
0: หรือว่าอยากให้เราเวลากลับบ้านไปทำงานอย่างเงี้ยทำงานที่กรุงเทพอยากเวลาไปพักต่างจังหวัดก็อยากมีที่หลับนอนอย่างอิ่มใจสบายใจพักผ่อนให้มันแบบไม่ต้องโดนลมโดนฝนอย่างเงี้ย
1: ทุกวันนี้ที่บอกสร้างบ้านอยู่ที่ไหนครับ
0: ชัยภูมิครับ
1: ที่ชัยภูมิ
0: ใช่ครับผม
1: เป็นจากน้ำพักน้ำแรงของพี่กบเองเลยนะ
0: ใช่ครับทุกอย่าง
1: ว้าว
0: ทีละนิดทีละน้อยก็ค่อยสร้าง
1: โอ้โหพ่อแม่ว่าไงบ้าง
0: แม่ก็ไม่ให้ทำอะไรก็ปฏิวัติกันเลยทีนี้เขาก็เริ่มยอมรับเริ่มเปิดใจเพราะว่าลูกทำได้
1: ก็คือพ่อแม่เนี่ยตอนแรกห่วง
0: ไม่ให้มา
1: ไม่อยากให้มาไม่อยากให้ทำอะไรทั้งนั้น
0: พ่อแม่ไม่ให้ทำอะไรเลยเลี้ยงเหมือนกับไข่ในหิน
1: ประคบประงมเลย
0: ใช่ถึงแม้จะยากจนถึงแม้ไม่ให้มีพ่อแม่ก็ไม่เคยให้อดเวลาพ่อแม่ไม่มีเขาก็จะไปหาเงินไปประกอบอาชีพก็จะมาเวลาเราอยากได้อะไรอยากกินอะไรเขาซื้อมาให้กินมองหน้าคนอื่นเวลาไม่มีกินเขาก็ไม่มองไม่ขออย่างแม่จะหามาให้กินเองไม่ต้องไปน้อยเนื้อตามใจแม่มีลูกสองคนแม่ไม่เคยให้อดอยากถึงแม้บ้านจะจนแต่แม่ไม่เคยให้ลูกลำบากและแม่ไม่เคยสอนว่าลูก ป็นแบบนี้จะต้องให้แม่จะสอนให้เข้มแข็งต้องทำอันนี้นะเวลาแม่ไม่อยู
1: ่
0: เวลาพ่อไม่อยู่ลูกจะทำได้ไหมแล้วจะอาศัยคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเกิดวันหนึ่งเราอยู่คนเดียวล่ะ
1: จะทำยังไง
0: จะทำยังไง
1: อ่ะแล้ววันนี้เราสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้แล้วเนี่ยพ่อแม่เขาภูมิใจไหมอ
0: ันนี้ก็ยังไม่ถึงว่าสร้างบ้านให้ได้แล้วอันนี้สร้างบ้านเกือบจะแล้ว
1: เกือบโอเคอ๋อมันยังไม่เสร็จ
0: ใช่เนี่ยก็ยังไม่เสร็จเลยยังไม่อะไรเลยพ่อแม่ก็ยังอยู่เพิงอยู่อย่างเงี้ยก็ยังดีใจอยู
1: ่ไม่แต่ว่ามันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วไงพี
0: ่ใช่มันก็ดีใจมันดีใจแล้วแหละจากพลังคนตัวเล็กๆอ่ะสองมือเรามีสองเท้าเรามี
1: ครับ
0: เราจะงอมืองอตีนอยู่ทำไม
1: อ่ะโอเคนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าแล้วมาขายลอตเตอรี่เป็นมายังไงนะสำหรับพี่กบนะขออนุญาตมาที่พี่กฤษณะบ้าง
2: ครับ
1: โอ้ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าพี่กฤษณะทางหน้าจอทีวี
2: ครับ
1: เมื่อก่อนนี่ก็ทำแบบผมเนี่ยนะ
2: ครับ
1: เป็นผู้การ
2: นั้นนานมาแล้ว
1: ครับทุกวันนี้อาถามทุกวันนี้พี่กฤษณะทำอะไรอยู่บ้างครับตัว
2: ก็นี่แหละครับก็มาทำงานในเป็นมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
1: ครับ
2: ก็มาเน้นเรื่องการระดมขับเคลื่อนเรื่องของนี่แหละคุณภาพชีวิตของเนี่ยอย่างกบเขาเป็นคนต้นแบบของเราเลย
1: ครับ
2: เรื่องของคนพิการคนที่ใช้อุปกรณ์ความช่วยเหลือต่างๆ
1: ครับ
2: เพื่อจะให้ชีวิตและก็การเดินทางของเขาเนี่ยทัดเทียมกับคนปกติทั่วไปให้ได้มากที่สุด
1: ผมอยากให้พี่กฤษณะขยายความนิดนึงมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลคือหมายถึงว่าสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ได้ทุกคนผมก็จะ
2: ใช่ครับมันก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับก็คือตั้งแต่เรื่องการออกแบบจัดทำจัดสร้างเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับเนี่ยมนุษย์ล้อผู้สูงอายุผู้พิการหรือแม้แต่ผู้ที่บาดเจ็บชั่วคราวจากการดำเนินชีวิตหรือเล่นกีฬาอย่างเงี้ยก็ต้องใช้อุปกรณ์เช่นทางลาดเนี่ยใช่ไหมทางลาดก็เห็นอย่างนี้ทั่วไปแล้วห้องน้ำห้องน้ำนี่ไม่ใช่ห้องน้ำแบบที่เราใช้ปกตินะห้องน้ำมนุษย์ล้อหรือผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องประตูกว้างก็ต้องพื้นที่ภายในกว้างมีราวจับยิ่งตอนนี้เราก็เนี่ยให้กบเขามาช่วยกันขับเคลื่อนเนี่ยก็เรื่องการติดตั้งเตียงพับเปลี่ยนแพมเพิร์ดนอกจากแพมเพิร์ดเด็กเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดผู้ใหญ่ก็ต้องมีด้วยอย่างนี้เป็นต้น
0: โถชักโครกเล็กๆอย่างเงี้ยสำหรับพวกที่ตัวเล็กตัวใหญ่เงี้ย
1: ต้อง
0: มีบ้าง
2: ก็นี่แหละครับก็เราก็เรียกรวมๆว่าอารยสถาปัตย์คือหลักคิดการออกแบบที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ใช้บริการได้คืออย่างที่คุณออฟคุยกับเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งฟังเขาเนี่ยนะคร
1: ับ
2: ละเอียดอย่างเงี้ยก็คือกักหลักการช่วยคนพิการหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเนี่ยไม่ใช่นึกจะช่วยก็ช่วยเลยนะครับ
1: อ
2: ย่างค
1: ุ
2: ณกบนี่อันตรายเลยนะ
0: อ
2: ันตรายไม่ใช่ข้ออันตรายนะคือเราไปจับผิดจับถูกเนี่ยกระดูกเปราะอาจจะแตกหักหนักกว่าเก่าอีกดังนั้นเนี่ยก็เลยมีหลักคิดที่ว่าการช่วยคนพิการหรืออย่างกบเนี่ยการช่วยเหลือเขาดีสุดเนี่ยคือเราต้องช่วยเขาช่วยตัวเองให้ได้
0: ใช่คร
1: ับ ให้อยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง
2: ถูกต้องอันนี้แหละคือหลักการของเราเลยก็เป็นที่มาของการตั้งมูลนิธิอารยสถาปัตย์ขึ้นมาก็เพื่อจะให้คนพิการหรือแม้แต่ผู้สูงอายุหรือใครก็แล้วแต
1: ่
2: ที่ต้องการอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: แล้วพี่กฤษณะไปเจอพี่กบได้ไงฮะก่อนจะได้มาร่วมงานกัน
2: อาจจะเรียกว่าพรหมลิขิต
1: ยังไงฮะ
2: ก็เราทำงานด้านนี้คือผมเนี่ยพอทำมูลที่มาประมาณ10ปีเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายพันธมิตรแนวร่วมก็ตอนนี้เราก็เลยร่วมมา10ปีแล้วนะกับบริษัทภาคเอกชนที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเนี่ยตามกฎหมายและกติกาสากลเนี่ย3บริษัทหลักๆก็คือ Air Asia สายการบิน Air Asiaแล้วก็บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่ต้องกราบขอบพระคุณที่เขาส่งเสริมให้คนอย่างเงี้ยให้อย่างกบเนี่ยมีรายได้มีความภาคภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศ
1: ร
2: ีนั่นคือมีงานทำไม่ต้องไปแต่แม่มือขอเหมือนสมัยที่เราเห็นเมื่อสมัยโบราณน่ะอย
1: ่
2: างนี้ไม่แล้วให้เขาเนี่ยมีความภูมิใจวันนี้เขาภูมิใจมากเนี่ยมากบอย่างเงี้ยโอ้เห็นไหมกดถามว่านี่ภูมิใจขนาดไหน
1: แป้นเลยพี่กบวันนี้
0: ภูมิใจมากไงวันนี้มีมาก็เราก็เป็นนักข่าวก็พี่ก็เป็นนักข่าวอย่างเงี้ยเราก็มีงานทำไม่ใช่แบบว่าเป็นบุคคลทุกขลภาพคนหนึ่งนะที่ต้องมาออกแบบว่าออกสื่อแบบว่าโดยแบบสายตาแบบเปลี่ยนมุมมองดีกว่าเป็นทัศนคติ
1: ที่ไม่ใช่ว่าแบมือขอพูดง่ายถูกไหมพี่กบ
2: นี่อย่างเงี้ยเขาบอกอะไรเขาภูมิใจไงเป็นนักข่าว
1: มาร่วมงานกับ
2: โอ้นี่ขออนุญาตโชว์นะ
1: ยังไงฮะยังไงฮะ
2: พอดีเราพอเราทำงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการกับแอร์เอเชียโตโยต้าปตท.เนี่ย
1: ครับ
2: เราก็มีกำลังพลเนี่ยนะที่เป็นคนพิการและมือล้อแล้วกบก็เป็นหนึ่งในนั้นทั้งหมดเนี่ย80คน
1: 80คน
2: ที่รับเงินเดือนเลยนะเป็นพนักงานบริษัทใหญ่ขนาดระดับโลกนะเนี่ย
1: ครับ
2: เห็นไหมเราก็เลยด้วยความที่ผมอย่างที่น้องอ้อบอกเนี่ยเราก็เคยทำข่าวมา อะไรมาเนี่ยเราก็ผูกพันคุ้นเคยพอมันได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาเหล่านี้เราก็เลยเกิดไอเดียเฮ้ยให้เขาเป็นนักข่าวบ้างดีกว่า
1: โอ้
2: นี่เราเลยตั้งนี่มานี่นี่ขออนุญาตโชว
1: ์
2: สำนักข่าว FD News
1: FD News ย่อมาจาก
2: FD ก็ Friendly Design ก็คืออารยสถาปัตย์นั่นแหละก็หมายความว่าสำนักข่าวเนี้ยก็จะมีไม่มีใครเรียนแบบ
1: ครับ
2: ต้องนั่งวิวแชร
1: ์
2: หรือจะไปจากครบเนี่ยเขานี่ต้องจากสเก็ตบอร์ดไปทำหน้าที่อะไรต่างๆเขาเนี่ย
1: ครับ
2: เขาคือเป็นนักสำรวจอารยสถาปัตย์ตัวยงของระดับชาติ
1: อ๋อเพราะว่าเขาไปได้ตลอดไปได้ทุกที่
2: บางทีไปไม่ได้เขารายงานไงไปได้ไม่ได้สะดวกไม่สะดวกนี่เขาจะใกล้ชิดกับทีมผู้ว่าชาติมากนะเพราะเขาสำรวจฟุตบาทมาทั่วทุกเขตเลยเพราะต้องเข็นสเก็ตบอร์ดไปไง
1: อ
2: ันไหนราบลื่นเขาก็รายงานแล้วผมรายกดลงท
1: ำ
2: ให้ทุกคนรายงานยังไงนะรายงาน
1: พี่รายงานยังไง
0: ผมทศพรพินโยยางอารยสถาปัตย์ผม
1: เอามาเทคสองเทคสอง
2: ตื่นเต้นนิดหน่อย
1: ไม่ทัน
0: มาก
1: รายการสดไลฟ์ก่อนห้าสี่สามสองแอคชั่น
0: FD News สำนักข่าวสถานีข่าวมนุษย์ล้อเพื่อคนทั้งมวลผมทศพรพินยอยางรายงานข่าวครับวันนี้อยู่ที่ช่องวันนะครับ
1: ครับโอ้นี่
0: ประมาณนี้ครับประมาณนี้
2: เขาไปไหนพอเขาเข็นเขาต้องไปชีวิตทุกวันเขาต้องเข็นสเก็ตบอร์ดไปทั่วทุกที่เพื่อจะไปขายหวยหรือจะไปสำรวจก็สำรวจอาริสาแปดไปด้วยบริยาย
1: แล้วก็กลายมาเป็นนักข่าวไปด้วยเลยเพื่อมารายงาน
2: เขาก็รายงานจะถ่ายคลิปบางทีขายหวยดีก็ไม่ค่อยถ่ายคลิปลงโพสต์รูปก็ได้
1: วันนี้วันไหนขายดีไม่ค่อยมีเวลา
2: วันนี้เขายุ่งมากเนี่ยเพราะหวยออก
1: อ๋อเอาวันนี้ได้ทำคลิปยังฮะ
0: วันนี้ทำคลิปไปนิดยังแล้วครับ
1: ผมอ๋อพี่กบพอได้มาเจอพี่กฤษณะแล้วเป็นยังไงชีวิต
0: รู้สึกดีใจภูมิใจเหมือนกับว่าเราไม่อยู่คนเดียวบนโลกแล้วอ่ะมันก็มีความสำคัญมีคนเห็นค่าเราแล้วมันก็ว่าสิ่งที่เราร้องขอไปสิ่งที่เราพูดไปไม่มีคนหยิบขึ้นไปวางแล้วก็เอามาวางไว้มีคนหยิบขึ้นไปแล้วก็อ่านแล้วก็ตรวจสอบแล้วพร้อมที่จะแก้ไขและพัฒนาสิ่งนี้ให้เราเพราะพี่อ้อยก็เป็นระบอบเขียนที่ดีมากเลย
1: นี่นะคือ
2: เนี่ยเขาก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะจะไปโหช่วยกันเนี่ยนะแล
1: ้
2: วตอนนี้เขาก็กลายเป็นอย่างไหมคุณอ๊อฟ
1: ฮะ
2: กบสเก็ตเราเรียกว่า FD กบสเก็ตบอร์ดนะ
1: อ๋ออันนี้ชื่อเหรอฮะ
2: ชื่อเขาฉายาเป็นนักข่าวเนี่ย FD กบสเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะ
1: ครับ
2: ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะใหญ่โตขนาดไหนอ่ะต้องน้อมตัวลงมา
0: ใช่ครับ
2: ที่ล่าสุดนี่ท่านรองเชน
1: นายกรองนายกเชน
2: ยุชนันน่ะ
1: อันนี้
2: มาเจอปุ๊บเนี่ยพวกเรามาเป็นร้อยนะท่านต้องพุ่งมาหากบก่อนเลยนะแล้วก็น้อมตัวดิโอ้แทบจะโอ้โหเพราะถ้าเกิดยืนนี่คุยยังไม่รู้เรื่องเพราะคนระด
0: ับ
1: มันไม่ได้
2: ระดับเยอะ
0: ระ
2: ดับเยอะ
0: คนระดับล่างสุดระดับล่างย่าสุดครับ
1: ของจริงเลยนะ
2: ดูนี่นี่ขนาดบิ๊กเลยนะรองนายกกับรัฐมนตรีพมคุณนิกรน่ะ
1: ครับ
2: ยังต้องก้มมาโอ้โหคุยเป็นยังไงบ้าง
1: พี่กบเป็นไงฮะเจอรองนายกเชนอาจารย์เชนยศ
0: นะทำตัวไม่ถูกดีใจมากเลยครับไม่เคยคิดว่าจะเจอคนดังมากมายขนาดนี้เลย
1: อ๋อแล้ววันนั้นรองนายกพูดอะไรกับเราฮะ
0: รองนายกก็พูดผมก็แนะนำกันนี่แหละการฟิลลี่ดีไซน์ครับเพราะว่าวันนั้นผมไปออกบูธได้พี่อ๋อยครับผม
1: ครับ
0: หน้าที่ผมก็คือการแนะนำนะท่านรัฐมนตรีก็คือรับฟังเต็มที่เลยวันนั้นนะแล้วก็จะเก็บปัญหาไปแก้ไขให้เต็มที่เลย
1: ครับ
2: เป็นพรีเซนเตอร์คนอธิบาย
1: เ
2: ราเนี่ยเราไปออกงานของกระทรวงพม.เมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใช่ผมก็ไปร่วมงานนี้มาเหมือนกันใช่ครับ
2: เราก็ไปออกบูธในนามมูลนิธิอารยสถาปัตย์แล้วก็โชว์ห้องสุขาเฟรนดี้ดีไซน์โฉมใหม่ไง
1: ครับ
2: ที่มีเตียงพับติดผนังให้เปลี่ยนแพมเพิร์สมีชักโครกมีด้วยกบเขาเป็นคนเฝ้าบูธเขาต้องเป็นคนอธิบายสื่อสารแล้วก็รายงานข่าวไปด้วย
1: โอ้โหหลายหน้าที่เลยนะ
0: หลายหน้าที่มาก
1: หลายหน้าที
0: ่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: พี่กฤษณะเขาใช้คุ้มเลยนะแซว
0: เราทำงานแบบว่าให้เขาเห็นว่าเรามีศักยภาพครับผมไม่ได้ใช
1: ้โอ
2: ้เห็นไหมเอออย่าต้องเพิ่มงานอีกเนี่ย
1: เอาอย่างนี้พี่กฤษณะเองเนี่ยอยู่ในทั้งวงการสื่อสารมวลชนก็อย่างยาวนานนะแล้วก็มาทำมูลนิธิก็ยาวนานเหมือนกันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศไทยเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีแล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็คิดว่าก็ดีขึ้นตามลำดับนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจน่าจะดีกว่านี
1: ้
2: เช่นตั้งแต่ฟุตบาททางเท้าขนส่งมวลชน
1: ครับ
2: หรือแต่ห้องน้ำคือตอนเนี้ย เรื่องอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็มักจะมีคนถามผมและกบเนี่ยบ่อยๆนะว่าเราเดินมาถึงจุดไหนแล้วประเทศไทยเรา
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: มันเทียบเท่ากับต่างประเทศยังไงตอนนี
2: ้ก็จะว่าเทียบเท่าไหมเอาต้องว่าประเทศไหนอีกใช่ไหมถ้าไปเทียบญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ต้องล้าหลังเขาสัก20 ปี
1: 20 ปีเลย
2: หรือ10 ปีแต่เราก็สปีดนั่นนี่เราสปีดไอ้กบ

0: มันก็ถึงเข็นสเก็ตบอร์ดไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดเทียบกับอาเซียนด้วยกันหรือเทียบกับอะไรเงี้ยอีกกลุ่มประเทศนึงอ่ะเราก็อาจจะอยู่ในระดับนำได้อาเซียนเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าเราก็ถือว่าระดับนำนะใน10ชาติอาเซียนเนี่ยนะครับเรื่องของอารยสถาปัตย์อย่างเช่นแต่ตอนนี้เราเดินมาถึงจุดไหนก็ถึงมาจุดที่ว่าแม้ว่าเราจะมีกฎหมายบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่ปี48นะที่ระบุเลยนะว่าต้องทำทางลาดเท่าไหร่ยังไงห้องน้ำต้องเป็นยังไงเพื่อจะรองรับคนพิการคนสูงอายุต่างๆเนี่ยแต่เราก็ผ่านมา21ปีนะ
1: โอ้ใช่
0: มาถึงวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามีทำเพราะกฎหมายบังคับทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ตึกอาคารสถานที่ราชการเอกชนเนี่ยแต่ปัญหาคือว่าทำแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานทำไม่ถูกต้อง
1: คือทำเหมือนก็ขออนุญาตนะเหมือนสักแต่มีแต่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ปรับปรุงใช้ไม่ได้จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันก็กลายว่าคนทำไม่ได้ใช
2: ้คนใช
0: ้ไม่ได้ทำอย่างกบเนี่ยผมก็เรียนรู้กับเขานะ
1: ครับ
0: เขาเข้ามาร่วมเป็นจ้างงานคนพิการกับมูลนิธิแล้วก็ทางพันธมิตรเราเนี่ยประมาณ2ปีนะ
2: ครับผม
0: เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดถึงความพิการขนาดต้องไปโทษนะระดับพื้นราบอ่ะเราคิดแค่วีลแชร
1: ์
0: ก็ลำบากมากพอแล้ว
1: ครับ
0: เราไปเห็นเขานี่โอ้โหเราก็ไปตอนนี้ก็เขาเป็นเรียกว่าเป็น KPI เป็นตัวชี้ว่าถ้ากบไปได
1: ้ทุกคน
2: ต้องไปได
0: ้ต้องวีลแชร์สะดวกคนแก่นี่ไม่ต้องพูดถึงง่ายเลย
1: โอ้
0: แล้วก็เลยคิดถึงชักโครกเนี่ยอย่างชักโครกนั่งราบอย่างตอนปัจจุบันเราใช้ทั่วไปเนี่ยเขาขึ้นลำบากมากนะผมไปสำรวจไปทำข่าวนี่แหละกับเขานี่แหละ
1: พี่กบเล่าให้ฟังหน่อยเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเป็นยังไง
2: ก็เราปรับตัวแต่มันก็ยากแค่ว่าเกิดบางทีอาจจะล่วงลงไปในแน่ๆมันใหญ่
1: อ๋อเพราะว่าเราตัวเล็ก
2: ใช่
1: แต่ตัวโถเนี่ยโถปกติเนี่ยบางที
2: สูงก
1: ็สูงด้วยหนึ่ง
2: เวลาขึ้นมันก็ต้องโหนตัวขึ้น
1: ครับ
2: ขึ้นสูงแล้วก็ใหญ่กว่าแล้วแขนเราก็สั้นแล้วก็หยิบที่ดึงไม่ได้แล้วก็แล้วก็พยายามไปยุกตัวเองจะไปเพื่อจะให้แต่ว่าถ้าเกิดสิ่งอำนวยความสะดวกปรับตัวเข้าหาเรามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้เรากำลังปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู
1: ่
2: อยากให้สิ่งแวดล้อมปรับตัวเข้าหาเรา
1: แล้วทุกวันนี้เวลาพี่จะต้องเข้าห้องน้ำเวลาไปขายหวยขายลอตเตอรี่ทำยังไงฮะ
2: ก็พยายามที่จะเรียกเข้าห้องน้ำปตท.ที่มันสะอาดเพราะหนึ่งก็เพราะเราเรียบพื้นการติดเชื้อมีสูงความไม่สะดวกปลอดภัยอย่างแบบนี้เราก็เรียกเข้าที่ห้องน้ำที่เขาที่จัดมีห้องน้ำสำหรับวีลแชร์หรือห้องน้ำสะดวกสำหรับผู้ทุกขลักษณะภาพอย่างเงี้ย
1: โอเคคือถ้าเป็นห้องน้ำสำหรับผู้พิการเนี่ยเรายังเข้าได้ถูกไหม
2: ใช่ครับแต่ก็ยังเข้าได้แบบยากหน่อยเพราะว่าเขาตอบโจทย์แต่เฉพาะตัวใหญ
0: ่ใช่สูงชักโครกมันสูง
1: แล้วพออย่างนี้มันต้องยังไงฮะเนี่ยพอ
0: เขาก็ต้องตะเกียกตะกายอ่ะผมไปเข้าให้เขาสาธิตให้ดูแล้วโอ้โหแบบ
1: เหนื่อยเลย
0: ทำไมชีวิตคนหนึ่งจะลำบากได้มากขนาดนี้นะเราก็คิดดูสังคมไม่เคยคิดถึงคนกลุ่มนี้เลยอ
1: ่
0: ะใช่ไหมแต่เขาก็เรียกว่าเขาก็ชินนะ
1: คร
0: ับใช่ไหมเขาก็ตะเกียกตะกายแต่ก็ยังดีว่านี่แหละพอเรามาช่วยกันลงก็เลยกลายว่าครบเนี่ยว่าครบระดับครบองค์เลย
1: ใช่
0: ทำให้เขาได้มาพูดเรื่องของเขาเนี่ยแล้วถึงเป็นที่มาของสำนักข่าวแล้วไงเพราะปกติมีคนพูดแทนเขา
1: ตอนนี้พูดเองเลย
0: ถูกต้องเขาพูดเองเลยแล้วเขาจะโอ้โหอย่างล่าสุดนี่เราไปขึ้นสกายวอล์กแห่งหนึ่งนะทางเดินลอยฟ้าปรากฏก่อนขึ้นมีป้ายบอกว่าห้ามสเก็ตบอร์ดขึ้น
1: อ้าว
2: ใช่ครับผม
1: แล้วพี่กบทำไงฮะ
2: โอ้โหทำใจไม่ได้ก็ดิ้นเลยครับผมนั่นแหละ
0: เขาชักดิ้นชักงองอยู่เลยแต่เปล่าหรอกเขาห้ามเฉพาะคนปกติไปเล่นไงเขาเนี่ยอุปกรณ์แก้ไขความพิการ
1: สรุปขึ้นได
0: ้ขึ้นได้
2: ครับผมอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดคนทั่วไปก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้คิดแต่เขามาเราก็เอ้ยจริงเว้ยอย่างนี้เป็นต้น
1: พี่กบทุกวันนี้อะไรเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคที่สุดในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน
2: มันก็ยิงฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำหรับผม
1: ช่วงนี้ฝนตกทำยังไงอ่ะ
2: ทำใจอย่างเดียวพี่ทำอะไรไม่ได้ลุยอย่างเดียว
1: เหรอ
2: ใจก็เปียกทุรักทุเลอ่ะ
1: แล้วเรานั่งสเก็ตบอร์ดด้วยแผงลอตเตอรี่ก็ต้องถือ
2: ก็ต้องถือ
1: มือไม
2: ้มือต้องใช้เดินตลอด
1: มือก็ต้องใช
2: ้ใช่
1: แล้วเวลาฝนตก
2: ก็ต้องเนี่ยใช้หมวกเก่านี่แหละบังหัวไว
1: ้กางร่มได้ไหม
2: กางได้แต่มันแล้วตัวจะกลางตัวจะทุรักทุเลก็เพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีกอ่ะ
1: มันก็ไม่ถนัดอีก
2: มันก็ไม่ถนัดอีก
1: โอ้ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ที่ลำบากที่สุดคือเวลาฝนตก
2: ใช่ยิงฟ้าอากาศฉะนั้นก็ลำบากแล้วก็มันลำบากทุกตรงแหละแต่อยู่ที่เราจะปรับตัวหรือประยุกต์พูดไปพูดสถานการณ์มันก็มีหมดเนี่ย
1: ครับ
2: ที่เขากีดขวางเราที่เขาไม่สบอารมณ์เราก็ไม่จังเอามาพูด
1: นะมีคนไม่สบอารมณ์ด้วยเหรอ
2: มีเยอะแยะเราไปเจอคนมากมายวันหนึ่งเราไม่ได้ไปเขตเดียวเราไปหลายๆเขต
1: ครับ
2: เราเอาลอตเตอรี่เดินไปให้เขาม
1: ีเขาเจอ
2: คน
1: ต่อว่า
2: ใจดีคนไม่ดีก็มีเยอะแยะ
1: คนไม่ดีเขามาต่อว่าเราว่า
2: คนไม่ดีก็จ่อว่าพวกมึงเป็นคนอย่างนี้ทำไมต้องขายอย่างนี้ก็ต้าอย่าง

0: นี่มันไม่ใช่บางทีเราขาย100ไงเขาจะให้เราขายต่ำกว่า100เงี้ยก็เราก็เอามาอย่างนี้แล้ว
1: ครับครับ
0: อันนี้บางคนเขาเข้าใจเขาก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหนูช่วยพี่เป็นกำลังนะใจนะหนูสู้นะบางคนก็ว่าอย่างนี้
1: ไม่แต่ว่าเรื่องอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะเรื่องขายหวยขายลอตเตอรี่เนี่ยมันรับมาเนี่ยมันก็
0: ใช่ต้นทุนเราต้นทุนเรามาเท่านี้เราต้องขายเท่านี้
2: จริงอันนี้เราไม่เคยเป็นเรื่องใหญ่นะคุณออฟนะเนี่ย
1: โควต้าหวยนี่ก็เป็นประเด็นนะ
2: ทั้งที่เนี่ยเป็นสิทธิ์เขาโดยตรงเลยนะ
1: เป็นยังไงพี่
2: เรื่องหวยเนี่ย
1: เรื่องโควต้า
2: โควต้าคนพิการเนี่ยคือกบเนี่ยเขา 100% อยู่แล้วเขาต้องได้
1: นะอันนี้ต้องได้แน่นอน
2: ใช่แต่นี่กลายว่าเขาได้ราคาที่มันบวกมาแล้ว
1: แล้วจะมาให้เขาขาย80ต่อด้วยถูกไหม
2: เขาได้มารู้สึกผมเคยถามให้กบขายต้นทุนเท่าไหร่รู้สึกจะเท่าไหร่กบ
1: เท่าไหร่
2: 80กว่า
3: คือได้มาก็80กว่า
0: ใช่บางงวด90อ่ะ
3: บางงวด90
2: เห็นไหมเห็นไ
3: หมอันนี้ผมพูดออกทีวีเลยเอาคือเราจะให้เขามาขาย80ได้ยังไง
0: ใช่ครับ
3: ถูกไหมฮะ
2: ทั้งนี้เขาควรจะได้70ด้วยซ้ำไปอย่างเขาเนี่ยถูกป่ะ
0: แล้ว1สิทธิโควต้าแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ความทุกข์กลภาพเหรอเวลาเราไปขอสิทธิ์มันตกหล่นตลอดผมก็เลยอยากจะมาทำงานกับพี่อ๋อยเพราะมีพี่อ๋อยเนี่ยเวลาเราร้องขอมันจะไม่ตกหล่นไง
3: ไม่พี่ไปขนาดนี้เนี่ยยังตกหล่นได้ยังไงก่อน
0: ใช่ครับไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยจะไปตรวจสอบผมก็เลยไม่เป็นไรวะเราก็มาหากินของเราเองไม่ขอใครละมาซื้อเองมาทำเองมาจากบ้านมาขายของอยู่กรุงเทพมาขายแรงอยู่ในเมืองหลวงเนี่ย
1: ครับ
0: ฮะไม่รวยก็ช่างมัน
1: เอาวันนี้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงนะให้กับผู้พิการไม่ใช่แค่พี่กบนะฮะ
0: ค
1: ือผมว่าไอ้เรื่องโควต้าลอตเตอรี่เนี่ยยังเป็นประเด็นยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้ช่วยกันสะท้อนนะฮะแต่เดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบางท่านบอกว่าเห็นแต่ในคลิปที่เป็นไวรัลอยากเห็นของจริงวันนี้ว่าพี่กบเนี่ยไถสเก็ตบอร์ดแล้วขายลอตเตอรี่ไปด้วยยังไงได้ไหมพี
0: ่ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวผมเคลียร์พื้นสตูให้
0: โอเคครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้า
0: จริงเลยนะคร
1: ับจริงเลยนะโอ้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: ันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเราดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุณสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุ้มผมไว้ก่อน
5: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
3: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่อัปปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
7: ่ I love อัปปาเช่ว้าเขาจะมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: มีมี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
12: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
13: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
15: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับนี่วันนี้ผมอยู่กับพี่กบแผงบังหน้าอยู่ครับตอนนี้พี่กโอเคโชว์หน้าหน่อย
16: แผงใหญ่กว่าคน
15: แผงใหญ่กว่าคนเมื่อกี้นี้เราคุยกันไว้นะว่าช่วงนี้กลับมาเนี่ยเราจะให้พี่กบนะนักซิ่งของเราเนี่ยโชว์ให้ดูหน่อยว่าเวลาไถสเก็ตบอร์ดไปขายหวยหรือว่าขายลอตเตอรี่ไปเนี่ยทำยังไงเมื่อกี้ผมอุ้มพี่กบนะลงจากเก้าอี้มาที่สเก็ตบอร์ดเรียบร้อย
16: ครับผม
15: อุปกรณ์ที่พี่ต้องมีอะไรบ้างฮะตอนนี
16: ้มีนี่ครับมีสเก็ตบอร์ด
15: สเก็ตบอร์ด
16: มีแผง
15: มีแผงขาย
16: แล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้คือรองเท้าครับผม
15: รองเท้าม
16: ือไปบังคับเดิน
15: อ๋อแต่เอามาใส่มือ
16: ใช่เอามาใส่มือ
15: เพื่อเอาถ่ายไปอย่างง
16: ี้ใช่ครับผมเพื่อจะถ่ายไป
15: มันต้องมีขนาดที่พอดีกับมือพี่ไหม
16: มันต้องมีอันนี้ยี่ห้อนี้ถึงจะใส่ได้ถ้างั้นมันไม่แข็งไม่ยืดหยุ่นอย่างอื่นก็เหนียวไม่พออันนี้ใช้เบรกอย่างดีนี่ดูสิสึกหมดแล้ว เร็วไม่เร็วสึกหมดเลย
15: สึกหมดยังใช้ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
16: อันนี้ก็ใช้ได้อีกสักหน่อยก็รอขาดก
15: ็มันจะขาดแล้ว
16: รอจะมันคุ้มกว่านี้ก่อน
15: ผมซื้อให้ใหม่เดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่
16: โอเค
15: โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ลองโชว์หน่อยว่าเวลาไปขายตามที่ต่างๆเนี่ยไปกันยังไง
16: เวลาเจอตามฟุตบาทก็จะมีแบบนี้คนก็จะได้ยินคุ้นหูรางวัลเด้อครับเด้อโชคเด้อครับให้ดูก่อนเด้อครับเด้อเพื่อถูกรางวัลได้โชคเด้อครับ
15: อ๋อ
16: ครับผม
15: พี่ก็จะพูดไปอย่างนี้เหรอฮะ
16: พูดอย่างนี้
15: พี่พูดอะไรนะขออีกที
16: มันจะเป็นภาษาอีสานครับผมจะแปลเป็นไทยชมก่อนนะครับรางวัล นะครับ
15: ไปครับพี่ไปคร
16: ับ โชคด้วยกันนะครับดูก่อนชอบค่อยเอานะครับพี
15: ่อ๋ออ
16: ันนี้แต่เวลาไปจะพูดเป็นภาษาบ้านตัวเองประมาณ
15: แล้วเวลาคนมาอุดหนุนเป็นไงช่วงนี้
16: สมมติพี่เป็นลูกค้านะครับ
15: ผมมาซื้อพี่ไม่เหลือแผงอะไรให้ผมคุณผู้ชมดูจะไม่เหลืออยู่แล้วตอนนี้แล้วนี่หมดแล้วนะ
16: ใช่ครับ
15: มีคนจองพี่กบหมดแล้วนะวันนี้
16: ใช่ครับเขาจองหมดแล้วลูกค้าเขาจองหมดแล้วนะแต่ว่าเอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการค้าขายในการทำงานเฉยๆครับ
15: โอ้พี่มาเจอผมทั้งทีวันนี้1กันยายนด้วยนะ
16: ใช่ครับผมอยากให้ทุกคนสู้แบบเนี้ย
15: โอ้พี่ไม่เอามาเยอะซะหน่อย
16: เอาแค่นี้ก็พอแล้วอย่าเลิฟมากครับเราต้องกินพอประมาณครับของเราน้อยเราต้องกินน้อยครับ
15: ไม่ใช่คือตอนนี้เนี่ยทีมงานผมเนี่ย
16: ใช่ครับ
15: เขาอยากซื้อไงเมื่อกี้พี่หนุ่ยสุจิราเขาบอกเขาอยากซื้อ
16: โอ้โหจันทีมงานเขาคนแรกเขาดันหยิบไปก่อนแล้ว
15: เขาหยิบไปก่อนแล้วเนาะ
16: ใช่ครับ
15: โอเคพี่แล้วเวลาพี่ไถไปอย่างเงี้ยเจอฟุตบาทที่มันไม่สม่ำเสมอเจอทางที่มันต่างระดับกันทำยังไงอ่ะ
16: ก็พยายามปรับตัวทุลักทุเลขึ้นทางไหนที่ดีก็ไปได้สบายหน่อยทางไหนที่ไม่ดีก็พยายามปรับตัวขึ้นเราพยายามยกตัวเองให้มันไปได้อ่ะ
15: เหรอ
16: ใช่ครับยกระดับตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขอะไรไว้รอเราหรือว่าทางข้างหน้าเขารองรับเราแค่ไหน
15: ครับ
16: แต่ว่าทางข้างหน้าเป็นยังไงเราก็ต้องเดินต่อไปเพราะว่าเรามีเป้าหมาย
15: โอ้โห
16: เราจะต้องกลับบ้านให้เร็ววัน
15: โอ้โหจากเวลาขายเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนครับพี่กบ
16: บางทีไม่เราไม่เราจะไปไกลๆไปเริ่มจากไกล
15: ๆบ้านพี่อยู่ไหนก่อน
16: พักอยู
15: ่แถวไหน
16: ไอ้ห้วยขวางแถวพระราม9
15: ห้วยขวาง
16: ใช่ครับ
15: จากห้วยขวาง
16: สมมติว่าวันนี้วันนี้ที่เป็นข่าวในไวรัลใช่ไหม
15: ครับ
16: วันนั้นก็ไปเริ่มที่คลองถม
15: ไอ้
16: ตรงตลาดไปตลาด
15: พหุรัต
16: ใช่เพราะว่าจะขึ้นรถใต้ดินไปโผล่ขึ้นที่มิวเซียม
15: อ๋อพี่ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน
16: ใช่แล้วก็จะเข็นจากตรงนั้นมาถึงบ้านเราพระราม9
15: ครับ
16: ก็คือเป็นหมดถ้ามันหมดเวลาก่อนจะ5โมงก่อนก็คือนั่งรถโดยสารถ้าไม่หมดเวลาก็เข็นมาเรื่อยๆ
15: อ๋อหมดเวลาคือยังไงเรากำหนดเวลา
16: ก็คือเวลาเรากำหนดว่ามันจะมืดแล้วนะเราต้องรีบกลับให้ถึงบ้านก่อนมืดเพราะมันจะเป็นอันตราย
15: อ๋อเพราะว่าเราคือเราด้วยความที่พื้นราบ
16: ใช่
15: เดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถคนอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยฮะ
16: ใช่ครับ
15: ต้องกลับก่อนมืด
16: ใช่ครับ
15: อ๋อแล้วเคยไถไปเนี่ยเอาเช่นขออนุญาตนะพี่เช่นสะดุดฟุตบาทอิดไม่เสมอกันหรือมีมอเตอร์ไซค์มีรถมาเฉี่ยวเคยเจอไหม
16: มีครั้งหนึ่งปี66ชนกับรถแท็กซี
15: ่เหยีย
16: บ
15: นะ
16: ใช่เหยียบก็สะโพก
15: ห
16: ัก2ข้างกระดูกสะโพกหลังเนี
15: ่ยแท็กซี่เหยียบ
16: ใช่ชนกันประสานงานกัน
15: ฮะ
16: เขาชนหน้าอกเลยก็เด่นภาคแล้วก็คว่ำหน้าแล้วก็เหยียบ
15: โอ้โหแล้วตอนนั้นรักษาตัวนานไหมพี
16: ่ก็นอนรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่ง
15: ออ
16: ก็กลับไปอยู่บ้านเลย
15: ก็ขาดรายได้สิช่วงน
16: ั้
15: น
16: ใช่ก็ไม่มีอะไร
15: โอ้แ

0: จ่ายทั้งสิ้นถ้าเขาติดคุกแล้วใครจะดูแลครอบครัวเขาถ้าเปรียบเสมือนตัวเราถ้าตัวเราตายไปใครจะดูแลพ่อกับแม่เรานี่คือเราเป็นเสาหลักไงเราเห็นใจเขาไงเรามาทำงานอยู่ในเมืองหลวงเหมือนกัน
1: พี่ไม่โกรธเขาเหรอวันนั้นถามจริงพี่ไม่โกรธเขาเหรอเฮ้ย
0: โกรธทำไมเราม
1: องไม่เห็นหรอ
0: เราก็ประมาทต่างคนต่างประมาทอ่ะถ้าเกิดเราจะต่างคนต่างโกรธกันไปไหนไม่ได้หรอกครับอาฆาตกันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยวันหนึ่งไม่ต้องทำกินเลยชีวิตไม่ต้องเดินหน้า
1: โอ้สุดยอดพี่ความคิดจิตใจพี่สูงส่งมากๆผมนับถือใจจริงๆตอนนี้นะ
0: ผมก็เป็นอย่างนี้ถึงไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ยอมที่จะขอไม่ยอมที่จะเปิดรับบริจาคหนึ่งรูปร่างเราเป็นสิ่งที่ได้เปรียบอยู่แล้วในการที่จะขอความเห็นใจจากคนอื
1: ่
0: นแต่เราอยากให้คนอื่นมองเราเป็นพลังซึ่งแม้จะเป็นร่างกายที่อยู่ในร่างกายลักษณะไหนก็ช่าง
1: ครับ
0: ขอแค่คุณภาพจิตใจของเราคุณภาพจิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาดีเอง
1: โอ้โหไม่เปิดรับบริจาค
0: ไม่เราอยากจะทำไปทีเล็กๆละน้อยอย่างเงี้ย
1: อ
0: ย่างน้อยทำด้วยแรงของเรามันก็ยังดีเราก็เหมือนกับลูกอีสานคนหนึ่งที่มาขายแรงในเมืองหลวงความเป้าหมายความหวังสูงสุดก็คือกลับบ้านไปกินข้าวกับพ่อกับแม่แค่นั้น
1: พี่ไม่คิดบ้างเหรอว่าเฮ้ยทำไมไอ้ฟุตบาทมันควรจะดีกว่านี้ถนนทำไมมันไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย
0: อยากให้มีดีกว่านี้แต่มันก็อยู่ที่เขาจะแก้หรือไม่แก้เขาจะปรับไม่ปรับถ้าเราพูดมากพูดไปก็เหมือนกับเราขออะไรไปเยอะเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องอธิบายเราก็ไปอย่างนี้แหละเขามองเห็นเขาต้องมาปรับเปลี่ยนให้เราทัศนคติของเขาต้องเปลี่ยนตอบโจทย์ให้เราให้เราที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาเลี้ยงเราในวันข้างหน้า
1: โอ้โหอ่ะโอเคนะอ่ะทีนี้ผมจะช่วยพี่กลับมาเจอกับพี่กฤษณะบนโต๊ะยังไงดีฮะตอนนี้
0: เหมือนเดิมครับ
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิมผมต้องเอาอะไรออกก่อนฮะตอนนี
0: ้เอาอะไรออกเลยครับ
1: ฮะ
0: ยกตัวผมเลยครับ
1: ยกเลยฮะโอเคโทษนะครับพี่หนึ่งสองสามอึ๊บโอเค
0: โอเค
1: ได้ไหมพี
0: ่ข
1: อบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเอาแผงขึ้นมาด้วย
0: โอเค
1: โอเคนี่ใส่เสื้อเป็นเฟรนลี่ดีไซน์แอมบาสเดอร
0: ์ใช่ครับ
1: ของพี่กฤษณะ
2: พูดนะฐานะเขาเป็นทูตด้วยนะ
1: เป็นทูตนะ
2: ทูตอารยสถาปัตย
1: ์โอ้โห
2: มีหลายตำแหน่งมากเลยนะ
0: นี่ครับบัตรประจำตัวทูต
1: ทูตกรุงเทพมหานคร
0: ใช่ครับผมนี่เป็นงานอีกงานหนึ่งเป็นงานหลักเป็นทูตกรุงเทพมหานครสามารถสำรวจฟุตบาททางเท้าทางลาดห้องน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกในกรุงเทพว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
1: นี่เมื่อกี้ที่เราให้พี่กบโชว์เนี่ยขออนุญาตถามพี่กฤษณะบ้าง
2: ครับ
1: คือด้วยความเคารพนะครับพี่เองก็อยู่ในวีลแชร์อย่างนี้มาเนี่ยเราเคยผ่านความยากลำบากมาแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: เห็นเขาแล้ววันนี้เป็นยังไง
2: โอ้โหนี่แหละผมนี่รู้สึกว่าต้องขอบคุณกบสเก็ตบอร์ดมากๆเลยนะ
1: ครับ
2: ทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่ดีหรือแย่หรือเหนื่อยหน่ายกับสภาพร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยพอมาเห็นเขาเนี่ยเราโอ้โหรู้สึกกระปี้กระเป๋าแข็งแรงเลย
1: ครับ
2: เพราะเขาโทษนะโอ้เขาขนาดนี้เขายังดูดีความ
1: คิ
2: ดจิตใจเมื่อกี้ก็พูดนี่มันพลังบวกมากเลยนะ
1: ครับ
2: เขามองเขาได้เปรียบด้วยนะ
1: เออ
2: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: แล้วเขายังมีจิตใจที่มันยิ่งใหญ่มากถ้าไปถามพี่แอดต้องบอกว่าอะไรนะคนจนผู้ยิ่งใหญ
0: ่
2: ตัวจริงเสียงจริงเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
2: ถูกไหม
1: สุดยอด
2: นี่แหละนี่แหละเราก็ได้เขาเป็นกำลังใจแล้วคิดว่าแฟนรายการที่ชมอยู่ตอนนี
1: ้
2: จะได้ประโยชน์มากเลยคนที่หดหู่กับสภาพชีวิตหรือเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมาเห็นเขาเนี่ยผมว่าเรื่องของเรานี่ขี้ประติ๋วไปเลยอ่ะ
1: เล็กไปเลย
2: ถูกไหม
1: เออ
2: เนี่ยเขาเดินทางเขาอะไรเงี้ยเขาไปไงก่อนเนี่ยไหมขนาดเราเดินเหินอย่างนี้เรายังว่าเราลำบากแล้วอะแล้วเขาขนาดไหนอะ
1: บางทีนะเราออกไปนี่เราบอกร้อนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ฝนตกเปียกแล้ว
2: ใช่
1: มาดูพี่กบซะก่อน
2: สิบเท่าอะสิบเท่าของเราอะ
1: คูณสิบไปเลย
2: คูณสิบไปเลยอะ
1: ใช่ไหมพี
0: ่
1: แต่ดูความคิดจิตใจเขาเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: นะพี่กบมาขายลอตเตอรี่ได้ยังไงย้อนนิดเดียวก็ตอนแรกทำอะไรอยู
0: ่ตอนแรกทำเกษตรกรเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อยู่บ้าน
1: ครับ
0: แต่ทีนี้มันเอ้ยทำอย่างนั้นมันก็พอกินเฉยๆเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่มันไม่สามารถที่จะผลักดันให้เรามีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้นตัดสินใจก็เลยมาขายแรงในเมืองหลวงดีกว่าวะเป็นยังไงก็เป็น
1: ไม่แล้วพ่อแม่ตอนที่จะตัดสินใจมาพ่อแม่ว่ายัง
0: ไม่ให้มาไม่ให้มาก็ทะเลาะกันอย่างใหญ่เลยพี่สาวก็จะซื้อลงไก่ไข่ให้เลี้ยงพี่เขยก็จะหาอะไรมาให้ทำไม่ต้องไป
1: เออบ้านห่วง
0: ปลอดภัยเดี๋ยวเขาทำร้ายร่างมันหลายอย่างแล้วก็บอกไม่เอาอ่ะ
1: เ
0: ป็นยังไงก็เป็นไปเถอะเราอยากไปสู้ดูบ้าง
1: เหรอไม่กลัวเหรอพี่เข้ามากรุงเทพแบบคนเดียวแล้วเราก็ไม่เหมือนคนอื่น
0: เราก็กลัวแต่เราไม่พูดไง
1: เ
0: ราพูดไม่ได้เพราะเราถ้าเกิดว่าเราพูดอย่างนั้นเขาจะเขาจะซ้ำเติมใช่ไหมอ่อนแอแล้วจะไปทำไมอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: สภาพมึงอย่างนี้มึงจะปิ้งไปทำไมเราก็เลยไม่พูดดีกว่าเรารอทำให้มันสำเร็จแล้ว ค่อยไปให้

0: เขาเห็นว่า
1: เ
0: ราทำได้นะตอนที่พ่อแม่ยังอยู่เนี่ยเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่หรือว่าไม่มีใครอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติหรือว่าเลี้ยงตัวเองได้นะเนี่ยเราก็คือตอบโจทย์แล้วในสายตาสังคมแล้วว่าเรามีงานทำเป็นแบบว่าเป็นอะไรหลายอย่างเป็นพลังให้คนอื่นได้แล้ว
1: สุดยอดนะฮะอ้าวเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่กบแล้วก็พี่กฤษณะต่อนะฮะว่าเราจะทำยังไงนะให้สังคมไทยหรือว่าสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเราดีขึ้นไม่ใช่แค่สำหรับใครบางคนแต่สำหรับคนทุกคนสักครู่ครับ
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวๆมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
11: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
12: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: Original 300 milliliters like the soy like the soy original number one brand Thailand like the soy อร่อยคุ้มค่า it's real
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
8: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
9: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
10: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani Estudiant Fancon
11: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับทั้งเรื่องราวของพี่กฤษณะนะครับแล้วก็เรื่องราวของพี่กบนะโดยเฉพาะพี่กบที่วันนี้เนี่ยเป็นคนตัวเล็กที่สู้ชีวิตและจิตใจอันยิ่งใหญ่นะใหญ่กว่าตัวไม่รู้กี่เท่านะวันนี้นะผมถามณวันนี้ดีกว่าชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ของพี่กบเนี่ยทุกวันนี้อย่างในคลิปที่กลายเป็นไวรัลที่คุณตำรวจถ่ายอะผมเห็นพี่น้องประชาชนเขาหวาดเสียวแทนไง
12: ใช่ครับ
11: เขาเป็นห่วงเขาบอกเนี่ยพี่ไปเข็นบนถนนแบบนี้ทุกวันนี้มันน่ากลัวมันอันตรายไหม
12: ก็สำหรับคนอื่นกดมุมมองที่เขามองเขาก็มองว่าอันตรายไหมก็มันก็น่าอันตรายถ้าข้ารถก็มองไม่เห็นแต่สำหรับมุมเรารู้ว่ามันอันตรายเราจะเข้าหาอันตรายทำไมรถมองไม่เห็นเราเห็นรถเราก็หลบเองเราก็พยายามเอาตัวรอดเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆจากการเป็นว่าไปที่ไหนที่ไหนก็เปลี่ยนจากการสงสารเป็นแบบว่าให้กำลังใจกดไลค์พี่สุดยอดอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าเราไม่อยากให้มองในความสงสารเราอยากให้มองว่าก็ทำไมเท่จังแตกจังพี่เขาโคตรเท่เลยว่ะไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้ด้วย
11: ไม่ต้องมามองแบบเราสงสารหรืออะไรถูกไหม
12: ความสงสารก็คืออุ้ยเขาหายใจโรยรินแล้วอันนั้นคำพูดน่าสงสารเห็นใจเขานะเขาหายใจโรยรินแล้วโชคดีนะนั่นน่ะคือความสงสารแต่เราไม่ได้ป่วยแบบว่านอนแอ่งแมงหายใจเราก็ขยับขยี้สร้างสีสันให้เยาวชนหรือโลกได้อยู่อ่ะทำไมไม่มองเป็นสมมติว่าเขาเป็นฮิตเลอร์ใช่ไหมเขาแต่งตัวแบบว่าคลาสสิกอุ้ยพี่เขาเท่จังแล้วทำไมไม่มองมุมสเก็ตบอร์ดหรือมองมุมคนทุกขลักษณะอุ้ยเขาเท่จังทำไมไปมองแบบอุ้ยน่าสงสารจังน่าเห็นใจจังแบบนั้นมากกว่า
11: ไหนไหนนี่นี่นี่แล้วเห็นพี่ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยเหรอ
12: ใช่อันนี้ขึ้นคนเขาสงสัยว่าเวลาเดินทางขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถยังไงก็เลยขึ้นให้เขาดูเนี่ย
11: อ๋อ
12: แล้วก็ไปแบบนี้เองไม่ต้องให้อะไรลำบากเลย
11: อ๋อไรเดอร์แค่จับแบบนี้เหรอ
12: ใช่ครับเนี่ยอันนี้วินประจำเขาทำอะไรด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด
13: เคยพลาดไหมเคยพลาดไหมอ
12: ันนี้ยังไม่พลาดครับ
11: อย่าพลาดเลย
12: ใช่
11: เนาะ
12: แต่ว่าสเก็ตบอร์ดพลาดเยอะ
11: อ๋ออันเนี้ยเนี่ยเราให้เห็นชีวิตของพี่กบนะฮะต้องถามพี่กฤษณะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนพิการในประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรที่ดีขึ้นยังถูกเหยียดเหมือนเมื่อก่อนไหมโดนบูลลี่ไหมเหมือนเมื่อกี้พี่กบบอกแล้วไม่ต้องมามองด้วยความสงสารมามองด้วยความเท่ดีกว่าเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไง
13: ผมก็ว่าเรื่องมุมมองทัศนคติที่สังคมมีกับคนพิการเนี่ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะแม้ว่าจะยังไม่ 100% ก็แน่ละคนที่คิดแบบไม่ดีมันก็อาจจะมีบ้างเลยนะใช่ไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาคิดดีขึ้นดีขึ้นโดยเฉพาะตัวคนพิการเองอย่างเช่นวันนี้กบเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะยกระดับนะการใช้ชีวิตการทำงานไม่ใช่ให้คนอื่นมาสงสา
12: ร
13: แต่ให้มาส่งเสริมสิทธิดีกว่าสิทธิตามกฎหมายตามกติกาสากลก็เลยจริงๆเป็นที่มาที่เรามาทำด้วยกันเนี่ย
11: ทุกวันนี้เนี่ยอะไรในมุมของพี่กฤษณะที่รู้สึกว่าอยากจะให้รัฐเร่งปรับปรุง แบบด่วนที่สุดเลยสำหรับผู้พิการ
13: ก็สำหรับเรานี่ก็แน่ละเรื่องของสภาพแวดล้อมอย่างโซโลแกนที่เราใช้กันอยู่ประจำก็คือว่าคนพิการเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยไม่มีที่มีอยู่ที่เห็นอยู่ที่เป็นปัญหาอยู่แล้วมาช่วยกันแก้เนี่ยคือปัญหาสภาพแวดล้อมต่างหากที่พิการเมื่อสภาพแวดล้อมพิการเช่นไม่มีทางลาดมีแต่บันไดห้องน้ำก็ประตูแคบหรืออย่างกบเนี่ยต้องปีนป่ายเกลือกั้วสกปรกเนี่ยไม่มีห้องน้ำที่สำหรับเขาอย่างเงี้ยอันนี้ต่างหากที่เราต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วก็ต้องไม่ใช่อย่างที่ว่าไม่ใช่สักแต่ว่าทำต้องทำให้ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็ควรให้คนอย่างเงี้ยเขาไปมีส่วนร่วมในการคิดการทำการออกแบบตั้งแต่แรกเริ่
11: ม
13: เพราะที่ผ่านมาที่เป็นอยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำนั้นทำออกมาเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานทางลาดก็กลายเป็นทางชันถูกไหม
11: หนักกว่าเดิม
13: ทางถูกต้อง
11: ลำบากกว่าเดิม
13: อย่างกบเนี่ยไปปีนขึ้นบันไดยังปลอดภัยกว่าจะไปเข็นขึ้นทาง
12: หงาย
11: ทางลาดชันถูกไหม
13: ซึ่งอาจจะตีลังกาหงายหลังพิการทำตอนหนักกว่าเดิมอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับก็คือสิ่งที่พวกเราก็พยายามจะช่วยกันทำให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญได้ตระหนักว่าอันนี้แหละเป็นความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศเลยนะโดยเฉพาะเราจะไปสู่ความเป็นฮับเรื่องเมืองสุขภาพ
11: ครับ
13: เป็นฮับเรื่องการท่องเที่ยวฟอร์ออลที่เราทำเนี่ยตอนนี้มีสโลแกนอันนึงน
12: ะ
13: ติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงอย่างกบเนี่ยถ้าเขาไม่ออกมาเนี่ยโอกาสติดเตียงเนี่ย 100%
12: 100%
11: เพราะฉะนั้นติดเที่ยวดีกว่า
13: ไปติดเที่ยวติดสเก็ตบอร์ดเขาเนี่ยไปอาจจะบาดเสียวหน่อยนะไปตามเขาไม่ทันนะเขาทิ้งไปไกลมากเลย
11: สายสิ
13: แต่ว่าผมจะตามทันตอนไหนรู้
11: ไห
13: มเขาตั้งเรดาร์ไว้พอเจอสาวที่สวยเขาจะแบบ
11: พี่กบไม่ธรรมดานะ
13: ล่าสุดไปสวนลุมเขาเต้นกำลังไวรัลมา
11: แอโรบิก
13: แอโรบิกแล้วก็ไปเต้นไอ้กบไปไหนอ๋อไปอยู่กับสาว
11: ๆจริงไหมพี่กบแก้ข่าวเลยไหม
12: ไม่ได้แก้ข่าวครับก็คือไปเต้นเป็นเพื่อนเขาเฉยๆครับ
13: นี่ไปขี่ช้างนะล่าสุดเห็นไหมนี่ติดเที่ยวหนักเลย
12: ติดเที่ยวมากเลยไปขี่ช้างอยุธยาเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นมากเลยไม่คิดว่าคนอย่างเราที่อยู่แค่ตะตุ่มช้างจะได้มีโอกาสขึ้นบนหลังช้าง
13: นี่ๆๆๆ
12: ครับผม
11: ไหนพี่กบอยู่ไหนเนี่ย
12: อยู่ไหนมองหาดีๆนะครับว่าผมตัวใหญ่มากเลย
11: นี่พี่กบอยู่ข้างบนแล้วเนี
12: ่
11: ย
12: ใช่ครับอยู่ข้างบนแล้ว
11: เป็นไงตื่นเต้นนะพี่นะ
12: โอ้ตื่นเต้นขี่แซบลาดนะครับผมความกลัวเหยียบความกลัวไหมครับน
11: ี่อ๋อนี่โอ้นี่ไทย
13: ตอนขึ้นนี่ไม่ค่อยกล้านะตอนลงนี่ไม่ยอมลงติดใจ
12: ครับ
11: โอ้อ้าวณวันนี้พี่กบมาทั้งทีเนี่ยมีอะไรอยากจะสะท้อนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหน่อยสำหรับสิทธิ์ของเราเราอยากให้อะไรปรับปรุงให้มันดีขึ้นฮะ
12: สิทธิความพิการก็อยากให้มันไม่ใช่เป็นแค่คำพูดอยากให้มีความเกิดขึ้นจริง อยากให้คนพิการเหล่านั้นได้รับสิทธิและเข้าถึงสิทธิจริง
11: ๆครับ
12: แค่นี้ก็พอ
11: โอเคนะเดี๋ยวช่วงท้ายเรากลับมาสรุปกันกับพี่กฤษณะแล้วก็พี่กบนะฮะแล้วเดี๋ยวใครอยากจะอุดหนุนพี่กบเดี๋ยวมาฝากกันช่วงท้ายนะว่าจะไปเจอได้ที่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวัน31ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าโปรนี้ครั้งสุดท้ายกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขของแท้น้ำผึ้งตามฤดูกาลนะครับหอมหวานรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามจากคุณจอยได้เลยนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะพี่ออฟของดีหายาก1ปีมีครั้งเดียวแล้วโปรนี้รอบสุดท้าย1252รอได้เลยนะคะ
11: เชิญครับ
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ของดีของแท้และของหาทานยากวันนี้จัดมาให้และที่สำคัญนะเอาให้ทานคุณผู้ชมเพราะนี่เป็นการจัดโปรเปเดย์รอบสุดท้ายแล้วใน7นาทีนี้วันนี้ต้อนรับคุณออยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้ใครที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งแล้วเราก็บอกเลยว่าวันนี้คุณมาถูกทางเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้มาจากภาคใต้จากจังหวัดชุมพรหนึ่งเดียวที่ต้องบอกออยเองเนี่ยเป็นหนึ่งคนค่ะคือชอบทานน้ำผึ้งมากคุณผู้ชมเราคล่ำวอดอยู่ในวงการมา5ปี
14: ค่ะ
15: ทานน้ำผึ้งบ่อยมากจนวันหนึ่งเราไปเจอน้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดหวานหอมนุ่มไม่หวานแหลมไม่หวานแสบคอไม่หวานเปรี้ยวมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีค่ะหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทดสอบมาแล้วเป็นพันๆขวดต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งจากจังหวัดชุมพรอร่อยจริงคุณผู้ชมค่ะแล้วมันจะมีความนุ่มหอมหนุบสี
14: เหลืองทองอำพัน
15: นี่คุณจอยทานเต็มๆช้อนโอ้ my god คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกทานเต็มช้อนแล้วเป็นยังไงคุณจอยหวานแหลมหวานเปรี้ยวหวานแสบคอเปล่า
14: หลายคนบอกว่าอุ๊ยหวานแสบพอไหมไม่เลยพี่ออยมันมีแต่ความหวานแบบหวานนุ่มหวานละมุนหวานลึกและที่จะชอบ หอมอ่ะมันรู้สึกว่าหอมเป็นกลิ่นดอกไม้
15: ที่หอมมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือความหอมที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวกับน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขเพราะมันเป็นเกสรดอกไม้108ชนิดค่ะคุณผู้ชมสีเหลืองทองอัมพันต้องบอกว่าตรงนี้มีโอท็อปและมีอย.การันตีว่าแท้ 100% ค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นมาให้นะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะ1ขวดนะคะ 1,000 กรัมหรือพูดง่ายๆ1กิโลราคาปกติแล้วคือวันนี้อยู่ที่นะคะต้องบอกว่า890บาทแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นให้ซื้อ2ขวดแถมทันทีอีก1ขวดยังไม่พอโทรทันโทรติดแถมวันสุดท้ายและท้ายที่สุดวันนี้ได้กระเป๋าเก็บผ้านวมใบใหญ่ไซส์จัมโบ้เอาไปอีก1ใบยังไม่พอวันนี้อังได้เป็นผ้าขนหนูไปอีก2ผืนค่ะทั้งหมดนี้ราคาเดียวนะคะ999บาทนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง
14: ค่ะ
15: โทรเลย1252คุณผู้ชม1252ค่ะ
14: ด่วนเลยนะวันนี้เปเดงเงินเดือนออกและย้ำว่านี่คือโปรรอบสุดท้ายหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ได้เจอราคานี้แล้วนะคะครั้งสุดท้ายที่แถมตัวกล่องนี่เก็บผ้านวมตัวนี้นะคะ999จะเกือบ 4,000 1252ด่วนๆเลยแล้วน้ำผึ้งป่าเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีจริงๆมันหายากนะพี่ออยไปหามายังไง
15: คือต้องบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมนี่เราออกไปถึงภาพฟาร์มปิดนะคะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีวางอยู่ในป่าแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่คือป่าที่มีอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดชุมพรและน้ำดีอากาศดีจึงได้เนื้อของน้ำผึ้งในเกสรดอกไม้ที่อากาศร้อนชื้นที่อยู่ในสภาวะเมษาและพฤษภาของน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวมันเลยทำให้ไม่มีส่วนผสมของน้ำฝนดังนั้นเนี่ยน้ำผึ้งที่ได้มันจะนุ่มมันจะหนึบมันจะหอมมันจะเข้มมันจะข้นที่สุดเท่าที่เคยมีมาและอร่อยที่สุดและราคาแพงที่สุดดังนั้นวันนี้บอกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเรา1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวนะคะและวันนี้น้ำผึ้งแท้เราจะมาพิสูจน์
14: เรามีวิธีดูยังไงพี่
15: ภูมิปัญญาชาวบ้านแน่นอนหลายคนถามว่าจะซื้อทีก็ต้องกังวลว่าแท้ไม่แท้ด
14: ัง
15: นั้นน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมเราเทน้ำผึ้งจากขวดแบบนี้สดๆเลยนะคะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำผึ้งที่ผ่านการเผาไฟแบบนี้มันจะจุดเดือดนะคะพอมันเดือดปุ๊บเรียบร้อยคุณผู้ชมมันจะต้องไม่เปลี่ยนสีไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมแบบนี
14: ้นี่เริ่มเดือดแล้วเห็นฟองเดือดปุดๆขึ้นมา
15: เอาง่ายนะคะหน้าออยโบท็อกจะละลายแล้วแต
14: ่แล้วดูสีพร้อมกัน
15: ทองอัมพันแบบนี
14: ้คุณผู้ชมเป็นสีน้ำตาล
15: ไม่เปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลนะคะไม่ดำไม่เกรียมและคุณผู้ชมสามารถทำได้ถ้าใครเปลี่ยนสียินดีคืนเงินนี
14: ่คุณผู้ชมด่วนเลยนะโปรวันนี้ย้ำนะคะ999บาทคุณไม่ต้องจ่ายหลักพันแต่ได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ไปกี่ขวด2ไม่พอแถมอีก1เป็น3ขวด3ขวดพอยังไม่พอจ้ะวันนี้เลยวันสุดท้ายที่เราแถมให้เพิ่มกล่องเก็บผ้านวมไซส์ใหญ่เบิ้มและผ้าขนหนูอีก2ผืนทั้งหมดนี้จ่ายแค่999กด1252มาเลยนะตอนนี้เพราะว่าจำกัดจำนวน120เซตของมันหายากและมีจำนวนจำกัดด้วยนั่น
15: คุณผู้ชมคะตอนนี้ทีมงานบอกว่ามาทุกรอบโซเอาทุกรอบใกล้หมดใครไม่ซื้อใครไม่เก็บตอนนี้บอกเลยไม่ทันนะคะแต่ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5เอาไปทำอะไรได้บ้างไปดูค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการราดโยเกิร์ตกินกับผลไม้นะตัวนี้ช่วยระบบการย่อยอาหารได้ดีมากเลยทีเดียวหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคุณผู้ชมเนื้อมันจะเหลืองมันจะชุ่มมันจะฉ่ำมันจะจุ้ยซี่มากเลยพูดง่ายๆคือเปลี่ยนจากน้ำตาลก้อนมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จะดีกว่านะ
14: คะ
15: ทำเป็นเมนูน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งผสมขมิ้นอัญชันก็อร่อยและถ้าใครเป็นคอกาแฟน้ำผึ้งต้องใส่กาแฟคุณผู้ชมโอ้โหมันอร่อยมันหอมมันหวานมันนุ่มกาแฟมันจะได้อาราบิก้าที่หอมมากๆตอนนี้ช่างกล้องของเราบอกว่าอยากกินแล้วเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมคะตอนนี้สายใกล้จะหมดแล้วเอาอย่างนี้ใครโทรทันโทรติดตอนนี้1252ซื้อวันนี้นะคะ2ขวดแถม1ขวดแถมกระเป๋าแถมผ้าขนหนูโปรนี้เป็นโปรเดียวโปรสุดท้ายในรอบปีหมดแล้วหมดเลยนะคะโทรให้ทันโทรให้ติด999บาท1252จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางคุณจอยอุ้ยอยากกินอ่ะอร่อยนะ
14: จะหมดแก้วละมันอร่อยแล้วมันเป็นความหวานและนุ่มมันไม่ใช่หวานแหลมหวานแสบคุณผู้ชมคืออยากให้ได้ลองนะเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรมีทุกบ้านทำได้ทุกเมนูนะคะวันนี้ให้ไปถึง3ขวดเต็มๆเลยหลายคนบอกว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันพี่ออยวิธีการพิสูจน์ของแท้
15: นี่ไงกำลังนั่งเผาโชว์ให้ดู
14: น้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟ
15: อันนี้น้ำผึ้งเดิมที่เราเผาเมื่อสักครู่แล้วเราเอามาเผาใหม่อีกรอบคือต้องไม่ดำไม่เกรียมนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่เปลี่ยนสีนะคะที่สำคัญคือตัวนี้คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟไม่มีตกตะกอนไม่แยกชั้นไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้จ้ะมาดูจ้ะตัวน้ำผึ้งแท้ของเราตัวนี้จะเหลืองทองอัมพันนะ
14: คะ
15: และไม่แยกชั้นไม่ตกตะกอนไม่เปลี่ยนสีมีอย.การันตีดังนั้นความหนืดความเข้มข้นจะเกิดขึ้นนะคะ1ปีแค่ครั้งเดียวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีความชื้นต่ำมากๆและค่าน้ำตาล GI ต่ำมาก
14: ค คนที่ดูแลสุขภาพตอนนี้นะคะคุณขาน้ำผึ้งไม่ใช่น้ำผึ้งอะไรก็ได้ควรจะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้และย้ำว่าวันนี้โปรเปเดย์รอบสุดท้ายแล้วนะคะ1252มาได
15: ้เดี๋ยวทีมงานบอกสายหมดค่ะเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตถ้าใครที่โทรอยู่1252อ้อยขออนุญาตให้ทุกสายรับผิดชอบเองค่ะ
14: เก็บให้หมดนะวันนี้
15: ทุกสายเก็บให้หมดเลยค่ะตอนนี้มา100สายให้100สายวันนี้ของแถมวันสุดท้ายแล้วนะคะกับโปรนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวด3ขวด3กิโลได้กระเป๋าเก็บผ้านวมได้เป็นผ้าขนหนูด้วย999บาทโทรทันที1252โปรนี้บอกเลยน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อถวายพระคุณพ่อคุณแม่อ้อยทานแล้วบอกเลยว่าทุกวันนี้สุขภาพดีและก็ที่สำคัญคือได้ความหอมหวานจากธรรมชาติแท้ 100% ค่ะ
14: นี่คือของดีของหายากและโปรรอบสุดท้าย1252กดมาได้เลยนะถือสายรอนะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยนะคะของหวานที่ดีแต่สุขภาพโทรมาสั่งเลยค่ะ
11: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายนี้นะฮะกลับมายังอยู่กับพี่กบแล้วก็พี่กฤษณะนะฮะให้พี่กฤษณะทิ้งท้ายนิดนึงครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้พิการหลายท่านเนี่ยก็เห็นพี่กฤษณะเป็นไอดอลเป็นต้นแบบมีอะไรอยากจะฝากหรือให้กำลังใจกับคนพิการในสังคมไทยไหมครับพี
13: ่ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับได้ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้บ้านเมืองเราเนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องของการออกแบบและจัดทำสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้คนพิการมนุษย์ล้อแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะได้ดำเนินชีวิตได้ทำแม้แต่ไปเที่ยวได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมแล้วก็ช่วยกันทำให้เป็นมาตรฐานสากลด้วยทางล่าก็ต้องมาตรฐาน1ต่อ12ลิงลาดยาวเท่าไหร่ยิ่งดีที่จริงเรื่องพวกนี้มันมีในกฎหมายหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันเนี่ยทำตามกฎหมายได้อย่าง 100% เพื่อจะให้ชีวิตทุกคนอย่างFD กบสเก็ตบอร์ดเขาบอกเนี่ยไม่ต้องไปสงสารเขาช่วยทำตามสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมทำการออกแบบอารยสถาปัตย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกคนใช้งานได้จริงมากกว่าครับ
11: โอเคนะฮะพี่กบครับถ้าคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตดูรายการอยู่อยากให้พี่กบช่วยให้กำลังใจหน่อยฮะ
12: ทุกคนมีปัญหาทุกชีวิตใช้คำว่าทุกชีวิตมีปัญหามีอุปสรรค
11: ครับ
12: อยู่ที่เราจะจัดการปัญหาและอุปสรรคยังไงถ้าเราไม่เอาตัวไปผูกมัดมันก็ไม่เป็นทุกข์มากถ้าเราเอาตัวไปผูกมัดไปยึดจิตกับสิ่งนั้นมันก็ปวดใจเป็นทุกข์มากอยากให้ทุกคนสู
11: ้ครับ
12: ปฏิบัติแนวทางทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ทำดีที่สุดแล้ววันหลังจะเป็นอดีตที่สวยงาม
11: โอ้โหนี่ขนาดพี่กบยังสู้ขนาดนี้ถูกไหมฮะเอาวันนี้คุณผู้ชมที่รับชมทางช่องวันถ้าอยากจะไปอุดหนุนลอตเตอรี่พี่กบปกติอยู่แถวไหนเป็นประจำมีไหมฮะหรือ
12: เจอแถวเจอแถวฟุตบาทแถวไหนก็ได้ปกติส่วนมากก็อยู่ตลาดจตุจักรครับผม
11: อ๋อตลาดจตุจักร
12: ใช่ครับ
11: โอเคถ้าไปดักรอที่ตลาดจตุจักร
12: จะได้เจอ
11: จะได้เจอ
12: ใช
11: ่มีเวลาไหมฮะกี่โมงถึงกี่โมง
12: เสาร์อาทิตย
11: ์เสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ
12: ่เสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ทั้งวัน
11: โอเคหมดเร็วไหมเนี่ย
12: ก็อยู่ที่ลูกค้าลูกค้าก็ขยันอยู่แล้วขยันขาย
11: เอออ่ะวันนี้1กันยายนด้วยขอให้โชคดีทุกท่านนะ
12: ครับ
11: วันนี้ขอบคุณ
12: ทุกคนโชคดีร่ำรวย
11: โอเคขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณครับ
13: สวัสดีครับ
11: ขอบคุณครับ วันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ
12: ครับ

0: เสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
1: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดูบีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
0: ตลกมีทุกรสชาติ
2: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
0: แอบน้ำตาคลอด้วย
3: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
0: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
3: ดาวใดที่

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
1: เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาคลอไตรมาโซล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ละครเรื่องนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว
2: ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเหตุการณ์และการกระทำของตัวละครเป็นเหตุการณ์สมมุติมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดพฤติกรรมอันไม่สมควรหรือสถานการณ์อันผิดศีลธรรมอันดีของสังคมรวมถึงเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้

0: ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีค่ะพ่อทำไมหนูต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วย
1: พี่ลูกต้องตั้งสตินะถ้าคนเรามีสติเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเราก็จะผ่านมันไปได้

0: อค่ะพ่อหนูควรให้อภัยเขาไหม
1: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพ่อและแม่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอส่วนเรื่องของรอนเนี่ยนะเพราะว่าปล่อยให้เขาฟื้นก่อนดีกว่าแล้วลูกค่อยคิดค่อยตัดสินใจ

0: ออนต้องขอบคุณท่านมากนะคะที่คอยช่วยเหลือออนทุกอย่าง
1: ไม่ต้องมาขอบคุณหรอกครับเพราะการที่ผมทำเนี่ยเราต่างฝ่ายก็เกื้อประโยชน์ให้กันมากกว่า
0: แต่หุ้นกับที่ดินที่ออนยกให้ก็น่าจะเหมาะสมแล้ว
1: มันไม่น้อยไปหน่อยเลยคุณออนงานที่ให้ผมทำผมต้องเอาตำแหน่งแล้วก็หน้าที่การงานของผมเข้ามาเสี่ยงการที่ให้ผมเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคงไม่พอหรอก
0: ท่านหมายความว่ายังไง
1: ถ้าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณอัจฉรีรับรองได้เลยว่าคุณต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนและผมก็ยังมีหลักฐานอีกหลายอย่างแต่ไม่ต้องกลัวแล้วนะยังไงเราก็คนคุ้นเคยกันผมคงไม่ต้องไปทำอะไรกับเพื่อนที่ดีๆอย่างคุณอมรหรอก
0: แกต้องการอะไร
1: หุ้นของโรงแรมที่เป็นของคุณทั้งหมดผมต้องการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TSA

0: ฮัลโหลคุณเบนคะนี่เดือนค่ะ
1: ว่าไงครับคุณเดือน
0: เดือนมีเรื่องฟ้าอยากจะบอกอะค่ะ
1: คุณเดือนรู้ว่าคุณฟ้าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับ
0: คือเดือนเป็นคนให้พี่อยู่ฟ้าเองค่ะ
1: แล้วคุณเดือนอยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี
0: ้แต่ว่าตอนนี้ฟ้าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วค่ะ
1: หมายความว่ายังไงอะ
0: คือเมื่อกี้เดือนกลับมาจากที่ทำงานแล้วเดือนเห็นคนมาลักพาตัวฟ้าไปค่ะ
1: ว่าไงนะ
0: เอางี้เดี๋ยวเดือนจะส่งเป็นคลิปให้คุณเบนนะคะ

0: เดือน
1: เห็นไหมคะคุณเบนคุณเบนว่าหน้าตาสองคนนั้นดูคุ้นๆไหมคะเหมือนกับลูกน้องของท่านมนตรีตอนที่คุณเบนมาหาคุณอรวีที่โรงแรมอะค่ะขออนุญาตค่ะคุณเบนมาขอพบค่ะให้เข้ามาคุณเบนเชิญค่ะมาพอดีเลยมานี่สิมารู้จักท่านมนตรีเอาไว้นี่เบนสามีของยายฟ้าลูกเขยของออนค่ะ
2: สวัสดีครับท่านยินดีที่ได้รู้จักครับ
1: ท่านมนตรีเป็นคนกว้างขวางถ้าเธอมีอะไรอยากให้ท่านช่วยท่านช่วยเราได้ทุกเรื่องในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำกัน
2: คุณออนก็ชมผมเยอะเกินไปตราบใดที่เราจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันผมยินดีช่วยเหลือคุณออนทุกเรื่อง
1: ขอบคุณค่ะท่าน
3: ใช่ครับนี่คุณได้ข่าวคืบหน้าอะไรรีบมาบอกผมด้วยนะ
1: ได้ค่ะ

0: คุณฟ้าอยู่ที่ไหนกูถามมึงว่าคุณฟ้าที่ไหนคุณฟ้าที่ไหน
1: ผมจะรู้ได้ไงว่าเมียคุณหายไปไหนทำไมไม่เฝ้ากันให้ดีๆล่ะ
0: กูรู้ว่าเป็นฝีมือมึงมึงร่วมตัวคุณอารีจับตัวคุณฟ้าไปคุณฟ้าอยู่ที่ไหนกูถามว่าคุณฟ้าอยู่ที่ไหน
1: ถ้าอยากจะรู้ทำไมไม่ไปลองถามแม่ยายคุณดูนะ

0: Não.
1: หนูจะทำให้มันไม่เหลืออะไรเลยมันต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็นแม่คอยดูแลกัน

0: น้องขาดีนะคะที่พี่เห็นสองคนนั้นจู๋จี๋กันแล้วหายเข้าไปในห้องนะคะ
1: อีเวกฉันรู้สึกไว้ใจแกฉันรู้สึกดีกับแกทุกอย่างฉันโง่พี่แกไม่มีสิทธิ์รักผัวฉัน
2: ยอมรับค่ะว่าวิเป็นพี่สาวคนละแม่คุณอ้อย
3: คุณทานวิท้องกับคุณค่ะทาน
4: ว่าไม่มีทางที่แกไม่ได้ตั้งใจแย่งผัวฉัน
5: ฉันตั้งใจทำลายแกเอง
2: เชิญแกเกาะทะเบียนสมรสของแกไว้ให้ดีแล้วกันฉันไม่เอาแ
5: ล้วแต่ฉันจะไปมีความสุขกับลูกกับผัวให้แกดูไปอีกนานทุ่มเทมันด้วยหัวใจของสั่งลาเอาไว้กอดแทนหน้าผัวกับตั้งใจทำให้ความรัก
4: ในเมื่อฉันอยู่ของฉันดีๆแต่มันยังล้ำเส้นเข้ามาย่ำยีหัวใจต่อไปนี้
1: ฉันจะทำสงครามกับมัน
5: ถึงแม้ว่าฉันยังไม่ได้ทะเบียนสมรสแต่ฉันถือว่าฉันชนะกันแล้วอีออน
4: ฉันอีกครั้งได้ไหม
6: ผมตัดสินใจแล้วและผมต้องการจะหย่ากับคุณ

0: มาตีสนิทกับพีพีอ่ะเขามีคนสั่งให้ทำ
1: มาเป็นใคร
0: ชื่ออลวี
2: อีตอน
1: กระจับถ้าแกคิดทำร้ายครอบครัวฉันอีกแล้วก็คลิปนี้ไม่จบแค่ในห้องประชุมแน
3: ่เก่งนักใช่ไหมเอ้าฉันอยากจะรู้เหมือนกันเก่งได้แหะขึ้นมาอุปทานมันจริงยังรักแกอยู่ไหม

0: คุณเบนนี่คุณหมายความว่ายังไงที่บอกว่าฟ้าถูกลักพาตัวไป
1: คุณฟ้าเขาหนีไปบ้านคุณเดือนคุณเดือนเป็นพนักงานของ TSA และตอนที่คุณเดือนเขากลับบ้านเขาเห็นคุณฟ้าถูกจับตัวไปคุณดูนี่นะสองคนนี้เป็นลูกน้องของท่านมนตรีท่านมนตรีเขาเป็นคนใหญ่โตทางการเมืองและที่สำคัญเขารู้จักคุณอรวีแม่ของคุณผมไปหานายแม่ที่โรงแรมแต่ดันเจอท่านมนตรีแต่ผมยังไงก็มั่นใจเขาเป็นคนที่จับตัวคุณฟ้าไป
0: แล้วตอนนี้นายแม่อยู่ที่ไหน
1: เขาไม่อยู่ที่โรงแรมผมเลยรีบมาหาที่นี่แต่ก็ไม่เจอเลยโทรหาคุณไง

ใช่แม่แกคิดว่าจะหนีฉันพ้นหรอแกรู้ไหมฉันต้องเสียอะไรไปเท่าไหร่เพื่อแลกกับการตามหาตัวแกนี่ไหนแม่เป็นคนเอาตัวเขามาหรอแกเป็นมารขวางความสุขระหว่างฉันกับเบนไงฟ้าเลิกกับคุณเบนแล้วเขาไม่ได้ติดต่อไม่ได้โทรหาเขาไม่ได้เจอเขาแล้วแต่แกกำลังท้องลูกของเขาอยู่

0: แกรู้ไหมฉันพาแกมาที่นี่ทำไมฉันพาแกมาให้เห็นไงว่าที่นี่มันเป็นที่ที่ฉันกับเบนต้องอยู่ด้วยกันสองคนอย่างมีความสุขแกมันทำลายความฝันของฉันแกคิดจะเอาลูกมาต่อรองไปแย่งเบนกลับไปใช่ไหมอีฟ้าแกมันก็เหมือนอีวิชุดาที่ทำทุกอย่างมาแย่งผัวฉัน
1: งั้นแกก็ต้องมาสาดสากับฉันให้จบอีออน
0: มาเร็วดิน

0: โอ้ยพี่แอนซีเลียมา
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วดื่มสดชื่นอยู่คนเดียวคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาววันนี้ก็คือเรามีพี่แอนซีเลียมานะคะฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
2: ถูกต้องแล้วค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะคะวันนี้แอนมาทั้งทีโปรดีๆมีมาแน่นอนเพราะว่ามาแล้วเนาะฝากคุณผู้ชมเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบดื่มนะคะน้ำผงผักของเราก็กดเลยค่ะ1252ค่ะ
3: คุณผู้ชมเรารู้อยู่แล้วเอาจริงนะคุณฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชื่อยาวไปหลายคนตอนนี้เวลาโทรสั่งนะ
0: เรียกว่า
3: เอาน้ำพี่แอนน้ำผงผักพี่แอนจริงจริงจริงจริง
0: จริงจริงเขารู้เลยดื่มเหมือนแอนได้สวยเหมือนแอนไง
3: คนรักสุขภาพหลายคนน่ะอย่างพี่แอนบอกว่าโอ้สงสัยกินผักวันละ3โลมั้งก็ไม่น่าจะไหวนะ
2: โอ้ก็ไม่ไหวค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอแบบคิดไปคิดมาเนี่ยต่อวันใน1วันแอนไม่สามารถดื่มครบ5สีได้เนา
0: ะ
3: ฉะนั้นเนี่ยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับเป็นตัวตอบโจทย์เลยคุณผู้ชมใน1ซองเนี่ยนะครับฉีกออกมาจะมีผงผักผลไม้33ชนิดนะครับผมสกัดออกมาแล้วฉีกชงดื่มง่ายมากในนี้จะมีกากใยไฟเบอร์สูงนะครับผมช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้เป็นปกติและ1ซองเทียบเท่ากับ1กระบาดที่อยู่ตรงเนี้ยประมาณครึ่งโลอ่ะคุณ
0: ถ้ากินสดเองก็ไม่ไหวอยู่นะคะพี่แอนแ
3: บบไม่ไหวไม่ไหวน้องมอเลยนะฮะ
0: แล้วเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณขา
3: หมดได
0: ้อืดอีกอะไรอีกแต่นี่นะคุณผู้ชมตัวนี้ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสหรือว่าน้ำพี่แอนนี่เขาการันตีด้วยยอดขายตอนนี้ทะลุนะคะใช้คำว่าทะลุไม่ใช่แตะนะคือทะลุ200ล้านบาทไปแล้ว
3: ถูกต้องคุณไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่ขายดีกากใยไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายนะครับผมฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะฮะโปรพี่แอนบอกคอลเซ็นเตอร์เลยพี่แอนวันนี้เนี่ยนะฮะจัดโปรให้นะฮะเนี่ยนี่ตัวจริงอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นภาพตัวโกงนะครับอันนี้ตัวจริงตัวจริงวันนี้ให้ไป4กล่องแถมเพิ่มอีก3กล่องเป็นกล่องเขียวนะ7กล่องแล้วไม่พอมีกล่องสีส้มเป็นฟาร์มเดลี่เวจจี้โปรให้ไปอีก1กล่องให้ไปลองทานรับรองว่าสดชื่นสดใสแน่นอน8กล่องนี้คุณพันเดียว
0: 8กล่องพัน
3: ถูก
2: คุ้มค่ามากอ่ะได้ประโยชน์ด้วยอร่อยด้วย
3: ใช
2: ่ทุกอย่างเลย
3: โปรนี้เพราะเขาคนนี้มาเท่านั้นนะครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน1 2 5 2ผมมีแค่120เซตเท่านั้นใครที่รู้สึกว่าการทานผ
0: ัก เป็น2เซตแล้ว
3: 1ว่าให้มันไปเร็วเกินผักผลไม้มีประโยชน์อยากทานเติมผักผลไม้เคี้ยวไม่ค่อยถึงไม่ค่อยไหวไม่ค่อยลำบากลองโทร1 2 5 2จองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะพี่แอนค่ะน้องอ่ะเห็นนะเวลาทางพี่แอนไปกองหรือพี่แอนอยู่บ้านพี่แอนก็จะให้คนที่บ้านทานด้วยใช่มั้ย
2: โอ้แน่นอนที่สุดเลยค่ะเพราะว่าแอนทานเองเนี่ยแอนรู้ว่าแบบอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำตาลอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนแบบผู้ใหญ่บางคนก็จะกังวลว่าเออมีน้ำตาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่เลยคือทุกอย่างแบบว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะคือแอนดื่มเองแอนก็การันตีแอนก็ให้คนที่รักคนที่อยู่ใกล้ๆแอนทุกคนในครอบครัวของแอนเนี่ยได้ดื่มหมดเลยค่ะแล้วทุกคนก็แบบแฮปปี้คุณแม่ก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ความเป็นคนไทยอะคุณเอาของดีปุ๊บบอกต่อคนที่เรารักแล้วตอนแรกเราก็เมาส์กันเองนะว่าเออยอดขายเราเยอะ200เนี่ยสงสัยก็เออคนนั้นก็กินอร่อยดีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมจ๊อบพาพี่แอนไปที่ตลาดอ่ะลูกค้าเมาฉ่ำมากนะแอน
0: สนุกกันมากเลย
3: เมาถึงครอบครัวนี้เลยได้ไหมฮะสองคนนี้สองคนนี้คือเขาเดินเข้ามาแบบว่าอ้าวกินอยู่แล้ว
2: เออกินอยู่แล้ว
3: เอาจริงๆคุณเดียเขาเอาเราเอาถาดไปให้ทุกคนลองใช่ไหมฮะ
0: โดยที่ไม่บอกยี่ห้อ
3: ใช่แล้วสองท่านเนี้ยพอมาชิมไปปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนที่บ้านเราดีกว่าเฮ้ย
2: เราก็กินอย่างงี้ดิ
3: เออรสจริงจริงคุณ
0: ลูกค้าอยู่แล้ว
3: ใช่อันนี้ไม่ตลกอันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะ
0: ชอบมากหลายคนเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับเพราะหลายคนบอกว่ารสชาติมันเป็นแบบกลิ่นเมลอนหอมอ่อนๆไม่มีน้ำไม่เติมน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะฮะที่สำคัญคือหาอะไรคุณ
0: เซตแล้วคุณที่ฉันอุ้ยเมื่อกี้คือมันไปไวมากจริงๆ
2: 50เซตแล้ว
0: ใช่จาก120เมื่อสักครู่อะค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนนะนางเอกตลอดการมีพลานุภาพขนาดนี้เลย
2: อุ้ยแน่นอนของคุณดีมีประโยชน์ด้วยคุณแหมดื่มจริงอันนี้จริงๆไปไหนคนก็ถามตลอดแล้วก็ยังถามตลอด
3: ถูกต้องเพราะใน1ซองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิดเนี่ยมีเป็น5สีเลยนะแต่ละสีมีประโยชน์ต่างกัน
0: มีอะไรบ้าง
3: อาทิเช่นคุณที่แบบว่าชอบกินสีเขียวเพราะว่าอะไรอยากได้กากใยไฟเบอร์เยอะพี่อ่ะพอเรากินน้ำเยอะกินกากใยไฟเบอร์ปุ๊บมันก็ขับถ่ายเป็นปกติถ้าเกิดสีขาวเนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยเอาไปกินแก้ของมันดีดี
0: เหมือนข้าวขาหมูเนี่ยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ไงก็ไปเติมไงห่วงคอเลสเตอรอลไงใครอยากผิวเปล่งปลั่งใครอยากจะสดใสใครไม่อยากจะแก่เขาก็กินผักผลไม้นั่นแหละหรือง่ายสุดอยากจะสวยเหมือนพี่แอนซีเลีย
2: ม
3: ก็กินผักผลไม้ครับ
2: โอ้เดี๋ยวนี้ต้องสวยแล้วก็สุขภาพดีด้วยอันนี้สำคัญมากไฟเบอร์ที่

0: ช่วยบางทีนะแอนแบบอยู่กองถ่ายเงี้ยมันก็แบบไม่แน่ไม่นอนนะอาหารบางทีทานผักไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่แน่ๆแอนมาวันนี้แล้วเนี่ยโปรแอนดีแน่นอนนะ
1: ต้องโทรเลยต้องโทรเลย
2: ไปกองก็คือพกไปดื่มจริงๆนะ
0: พกแอนบอกจริงๆนะแอนมีทุกที่นะ
2: ใช่
0: มีที่บ้านด้วยพกไปกองถ่ายด้วยใส่ในกระเป๋าด้วยมีหมด
2: หนูเห็นพี่ไปชวนช่างแต่งหน้าเขาดื่มด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: แน่นอนอันนี้ช่างแต่งหน้าทั้งผมต้องกินตลอดติดบ้านตลอดมีไว้
3: อ่ะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับเซตนี้นะฮะบอกคอลเซ็นเตอร์เลยเซตที่แอนพันเดียว4แถม33เป็น7กล่องสำหรับกล่องเขียววันนี้แถมโปรตัวโปรให้ไปอีก1กล่องสีส้มนะครับรวมทั้งหมด8กล่องอ่ะแคปหน้าจอไว้แบบนี้วันนี้มีหน้าพี่แอนแล้วนะฮ
0: ะ
3: ได้โปรนี้เฉพาะพี่แอนมามี 1,000 บาทเท่านั้นรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียว1252หรือ LINE แอดก็ได้จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับ
2: ใช่คือพี่แอนเนี่ยดื่มทุกวันแต่พี่แอนจริงๆก็ยังทานผักแล้วก็ออกกำลังกาย
0: ทานแอนก็ทานสลัดด้วยค่ะทานอาหารเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือทานยังไงนะเราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่ามันได้ครบหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเนา
2: ะ
0: ผักแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยสำคัญมากเลยทำให้เราสุขภาพดีมีแรงขับถ่ายสะดวกนี่เราก็นอนหลับดีเน
2: า
0: ะมีแรงไปออกกำลังกายไปเล่นนู่นนี่นั่น
2: อุ้ยแล้วก็พกไปดื่มหลังออกกำลังกายเลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะสดชื่นค่ะสดชื่น
3: คืออันนี้ในมุมของวัยเรานะเราก็อยากได้น้ำที่มันหวานๆสดชื่นใช่ไห
0: ม
3: แต่ในมุมผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาอย่างยายผมเงี้ยพอฟันเฟืองมันไม่ค่อยมีเงี้ยแกก็จะเคี้ยวลำบากแล้วใช่ไหมพี่แอนนะ
0: ใช่ใช่จะมาให้เคี้ยวผักทีอย่างเงี้ยโอ้โหไหวไหมอ่ะ
3: ใจสู้แต่ฟันมันไม่สู
2: ้มันเจ็บฟันอยู่นะคะ
3: ไม่ไหว
2: หมดอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ก็ไหนจะท้องอืดอะไรอย่างเง
0: ี้ย
3: บ้านครอบครัวน้องมิ้นเนี่ยครอบครัวอินฟูเนี่ยพ่อท่านก็จะเป็นคนที่แบบมีปัญหาเรื่องฟันแล้วแกก็จะไม่สะดวกเคี้ยวเหมือนกันเราคิดว่าเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ที่บ้านทุกคนนะฮ
0: ะ
3: ทุกคนรู้หมดแหละว่าของดีมันคืออะไรแต่มันจะเอาโอ้ยขอไปแต่ว่าจะเอาขอไปเออแต่จะเอาเข้าไปหรือเอาจริงมันจะใจถ้าเกิดว่ามันรู้หมดแต่ว่าอดไม่ได้มันจะ
2: ลำบากทุกคนอ่ะ
0: เอางี้ไม่ไหมอ่ะไม
3: ่
0: ต
3: ้
0: องเป็นคุณพ่อหรอกแม่แอนเนี่ยบางทีแหมบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะมีแบบเราดื่มนี้มันก็สดชื่นดีแล้วก็มีประโยชน์เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลอะไรเลยเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันหวานนะมีคนถามแอนนะมันหวานนี่เขาใส่น้ำตาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
3: เอางี้เราต้องช่วยการันตีนะ
2: ใช่
0: ก็ไม่มี
3: สินค้านี้ของ GMMO Shopping นะครับไม่มีน้ำไม่เติมน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลและทุกกล่องคุณมีเครื่องหมายนี
2: ้ใช่พี่น้องมุสลิมดื่มได้นะคะมีเครื่องหมายฮาลาลค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยมั่นใจได้เลยแล้วโดยเฉพาะนะโปรวันนี้นะคือใช้คำว่าโปรพี่แอนจริงๆให้เยอะมากนะคะ8กล่องพัน
3: ปกติมันจะตัดกล่อง2กล่อง3กล่องเงี้ยแล้วราคามันจะเหลื่อมล้ำวันนี้ให้ไปเนี่ยทวนๆคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้แบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะยังคงส่งฟรีอยู่นะฮะ 1,000 บาททวนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
0: เออเผื่อไม่ได้เลยเนี่ย
3: คนเนี้ยเขาขึ้นชื่อมากเลยอ่ะถ้าผมทำรายการกับเขานะเขาแย่งผมกินทุกอย่างเลย
0: จริงเหรอ
3: ในฟาร์มเดลี่ผมไม่เคยได้กินหรอก
0: ทำถูกแล้วรู้หรือเปล่า
2: คุณพี่แอนมาก
0: ของดีเราจะให้เขากินอยู่คนเดียวได้ยังไงเราก็ต้องกินใช่ไหม
3: นางเอกเขาเข้าข้างกันนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ชมเวลาเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายทีมงานเช็คให้ผมหน่อยนะฮะ
0: เลย
3: นะพี่แอนครับอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทั้งสักหน่อยเพราะว่าพี่แอนอ่ะนานๆมาทีทุกคนแบบว่าคิดถึงมาแล้วก็ทุกคนมั่นใจแล้วก็พี่แอนพูดอะไรก็เชื่อจริง
0: โอ้ไม่ขนาดนั้นคือเราทานเองแอนดื่มเองแล้วแอนก็รู้สึกว่าแอนสดชื่นแล้วก็แบบสุขภาพดีการแบบว่าอุ้ย
2: นาท
0: ี
2: ส
0: ุ
2: ดท
0: ้
2: ายค่ะ
0: นาทีสุดท้ายแล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้แอนมาเองรีบโทรกันเลยดีกว่านะคะ
2: 252
0: กดเลย252กดเลยค่ะ
3: เหลือ2เซตสุดท้ายทีมงานเอาไงครับ
2: 2เซตแล้วหรอจริงป่ะ
3: ได้ไหมได้นะโอเค
0: โทรเลยค่ะเพราะว่าเราสวยเราต้องสุขภาพดี
3: ผมดีกับเจ้าของให้แล้ว
2: เพิ่มเท่าไหร
3: ่เขาบอกมาในหูผมนะให้5นาทีรับออเดอร์หมด
2: Okay.
3: แล้วเดี๋ยวไปโยกออเดอร์เอาจากรายการอื่น
2: คือถ้าไม่มีพี่แอนนี่เจ้าของไม่ให้นะ
3: โอเคฉะนั้นแคปหน้าจอไว้ก่อนนะ พี่แอนมาขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะยินดีค่ะเพราะว่า
3: จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแล้วขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ไม่ต้องโอนตังค์ตอนนี้จะได้สบายใจนะครับผมพี่แอนฝากอะไรอีกสักนิดนึงได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะบางทีเนี่ยในอาหารหลักของเราเนี่ยเราก็อาจจะทานได้สารอาหารได้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองในช่วงนี้ยิ่งแบบว่าฝนตกเยอะด้วยอะไรเงี้ยสุขภาพเราก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยเราต้องทานผักทานผลไม้อะไรเงี้ยดังนั้นอันนี้ช่วยได้เลยฟาร์มเดลี่

0: วันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่าง
1: เลยนะครับ
2: พี่แอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ดีใจ
2: ถูกเพราะฉะนั้นออกกำลังกายแบบพี่แอนทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เสริมด้วยตัวนี้น้ำพี่แอนสีเขียวๆน้ำพี่แอนวันนี้พวกเราไปแล้วนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรมา1252นะ

0: ถ้าไม่อยากไปจะกลับบ้านก็ได้นะเดี๋ยวเราไปส่ง
1: เดี๋ยวนี้แล้วเราจะได้เจอกันอีกป่ะ
2: ชอบเรา

0: ติดต่อคุณนรินทร์ไม่ได้เลยครับพ
1: ่อเอกลูกนี่เอกรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟ้า
0: พ่อรู้เรื่องฟ้าได้ไงครับ
1: นวิเนี่ยเขาส่งข้อความมาหาพ่อบอกว่าแม่เนี่ยเขาจับตัวฟ้าไปแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาให้พ่อด้วย
0: ใช่ครับพ่อนายแม่จับตัวฟ้าไปตอนนี้ผมกับคุณเบนกำลังตามหาน้องอยู่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยแล้วแม่เขาทำแบบนี้ทำไมอะเอกรู้ไหม
0: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพ่อแชร์โลเคชั่นให้หน่อยนะครับพวกผมจะไปช่วยน้อง
1: ได้ลูก
0: พ่อว่าไงบ้างนวิส่งข้อความมาพ่อบอกว่านายแม่จับตัวฟ้าไปแล้วเขาก็แชร์โลเคชั่นมาให้ด้วยตอนนี้ผมขอโลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวพ่อส่งมาให้

0: นี่มันเลวจริงเลยนะฉันว่าฉันเลวแล้วที่แย่งผัวแกแต่แกนี่มันเลวยิ่งกว่าแย่งได้แม้กระทั่งผัวลูกตัวเอง
1: เบนเขาเป็นของฉันอีฟ้าตั้งหากที่แย่งเบนไปเหมือนกับแกที่แย่งทานไปจากฉันแล้วฉันก็จะไม่ยอมให้ใครแย่งของฉันไปอีกแล้ว
0: แกคิดว่าฉันโง่มากหรือไงฮะที่จะมาหาแกมือเปล่าย
1: ิงสิตอนแกยังมีโอกาสแต่ถ้าแกไม่ยิงฉันตอนนี้แล้วก็เอาคืนหนักแน
2: ่นาวีอย่าทำแบบนี้นะคะนาวี
1: หุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะมันไม่ใช่เรื่องของแกมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับอีวิสองคนแกเล่นดีๆนะเอาให้ตายล่ะ

0: นี่นาวินไม่ได้มาจัดการในแม่ใช่ไหมคะ
1: ฉันตั้งใจจะมาเคลียร์กับมันปืนเนี่ยมันก็ปืนปลอมฉันเอามาแค่ขู่มันเฉยๆไม่รู้ว่ามันจะมาแผนไหนฉันไม่คิดว่าจะเจอเธอที่นี่นะแล้วก็ไม่คิดมันจะบ้าขนาดนี้ด้วยถ้าฉันรู้ว่ามันบ้าขนาดนี้เนี่ยนะฉันไม่มาเคลียร์มันหรอกปล่อยให้เรื่องมันจบๆไปเลยดีกว่า

0: วินขอบคุณนะคะที่มาช่วยอ่ะ
1: ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันเองก็มีส่วนทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้นะไปเลย
0: พวกแกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
2: เพราะว่าพวกแก

0: God.
1: วันนี้ไม่ฉันกับแกก็ต้องมีใครสักคนตาย

มีใครสักคนต้องตายมันต้องเป็นแกไม่ใช่ฉันขอสักอีวิ

0: เป็นไงบ้างอะฟ้าเกิดอะไรขึ้นอะฮะ
1: ในแม่กับน้องวี

0: รับชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: ออสตางค
3: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
4: ้งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
6: ไอ้แม่ครับ
5: Formos Omega 369
7: กลับบ้าน
8: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
9: Give me more.

0: บาลคุ้น
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: ละครใหม่นักตบวัดเข้าปังเพิ่มตัวละครใหม่สร้างสีสันนั่นก็คือครูลินรับบทโดยพิมมี่พิมพ์ละพัดค่ะ
3: ก็เป็นครูแนะแนวคนใหม่ของโรงเรียนบ้านโคกปังค่ะจะเป็นครูที่เข้าใจเด็กเจนซีมากๆจะรู้ว่าต้องเข้าหาเด็กยังไงมันก็เลยทำให้ครูลินเนี่ยเป็นที่รักของเด็กๆนั่นเอง
2: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
4: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตรวจวัดข้อบ่างเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: แบ่งไปเลย2ตอนสุดท้าย
3: พวกเราทำงานในพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
4: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
5: กูจะพูดอีกครั้งในกูไม่ได้วางแผนฆ่าม
6: ึงอะไรที่ออกจากปากมึง
5: คือคำโกหกไอ้แดง
7: ถ้าคุณทำงานให้ผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณ
8: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
6: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงกับกูจะได้จบสักที
0: ช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
2: แดงใบเล่
0: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
9: นี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของมาแล้วหรอครับ
10: คือจริงเขาขออนุญาตแล้วแหละว่าเขาจะขอทำงานแล้วแค่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใหญ่ขนาดนี้
11: เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าเดินทางเหลือค่ากิน 3,000 บาท
12: เรา3คนรวมกันยังไงก็รอดวะ
13: จะเอาของเพื่อนไปขายเลยเหรอวะติง
12: โจนเลย
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
2: ทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่ง
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
14: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand
15: คืนนี
16: ้พี่จินเขากำลังจะย้ายมาห้องใหม
17: ่เพชรหยุดเพชรหยุดเพชร
18: พ่อคะพามันพาคนใช้ขึ้นมาอยู่บนห้องค่ะพ่อเอามันออกไปได้ไหมคะ
19: ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
20: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ

0: มานากะ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 2:30 น.
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอร์วันดีวิมานากะ Sky Castle Thailand วันจันทร์อังคารเวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมมี12และดีไรโบน
3: ไฟมันเผาใจไฟมันลุก
1: ซิสเต็มมา Xpoxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ซิสเต็มมามีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
4: ฟ้าเป็นไงบ้างฟ้าเกิดอะไรขึ้นฮะ
5: ในแม่กับนาวีในแ

ม่ขอโทษ

0: ตายไปคนเดียวหรอกนะแกต้องตายไปกับฉันอีวิ
1: วิวิวิวิวิใจเย็นก่อนนะวิ
2: พระวิขอโทษนะคะวิเป็นแม่แล้วก็เป็นเมียที่เลวอย่าเลี้ยงพี่พีให้เป็นแม่แบบวินะคะ
1: วิอย่าพูดแบบนี้สิเดี๋ยวเราไปหาหมอก็หายแล้วนะเข้มแข็งไว้เข้มแข็งไว้เราจะเลี้ยงพี่พีด้วยกันเข้าใจไหม
2: วิรักลูกนะ
1: พี่พีก็รักคุณผมก็รักคุณเข้มแข็งไว้นะครูวิครูวิเข้มแข็งไว้ก่อนครูวิวิวิวิวิตื่นขึ้นมาก่อนดิวิครูวิวิ
2: Whee!

0: อีกสักครู่ติดตามชมไฟสิ้นเชื้อหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพทเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของชุดชั้นในที่เป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้สำหรับตูนเนี่ยหน้าร้อนเหมาะมากๆกับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมจริงๆหลายๆคนน่ะเห็นเราบ่อยเห็นเราตลอดอยากจะสั่งมากเลยเนี่ยแต่ว่าทำไงดีล่ะไม่อยากเสียตังค์หลักพันน่ะพี่หนุ่ยแต่จริงๆอ่ะตัวนึงเขาก็750 บาทแล้วนะอย่าลืมนะ
1: ใช่เอามาดูราคากันใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าราคาของเขา1ตัวที่เราขายกันอยู่ตัวเดียวนะ
2: 750 บาทแล้วพี่ไปรอกระบะเซลได้ไหมน้องนุ้ยน้องตูนเดี๋ยวข้างเขาก็เซล 20% อะไรประมาณเนี้ยให้ 20% นะคิดแล้วก็ตัวละ
1: 500
2: อยู่ดี
1: 500ตัว 20% นึงเหลือ500
2: แล้ววันนี้จัดเซตของเรามาเป็นยังไงคะ
1: โหวันนี้คนเห็น3ตัวใช่ไหมคะวันนี้เป็นเซตที่เล็กๆจ่ายสบายๆเบาๆนะคะให้ไปเลยซื้อ3ตัวนี้สีน้ำตาลสีฟ้าและสีชมพู3สีนี้นะคะปกติแล้ว3ตัวนี้ราคาก็ 2-3,000 แล้วแต่วันนี้เอาราคาไปแค่นี้799 บาทปกติ1ตัว750เพิ่มขึ้นอีกแค่49 บาทคุณได้ไป3ตัว
2: อุ๊ยเป็นไซส์มินิมีใจเป็นไซส์ที่ทุกคนอยากได้แล้วเป็นสีที่สวยมากที่สุดเท่าที่เรามีแค่99 เซตเท่านั้น
1: เฮ้ย
2: นับถอยหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปรีบกดโทรศัพท์ได้เลย1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้799 บาทเน็ตๆไม่มีค่า
1: ใช่แล้วเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะรอบอกเนี่ยได้ไปถึง46 นิ้วเลยฉะนั้นตอนนี้ใครที่กังวลอยู่ให้กังวลเรื่องการโทรก่อนตอนนี
2: ้กังวลก่อนว่ามันจะซื้อทันไหม
1: มันจะทันไหมเพราะเฉลี่ยมาแล้วตกตัวละ200 กว่าบาทนี่คือซาบีน่าของแท้แล้วสีสวยมากน้ำตาลฟ้าชมพูเป็นสีที่ทุกคนตามหาได้ไป3ตัวแบบนี้แล้วจ่ายเงินหน้าบ้าน
2: ใช่ค่ะถึงเวลาแล้วสำหรับคนที่อยากลองจดๆจ้องๆไม่ได้ลองสักทีไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่าอะไรนี่คือชุดชั้นในแห่งปีสำหรับตูเลยนะเพราะว่าทรงของเขาเนี่ยแค่ถือก็สวยแล้วแม่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมฟองน้ำเอ่ยใดเอ่ยการตัดเย็บเอ่ยข้างหลังเป็นตะขอ3แถบ3ตานะคะและที่สำคัญก็คืออยากให้ดูด้านนี้ข้างในเขาอะค่ะพี่ๆแม่ๆเห็นรูระบายอากาศรอบตัวไหมนี่คือนวัตกรรมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะซาบีน่าเท่านั้นเขาเรียกว่าแอร์โฟรอบตัว
1: มีหน้าร้อนใส่สบายเย็นเหมือนไม่ได้ใส
2: ่ใช่มันจะเย็นในหน้าร้อนแบบนี้อากาศมันร้อนจริงๆแดดมันร้อนมันอบอ้าวมากเราไม่อยากอบอ้าวเราก็ต้องใส่ตัวนี้แล้วจะดึงให้ดูว่าความพิเศษของตัวพรีเมียมนี้คือ
1: สีเดียวกัน
2: ถูกต้อง
1: เฮ้ย
2: ฟองน้ำ connected pad จะเป็นสีเดียวกันกับตัวชุดชั้นในเลยค่ะแม่ค่ะพรีเมียมพอไหมคะ
1: โอ้ย
2: ยังไม่พอค่ะ
1: ยังมีอีกเหรอคะ
2: ยังมีอีกค่ะขนาดฟองน้ำเขายังเป็น air flow เลยอ่ะแม่ air flow คือมันระบายอากาศถ้ามองซูมเข้ามาใกล้ๆคุณจะเห็นร่องอากาศรอบตัวเลยนะคะ
1: จริงจริง
2: เห็นไหมเห็นรูระบายอากาศไหมแบบนี้นี่แหละคือการถักทอแล้วของเขาเนี่ยเชื่อมมาเป็นแผ่นเดียวกันความที่มันเป็นแผ่นเดียวกันหน้าอกเราจะชิดอยู่ด้วยกันไม่ใช่ข้างซ้ายไปข้างหนึ่งชิ้นขวาไปข้างหนึ่งมันจะไม่แยกจากกันแม่แล้วเทคโนโลยีตัว C curve ของเขาก็จะดันทรงให้มันพุ่งไปด้านหน้าเป็นนมสาวหน้าอกสาวหลายๆคนอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาใส่ชุดอะไรใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็จะดูสวย
1: ใช่แล้วขอพูดต่อจากแม่ตูนตรงนี้นิดนึงนะคะว่าทำไม C curve ถึงช่วยเพราะเขาช่วยดันหน้าอกของเราตรงนี้ค
2: ่
1: ะ
2: ดูเลย
1: โดยที่ไม่มีโครงนะคะเพราะว่าการไม่มีโครงเนี่ยมันก็บางคนกังวลไงว่าไม่มีโครงแล้วหน้าอกจะชิดได้ไง
2: เออใช่
1: มีซีล็อกไงเลยชิดได้ที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมคะเขามีการถักทอให้หนาแน่นขึ้นเพื่อช่วยยกช่วยดันช่วยโกยให้มันเข้ามาชิดกันอีกที่สำคัญไปก่อนนั้นคือเห็นด้านข้างไหมใครที่เคยมีเนื้อปิ้นปิ้นตรงนี
2: ้เออใช่เต้าสามเต้าสี
1: ่อันนี้เขาให้ผ้ามาเยอะก็คือจะช่วยเก็บช่วยโกยให้และที่สำคัญตรงนี
2: ้ยังไง
1: เขามี3แถว3ตาใส่ง่ายถอยง่ายและสายปรับได้ด้วยคุณแม่ขาใส่สวยใส่สบายขนาดนี้ก็ต้องจัดแล้วไหมเพราะว่าวันนี้ได้ไป3ตัวแล้วราคาเบามากค่ะ
2: อ๋อตอนนี้เหลือประมาณ69 เซตสุดท้ายค่ะเราจัดเซตมาให้แบบ3ตัวน่ารักตะมุตะมิแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดด้วยนะคะเป็นรุ่นที่พรีเมียมด้วยผ้าพรีเมียมใดเอ่ย68 เซตสุดท้าย
1: อุ้ย
2: เซตนี้หลายพันอยู่นะ
1: ใช่
2: มันตัวละ700 750บาทถ้าซื้อเซตนี้ที่ห้างก็คือจ่ายไปเลย2กับ 3,000
1: ถูกแต่วันนี้เอาราคานี้ไปค่ะ799บาทแล้วราคานี้มันเทียบเท่ากับ1ตัวแต่วันนี้คุณซื้อ1แถม2ได้ไป3ตัว3ตัวนี้799เฉลี่ยมาแล้วเหลือ200กว่าบาทซาบีน่าของแท้เอาจริงๆถ้าไปหาราคาแบบนี้ไม่มีนะ
2: ไม่มีไม่มีโทรก่อนเพราะเป็นเซตราคาประหยัดน่ารักมากๆเลยนะคะ1252ยังส่งฟรีอยู่ค่ะแม่แล้วก็มีคนถามมาว่าเนี่ยเธอสองคนน่ะผอมเธอสองคนน่ะตัวเล็กใส่ได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าแม่เนี่ยหน้าอกประมาณ46ใส่ได้ไหมหน้าอกล้นๆเลยนะเพราะว่าลูก2ลูก3ลูก4
1: ใช่ไซส์ A ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ L และ2 XL คุณแม่ขาใส่ได้ไปถึงขนาดนี้แล้วเป็นสีที่ต้องมีเพราะว่าเป็นสีที่น่ารักละมุนมากคือใส่ขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราดูเด็กลงเราดูคุณหนุ่มแล้วเราดูผ่องขึ้น
2: ถูกแล้วเดี๋ยวนี้เขาเน้นไปเต้นแอโรบิกกันด้วยนะแม่แม่ใส่ไปเลยใส่เสื้อติดกระดุมด้านหน้าไปแล้วใส่ชุดชั้นในของซาบีน่าไว้ข้างในนะคะพอจะไปเต้นแอโรบิกแม่ไม่ร้อนต
1: ั
2: วนี้ระบายอากาศดีมากนี่น้องหุ่นอวบก็คือจะเป็นไซส์ 2XL หน้าอก46ขออนุญาตดึงให้ดู46มันแน่นมากไหมแม
1: ่เฮ้ยเนื้อผ้ายังเหลือ
2: นี่เนื้อผ้าใส่สบายและสบายรอบตัวเลยค่ะอันนี้คือการยืดได้อีกก็คือมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะสายบ่าสายไหล่นี่ก็คือมันไม่ตึงเลยแม่เห็นไหมมันยังมีความยืดอยู่แล้วเนื้อผ้านุ่มมากสบายจริงๆเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใส่ซาบีน่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเซตเนี้ยประหยัดควรลองด้วย
1: ใช่และคุณวันนี้นะคะอากาศบ้านเรามันร้อนมากแล้วร้อนมากๆแล้วทั้งฝนก็ตกทั้งเหม็นทั้งอับทั้งอะไรก็ไม่รู้อันนี้มีฟองน้ำนะคะเน
2: ื
1: ้อผ้าที่ระบายอากาศได้ทั้งเนื้อผ้าและฟองน้ำแบบ
2: เขาบอกแล้วเทคโนโลยี Airflow ทะลุตลอดตัวอันน
1: ี้
2: เหลือ44เซตสุดท้าย
1: แล้วราคาดีมากเหมือนจ่าย1ได้ถึง3เพราะว่าตัวนึงมัน750แต่วันนี้คุณจ่าย799ใช่ไหมแล้วคุณได้ไป3ตัวไม่เคยจัดเซตเล็กนะไม่เคยจัดเซตราคาแค่700กว่าบาทไม่มีเราจัดเซตเป็นพัน
2: อ่ะตอนนี้เหลือ42เซตสุดท้ายนะคะอยากให้โทรไว้ก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code มาก็ได้ยังมีแค่จะส่งแม้แต่บาทเดียวเหมือนเดิมแต่ของจะหมดเดี๋ยวไม่ทันแม่รีบโทร
1: ใช่ฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรก็ต้องรีบโทรนะคะต่อสายไว้ให้ดูราคาอีกทีนึงเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อว่าอ้าว799เท่ากับ1ตัวหรอเพราะว่า1ตัวเขา750
2: ถูก
1: นี่คือราคาจริงๆแล้วสั่งวันนี้ส่งวันนี้แล้วคุณค่อยจ่ายเงินปลายทางจ่ายหน้าบ้านไม่ต้องทำอะไรยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ส่งให้ก็ฟรีด้วย
2: แฮปปี้มากฉันไปเดินห้างตูนไปเดินห้างอยากได้เสื้อในสักตัวนึงห้างจะลดไม่เกินประมาณ 20% 25% แน่ถ้าเกิดว่าเขาลดเท่านั้นน่ะก็ยังไม่เท่าเราที่ให้3ตัวแล้วราคานี
1: ้
2: หารเฉลี่ยออกมาดีๆของเราเนี่ยราคาประหยัดเหมาะกับเรามากแล้วดูความยืดนะคะ1 2 3
1: โอ้โห
2: แม่คะ46บวกบวกเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคุณแม่ที่แบบค่อนข้างมีรอบอกใหญ่ๆที
1: ่
2: บ่นนักบ่นหนาว่าโอ๊ยเสื้อในหาใส่ยากอ่ะลูกถ้าไม่ใส่แบบมีโครงแล้วหน้าอกมันจะแบบยังไงมันจะไหลไปตรงซ้ายขวาไม่เท่ากันไม่ต้องมีโครงค่ะพี่ค่ะแม่ค่ะอ
1: ัน
2: นี้ก็สบายได้แล้วที่สำคัญก็คือคนที่หน้าอกใหญ่มากๆเขามักจะบอกว่ารอบตัวเขาอะใส่ไม่ได้หรอกเขาจะ
1: ใ
2: ส่แต่ลองหรือยังถ้ายังไม่ลองเซตนี้คือดีมาก3ชิ้นเอาไปเลย
1: โทรแล้วตอนนี้คนต่อสายเป็นร้อยแล้วเหลือน้อยกว่า29เซตโทรมาต่อสายเร็วๆเอาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต่อเวลาให้
2: ต่อ
1: นะให้ทุกคนได้ราคา799นะ
2: ใช่แต่ว่าไม่รู้จะหมดก่อนหรือเปล่า
1: อ้าวงั้นก็ต้องรีบโทร1252 799 3ตัวนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางหมดปัญหาในเรื่องของการเลือกไซส์บางคนหน้าอกครับเยอะแต่ว่ารอบอกเล็กบางคนหน้าอกครับใหญ่รอบบรรอกก็ใหญ่มันไม่พอดีกันอันนี้หมดปัญหาเลยใส่ได้ทุกคน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็คนที่หน้าอกใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่อึดอัดแล้วก็มีโครงอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ไร้โครงแต่มีทรงก็ค
1: ือ
2: หน้าอกเนี่ยจะสวยแบบนี้เนี่ยขนาดตูนแค่ถือเอานะหันด้านข้างเขายังเป็นทรงเคิร์ฟหน้าอกดีสวยเลยเห็นป่ะมันไม่ได้ดันแม่ไม่ได้ดันจนแบบโอ้โหเดี๋ยวมันจะแบบทะล้นทะลักไหมค่ะใส่สวยไล่อีกทีนึงดีกว่าว่าได้สีอะไรไปบ้างเพราะว่าสีที่ให้ไปสวยทุกตัวเลยอ่ะ
1: ใช่สีนี้สีน้ำตาลเอาจริงๆเวลาใส่แล้วมันจะกลืนไปกับผิวนะคะแล้วคือเป็นสีที่แบบเบสิกใส่กับชุดสีขาวได้เลยม
2: ัน
1: จะเนียนสวยสีต่อไปสีฟ้าส
2: ี
1: ฟ้าก็คุณหนูสุดๆแล้วสีต่อไปคือสีชมพูสีลูกคุณทั้ง3สี ีเลยแล้วเป็นสีตามหาสีขายดีแล้วจัดมาให้แล้ว3ตัวนี้799เหลือน้อยกว่า20
2: เซตสุดท้ายรีบโทรมาก่อนส่งฟรีอยู่ค่ะจะไปทำกิจกรรมอะไรทั้งวันปล่อยให้ข้างในของเรามันเย็นๆนะคะสบายๆใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมรุ่นนี้รุ่นน
1: ี้ใช่แต่ถ้าจบรายการนี้ตกตัวละ750แต่ถ้าคุณโชว์ตอนนี้799ไป3ตัวไม่มีค่าจัดส่งแล้วตอนนี้เหลือแค่25เซตสุดท้าย
2: เจ็ดเซตสุดท้าย
1: แล้วคุณขานี่นุ้ยใส่มาให้ดูเห็นไหมว่ามันไม่โป๊แล้วคือมันใส่สบายมากคุณขาฉะนั้นตอนนี้ใครต่อสายไว้ให้ทุก10กับ14วิสุดท้ายยกหูตอนนี้เลย1252
2: ส่งฟรีค่ะ799บาทโทร1252สวัสดีจ้า
1: ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: รับปากเราอย่างหนึ่งได้ไหมเธอห้ามคิดฆ่าตัวตายอีกอย่างน้อยเธอก็มีเราเป็นเพื่อนนะ
1: ชอบเราเหรอ
2: พี่พีอะ
3: พีพีกลับไปแล้วล่ะนาวีแม่ของพีพีตายแล้ว
2: ตายแล้วเหรอกูเพิ่งเจอเขาเมื่อวันก่อนเอง
3: กูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะใจเย็นก่อนมึงยังไม่หายดีเลยนะเว
2: ้
3: ย
2: แต่กูเป็นห่วงพีพีอ่ะ
3: มึงห่วงตัวมึงเองก่อนสภาพแบบเนี้ยมึงไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เอตาโดนจับแล้วนะแต่มันสารภาพผิดแทนมึงหมดทุกอย่างอ่ะส่วนพีพีก็รู้ความจริงแล้วเรื่องคลิปนั่นจะมีเรื่องนึงที่มึงต้องรู
2: ้เรื่องอะไรวะ
3: พี่พลตายแล้ว
4: เฮ้ยมึงจะไปไหนวะมึงไปกลับมาเลยกูไม่ไป
5: ไปกูนะกูจะไม่ทนละ
6: พ่อปล่อยแม่กันไปเถอะ
7: แม่กับตัว
5: ไป
4: มึงไปละมึงอย่ากลับมาให้กูเห็นอีกนะเว้ย
6: ป่ะอยากออกจากชีวิตแบบนี้เต็มทนละไปได้แล้วลูกไม่ต้องออกไปทิ้งไว้เนี่ย

0: ผมไม่ได้คิดอะไรแบบที่คุณคิดผมอยากให้คุณเชื่อใจผมสักทีได้ไหมอีกอย่างนึงคุณเคยบอกผมไงจำไม่ได้หรอว่าถ้าผมไม่อยู่กับคุณกับลูกแค่นี้ก็พอแล้ว
1: ฉันโกหกที่จริงแล้วฉันเกลียดมันทุกอย่างที่มันมีมันควรจะเป็นของฉันด้วยซ้ำฉันตั้งใจจะแยกทุกอย่างไปจากมันโดยเฉพาะคนที่มันรักก็คือคุณไงฉันจะทำให้มันรู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกว่าการถูกแย่งความรักนี่มันเป็นยังไง
0: คุณหมายความว่า
1: ฉันมาเพื่อทำลายส่วนคุณมันก็แค่เครื่องมือที่ทำให้ฉันแก้แค้นมันก็เท่านั้นฉันทำให้ตัวเองพอทั้งที่ฉัน

0: ไม่ได้อยากมีมันเลยด้วยซ้ำที่คุณคิดว่าความผิดพลาดมันเกิดจากแค่ถุงยางรั่วแค่นั้นฉันรอให้มันรั่วเองไม่ไหวต่างหาก
1: ฉันถามเลยคุณเรื่องอีเรื่องนางอลวีคุณจะทำยังไงหลังจากที่รู้ว่ามันแย่งผัวลูกสาวคุณไป
2: หลังจากผมทำเรื่องฟ้องหย่าเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรต้องยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแต่คุณเถอะเลิกแก้แค้นสักทีได้ไหมคือผมอยากให้ครอบครัวเราเนี่ยเริ่มต้นกันใหม่อย่างมีความสุข
1: แต่ฉันทำใจไม่ได้อะคุณฉันทนเห็นมันใช้ชีวิตมีความสุขสุขสบายแบบนี้ไม่ได้ทั้งที่มันทำเรื่องเลวไว้ตั้งเยอะฉันแค่คิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่คนเลวๆอย่างมันจะได้มีชีวิตมีความสุขถึงแม้ว่าฉันอาจจะไม่ใช่แม่ที่ดีนักหรอกแต่ฉันก็ไม่ยอมไม่เคยมาทำร้ายลูกฉันได้เหมือนก
0: ันแล้วนี่คุณฉันว่าฉันจะพาพี่ไปฝากขังท้องแรกนะลูกต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยมั้ย

ฉันมาเพื่อขออโหสิกรรมกับเธอและอยากขอโทษในทุกสิ่งที่ฉันเคยทำกับเธอขอให้ดวงวิญญาณของเธอจงไปสู่สุคตินะวิชุดา

0: เสียใจด้วยนะคะคุณทานและฉันอยากขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องนี
1: ้ผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ต่างได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้นะครับ
0: และตอนนี้น้องออนเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอบอกว่าอาจจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะครับเพราะว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก

นาวิคะอโหสิกรรมให้ในแม่ด้วยนะคะวันนี้ฟ้ามาขอขมาแทนในแม่ขอให้นาวิไปสู่สุคตินะคะ

ูฟ้าแม่ดีใจมากนะที่เจอหนูกลับบ้านเราเถอะนะหนูกำลังท้องกำลังไส้อยู่ไปยังไม่ได้คิดเลยค่ะ

หนูฟ้าตะเบนเขารักหนูมากนะลูกแม่พูดตรงๆนะแม่เห็นตะเบนผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่แม่ไม่เคยเห็นเขารักใครมากเท่าหนูนะตะเบนเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเพื่อหนูนะลูก

0: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
0: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: Is that good?

0: มชั่นดีๆมาฝากค่ะ
1: ลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
4: Clean เดี๋ยวขอเช็คสายสินีก่อนพ่อจ
5: ัดหรือ
4: ย
5: ัง
4: ใครตะโกนแบบวัน
6: แม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: นุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
1: ็
0: น
1: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
0: ดูแม็กซ์ดูโกรสาม B Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกดีๆกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
2: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
3: อยู่ๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาดูตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะอยู่ต่อหน้าเราก็เลยยื่นมือไปขอโทรศัพท์หนูนั่งนับแชทเปิดเข้าไปอ่านทีละคนอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขานัดเจอและยังคุยอยู่37คนตอนนั้นเหมือนพังหมดเลยค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่ที่สุดคือวันนั้นเลย

0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ถือเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่นี้ส่วนถกไม่เถียงจับประเด็นร้อนเขมรเหิมหนักขู่จับอนุทินลากรถถังจีนประชิดจ่อเปิดศึกรอบ3ชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน

0: Pancani.
1: จะให้หนูย้ายออกจากหอไปอยู่คอนโดเดียวกับแม
2: ่ฉันซื้อคอนโดเวลาเมื่อวานที่แกเห็นบ้างไหมนี่คะพวกความใจแตกของแกเนี่ยมันทำให้ฉันเสียเงินขนาดไหนมีหน้ามาถามอีกเหรอขังทำไมแกนี่มันนรกส่งมาเกิดจริงเลยนะเป็นเพราะแกเนี่ยฉันถึงโดนพ่อแกด่าทุกวันแล้วคราวนี้แกอยู่หวังนะแกจะได้ออกไปไหนอีกนะพี่
1: เสียดายเนาะนรกส่งมาเกิดทั้งทีเป็นสมให้มาอยู่ในนรกเหมือนเดิมเลย
2: โถ่ไว
1: ้พอได้แล้วแม่เลิกยุ่งกับเมียเก่าพ่อเขาสักที
2: ทำไมฮะทำไมฉันจะยุ่งกับมันไม่ได้มันตั้งใจจะฆ่าพ่อแกอยู่รู้บ้างไหมเนี่ยแค่จะไม่รู้อะไรกันเงียบไปเลยดีกว่า
1: อะไรของแม่เนี่ยแม่จะเอาอะไรอีกอยากได้ผัวเขาก็ลงทุนท้องจนได้เขามาแล้วแม่จะไปทะเลาะกับเขาอีกทำไม
2: ที่แกเข้าข้างมันเหรอ
1: หรือไม่จริงอยากมีผัวทันทีไม่มีปัญญาต้องใช้แผนหลอกล่อยอมท้องทั้งที่ไม่อยากมีลูกแล้วแม่เคยถามหนูสักคำไหมว่าหนูอยากมีแม่แบบนี้หรือเปล่า
2: เพ่กลับมาดูเด็กเพ่แล้วก็ดีคุยกับแม่ก่อนหายไปไหนมาทั้งคืนนี่ไม่ใช่ว่าไปนอนกับใครมานะ
1: ไม่ดีใจเหรอหนูได้แม่มาเต็ม
2: ๆนี่ถ้าวันนึงมันท้องไม่มีพ่อกลับมาคุณอย่ามาโทษฉันก็แล้วกันตามใจจะเสีย
1: รับรองว่าไม่ท้องแน่เพราะหนูไม่ใช่แม่

ูท้องแม่คงรู้อยู่แล้วหนูไม่รู้หรอกว่าหนูจะเลี้ยงลูกได้ดีขนาดไหนเป็นแม่ที่ดีได้ไหมแต่หนูไม่อยากให้เขาโตมาเป็นแบบหนูจะไม่มีทางเป็นเหมือนแม่

0: บอกเลยว่าทุกวันนี้นะหลายคนอาจจะคิดเหมือนอ๋อพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นรายได้เราน้อยลงแล้วข้าวของตอนนี้คือทุกอย่างแพงขึ้นเงินทองหายากขึ้นบอกเลยว่าวันนี้มีแผนประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมสูงมากๆครั้งก่อนมานะสายถล่มทลายมากๆเลยค่ะนั่นก็คือแผนนี้เลยค่ะบุพการีมีเงินใช้ไปพบกับตัวแทนคนสวยของเราเลยดีกว่านะคะน้องณัชชาค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
0: แม่ชอบมากเลยว่าแผนประกันชีวิตตัวนี้บุพการีมีเงินใช้ครั้งที่แล้วมาสายแตกมากเลย
1: สายแตกมากค่ะสายไหม้เลยค่ะคุณแม่โดยจะบอกว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สมัครง่ายเงื่อนไขไม่ยุ่งยากและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยค่ะคุณแม่ค่ะและโครงการนี้ยังเป็นการวางแผนเป็นหลักประกันให้กับตัวเองและก็ครอบครัวในอนาคตด้วยและที่สำคัญคืออันนี้อยากจะบอกเลยว่าเบี้ยถูกมากค่ะเริ่มต้นแค่วันละ9บาทเท่านั้นค่ะคุณแม่ค่ะ
0: นี่แค่เกินนะเปิดหัวมาเกินขนาดนี้บางคนแบบว่าตอนนี้แบบนั่งจดจ่อฟังแล้วว่าคือมันง่ายแค่ไหนแล้วได้เงินคืนยังไง
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีเรียกได้ว่าเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้กับตัวเองได้เลยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านทำงานหนักมาทั้งชีวิตแล้วก็อยากจะพักผ่อน
0: ได้เงินก้อนด้วยเหรอเนี่ย
1: ใช่ค่ะคุณแม่และเงินคืนก้อนที่2นะคะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีด้วย
0: หมายความว่าได้2ก้อน
1: ได้2ก้อน
0: ก้อนแรกอายุ75
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ 200,000
1: 200,000
0: ก้อนที่2 90ได้ 600,000
1: ค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมคะลูก
1: ใช่ค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะยังมีความคุ้มครองนะคะที่มีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาด้วยให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันเรียกได้ว่าทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยนะคะหรือหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกก็จะได้รับคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาทั้งหมดด้วยแล้ว

0: บวกเพิ่มอีก 5% ของเบี้ยที่ชำระมาดังกล่าวหรือหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะก็จะได้รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยโดยเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยค่ะคุณแม่คะ
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงค่ะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเบอร์นะคะ022065529ค่ะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะ022065529ค่ะ
1: โทรด่วนเลยค่ะหลายคนนี่บอกว่าเอ๊แบบนี้จริงหรือเปล่าคะมันง่ายขนาดนี้จริงหรอคะเพราะหลายคนแบบว่าเอ๊มันไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามจริงหรือเปล่าคะลูก
0: จะบอกเลยว่าคุณพี่ๆนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้เลยเพราะของเราค่ะไม่มีการตรวจไม่มีการตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะ
1: บอกก่อนเลยนะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ออกมาตอนสมัยวัยรุ่นนะเราก็ไม่เคยสนใจวางแผนพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วเรามีลูกเรามีครอบครัวเราก็จะต้องแบบเฮ้ยดูแลเขาเรียกว่าดูแลบ้านปลายชีวิตของเราไม่ให้เป็นภาระลูกหลานน่ะหนูนึกออกไหมแบบสร้างหลักประกันอย่างที่หนูบอกและที่สำคัญบ้านปลายชีวิตเราจะได้แบบให้ลูกหลานอุ่นใจ
0: ใช่
1: ฉะนั้นไม่อ่อมเลยนะคิดว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยเงินทองเราหายากแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: ฉะนั้นเราจะต้องมีแผนประกันชีวิต
0: เพื่อความอุ่นใจ
1: โอ้ไว้ให้อุ่นใจตัวเองอ่
0: ะ
1: อย่างนี้แล้วคุณลูกสามารถสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ
0: ลูกๆนะคะสามารถโทรเข้ามาสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ได้หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะคะจะโทรติดต่อเข้ามาเองก็ได้เพราะโครงการบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยนะคะเราทำไว้เป็นหลักประกันและเป็นมรดกให้กับลูกหลานซึ่งในอนาคตอะค่ะการที่เรามีรายได้หลายทางดีกว่าทางเดียวแน่นอน
1: ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแบบเยอะแยะคือเพียงแบบว่าเริ่มต้นวันละ9บาท
0: คือ
1: คุ้มขนาดนี้คือไม่มีอีกแล้วแล้วก็เงื่อนไขสิทธิประโยชน์คือดีมากๆเลยหนูย้ำอีกครั้งที่ลูก
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับคืนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่ออยู่ครบอายุสัญญาอายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและสำหรับเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุของแต่ละท่านซึ่งสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยและโครงการนี้นะคะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสำหรับท่านใดที่ดูอยู่นะคะเบี้ยเริ่มต้นนะคะแค่9บาทและโครงการนี้ค่ะเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีท่านใดที่ดูอยู่จะโทรเข้ามาเองหรือว่าให้ลูกหลานโทรเข้ามาให้ก็ได้นะคะย้ำเบอร์อีกรอบนึงค่ะคุณแม่เพราะว่าสายเข้ามาเยอะมาก
1: สายแน่นมาก
0: 022065529ค่ะย้ำอีกรอบนึง022065529
1: เอาเบอร์นี้เลยนะยังไม่อ่อมเนี่ยนะคะคือมีประกันชีวิตหลายตัวอยู่แล้วสามารถทำตัวนี้แอดเพิ่มเข้าไปได้ไหม
0: อยากจะบอกเลยว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่มีประกันอยู่แล้วก็สมัครบุพการีมีเงินใช้จากไทยประกันชีวิตเข้ามาเพิ่มเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวเพิ่มได้แล้วที่สำคัญในระหว่างสัญญาก็จะมีเงินคืนให้ในระหว่างสัญญาด้วยหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะมีเงินคืนสูงสุดให้ลูกหลานด้วยอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเรียกได้ว่าทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้
1: ฉะนั้นแล้วใครกังวลเนี่ยนะบอกเลยไม่ต้องกังวลว่าจะส่งเบี้ยไหวมั้ย
0: ค่ะ
1: มันส่งได
0: ้ได้แน่นอน
1: ค่ะใช่มั้ยคะแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเบี้ยจะขึ้นหรือเปล่า
0: สบายใจได้เลยหมดกังวลเรื่องนี้เพราะว่าเบี้ยของเราเป็นแบบคงที่ค่ะ
1: วันแรกเท่านี้ตกลงเท่านี้ก็ต้อง
0: เท่าน
1: ี้นะ
0: เลยค่ะ
1: อายุมากขึ้นรายได้เราย่อมน้อยลงอันนี้บอกเลยว่าเป็นการวางแผนในการใช้เงินกับตัวเองแล้วก็ครอบครัววันนี้นะประกันตัวนี้คือได้รับความสนใจจริงๆบุพการีมีเงินใช้นะคะสามารถทำให้ตัวเองใครที่มีอายุตั้งแต่50ถึง70หรือว่าลูกหลานมีคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ที่อายุระหว่างนี้ก็สามารถทำให้ได้ด้วย
0: ทำได้ค่ะเรื่องนี้นะคะ
1: ผลประโยชน์และเงื่อนไขหนูบอกเลยลูกว่า
0: ได
1: ้จริง
0: ค่ะคุณแม่ค่ะสำหรับผลประโยชน์นะคะขอย้ำอีกรอบนึงค่ะเงินคืนนะคะก้อนแรกได้รับสูงสุดอยู่ที่200,000 บาทเลยเมื่ออายุครบ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่ออายุครบ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันสำหรับเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยค่ะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยเราจะคำนวณตามช่วงอายุของลูกค้าแต่ละท่านโดยสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่รับสายได้เลยและโครงการนี้นะคะเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานท่านใดที่ดูอยู่สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022065529ค่ะ
1: ภาษา านเสียงกันเลยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนน่ะได้ประกันตัวนี้จริงๆนะคะบอกเลยว่าการที่เรามีเงินเก็บอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าเงินเก็บอย่างเดียวมันไม่งอกเงยไงค่าเงินมันจะลดลงถูกไหม

0: เราอ่ะไม่มีสมมติว่าเราโตขึ้นไปปุ๊บอายุเยอะขึ้นงานการเราก็ไม่ได้ทำแล้วเงินเก็บอย่างเดียวไม่ได้เราต้องวางแผนหนูคิดดูเงินเก็บอย่างเดียวสมมติว่าเราไม่อยู่อย่างเงี้ยงานค่างานศพค่านู่นค่านี่เงินก็ใช้หลักแสนอยู่นะ
1: ใช่ค่ะคืออย่างบ้านณชาเนี่ยคือบอกเลยว่าหลายแสนมากแล้วยุคปัจจุบันเนี้ยคือไม่ใช่น้อยเลยนะคะในสำหรับค่าจัดงานศพคือต้องบอกเลยว่าการที่เราไม่มีประกันติดไว้เนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นภาระของลูกหลานแน่นอนเพราะฉะนั้นควรจะทำโครงการนี้ติดไว้เลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะนอกจากผลตอบแทนเราจะคุ้มค่าเบี้ยที่จ่ายไปก็ไม่จ่ายทิ้งไม่สูญเปล่าเลยนะคะเพราะเราจะมีเงินคืนในระหว่างสัญญาให้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการอยู่ครบกำหนดสัญญาก็ให้เงินก้อนด้วยหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันเรียกได้ว่ามีไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะ
0: ชอบตรงที่บอกว่าเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ยเราคือไม่สูญเปล่า
1: ไม่สูญเปล่า
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รับเงินคืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บอกเลยนะว่าวันนี้ผลประโยชน์และเงื่อนไขเนี่ยคือง่ายจริง
1: ๆง่ายมากๆเลยค่ะ
0: ย้ำไปอีกลูก
1: ได้เลยค่ะ
0: ย้ำเลย
1: ค่ะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุด 600,000 บาทเมื่ออยู่ครบอายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยค่ะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุของลูกค้าแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยและโครงการนี้เริ่มรับตั้งแต่อายุ 50-70 ปีโดยที่สามารถโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าให้ลูกหลานโทรสมัครให้ก็ได้นะคะและโครงการนี้อยากจะเน้นย้ำเลยว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022065529ค่ะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะ022065529ค่ะ
0: ในบ้านปลายชีวิตของเราเนาะเราก็อยากจะแบบว่ามีเงินใช้มีเงินกินมีเงินไปเที่ยวที่สำคัญเลยไม่เป็นภาระลูกหลาน
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วจริงอันนี้นะสำคัญจริงๆนะแต่ก่อนไม่เคยคิดจริงๆตอนสมัยเราวัยรุ่นน่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เราคิดเพราะเราอ่ะมีครอบครัวใช่มั้ยแล้วลูกหลานเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาลำบากฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่าตอนนี้กำลังสนใจอยู่หรือว่ายังไม่เคยทำประกันตัวไหนมาก่อนอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะจากไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้ตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมโทรนะคะ022065529ขอบคุณไทยประกันชีวิตมากๆ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: เอานี้เวลาหมดลงแล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เฮ้ยทำได้แล้วดีใจ

0: ะ
1: คิดว่าทำแบบนี้แล้วออนจะหายโกรธที่คุณมางานครบรอบแต่งงานของเราช้าได้เหรอคะ
0: ก็ทุกทีที่คุณงอนน่ะผมก็เอามิวสิคบ็อกซ์มาให้คุณแล้วคุณก็หายโกรธผมทุกทีนี่นะคุณชอบมิวสิคบ็อกซ์ตายไป
1: แต่คราวนี้ไม่พอหรอกค่ะ
0: ผมติดนัดกับลูกค้าคนสำคัญน่ะ
1: ถ้างั้นต้องทำไง
0: ดีขึ้นหรือยัง
1: จริงๆอ่อนไม่ได้โกรธหรอกค่ะแค่แกล้งงอนเป็นอย่างนั้นแหละให้คุณงอเฉยๆขอบคุณนะคะ
0: ชอบไหม
1: พี่กลับมาแล้วพานให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมฉันเหมือนเดิมได้ไหมฉันสัญญาฉันจะเริ่มต้นใหม
0: ่ผมไม่ได้รักคุณแล้ว
1: อะไรนะ
0: ผมตัดสินใจแล้วและผมต้องการจะหย่ากับคุณ
1: นี่คุณเลือกมันนะ

0: ผมเชื่อทุกอย่างที่คนที่ผมรักพูดวิเขาเลือกเกิดไม่ได้คุณเข้าใจไหมและเขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วอ่ะแต่คุณมีแต่คติคุณไม่ให้โอกาสอะไรเขาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: คุณหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ
0: ผมไม่หยุดยิ่งคุณพูดแบบนี้นะมันทำให้ผมคิดได้เลยว่าผมคิดถูกแล้วที่จะออกไปจากชีวิตคุณ
1: คุณมันดูเล่ห์นี่กำลังพูดเหรอว่าเรื่องทั้งหมดที่ทำผิดเนี่ยมันเป็นเพราะฉันมันไม่ใช่เพราะฉันมันเป็นเพราะคุณต่างหากไอ้ผู้ชายมากมากไอ้คนไม่รู้จักพอ
0: ไม่ใช่ผมไม่รู้จักพอแต่ผมขาดผมถึงต้องออกไปหากับคนที่เขายินดีจะให้ผมไงในสิ่งที่คุณน่ะไม่เคยให้ผมเลย
1: อีกคนเห็นแก่ตัวยังจะไปมากใช่ไหมยังก็ไปเลยแต่จำไว้นะไปแต่ตัวก็จะไม่อยากให้ฝันเนาะว่าจะไปจดทะเบียนอยู่กินกับมันฉันจะอยู่คอยเป็นมารไปจนแกสองคนตายไปเลย
0: คุณไม่อยากใช่ไหมไม่อยากก็ไม่ต้องอย่าแต่ผมเนี่ยนะจะไม่ไปแต่ตัวผมจะเอาลูกของเราไปด้วยคุณอย่าลืมว่าผมอ่ะเป็นคนที่อยากมีลูกและผมเองก็ดูแลเขามาตั้งแต่ต้นดังนั้นตอนนี้ผมจะไปผมจะเอาพวกเขาไปด้วย
1: ฉันไม่ให้

ผมขอโทษนะออนผมขอโทษที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ถ้าผมรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักผิดชอบชั่วดีทั้งคุณและก็วิคุณไม่พบจุดจบแบบนี้

0: ิดอะไรอยู่ล่ะลูก
1: คิดว่าทำไมเราถึงลืมความทรงจำบางอย่างไปไม่ได้ค่ะพ่อ
0: เพราะว่าความทรงจำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไงลูกมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกความทรงจำที่ทำให้เรามีความสุขหรือจมอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันก็เหมือนกับแม่แล้วก็นาวิที่เขาเลือกที่จะจมอยู่กับความทุกข์จนสุดท้ายเนี่ยเขาก็หาความสุขไม่เจอแต่ฟ้าเนี่ยหนูยังมีทางเลือกนะลูกเขาอยากให้ลูกเลือกให้ดี

0: ตอนน้องเป็นยังไงบ้างพ
1: ่อพ่อก็ดูว่าน้องเนี่ยทำใจได้มากขึ้นนิดนึงแล้วนะแต่ก็เขาก็เป็นวัยรุ่นที่เจออะไรมาเยอะแยะมากมายพี่พีเองก็คงคิดถึงแม่มากในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีแต่โกรธเคืองแล้วก็ทะเลาะกันกว่าจะรู้ตัวกว่าจะดีกันก็สายเกินไปแล้ว
0: ฟ้าก็คิดถึงในแม่นะคะเพราะสงสารเขาอะค่ะ
1: พ่อเชื่อนะลูกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อใช้กรรมนวีเองเนี่ยเขาคงใช้กรรมของเขาจนเสร็จหมดเรียบร้อยเขาก็เลยไปสบายแล้วส่วนพ่อกับแม่เนี่ยก็ยังช่วงใช้กรรมของตัวเองกันต่อไปว่าแต่ลูกเธอเมื่อไรเนี่ยจะมาช่วยงานพ่อที่รีสอร์ทฮะอีกหน่อยเนี่ยนะพ่อก็อาจจะไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ได
0: ้แล้วพี่เอกล่ะคะพ่อ
1: แต่ตอนนี้พี่เอกของลูกเนี่ยเขาก็มีคนที่จะต้องไปดูแลไงอีกอย่างนึงพ่อก็คุยคร่าวๆกับพี่คำนวณไว้นิดหน่อยละเรื่องที่เอ๋เขาจะแต่งงานเนี่ย
0: พี่เอ๋คงดีใจมากเลยนะคะเขามีความสุขมากเลยค่ะที่ได้เห็นพี่เอ๋มีความสุข

0: พ่อคุยกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะ
1: เรื่องอะไรครับพ่อพ่อคุยกับอาจารย์ตั้งหลายเรื่อง
0: เรื่องงานแต่ง
1: มีคนจะมาเช่ารีสอร์ทเราจัดงานแต่งเหรอคะ
0: ไม่มีใครมาเช่าทั้งนั้นพ่อจะจัดงานแต่งให้แกนั่นแหละ
1: ให้หนูอะไรยังไงกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ครับพ่อ
2: กับผมนี่แหละผมกำลังจะมาบอกคุณพอดีเลยว่าผมคุยกับคุณพ่อผมแล้ว
0: แล้วก็คุยกับพ่อเหมือนกัน
1: ใครบอกว่าจะแต่งกับคุณ
2: ก็ผมนี่ไง

0: ขินเขินตายเป็นเพื่อนกันด้วยวะ
1: คุณรอผมด้วยไปก่อนนะครับพ่อ
0: สวัสดีครับนี่ใส่เหมือนแม่ไม่มีผิดเล่นตัวอย่างนี้แหละอะไรที่ไหนกับใครยังไงผลสุดท้ายเป็นไง

0: ไงคุณเมื่อยแล้วเหรอนี่คุณเขินขนาดไม่กล้ามองหน้าผมเลยเหรอครับ
1: เปล่าฉันไม่ได้เขินคุณ
0: ไม่ได้เขินผมแล้วคุณเดินหนีมาทำไมอ่ะ
1: ฉันเขินพ่อฉันนะหากก็คุณเล่นมาขอแต่งงานต่อหน้าพ่อฉันได้ยังไงเล่า
0: ก็ผมคุยกับพ่อคุณแล้วแล้วก็ขอพ่อคุณแล้วด้วยแล้วพ่อคุณก็จัดการให้ทุกอย่างเลยนะ
1: พ่อฉันจัดการให้ทุกอย่าง

0: ี่พ่อกลัวลูกสาวไม่ได้แต่งงานขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
1: เปล่าหรอกคุณผมว่าพ่อคุณเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะพ่อคุณก็คิดว่ายังไงคุณก็คงไม่ปฏิเสธผมเขาก็เลยบอกให้ผมจัดการทุกอย่างได้เลย
0: รู้ได้ยังไงว่าฉันจะไม่ปฏิเสธคุณ
1: ก็ต้องรู้สิเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงเราก็ต้องได้แต่งงานกัน

0: เห็นคนที่มีความทุกข์เพราะความรักแล้วคนที่มีความสุขเพราะความรักมันเลยทำให้ผมคิดได
1: ้คิดได
0: ้ถ้าความรักมันให้ได้ทั้งความทุกข์แล้วก็ความสุขมันก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราอยากจะเลือกอะไรแล้วผมก็เลือกแล้วว่าผมอยากมีความสุขผมอยากมีความสุขกับคุณมิน
1: เหตุผลดีฉันยอมไปกับคุณก็ได้แต่มีข้อแม้นะ
0: ข้อแม้อะไรหรอ
1: คุณต้องเอาตุ๊กตาหมีที่ฉันเคยให้มาเป็นของขวัญวันแต่งงาน
0: ผมขอโทษนะคุณลินคือผมทำมันหายอ่ะ
1: ทำหายงั้นไม่แต่ง
0: แต่ว่าตอนที่ผมทำมันหายผมก็รีบกลับไปหาเลยนะคุณแล้วผมก็พยายามหามันทุกที่แล้วแต่ผมก็หาไม่เจอผมก็เลยไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาเพราะว่าสีตัวเดิมมันไม่มีแล้วอ่ะคุณผมขอโทษจริงๆนะมันมาอยู่ที่คุณได้ยังไงอ่ะ
1: ก็เจ้าของเขาอ่ะไม่รักษาให้ดีๆยังไงล่ะคุณคนเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะได้ของที่ทำหายเจอทุกครั้งหรอกนะคุณไม่รู้จักดูแลรักษาทนุถนอมคุณอาจจะไม่เจอมันเลยก็ได้

0: ณดูแลตัวนี้ที่ฉันให้ส่วนฉันก็จะดูแลตัวนี้ที่คุณซื้อให้ใหม่ฉันสัญญาว่าจะดูแลรักษามันอย่างดีไม่ให้มันหายไปไหนอีกส่วนคุณก็ห้ามทำมันหายด้วย
1: ผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณหายไปจากชีวิตผมอีก

0: สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์เจริญไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับถกไม่เถียงเช่นเคยนะครับ1กันยายน2569ครับอยู่กับผมวารินสัจเดียวรับหน้าที่แทนคุณทิน1วันนะครับกับวันนี้กับเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาล่าสุดนะครับที่กำลังเดือดระอุปะทุประหลอดขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ฝากฝั่งกัมพูชาที่เหิมหนักถึงขั้นขู่จะออกหมายจับนายกอนุทินชาญวีรกูลเพียงเพราะท่านเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องทหารไทยที่ช่องอานม้าขณะที่สมเด็จฮุนเซนและนายกฮุนมาเน็ตนะครับก็จับมือกันเดินสายฟ้องชาวโลกบนเวทีนานาชาติครับกล่าวหาว่าไทยเนี่ยใช้ข้ออ้างเรื่องปราบปรามสแกมเมอร์มารุกรานยึดดินแดนของเขาจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นชาวบ้านกัมพูชาต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นกว่า 21,000 คนนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้นะครับหลายฝ่ายเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ละครฉากใหญ่หรือเปล่าที่ตระกูลหุ่นเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหลังจากที่มีรายงานนะครับว่า FBI ของสหรัฐเนี่ยกำลังสั่งล่าตัว4ตัวการใหญ่เครือข่ายสแกมเมอร์ระดับโลกอย่างหนักนะครับซึ่ง2ใน4เนี่ยก็เป็นเครือญาติของตระกูลหุ่นเนี่ยแหละนะครับเป็นคนใกล้ชิดระดับคนในครอบครัวของฮุนเซนทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่จะมาถกเรื่องนี้กันรวมถึงเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมโหวตกันด้วยนะครับว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสครับที่เราจะกลับมารบกันรอบที่3นะครับวิทยากรของเราทั้งสองท่านวันนี้นะครับสายมือของผมครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์นายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับส่วนขวามือของผมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ ล่าสุดเนี่ยนะครับก็เกิดกระแสฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทางกัมพูชาเนี่ยออกมาบอกว่าจะออกหมายจับนายกอนุทินเพราะว่าไปลงพื้นที่ให้กำลังใจทหารที่บริเวณช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยกัมพูชาเนี่ยอ้างว่านายกอนุทินรุกล้ำดินแดนอาจารย์ดุลยภาคมองไงครับรุกล้ำไหมครับ
2: ผมคิดว่ากัมพูชาก็ตอบโต้แสดงท่าทีรุนแรงเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องกลับไปดู joint statement แถลงการร่วมไทยกัมพูชา27ธันวาคมที่จันทบุรีซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญในการเจรจาหยุดยิงแล้วก็เดินหน้าสู่สันติภาพนะครับข้อนึงเนี่ยใน joint statement บอกว่ากองกำลังฝ่ายไหนวางกำลังตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับข้อ2ก็คือเส้นเขตแดนระหว่างประเทศนะครับเอาไว้เจรจากันที่วงคุย JBC ซึ่งเป็นเรื่องของกรรมาธิการเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็ยังมีการพูดถึงว่าให้แต่ละฝ่ายเนี่ยอดทนอดกั้นไม่ยั่วยุนะครับไม่ปล่อยเฟกนิวไม่ทำสงครามข้อมูลข่าวสารที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: ครับ
2: ก็ถ้าดูตามสารฐานเนี่ยนะครับผมคิดว่านายกอนุทินไม่ผิดนะครับเพราะว่า

0: ยืนยันว่าจอยสเตทเมนต์ที่จันทบุรีบอกว่ากองกำลังฝ่ายไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นท่านก็ไปที่ช่องอานม้าในพื้นที่ที่กองกำลังฝั่งไทยควบคุมอยู
1: ่
0: แต่ทีนี้กัมพูชาจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันเป็นเส้นเขตแดนของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปว่ากันใน JBC อีกทีนึงซึ่งยังไม่ได้จัดประชุ
1: ม
0: นะครับฉะนั้นยังไม่ได้จัดประชุมแบบนี้กัมพูชาจะมาทึกทักว่านายกไทยเนี่ยบุกรุกเข้าไปในแผ่นดินกัมพูชาก็น่าจะเป็นการพูดเอาประโยชน์แต่ข้างเดียวนะครับแล้วก็เป็นการออกหมายจับเพื่อจะแสดงให้เห็นว่ากัมพูชามีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายอาญาในพื้นที่ตรงนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทหารไทยควบคุมอยู่และเราไม่ได้ทำผิดจอยสเตทเมนต์นะครับ
2: ครับออกหมายจับได้ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็เขาก็มีสิทธิ์นะครับเหมือนกับมหาไทยเราก็สามารถนะครับในประเทศบุคคลต้องสงสัยได้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งมีคำสั่งสำนักนายกให้มีการกระชับอำนาจของมหาดไทยยิ่ง
2: ครับ
3: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติก็สามารถระงับการเข้าเมืองได้ก็อำนาจภายในนะครับอันนี้เป็นสมรภูมิไทยกัมพูชา
2: ครับ
3: นะครับ2ประเทศก็จะมีความระหองระแหงแบบนี้อยู
2: ่
3: ซึ่งจริงๆตอนนี้มันมี3สมรภูม
2: ิครับ
3: นะครับที่ยังไม่รบกันก็คือชายแดนนะครับแต่มันก็มีการเผชิญหน้ากันที่ช่องอานม้าที่มีเหยียบกับระเบิดใช่มั้ยครับแต่ว่าตอนนี้กองกำลังกัมพูชาถอยร่นไปหลายกิโลที่ช่องอันมานะครับก็แน่นอนเขาก็คงจะข่มขวัญเราด้วยสำนวนโวหารให้เห็นว่าเขาไม่ได้ถอยไปไกลแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อวานก็ถอยไปหลายสิบกิโลนะครับ
2: ครับ
3: เฉพาะที่แต่ช่องบกไม่ได้ถอยนะครับสมรภูมิที่ชายแดนเนี่ยยังไม่น่าเป็นห่วงมากนะครับอาจารย์ดุลยภาคก็คงตามเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับแต่ว่าก็สร้างเสริมกำลังไม่หยุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ปรับระบบใหม่ปรับระบบเตรียมพร้อมที่จะสู้รบนะครับมีเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่เข้ามาเปลี่ยนช่องสัญญาณการสื่อสาร
2: ครับ
3: พูดง่ายๆว่าไม่ให้คุณวารินได้ยินไม่ให้พวกเราได้ยินนะครับแล้วก็มีการเอาบังเกอร์แล้วก็เสบียงเข้ามานะครับเกือบทุกพื้นที่เพื่อรอฟังคำสั่งแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรละเมิดข้อตกลงวันที่27ธันวาคมนะครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าสมรภูมิไทยกัมพูชาโดยเฉพาะโดยโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยมีอยู่เป็นระยะ
2: ครับ
3: นะครับทั้งนายกรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีของเขา
2: ครับ
3: ทั้งผู้นำสูงสุดในฮุนเซนแล้วก็มีสมรภูมินานาชาติที่กัมพูชายกระดับเรื่อยๆนะครับเขาเพิ่งพบกับคณะผู้สังเกตการของอาเซียนนะครับพูดเรื่องทุ่นระเบิดพูดเรื่อง 19,000 คนเนี่ยครับบอกว่าไม่ได้กลับแล้วก็ยกระดับนิตยสารฝรั่งเศสคุณวารินก็อาจจะเห็นแล้วก็ออกมา
2: ครับ
3: นะครับบอกว่าไทยไปยึดครองพื้นที่เขา
2: ครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะถามอาจารย์ด้วยนะครับทั้งสองท่านเลยแต่ว่าอาจารย์มองท่าทีของสมเด็จฮุนเซนในครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ออกมาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้ข้ออ้างในเรื่องของการปราบแก๊งสแกมเมอร์ในการที่จะเป็นข้ออ้างในการยึดครองดินแดนเนี่ยอาจารย์มองไง
3: คือมันสอดคล้องกันหมดนะครับมันสอดคล้องกันหมดนะครับเขาก็ยืนยันว่าเรายึดครองดินแดนใช่ไหมครับสองเขาก็เพิ่มเติมว่าสิ่งที่เราทำในการสถาปนาความมั่นคงก็เหมือนกับไปยึดครองนะครับวางตู้คอนเทนเนอร์เขาก็บอกไปยึดครองขึงรั้วลวดหนามเขาบอกยึดครองปราบแก๊งสแกมเมอร์เขาก็บอกยึดครองทั้งหมดเหล่านี้เขาบอกเป็นยุทธการซาลามี่คือค่อยๆเฉือนเนื้อเขาออกไปไอ้นี่เขาเพิ่งพูดนะครับอันนี้ไม่ทราบใครไปคิดให้เขาสับนี
2: ้
3: แต่คงไม่ใช่พวกเราแต่เขาบอกว่าเป็นยุทธการที่เฉือนเอาเนื้อเข้าไปเรื่อยๆทีละแผ่นเล็กๆเล็กๆออกไปนะครับอันนี้ก็เขาทำให้เขาต้องโต้ตอบครับคุณมารินครับว่าอาจจะต้องออกหมายจับนะครับต่อไปถ้าออกหมายจับอาจารย์ตุลภาคก็ไม่แปลกนะเพราะพวกเราก็พูดถึงเขาอยู่ตลอดเขาก็มองนะครับเราฟังรายการต่างๆเมื่อก่อนเขาจะโต้ตอบกับคนที่พูดถึงเขาบ่อยแต่ตอนนี้เขาก็คงพุ่งเป้าไปที่บุคคลสำคัญของเราก่อนนะคร
2: ับ ก่อนที่จะฟังมุมมองของอาจารย์ดุลยภาคผมมีเสียงของฮุนเซนให้ฟังกันด้วยนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าไทยเนี่ยใช้การปราบสแกมเมอร์นี่มันเป็นข้ออ้างบังหน้าในการยึดครองดินแดนไปฟังกันเลยครับ
4: สังเกตพรมแดนกัมพูชาไทยคือทัดเนินขนมสถานภิบนี่เองแต่เกะกระพงกันกับตึกได้ระวังยิ่งช็อแต่ไอ้ท่าตึกใดยืงเชียวคละคือเจ็บในในระบายชอบอกกาอนุวัตฉบับกราวแดนอัธปไตยจับพวกบอดมือฉลองแดน โดยจะการชอบบอก

0: ออนไลน์ดำใบเชื่อเล่กันกับตึกใดประเทศนาตีดอยคอชบับคือเชื่อตมรงสังเครียมตมเนิบมุ้ยในขนมยกกาสมัยนี่ไอ้
1: ครับอาจารย์ดุลยภาคครับมองท่าทีของฮุนเซนในครั้งนี้ยังไงบ้างครับที่บอกว่าเราใช้เรื่องสแกมเมอร์มาเป็นข้ออ้างเนี่ย
2: ผมอยากจะย้อนความทรงจำซะหน่อยนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้มีเจตนาที่จะลุกรานหรือครอบครองดินแดนย้อนกลับไปในกรณีหนองจานหนองยะแก้วเนี่ยซึ่งมีหมู่บ้านกัมพูชามาตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยมันก็เกิน40ปีมาแล้วนั่นก็คือชุมชนกัมพูชาก็ลุกล้ำใช้ประโยชน์จากที่ดินของทางประเทศไทยมาเป็น10ปีมีพักต้องกล่าวถึงพื้นที่อีกหลายจุดในพรมแดนอีสานใต้นะครับซึ่งทางการไทยใช้แผนที่1ต่อ 50,000 แต่ในแผนที่1ต่อ 50,000 นั้นเนี่ยนะครับก็กลับมีกองทัพกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานยุทธศาสตร์อยู่นะครับหรือบางทีจะเอาแผนที่1ต่อ 200,000 ที่เขาเคลมกับ1ต่อ 50,000 ของเราก็ปรากฏว่าในบางพื้นที่ทาบทับยังไงก็เป็นเขตไทยอยู่ดีก็มีกองกำลังของกัมพูชามาอยู่ในบริเวณนั้นฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อมีการยุทธระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็จบลงด้วยการที่กองทัพไทยสามารถจะสถาปนาความมั่นคงในเส้น1ต่อ 50,000 ที่เรายึดถือส่วนกัมพูชาเองก็ไม่ยอมรับกัมพูชายอมรับแต่เส้น1ต่อ 200,000 ที่เขายึดถือนะครับในเมื่อแต่ละฝ่ายต่างยึดแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องจบลงที่จอยสเตทเมนท์ที่จันทบุรีที่บอกว่ากองกำลังฝ่ายไหนวางตรงไหนก็วางตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาค่อยมาคุยกันในการประชุม JBC แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับกัมพูชาเขาเร่งร้อนที่จะให้เราจัดประชุม JBC เนื่องจากเขาคิดว่าหากมีการสำรวจเขตแดนจริงๆบางพื้นที่ทหารไทยอาจจะต้องถอยกำลังออกไปเขาจะได้บอกประชาชนเขาได้ว่าเขาได้ดินแดนแล้วจากทางประเทศไทยแต่ทีนี้ท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองตต่างประเทศและรองนายกของเราเพิ่งจะเขียนบทวิเคราะห์ลงบางกอกโพสต์เมื่อเร็วๆนี้เองบอกว่าการประชุม JBC เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่จะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยก่อนหมายถึงกัมพูชาจะต้องเคารพ Joint Statement 27ธันวาคมเรื่องของสแกมเมอร์นะครับการก่ออาชญากรรมข้ามชาตินะครับเรื่องของชุมชนในกัมพูชาที่อาจจะคิดถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในแผ่นดินของไทยเนี่ยถ้าเมนทอริตี้ตรงนี้มันยังไม่จบมันก็ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเกิดขึ้นถ้าไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยช่างสำรวจก็ไปเดินปักปันปักหลักเขตแดนก็ไม่สะดวกฉะนั้นสิ่งที่ท่านศิริศักดิ์ว่าก็คือให้ทอดระยะเวลาออกไปเพื่อให้กัมพูชาได้ปรับพฤติกรรมในการนำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับระหว่าง2ประเทศผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กัมพูชาควรจะต้องนำมาพิจารณาการที่บอกว่าไทยใช้ข้อหาว่ากัมพูชาเป็นลังสแกมเมอร์และจะบุกยึดดินแดนกัมพูชาจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นดินแดนไทยแล้วเราแค่ทวงคืนมานะครับส่วนเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นภารกิจทางมนุษยชาติเนื่องจากว่ากัมพูชาก่อภัยคุกคามเหล่านี้นะครับเอาคนไปทำธุรกรรมผิดกฎหมายไปหลอกเงินชาวบ้านต่างๆเนี่ยไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวหลายชาติทั่วโลกเลยนี่เป็นภารกิจทางมนุษยชาติที่สัมพันธ์กับภารกิจของสหประชาชาติหรือสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้อีกหลายประเทศนะครับนี่คือภารกิจของไทยก็ต้องถามกับกัมพูชาว่ากัมพูชาพร้อมจะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้ดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นแล้วก็ค่อยมาคุยกันนะครับในเส้นทางสันติภาพตามลำดับขั้น
1: ครับเหมือนจะไม่พร้อมนะครับเพราะลองไปฟังเสียงของหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกันดูนะครับว่าออกมาบอกว่าฐานไทยของเราเนี่ยยังคงยึดครองพื้นที่ลึกเกินกว่าเส้นที่ไทยเนี่ยอ้างสิทธิ์และข้อพิพาทนี้เนี่ยทำให้ชาวกัมพูชากว่า 21,000 คนเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับภูมิลำเนาได้นะครับลองไปฟังเสียงของพูดมาเน็ตกันหน่อยครับ
3: No demarcation works by the JBC have taken place. There are more than 21,000 Cambodian displaced peoples who are not yet able to return home. Furthermore, Thai troops still occupy many areas well intoCambodian territory, even beyond its own unilateral claim boundary line. Thai military activities to create fait accompli on the ground within these controlled territories, such as laying barbed wires and containers, building land infrastructure, both military and civilian, as well as issuing land titles to Thai citizens before demarcation works are completed, are of great concern.
1: นี่คือบรรยากาศจากการประชุมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นการประชุมประธานสภาระหว่างประเทศครั้งที่2หรือ ISC 2นะครับ Second Inter-Parliamentary Speakers Conference นะครับซึ่งจัดขึ้นที่พนมเปญซึ่งก็ไม่ได้

0: มีไทยเข้าไปร่วมอยู่ด้วยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่านี่คือการมาอ้างเรื่องมนุษยธรรมตรงนี้เนี่ยมีความชอบธรรมมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือในส่วนที่ประชาชนสองฝั่งเนี่ยได้รับผลกระทบอันนั้นก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ของกัมพูชาที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้จริงๆตัวเลขของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ 19,000 จาก
0: 640,000
1: นะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็แปรปรวนอันนั้นก็อาจจะเป็นข้ออ้างว่าคนจำนวนนี้ไม่สามารถกลับไปอย่างพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วหนองจานและบริเวณรอยต่อต่างๆอันนี้เขาก็เอามาเป็นข้ออ้างนะครับว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลังจากการประชุมนั้นเขาก็แถลงต่อนะครับโฆษกของเขาก็แถลงต่อลงไปในรายละเอียดลึกด้วยว่าคือเขาบอกว่าเราเนี่ยใช้กำลังยึดครองพื้นที่ออกโฉนดนะครับออกหนังสือสิทธิ์ทำกินอันนี้ก็ถือเป็นการลุกลาม ใช้กำลังแล้วก็วางตู้คอนเทนเนอร์ขึงรั้วลวดหนามนะครับวางแนวต้านเขานะครับเขาบอกทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนที่เลยต้องกลับไปคุยกันที่ JBC ใหม่ให้เร็วที่สุดเพราะเขาพยายามบอกที่ประชุมนานาชาติแล้วก็บอกนะครับในการแถลงแทบจะทุกวันว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแผนที่ด้วยการใช้กำลังแล้วเขามีศัพท์ใหม่นะเขาบอกว่าไอ้แผนที่เนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยกองทัพได
0: ้
1: คือเขาจะมีวาทกรรมพวกนี้ขึ้นมาตอกย้ำให้นานาชาติเห็นว่าเราเนี่ยเข้าไปรุกรานแล้วผลมันก็มีนะครับอย่างเช่นนิตยสารของฝรั่งเศสก็ดีสมาคมสักพักนะเดือน2เดือนที่ผ่านมาสมาคมประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสก็ดีเนี่ยก็มีทีท่าเห็นด้วยว่าเราเนี่ยใช้กำลังเข้าไปยึดครองพื้นที่ที่ยังไม่ตกลงกันแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปรับที่ทีท่าว่าอย่างนั้นก็มาคุยกันที่อาจารย์จุลน์ดุลยภาพพูดนะครับว่างั้นก็มาคุยใน JMEC ซึ่งเขาเชื่อว่ามันจะเป็นการเปิดประตูไปสู่ความได้เปรียบนะครับตรงนี้ก็น่าคิดนะครับว่าเราจะตอบรับในบางลักษณะได้หรือไม่เพราะว่าขนาดนี้เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้จะคุยนะครับในวงไหนก็ไม่ได้จะคิดถึงเรื่องต่อสู้เผชิญหน้าใช้กำลังก็อันตรายเรื่องเปิดด่านเนี่ยก็ยิ่งไกลเกินไปเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มที่จะคุยในกรรมการชุดใดชุดหนึ่งหรือว่าคณะพิเศษชุดใดชุดหนึ่งได้มันอาจจะดีกว่าหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าลึกๆแล้วทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะส่งสัญญาณมาแต่ว่าวิธีการของเขา อย่างการออกมาแถลงบ้างขู่จะจับบ้างกล่าวหาแล้วบ้างก็เป็นสมรภูมิที่แยกกันจริงๆมันมีสีสมรภูมิด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายก็คือการเจรจาในช่องทางลับในช่องทางปิดซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันไปอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่ก็มีอยู่เสมอนะครับ4พื้นที่เนี่ยเราจะเห็นแค่3นะครับ
0: ครับทางลับเราจะไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวสักครู่จะกลับมาขยายความเรื่องกลยุทธ์ที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปณิธานได้พูดไปแล้วนะครับกลยุทธ์หั่นไส้กรอกหรือว่าอีกสำนวนหนึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาใช้คำว่า Fait accompli หรือว่ามัดมือชกนั่นเองนะครับที่เขากล่าวหาเราใช้กลยุทธ์แบบนี้ในการที่จะยึดครองดินแดนอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับมาขยายความกันต่อแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้เราเปิดโอกาสใหคุณผู้ชมของเราได้โหวตกันด้วยนะครับว่าคุณคิดว่าชายแดนไทยกัมพูชาในมีโอกาสรบรอบ3หรือไม่เข้าไปโหวตกันได้ในช่องทาง YouTube ของเรานะครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมานะครับกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
2: อร่อยที
3: ่ทำถึง
4: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
0: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
7: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
8: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
9: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
10: กลับมาติดตามถกไม่เถียงกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับผมวารินทำหน้าที่แทนคุณทิน1วันนะครับกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทางเขมรเหิมหนักครับมีการขู่ที่จะออกหมายจับคุณอนุทินที่ไปลงพื้นที่ที่อุบลราชธานีเนี่ยนะครับซึ่งการประชุมที่กัมพูชาจัดขึ้นไปไม่นานมานี้นะครับ 27-28 สิงหาคมที่เขาเรียกกันว่าการประชุมประธานสภาระหว่างประเทศครั้งที่2หรือว่า Second Inter-Parliamentary Speakers Conference ซึ่งไทยไม่ได้เข้าร่วมนะครับจากการที่คือกรุงพนมเปญเนี่ยนะครับเขาใช้เวทีนี้นะครับฮุนเซนเนี่ยเขาใช้เวทีนี้เนี่ยออกแถลงการว่าไทยเนี่ยกำลังยึดครองกัมพูชาแบบคำที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปณิธานพูดไปแล้วนะครับกลยุทธ์หั่นไส้กรอกซาลามี slicing strategy นะครับด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในพื้นที่ทีละน้อยทีละน้อยและนำไปสู่การอ้างสิทธิ์ครอบครองดินแดนในท้ายที่สุดที่เป็นสำนวนภาษาฝรั่งเศสว่า fait accompli หรือว่ามัดมือชกนั่นแหละนะครับคือการตัดสินใจออกนโยบายอะไรไปเรียบร้อยแล้วค่อยมาบอกทีหลังนะครับอะไรทำนองนั้นมัดมือชกนะครับอาจารย์ปณิธานพูดไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์จุลยภาคก่อนครับเคยได้ยินไหมฮะกลยุทธ์หั่นไส้กรอกเนี่ย
11: ก็เคยได้ยินอยู่บ้างนะครับแต่คือผมมองอย่างนี้ครับพี่วีผมมองว่าจริงๆแล้วฝ่ายกัมพูชาเองนั่นแหละที่ใช้กลยุทธ์นี้ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่ากัมพูชาใช้ภาคประชาชนผสมกับกองทหารเขมรเนี่ยลุกคืบคานจนกระทั่งมีชุมชนยุทธศาสตร์ชาวกัมพูชาหรือฐานทหารเขมรเนี่ยลุกเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งล้ำเข้ามาจากแนวเส้นปฏิบัติการ1ต่อ 50,000 ด้วยซ้ำในหลายๆจุดใช่มั้ยครับแล้วจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นการตัดสินใจทำสงครามของทางกัมพูชาเองมันถึงได้จบหรือมีผลออกมาแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าการทำสงครามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับบุกอิรักอัฟกานิสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียบุกยูเครนหรือความขัดแย้งทวิภาคีระหว่างรัฐที่มีกำลังที่อ่อนกว่าแต่ก็ทะเลาะ กันเองในฐานะรัฐเพื่อนบ้านมันจบลงด้วยการใช้กำลังเปลี่ยนแปลงอาณาเขตนะครับคือสิ่งที่กัมพูชาพูดเลยคำถามก็คือว่าถ้าเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาลบชนะไทยกัมพูชาจะมาพูดแบบนี้ไห
10: ม
11: นะครับกัมพูชาก็จะครอบครองดินแดนในส่วนที่มันอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วเก็บไว้ต่อรองนะครับถ้าไทยต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมาต่อรองกัมพูชาจะถึงจะถ่ายโอนดินแดนให้หรือเขาอาจจะยึดเป็นการถาวรก็ได้นะครับเราเห็นในหลายๆประเทศแบบนั้นหรือปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่สงครามแต่ว่ามันลึกซึ้งละมุนละม่อมทีละขั้นทีละตอนอย่างเช่นความขัดแย้งในอรุณาจังประเทศระหว่างจีนกับอินเดียตรงพรมแดนฮิมาลัยก็รู้อยู่ว่าเป็นมลรัฐของอินเดียแต่จีนก็อ้างสิทธิ์แล้วจีนก็บอกว่านี่คือทิเบตใต้แล้วจีนก็เปลี่ยนชื่อนะครับ ภาษาถิ่นทางภูมิศาสตร์สถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นภาษาจีนหมดแล้วก็บอกว่าคนอินเดียถ้าจะเข้ามาก็ต้องนะครับก
10: ็
11: ต
10: ้
11: อง
10: เอกอเมริกาของทรัมป์เนี่ย
11: นะครับก็ต้องทำวีซ่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็แสดงว่าทุกรัฐเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งกันก็จะมีปฏิบัติการทั้งอ่อนทั้งหนักเพื่อช่วงชิงดินแดนแสดงความเป็นเจ้าของทีนี้มันจบลงว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรารบได้เปรียบกัมพูชาคำตอบที่ได้ก็คือจอยสเตทเมนต์27ธันวาค
10: ม
11: ที่ว่ากองกำลังฝ่ายไหนอยู่ไหนอยู่นั้นกัมพูชาก็เซ็นเองนะครับพี่วีกัมพูชาก็ต้องยอมรับแล้วเดินหน้าไปสู่การเจรจาหยุดยิงเป็นขั้นเป็นตอนตามกรอบตรงนี
10: ้
11: แล้วก็ไปรอ JBC คราวนี้ JBC เนี่ยเขาก็ใจร้อนอยากจะให้จัดโดยเร็วนะครับ
10: กัมพูชา
11: แต่ของเราเนี่ยเราก็ต้องประเมินท่าทีว่าจัดก็จัดได้แต่มันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจคือกัมพูชาก็ต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยทำให้ไทยรู้สึกว่ากัมพูชาเนี่ยไว้ใจได้นะครับในการมาคุยกันเรื่องเขตแดนนะครับทำให้พื้นที่ปลอดภัยช่างเทคนิคถึงจะไปสำรวจไปปักหลักเขตแดนได
10: ้
11: ก็ต้องใช้เวลาซะหน่อยนะครับดังนั้นประเทศไทยเราไม่ได้ปฏิเสธการพูดคุยแต่เราพร้อมจะรีเช็คพฤติกรรมของกัมพูชาในกรอบข้อตกลงหยุดยิงที่จันทบุรีซึ่งกัมพูชาลงนามเองนะคร
10: ับ แต่นี้ไม่มันมีหลายมิติของการทำสงครามนะครับคือข้อมูลข่าวสารนั่นก็มิตินึงด้วยเหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะมีพื้นที่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้ในเงื่อนไขยังไงบ้างครับ
11: ก็ได้ครับก็พื้นที่ปลอดภัยเช่นว่าทั้งสองฝ่ายร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งกัมพูชาก็จะต้องไปเคลียร์ตัวเองเพราะว่าเราก็มีหลักฐานบางอย่างที่สงสัยว่ากัมพูชาละเมิดข้อต

0: ไว้หนึ่งครับอาจารย์ครับพี่บีครับผมนั่งคุยกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนถึงเหตุการณ์ที่ฮุนมาเนตผู้นำกัมพูชาบอกว่าจะเอาคนเขมรกลับบ้านของเขาบ้านของเขาอย่างเช่นหนองย่าแก้วอ่ะที่เราเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเขาจะทลายตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้คนของเขาเนี่ยได้กลับบ้านเราก็พูดกันถึงเรื่องของมหากาพย์โอดิซีของโฮเมอร์ว่าด้วยเรื่องของโอดิเซียสโอดิซิอุสกษัตริย์อิตกาที่ไปทำสงครามในทรอยพร้อมกับลูกเรือหรือพลทหารของเขา เหตุการณ์ในกัมพูชาเนี่ยคนเขมรเนี่ยได้พลัดที่นาคาที่อยู่ในอธิปไตยของตัวเองมาอยู่ที่ประเทศไทยแต่สุดท้ายเนี่ยโอดิเซียสเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ในกรุงทอยได้10ปีชนะกรุงทอยแล้วเขาต้องกลับบ้านเขาต้องกลับที่อีตกาแล้วเขาก็รอนแรมกลางทะเลนะครับไปอยู่ในดินแดนต่างๆเนี่ยอีก10ปีกว่าที่เขาและลูกเรือจะได้กลับบ้านแต่สุดท้ายเขาต้องกลับบ้านนั่นคือมาตุภูมิของเขาฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเราเคารพสิทธิ์ของกัมพูชาคือให้พี่น้องกัมพูชาได้กลับบ้าน
1: มาตุภูมิของตัวเอง
0: เป็นมาตุภูมิของตัวเองที่หนองย่าแก้วไม่ใช่มาตุภูมิของกัมพูชามันเป็นแผ่นดินไทย
1: ก็มองเป็นออเดซี่ได้
0: เป็นออเดซี่ได
1: ้เป็นมหากาพย์ได้ครับอาจารย์ครับไอ้กลยุทธ์หั่นไส้กรอกเนี่ยมันเคยใช้ได้ผลบ้างมั้ยครับ
2: ของกัมพูชาเนี่ยถือว่าเคยได้ผลเพราะว่ามันยึดครองพื้นที่เรานะครับหลายหมู่บ้านนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะกัมพูชานะครับทางฝั่งพม่าก็มีคนมาเฉือนนะครับพื้นที่เราอย่างเช่นว้าแดงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังต้องหาทางแก้ไขปัญหาผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องจริงคุณมารินอาจารย์ก็คงทราบว่าเรื่องจริงก็คือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับไม่มีข้อตกลงหยุดยิงที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรบกันรอบ3ถูกไหมครับมันไม่มีเขตปลอดภัยไม่มีผู้สังเกตการ
1: ครับ
2: ในการที่จะดูว่ากำลังมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วจะทำยังไงนะครับตอนนี้ก็ใช้ทั้ง2ฝ่ายถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบ้างเล็กน้อยในขณะที่ทางการเมืองเนี่ยร้อนรนทางฝ่ายกัมพูชาแล้วก็พร้อมที่จะสั่งการทั้งที่ตัวเองก็อาจจะแพ้แต่ว่าเราก็อาจจะสูญเสียนะครับตอนนี้กัมพูชาทำหลายอย่างในพื้นที่นะครับอย่างเช่นเอากำลังพลซุ่มยิงซึ่งเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะ
1: ครับ
2: นี่เอาเข้ามาเอาฝึกด้วยเอาเข้ามาแล้วก็มียุทธปกรณ์ระยะไกลการสอดแนมระยะไกลการลาดตระเวนทางโดรนการวางบังเกอร์สมัยใหม่ที่ดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับก็ทยอยเข้ามาเหมือนกับว่าเขาก็เตรียมจะลบจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องหาทางหยุดให้ได้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ไม่งั้นมันก็เกิดการสูญเสียแต่ตอนนี้ก็ไม่มีข้อตกลงอะไรเท่าไหร่ยกเว้นผู้สังเกตการอาเซียนที่มาเป็นระยะสัปดาห์ที่แล้วก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับทุ่นระเบิด
1: ครับ
2: เพราะมันมีการเหยียบกับทุ่นระเบิดฝั่งเราเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์จริงหน้างานเลยแล้วก็ถือไม่ว่าเรามั่นใจว่าเราดูแลได้ถ้าเกิดเข้ามาแต่มันก็สูญเสียฮะแล้วถ้าเกิดชาวบ้านสูญเสียอีกแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็แน่นอนนะครับวาทกรรมของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยาวที่แถลงของวุฒิสภาเขาเนี่ย9ข้อยุทธการหั่นไส้กรอกเนี่ยเป็น1ใน8ข้อแล้วเขาไล่ยาวเลยนะครับว่าเรายึดเริ่มต้นด้วยออนไลน์สงครามสมัยใหม่นะครับแล้วก็บอกว่าเรายึดครองยังไงระวังกำลังยังไงนะครับเราเปลี่ยนแผนที่ยังไงนะครับแล้วเราใช้วิธีการปราบแก๊งสแกมเมอร์เข้าลงรายละเอียดหมดนะครับเราไม่ร่วมมือกับเขายังไงในหลายรูปแบบนะครับทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นในแง่ของความเห็นในเวทีนานาชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาให้กับเรา
1: เราไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนี้ที่เขาจัดกันไปนะครับอาจารย์แล้วเราเองทำอะไรได้บ้างครับเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าดึงประชาคมโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลฝ่ายเดียวแบบนี้
2: ที่จริงเราก็ควรจะจัดประชุมเวทีคล้ายๆแบบนี้นะครับโดยตรงเลยแทนที่เราจะส่งเอกสารอย่างที่เราทำ
1: ครับ
2: อย่างที่เราให้โฆษกเราแถลง
1: ครับ
2: นะครับอย่างที่เราก็ทำมาโดยตลอดเราอาจจะต้องจัดเวทีประเทศที่เห็นใจเรานะครับเข้าข้างเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเราอาจจะต้องเข้าไปดูในกลไกของนะครับองค์การระหว่างประเทศที่กัมพูชาเขาเข้าไปแล้วเข้าไปกดดันนะครับในหลายที่ประชุมนะครับรวมทั้งอาเซียนด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้เราจะต้องคิดโครงสร้างใหม่ๆเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างที่อาจารย์พูดนะครับเรื่องขึ้นมาอีกแบบนึงให้นานาชาติเขาได้เอาไปชั่งน้ำหนักแทนที่ พอกัมพูชาสร้างเราไปแก้กัมพูชาสร้างเราไปแก้

0: มันแก้ได้ไม่หมดฮะไอ้ที่เหลือนั้นน้ำหนักมันคงอยู
1: ่
0: แล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เพิ่มขึ้นมา9ข้อแล้วนะครับแล้วก็เราอาจจะแก้ได้สัก5ข้อเดี๋ยวเขาสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยดีกับเรานะครับแล้วก็ไทยกัมพูชาโดยเฉพาะคู่กรณีตอนนี้เขาก็ปะทุขึ้นมานะมีการพยายามที่จะพุ่งมาที่นายกรัฐมนตรีเพราะเขาเห็นว่านายกรัฐมนตรีเราไม่สนใจเลยคือไม่คุยด้วยเลยแล้วก็พูดง่ายๆไม่ให้ค่าเลยเขาก็เลยพยายามยั่วยุพยายามที่จะดึงแต่ทั้งหมดเหล่านี้มันบอกอะไรคุณวารินบอกอะไรอาจารย์ก็บอกว่าเขาเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
0: ถูกไหมครับแล้วถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะต้องใช้กำลังนะครับซึ่งก็เป็นความโง่เขลาของเขาถ้าทำอย่างนั้น
1: ถ้าทำเช่นนั้น
0: แต่ว่ามันก็จะสูญเสียฝ่ายเราด้วย
1: ครับมันก็มีโอกาสนะครับอาจารย์เพราะตอนนี้เนี่ยข่าวกรองของไทยเนี่ยไปพบแล้วนอกกัมพูชาเนี่ยมีการปรับฐานที่มั่นแล้วก็สับเปลี่ยนกำลังพลที่บริเวณปราสาทตาเหมือนปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายรถถังหนักเนี่ยเข้ามาประชิดชายแดนด้วยนะครับซึ่งคาดว่าเป็นรถถังรุ่น Type 59D ที่ได้รับมอบจากจีนนี่เป็นสัญญาณไหมฮะอาจารย์โดยเรียบภาค
3: ก็เป็นสัญญาณที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามุมคิดของกัมพูชาเขาคิดว่าเขาเสียดินแดนเขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อชิงดินแดนคืนนะครับทีนี้ในพื้นที่อีสานใต้ในเขตกองทัพภาคที่2ฝั่งตรงข้ามจะเป็นภูมิภาคทหารที่4ซึ่งมีกองบัญชาการหลักอยู่ที่เสียมเรียบนะครับในภูมิภาคทหารตรงนี้ของกัมพูชามันมีหน่วยรบมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้รถถังจากจีนเข้ามาเติมแล้วมีทหารจากส่วนกลางที่พนมเปญกับพื้นที่ชนบทอื่นๆของกัมพูชาเข้ามาเติมในพื้นที่อีกนะครับก็ต้องไปดูทางกองทัพภาคที่2ว่ากองกำลังสุรนารีรวมถึงหน่วยทหารพานเนี่ยตึงแนวรบได้พร้อมเพียงแค่ไหนนะครับซึ่งแต่ว่ามันก็ไม่มีการมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยขนทหารเยอะของเราเนี่ยทหารไม่เยอะเราก็ต้องอาศัยทหารจากหน่วยอื่นเข้ามาเติมในพื้นที่นะครับเช่นจากกองทัพภาคที่3หรือรบพิเศษก็ต้องมาดูอีกทีครับพี่วีว่างบในการบำรุงเลี้ยงกำลังพลของเราเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงไปได้ระยะยาวแค่ไหนนะครับยังไม่นับหน่วยอสภายใต้โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยว่าจะทำงานร่วมกับกองทัพหรือตั้งเป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์เพื่อจะรับการลุกล้ำดินแดนจากกัมพูชาได้แค่ไหนระยะไม่กี่เดือนเนี้ยผมคิดว่าพอรับได้แต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีต้องปรับกำลังออกนอกพื้นที่แล้วทำให้ดุลกำลังรบของเราอาจจะน้อยกว่าทางเขมรนะครับด้วยปัญหาด้านงบประมาณหรือบริหารจัดการยังไงก็ตามแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่าผมคิดว่ากัมพูชาเขาคิดถึงแนวโน้มการเปิดศึกรอบ3แต่ว่าจะเปิดในจุดไหนก่อนแล้วจะเปิดแล้วเขาต้องคำนวณไม่ให้เหมือนรอบที่แล้วว่าอย่างน้อยก็จะต้องชนะไม่ได้ว่าแพ้นะครับตอนนี้ก็ต้องดูทางเราว่าจะยังไง
1: ครับคุณผู้ชมเหรอครับคิดยังไงบ้างครับคิดว่าชายแดนไทยกัมพูชานี่มีโอกาสรบรอบ3หรือเปล่านะครับกอไก่มีโอกาสขอไข่ไม่มีโอกาสนะครับลองเข้ามาแสดงความเห็นของท่านผ่านทาง YouTube ของเราเข้ามาโหวตกันหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับจะพูดถึงสื่อฝรั่งเศสนะครับที่มากล่าวหาไทยว่าเป็นผู้รุกรานนะครับเลอฟิกาโรเนี่ยนะครับนี่เป็นสื่อจริงหรือว่าเป็นล็อบบี้ที่ทางกัมพูชานั้นใช้เป็นเครื่องมือนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังมุมมองของทั้ง2ท่านกันครับ

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
3: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
4: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
5: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
4: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
3: วัน

0: แดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
1: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
0: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
2: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
0: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
3: กรมควบคุมมลพิษเข้าเก็บตัวอย่างกากของเสียและน้ำเสียตกค้างในพื้นที่เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ส่งตรวจหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะรู้ผลภายใน14วันพร้อมยังติดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมเตือนโครงสร้างอาคารยังเสี่ยงย้ำต้องมีมาตรการควบคุมเข้มงวดในการขนย้ายกากของเสียที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
4: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
6: กลับมาติดตามถกไม่เถียงกันต่อนะครับอยู่กับผมวารินและอาจารย์ดุลยภาคและอาจารย์ปณิธานนะครับกับเรื่องของไทยกัมพูชาความตึงเครียดล่าสุดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทางหนังสือพิมพ์ Le Figaro ของฝรั่งเศสเนี่ยออกมาเขียนบทความเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นการเขียนผ่านเลนส์ของกัมพูชาอ้างว่าไทยเนี่ยเป็นผู้รุกรานแล้วก็ไปยึดครองดินแดนนะครับอาจารย์ปณิธานเลอฟิกาโรเนี่ยเป็นสื่อหรือเป็นล็อบบี้สครับ
7: คือก็เป็นสื่อที่เราคุ้นเคยว่าหวือหวาน ะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสื่อเขาก็ต้องการขายหนังสือนะครับขายข่าวแต่ว่าเข้าใจว่ามีคนเข้าไปนะครับจัดการบริหารข้อมูลให้ข้อมูลที่เขากล่าวหาเรา7-8ข้อนั้นก็อยู่ในรายงานครับชัดเจนว่า1มีการยึดครองพื้นที่ละเมิดอธิปไตยเมื่อดินแดนใช้กำลังและไม่ยอมที่จะเจรจานะครับผลกระทบต่อประชาชนนะครับแล้วก็กระทบบรรยากาศผิดกฎหมายระหว่างประเทศกระทบบรรยากาศในความร่วมมือต่างๆเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันหมดของบริษัทและบิยิสที่เราเชื่อกันว่าเขาก็จ้างให้กับนะครับผู้แทนขององค์กรองค์การระหว่างประเทศเวลาพูดก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่น้อยหรือมากแล้วแต่ว่าแต่ละองค์กรแต่สื่อเนี่ยเขาเปิดเผยคล้ายๆกับผลออกมาคล้ายๆกับที่ประชุมของประเทศผู้ภาษาฝรั่งเศส มันสะท้อนเหมือนกันคือเขาแสดงว่ากัมพูชาเนี่ยมีนโยบายชัดเจนที่จะใช้พื้นที่สื่อต่างประเทศสื่อฝรั่งเศสนะครับสื่อในยุโรปสื่อในเอเชียนะครับแล้วก็ได้รับผมคิดว่าความเห็นคล้อยตามเยอะคนอ่านก็เยอะนะครับสื่อเนี่ยของฝรั่งเศสนะครับ
6: เอาเงินมาจากไหนครับไปจ่ายสื่อเหล่านี
7: ้เมื่อเร็วนี้เขาก็ขอเงินจากหลายประเทศนะครับเราเห็นการพบปะของกับประเทศยุโรปหลายประเทศเดินสายกับจีนนะครับญี่ปุ่นก็มีการสนับสนุนเรื่องทุนอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วเรื่องความมั่นคงก็มีด้วยซ้ำที่ให้เงินนะครับแล้วก็แน่นอนขบวนการผิดกฎหมายต่างๆก็ยังเดินอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขามีเงินนะครับอีกส่วนนึงก็น่าจะเป็นความเห็นอกเห็นใจด้วยเพราะว่าสื่อฝรั่งเศสกับกัมพูชาก็ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่แรกนะครับประวัติศาสตร์
6: สื่อนี้ยังทรงอิทธิพลไหมครับเลอฟิกาโรเนี่ย
7: ผมคิดว่าก็ยังมีคนดูเยอะนะครับคนอ่านคนติดตามนะครับแล้วก็เรื่องแบบนี้มันเขาก็มีคนอยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับแล้วก็นักข่าวเขาก็เข้าออกกัมพูชาอยู่เสมอก็จะมีน้ำหนักนะครับเราไม่มีสื่อแบบนี้อยู่ในมือเท่าไหร่นะครับคุณวารินึกออกไหมครับ
6: มีหรือไม่ใช้ฮะ
7: ผมว่าพันธมิตรของเราเนี่ยน้อยที่เป็นสื่อตะวันตกเป็นสื่อฝรั่งเศสที่ใกล้ชิดไม่ค่อยมีผมนึกแทบไม่ออกเลยว่าสื่อไหนที่ใกล้ชิดกับนะครับประเทศไทยไม่ต้องเอารัฐบาลก็ได้เอาประเทศไทยนะครับที่รายงานในแง่ที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นบวกกับเรานะครับสื่อใหญ่ก็น้อยนะครับ
6: แล้วก็ไปทางท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์มากกว่า

0: ใช่ไหมฮะแต่พอเป็นในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราดูเหมือนจะไม่ค่อยมี
1: ครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบดูนะครับไปตรวจสอบดูเราคุยกับคนเก่าๆที่ทำเนียบรัฐบาลคุยกับอดีตโฆษกนะครับคุยกับอดีตผู้อำนวยการด้านต่างประเทศนะครับที่ทำงานบางคนทำงานมา10-20นายกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยไม่มีช่องทางเอาข้อมูลเหล่านี้จากรัฐบาลไทยจากทำเนียบผมก็แปลกใจนะครับเมื่อก่อนคุณวารินึกออกไหมครับผู้สื่อข่าวของไทม์แมกซีนก็ใกล้ชิดกับทุกรัฐบาลได้รับข้อมูลนึกออกไหมฮะก่อนหน้านั้นก็มี Far Eastern Economic Review นะครับอย่างนายลอตอีทัสเกอร์เนี่ยก็ใกล้ชิดกับทุกคนใกล้ชิดกับพลเอกชาติชายใกล้ชิดกับหลายคนแล้วก็เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สนะครับผู้สื่อข่าว AP สมัยก่อนคนเหล่านี้ได้ข่าวโดยตรงและบางทีเร็วกว่าข่าวท้องถิ่นอีกเพราะว่าคนอ่านมันอีกประเภทนึง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่าบุคคลสำคัญก็จะไปพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ FCCT
0: ครับ
1: นะครับนายกสมาคมคุณวัยรุ่นก็รู้จักหลายคนนะครับมีสายตรงได้ข้อมูลเสมอคล้ายๆกับแคโรลีนเลวิสของอเมริกันเขาต่อสายตรงถึงสื
0: ่
1: อถึงไม่ว่าสื่อไม่ชอบเขานะนะครับแต่ตอนนี้เขาลงจากตำแหน่งแล้วทุกคนบอกว่าไม่มีใครเหมือนเขาเขาตอบคำถามเขาตอบเขายิงข้อมูลมาพอเราไปถามช่วงนี้ว่าได้รับข้อมูลอะไรไม่เรื่องลึกๆในกระทรวงต่างประเทศที่จะให้เรื่องกัมพูชาน้อยมากครับทำให้เรารู้สึกว่าเสียเปรียบแต่ว่าเรายังไม่รู้สึกอะไรจนเราเห็นสื่อแบบนี
0: ้
1: สื่อนะครับของฝรั่งเศสสื่อของอเมริกันนะครับสื่อของอังกฤษออกมาให้ข่
0: า
1: วซึ่งคนวงในนี้ก็จะมองนี่เป็นข่าววงในนี่เป็นข่าวที่ให้มาจากทำเนียบของกัมพูชา
0: ถ้าเทียบกันแล้วคือเขามีเวลามากกว่าเราป่ะฮะเพราะดูเราก็เดินนโยบายเดินสายไปต่างประเทศตลอดเวลาเราก็เป็นนโยบายเชิงรุกจนไม่มีเวลามาดูเรื่องกัมพูชาหรือเปล่าครับหรืออาจารย์มองปรากฏการณ์เลอฟิกโร่ยังไงบ้างครับ
2: ผม
1: อยู่กับแม่นะ
2: ผมคิดว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีพันธมิตรเป็นสำนักข่าวต่างประเทศอยู่พอสมควรแล้วสื่อที่เขาคุมที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นพนมเปญโพสต์คแมร์ไทม์ก็รัฐบาลพนมเปญ นะครับหรือรัฐบาลสองพ่อลูกเนี่ยเขียนพล็อตในลักษณะไหนอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นคือค่อนข้างจะมีเอกภาพในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารทีนี้สำหรับประเทศไทยผมก็แนะนำว่าควรจะมีภาคีรัฐและสื่อนะครับหมายถึงทางกระทรวงการต่างประเทศทำเนียบรัฐบาลทางกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพรวมถึงสื่ออาจจะเป็น TNN จะเป็นช่อง7บางกอกโพสต์ The Nation เนี่ยหลายๆสื่อเนี่ยมันนัดประชุมกันภูข่าวร่วมกันกำหนดทิศทางการตอบโต้กัมพูชาบนพื้นฐานของรักษาบรรยากาศเจรจาหยุดยิงนะครับให้เดินไปตามคันลองเดียวกันนะครับแล้วก็มีการรวบรวมพลังเพื่อจะไปติดต่อกับสื่อต่างประเทศให้มาเป็นพันธมิตรเพิ่มถ้าเราทำแบบนั้นได้ผมคิดว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารกับกัมพูชา
0: ครับเดี๋ยวยังมีหลายเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับทางทีวีนั้นเวลากำลังจะจบลงแล้วนะครับยังมีประเด็นของ FBI ยังมีตัวละครอย่างสมรังสีนะครับที่อยู่เบื้องหลังในการให้ข้อมูลกับทางสหรัฐหรือเปล่าถึงต้องมีการส่งทูตสหรัฐที่เชี่ยวชาญเรื่องการปราบสแกมเมอร์เนี่ยมาที่กัมพูชาโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันต่อในช่วงหน้าแต่ตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับอย่าลืมเข้ามาโหวตกันหน่อยนะครับว่าคุณคิดว่าชายแดนไทยกัมพูชามีโอกาสรบรอบ3หรือไม่กอไก่มีโอกาสขอไข่ไม่มีโอกาสนะครับและนี่คือทั้งหมดของถกไม่เถียงสำหรับวันที่1กันยายนทางโทรทัศน์นะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับขออนุญาตขอบพระคุณอาจารย์ปณิธานและก็อาจารย์ดุลยภาคนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์ของเรานะครับตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับสวัสดีครับ

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
2: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
4: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะ
5: ครม.สัญจรวันนี้ลงไปหัดใหญ่ภาคใต้นะครับแต่ก่อนที่จะประชุมครม. 3 ม็อบรอต้อนรับนายกเลยครับ
7: เรียกร้องเพื่อว่าให้เราได้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับ
8: ยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับชนะชุมชนต้นแบบก็คือหนึ่งนะครับเราต้องการใบอนุญาตนะครับในการทำโรงไฟฟ้า1,100 เมกะวัตต์
9: นั่นครับกุ้งมีปัญหาเพราะปลากระพงมาเลเซียนะคร
5: ับ มากัน3กลุ่มแบบนี้นะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าอยากจะให้เสียงสะท้อนไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงรัฐบาลตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุมครม.สัญจรที่สงขลามีทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งที่เขาบอกเดือดร้อนจากปัญหาการส่งออกราคากุ้งตกต่ำกลุ่มชาวชนะที่ต้องการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายชาวชุมพรระนองที่เขาคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์นะครับทั้งหมดยังมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการรัฐบาลรับฟังแล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหาผลกระทบในพื้นที่โดยฟังเสียงชาวบ้านด้วยนะครับ
6: ก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเป็นตัวแทนมารับหนังสือจากทั้ง3กลุ่มนะคะอย่างเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับมาเลเซียหลังระงับการนำเข้ากุ้งไทยตั้งแต่1มิถุนายนกระทบราคากุ้งในประเทศลดลงประมาณ 40-80 บาทต่อกิโลกรัมนะคะและกระทบเกษตรกรผู้ประกอบการแรงงานในอุตสาหกรรมเรียกร้องรัฐบาลเร่งปลดล็อกการส่งออกภายใน15วันค่ะ
5: ดูกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มชุมชนชนะต้นแบบยื่นข้อเสนอถึงรัฐบาลบอกว่าสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอจนะแต่ยืนยันว่าการพัฒนาเนี่ยคุณต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เขามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับกลุ่มที่3ก็คือเครือข่ายปกป้องแผ่นดินชุมพรระนองเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ถอนร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ฝ่ายชาวบ้านอ้างถึงผลการศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการซึ่งมันจะมีความเสี่ยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับขณะที่รองนายกพิพัฒน์เองรับปากว่าจะนำข้อเสนอข้อเรียกร้องของภาคประชาชนทั้งหมดเสนอต่อนายอนุทินนายกรัฐมนตรีในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสำหรับการประชุมครม.วันนี้นะผ่านไปด้วยดีท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากๆนะครับส่วนการประชุมครม.สัญจรรอบหน้าเขาบอกเดี๋ยวจะไปอีสานนะแว่วๆว่าอาจจะไปอุดรธานีนะครับ
6: ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนข่าวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าออมก็ได้ลุ้นก็มีข่าวดีจากธนาคารออมสินที่เดินหน้าส่งเสริมการออมพร้อมมอบโอกาสลุ้นรับรางวัลให้ผู้รักการออมอย่างต่อเนื่องด้วยติดตามรายละเอียดกันค่ะ
10: ให้ทุกคนได้ลุ้นโชคใหญ่บ่อยกว่าเดิมด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีแบบใบสลากและแบบดิจิทัลราคาหน่วยละ500บาทลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทเดือนละ2ครั้งรวมมูลค่า20ล้านบาทต่อเดือนและรางวัลอื่นๆอีกมากมายออกรางวัลทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนมีสิทธิ์ถูกรางวัล120ครั้งตลอดอายุสลาก5ปีซึ่งเงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีสลากอายุครบ5ปีรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีโดยจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติกรณีถอนก่อนครบกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดซื้อได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชันหมายโมหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: อีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนดังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เปิดเรียนเป็นวันแรกหลังจากเขาปรับรูปแบบไปเรียนออนไลน์มาเกือบเดือนตำรวจมีการจัดกำลังเฝ้าเวรคุมเข้มความปลอดภัยแต่ว่าบรรดาผู้ปกครองหลายๆคนยังกังวลอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
2: เดี๋ยวขอเช็คสายซิลิกอนว่า
3: ชั
2: ดย
3: ัง
2: ใครตะโกนแบบมาวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: Delivery Cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: Give me more.

0: ว่างเหมือนดีดนิ้วด้วยค่าไฟ0บาทแต่มีไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนไอเทมยุคใหม่ซีเล็กไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างที่สุดเท่าที่ซีเล็กมีมาด้วยกำลังไฟ 2,500 วัตต์มาพร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์มั่นใจสว่างสวยทั้งคืนอุ่นใจคลายกังวลแม้ในยามวิกาลทนทานทนแดดทนฝนด้วยมาตรฐาน IP67 มั่นใจรับประกันโคมไฟ1ปีเต็มประหยัดค่าไฟเซฟเงินในกระเป๋าด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อซีเล็กไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ขนาด 2,500 วัตต์1ชุดแถมฟรี1ชุด99สายแรกแถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบ USB และชุดไขควงอเนกประสงค์ราคาปกติรวมของแถม 9,260 บาทพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย1252ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไฟในยามกลางวันให้แสงสว่างในยามค่ำคืนได้ยาวนานกว่า12ชั่วโมงควบคุมเปิดปิดด้วยรีโมทแสงสว่างครอบคลุมพื้นที่200ตารางเมตรไม่ว่าจะในรั้วบ้านร้านค้าสวนหรือไร่นาก็ส่องสว่างเห็นชัดช่วยระวังภัยแม้ในยามวิกาลมั่นใจรับประกันโคมไฟ1ปีเต็มประหยัดค่าไฟเซฟเงินในกระเป๋าด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อซีเล็กไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ขนาด 2,500 วัตต์1ชุดแถมฟรี1ชุด99สายแรกแถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบ USB และชุดไขควงอเนกประสงค์ราคาปกติรวมของแถม 9,260 บาทพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย1252
1: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชูชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตสึดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
3: เราเลยวันนี้ผิวสวยไว
4: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
5: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
6: ค่า forecast พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
7: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: คุณผู้ชมครับวันนี้ส่งกำลังใจให้มากๆเลยนะคะโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดนนทบุรีกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วก็ต้องปิดโรงเรียนไปให้เด็กๆเรียนออนไลน์กันมานานกว่า3สัปดาห์แล้วนะคะ
9: คุณพ่อคุณแม่มาส่งแต่ว่าก็ยังมีความกังวลใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่นะครับ
8: ใช่ค่ะวันนี้ทางโรงเรียนเรียกว่าดูแลความปลอดภัยเข้มงวดมากๆนะคะสำหรับการกลับมาเปิดเรียนวันแรกก็จะมีตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มความปลอดภัยรอบโรงเรียนคุณครูเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองกระเป๋านักเรียนอย่างเข้มงวดผู้ปกครองมาส่งลูกด้วยตัวเองกันด้วยความเป็นห่วงนะคะบางท่านกอดลูกให้กำลังใจก่อนเข้าเรียนเพราะหลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงก็ทำให้เด็กๆและครอบครัวยังกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำนะคะ
9: นักข่าวไปถามผู้ปกครองของน้องม.1 นะครับอายุ12ขวบอยู่ในห้องเรียนที่เกิดเหตุพอดีบอกลูกเนี่ยสภาพจิตใจยังไม่พร้อมนะครับจึงให้มาลองเรียนช่วงโฮมรูมก่อนหากไม่พร้อมเนี่ยให้กลับบ้านได้นะครับขณะที่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 และม.4 อยากให้มีมาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ช่วงนี้เป็นช่วงแรกครับ
10: จะอยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนค่ะถ้าน้องโทรมาว่าไม่ไหวก็จะรับกลับค่ะน้องกลัวการเกิดเหตุซ้ำค่ะ
11: เหตุที่ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดได้ทุกเมื่อถูกไหมคะก็อยากฝากกับฝ่ายบริหารทุกๆฝ่ายที่ตรงนี้คือให้ช่วยเข้มข้นแบบนี้เหมือนวันนี้ที่เป็นตลอดไป
8: นะคะผอ.โรงเรียนก็บอกว่าวางระบบดูแลนักเรียนตลอดวันเลยค่ะจัดทำแผนเผชิญเหตุมีกล้องวงจรปิดกว่า200ตัวส่วนห้องเรียน2ห้องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะเปลี่ยนเป็นห้องกิจกรรมไม่ใช้เป็นห้องเรียนแล้วนะคะและตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่มาดูแลเด็กๆและคุณครูอย่างใกล้ชิดหลังพบมีน้องนักเรียน60คนอยู่ในภาวะเครียดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษป่านนี้ก็คงเริ่มจะเลิกเรียนกันแล้วให้กำลังใจลูกๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยนะคะรวมถึงคุณครูด้วยนะ
9: สลับอารมณ์มาดูบันเทิงกันบ้างวิมานอากาศกำลังสนุกเชิญเดียได้เลยครับ
12: ขอบคุณพี่ๆและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเมื่อคืนนี้วิมานอากาศคือดุเดือดทั่วถึงจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครอบครัวของศิลากับโรสก็คือพี่เกลือกิตติกับแม่นุ้ยสุจิรานี่แหละคือบ้านนี้เขาเป็นสีสันของหมู่บ้านสกายแคสเซิลอยู่แล้วอะเนาะแต่เมื่อคืนจ้ะโรสทะเลาะกับลูกชายก็คือน้องคิรินเรื่องที่เรียนไม่เก่งเท่ากับลูกๆบ้านอื่นเขาก็เลยพลั้งปากทะเลาะกันจนแบบไล่ลูกออกจากบ้านค่ะสุดท้ายลูกออกจากบ้านจริงๆแล้วก็ไปตามเจอแล้วปรับความเข้าใจกันในที่สุดงานนี้เนี่ยแม่นุ้ยบอกนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อาจจะให้แง่คิดสะท้อนมุมมองการเลี้ยงลูกในชีวิตจริงเลยนะแล้วก็เป็นแนวทางให้คุณผู้ชมเนี่ยไปปรับใช้กับครอบครัวได้เลยค่ะ
13: ครอบครัวของเราก็จริงๆตอนแรกก็จะเหมือนกับเป็นคนที่ตามน้ำตามกระแสไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราเลือกที่เราจะฟังลูกของเราพอเราเลือกที่จะฟังลูกของเราเฮ้ยเราครอบครัวสามีเราจะเห็นด้วยไหมแล้วถ้าไม่เห็นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเห็นด้วยล่ะจะเป็นยังไงการที่พ่อแม่พุชให้ลูกทำตามความฝันเนี่ยเป็นความฝันใครความฝันลูกหรือความฝันของเราเราใช้คำว่าหวังดีแต่มันเป็นหวังดีที่แบบลูกเขาต้องการหรือเปล่า มันเป็นหวังดีที่กดดันลูกเกินไปไหม
12: ใช่เลยคุณผู้ชมนี่เป็นแนวคิดหลักของเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าคืนนี้ความดุเดือดมันก็ยังไม่หมดนะทีนี้ไปหลายบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านของเจตกับฟ้าหรือว่าบ้านของนนกับขวัญเนี่ยจะเชื่อเฉือนกันขนาดไหนต้องรอติดตามนะวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ค่ะคืนนี้สองทุ่มครึ่งดูทางทีวีช่องวัน31แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากดูแบบเต็มอิ่มจุใจตั้งแต่ EP แรกก็สามารถรับชมได้ทางแอปวันดีใช่ไหมคะพี่ๆ
9: ใช่เลยครับเดียเพราะว่าเรื่องราวในวิมานอากาศกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเมื่อคนที่ทุกคนรอคอยกลับมาแต่บางครั้งสิ่งที่ตามมาก็ไม่ใช่แค่ความภูมิใจแต่คือความลับที่ไม่มีใครรู้ครับสนุกมากๆนะครับวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์นะครับ EP 10แล้วครับเรื่องราวกำลังเข้าสู่เกมที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อลูกสาวที่หม่อมหลวงขวัญภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมาครั้งนี้กลับมีบางอย่างที่น่าค้นหาและอาจทำให้ความสัมพันธ์ของหลายคนเปลี่ยนไปครับขณะเดียวกันโค้ชพิมพ์ก็เริ่มเดินเกมหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อการแข่งขันไม่ได้มีแค่เรื่องของลูกอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นเกมของผู้ใหญ่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นครับในหมู่บ้านที่ทุกคนพยายามสร้างภาพว่าชีวิตสมบูรณ์แบบใครกำลังซ่อนอะไรและใครกำลังเป็นคนคุมเกมกันแน่ครับ
8: ติดตามวิมานอากาศสกายคาสเซิลไทยแลนด์ EP 10คืนนี้นะคะทางช่องวัน31และถ้าหากจะตามดูย้อนหลังโหลดแอปวันดีได้เลยแล้วก็สามารถชมกันได้เต็มๆทุก EP ต่อเนื่องไปเลยนะคะ
9: พิเศษครับสำหรับลูกค้า AS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับย้ำครับพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
8: คุณผู้ชมคะเกาะไม่ปล่อยชายแดนไทยกัมพูชานะคะท่ามกลางการดูแลพื้นที่ชายแดนกันอย่างต่อเนื่องแต่กลับมีชาวกัมพูชาข้ามมาขายของฝั่งไทยชาวบ้านตั้งข้อสงสัยกองทัพยืนยันด่านปิด 100% แล้วชาวกัมพูชาข้ามมาแบบนี้มีช่องทางลับหรือมีใครเอื้อผลประโยชน์ให้หรือไม่ค่ะ
14: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า. It's real. กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
15: ่ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
16: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Wordling Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: time now
1: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
2: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
3: ช่วงเวลาที่บอกว่าอยู่กับลูก
4: ๆค่ะ
3: ก็ใช้เวลานั้นไปหาผู้หญิงแต่ละคนมีบางวันเขาไปเจอผู้หญิงพร้อมกัน 3-4 คน
2: ทุกคืนวันพุธ 5:00 ทางช่องวัน 31
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งไม่แพ้คอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคลนจะหลดปลายลองเลย
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดอะเอ็นแฟนคอนคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายใน Gemini Art Venture Concert
10: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
11: เราตอบไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับตอนนี้มีคนถามตั้งคำถามเยอะคือเอ๊ะด่านเราปิดหมดเลยก็ด่านปิดหมดแล้วเนี่ยที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ทำไมเขาตั้งข้อสังเกตนะถึงมีคนกัมพูชาเนี่ยเข้ามาขายของได้ปรากฏว่ามีคลิปหนึ่งถูกแชร์กันเยอะมากนะครับจนสุดท้ายกองทัพต้องลงไปตรวจสอบแล้วสรุปแล้วด่านปิดแต่มีชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาขายของจริงหรือเปล่าครับนี่ฮะคุณผู้ชมตลาดการค้าชายแดนช่องจอมที่กับเชิงสุรินทร์นะครับมีการเปิดพื้นที่ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาเอาสินค้าเนี่ยมาขายเขาจัดโปรโมชั่นลดราคาล้างสต็อกนะครับเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบไทยกัมพูชาจนสินค้าเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่แต่ละร้านแต่ละคนเนี่ยเขาเอามาขายกันชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็เลยเข้าไปจับจ่ายกันอย่างคึกคักมากๆนะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างการสำรวจตลาดผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยเขาไปเจอบอกเอ๊ะเหมือนว่ามีพ่อค้าแม่ค้าผู้สำเนียงที่คล้ายชาวกัมพูชามีประมาณสัก10รายได้เขาก็เลยสงสัยว่าหากด่านชายแดนยังปิดแล้วชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาค้าขายในพื้นที่ได้อย่างไรก่อนที่ต่อมานะครับจะมีชาวบ้านในพื้นที่นำคลิปเสียงออกมาแฉว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาขายสินค้าในตลาดชายแดนจริงๆแล้วเข้ามาได้ยังไงแล้วจริงไหมลองฟังดูครับ
12: ก็ถามว่ามายังไงเขาบอกว่าเขานั่งเครื่องบินมาเขาพูดอย่างเงี้ยนะขึ้นเครื่องบินลงกรุงเทพแล้วก็ต่อรถมา
13: ใบอะไรขาดมันได้มาไปอยู่ได้ใช้ต่อให
12: ้ตรงเนี้ยเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดด่าน
14: ถ้าเขาต้องกลับมาระบายของเขาคนเนี้ยแต่ผมถามบางคนว่าไม่มีพาสปอร์ตก็อยู่ได้แต่จะใช้เงินฟาดเอาก็บอก
15: โอ้หรอตกลงเขาใช้เงินแล้วเขาฟาดไปที่ใครนะเนี่ย
11: นั่นน่ะสิ
15: เอออ่ะในคลิปเขาอ้างเจ้าของแผงเป็นชาวกัมพูชาแต่คนไทยเป็นลูกจ้างขายของแม่ค้าชาวกัมพูชาบางคนทำหนังสือเดินทางนั่งเครื่องบินเนี่ยไปลงกรุงเทพนะคะแล้วค่อยนั่งรถต่อมาที่ตลาดช่องจอมมาระบายสินค้าที่ร้านเพราะตรงนี้ด่านชายแดนปิดส่วนใครไม่มีหนังสือเดินทางอ้างว่ามีการจ่ายเงินเพื่อให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ที่บอกเอาเงินฟาดนี่แหละในคลิปก็อ้างว่าตำรวจเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าชาวกัมพูชาเหล่านี้เขามีหนังสือเดินทางก็หมายถึงเขาก็บินเข้ามาในประเทศเขาทำถูกกฎหมาย
11: ถูกไหมเพราะว่าทางอากาศเราไม่ได้ปิด
15: ใช่ค่ะ
11: แต่ปิดแค่ทางบกเท่านั้นเองทีนี้พอมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นกองทัพก็ไม่อยู่นิ่งนะครับกองกำลังสุรนารีลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ตลาดช่องจอมแล้วก็ยืนยันว่าแผงค้าทั้งหมดเป็นของคนไทยในพื้นที่ไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าและร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเป็นร้านของนางตีรัตเป็นราษฎรเป็นคนไทยอยู่ที่บ้านด่านนะครับเธอบอกว่าเมื่อ29สิงหาคมร้านมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าและประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์จึงมีคนเนี่ยเข้ามาซื้อของเป็นจำนวนมากวันนั้นมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำสัมภาษณ์ผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าก่อนจะมีการนำภาพหรือว่าข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นร้านของชาวกัมพูชา กองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการลักลอบเปิดแผงค้าของชาวกัมพูชาในตลาดช่องจอมขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงวางกำลังและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
15: อีกประเด็นร้อนมาจากเวทีการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาประธานวุฒิสภาไทยฉะเดือดฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานะคะที่กล่าวหาว่าไทยใช้เรื่องการปราบสแกมเมอร์ยึดครองพื้นที่กัมพูชาและเสนอให้เพิ่มบทบาทรัฐสภาในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งทางฝั่งประธานวุฒิสภาเราฟาดกลับนะคะว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดมันย้อนแย้งมากมาพูดถึงการเคารพอธิปไตยสันติวิธีทั้งที่เป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนและไทยใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองย้ำว่าไทยยังยึดข้อตกลงหยุดยิงและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้วในการแก้ปัญหาค่ะ
11: ครับอ่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะครับผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาออกมาย้ำนะครับว่าประชาคมโลกควรจะพิจารณาลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่ตัดตอนมาเริ่มนับเฉพาะวันที่ไทยใช้กำลังตอบโต้โดยกัมพูชาเนี่ยเปิดฉากยิงก่อนแถมยังใช้จรวด BM 21ยิงใส่ชาวบ้านเป็นชาวบ้านเป็นคนไทยเสียชีวิตกันหลายคนไทยจำเป็นต้องป้องกันตนเองและหยุดภัยคุกคามภายใต้หลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไทยไม่ได้ขอให้ประชาคมโลกเลือกข้างนะครับแต่ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ด้วยมาตรฐานเดียวกันและไทยไม่เคยต้องการสงครามแต่การจะเดินหน้ากลไกเขตแดนจะเกิดขึ้นได้เมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเท่านั้นครับ
15: ซึ่งมีรายงานนะคะว่ากองทัพไทยได้สำรวจขีดความสามารถด้านจรวดหลายลำกล้องของกัมพูชาพบว่ามีเกือบ100ระบบค่ะทั้ง BM 21 Type 81 RM 70และ PHL 03โดยช่วงการสู้รบที่ผ่านมาไทยทำลายระบบจรวดของกัมพูชาได้น้อยมากเนื่องจากอาวุธบางส่วนถูกนำไปตั้งยิงในพื้นที่ชุมชนทำให้เราต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของพลเรือนนะคะแม้ว่าเราจะมีกำลังทางอากาศทั้งเครื่องบิน F 16และ Gripen แต่กองทัพบกหวังพึ่งกำลังทางอากาศอย่างเดียวไม่ได้แม้กองทัพบกไทยจะมีปืนใหญ่แต่ยังยิงได้ช้ากว่าจรวดหลายลำกล้องที่ยิงทีเดียวคราวละ40ท่อยิงสถานการณ์นี้ทำให้กองทัพบกต้องเร่งเพิ่มศักยภาพการยิงระยะไกลโดยมีแผนพิจารณาจัดหาอาวุธจากสหรัฐอย่างน้อย6ระบบและตอนนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกอยู่ระหว่างเยือนสหรัฐก็น่าจับตาว่าจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะคะ
11: แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมวันนี้เคาะแล้วนะครับที่ประชุมครม.นอกสถานที่ที่สงขลาเคาะชื่อแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสปูด้วงนะครับคุณผู้ชมเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ย้ายข้ามมาจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกมารับผิดชอบงานด้านความมั่นคงระดับชาติเลยนะครับซึ่งถ้าจำกันได้การปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาทั้ง2รอบที่ผ่านมาคนเขาก็บอกว่าก็ได้เสปูด้วงนี่แหละมีส่วนร่วมในการวางยุทธศาสตร์ชายแดนอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าการถ้าจะแก้ปัญหาไทยกัมพูชานะวางคนถูกแล้วรู้จุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหนและจะแก้ปัญหาจุดไหนได้นะครับ
15: ส่วนในรายการถกไม่เถียงวันนี้นะคะอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศวิเคราะห์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาว่าไม่ได้มีแค่เรื่องแนวชายแดนแต่ว่าเป็นการเดินหน้าพร้อมกัน4สมรภูมิเลยสมรภูมิแรกนะคะคือชายแดนเนี่ยยังมีการเผชิญหน้าการเตรียมกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอันม้าและช่องบกมีรายงานกัมพูชายังเสริมอาวุธปรับระบบสื่อสารและเตรียมบังเกอร์และเสบียงสมรภูมิที่2สงครามข้อมูลและวาทกรรมทั้ง2ฝ่ายยังคงตอบโต้กันต่อเนื่องสมรภูมิที่3คือเวทีนานาชาติและสมรภูมิที่4คือโต๊ะเจรจาลับนะคะโดยกัมพูชายังยกคำว่ายุทธการซาลามี่นะคะหรือกลยุทธ์หั่นไส้กรอกนะคะเหมือนเป็นการเรื่องเอาคำแบบเป็นวาทกรรมนะมัดมือชกเนี่ยมากล่าวหาไทยเหมือนการเฉือนเนื้อดินแดนของเขาทีละเล็กทีละน้อยผ่านการตั้งบังเกอร์ตู้คอนเทนเนอร์และรั้วลวดหนามแต่แท้ที่จริงกัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายใช้กลยุทธ์เฉือนพื้นที่ไทยเราก่อนและดูเหมือนจะได้ผลสำเร็จมาแล้วในอดีตนะคะโดยใช้วิธีการเข้ามาตั้งหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ของไทยแล้วมาอ้างว่าเป็นดินแดนของตัวเองค่ะ
0: กัมพูชาเนี่ยถือว่าเคยได้ผลเพราะว่ามายึดครองพื้นที่เรานะครับหลายหมู่บ้านก็คือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่
4: ครับ
0: นะครับไม่มีข้อตกลงหยุดยิงที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรบกันรอบ3ถูกไหมครับมันไม่มีเขตปลอดภัยไม่มีผู้สังเกตการ
4: ครับ
0: ในการที่จะดูว่ากำลังมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วจะทำยังไง
11: ทีนี้อาจารย์ปณิธานก็มีข้อเสนอถึงไทยบอกไทยก็ไม่ควรจะตกเป็นฝ่ายต้องตั้งรับ เสมอไปนะครับคุณผู้ชมควรจะต้องมีการแก้เกมให้กัมพูชาเนี่ยเขาปั่นในกล่าวหาเราในเวทีโลกได้นะครับก็เลยเสนอให้ไทยเนี่ยควรจะมีการจัดเวทีประชุมดึงประเทศที่เห็นใจไทยเข้ามาร่วมชั่งน้ำหนักข้อมูลรวมถึงแทรกแซงสร้างกลไกเชิงโครงสร้างใหม่ๆในองค์กรระหว่างประเทศที่กัมพูชาพยายามจะเข้าไปกดดันเพื่อเสนอข้อมูลในมุมมองของไทยอย่างเป็นระบบด้วยนะครับ
15: คุณผู้ชมคะเรื่องของฟ้าฝนทั่วไทยต้องจับตาหลายพื้นที่เลยนะคะรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือด้วยค่ะน้ำป่าทะลักแม่ฮ่องสอนโอ้โหปีนี้โดนหนักจริงๆนะคะหลายรอบนะเนี่ยชุมชนโรงเรียนเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะคะเชียงใหม่เองก็เจอฝนถล่มติดต่อหลายวันต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถพังเสียหายช่วงทางขึ้นดอยสุเทพด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวกลับมาไล่เลียงให้ฟังค่ะ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็นบิ๊กเมาน์เทนวิลเลจใหม่พูดนี่ก็ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย 3 เป๊ปซี่

0: present Big Mountain Village หุยลงโอ้มาย
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
4: ่อัปาเช
5: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
2: โดนเพลงชิงทุนกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยที่9ของน้ำพึ่งผลจะเป็นอย่างไร
3: คนไทยรักชาติและศาสนา
4: ชอบแก้วเสียงใสมาก
5: กูไม่ติดใดๆเลยนะ
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
7: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
8: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดกอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: คุณผู้ชมหลายพื้นที่เจอกับฝนตกน้ำท่วมฉับพลันนะคะแต่ที่น่าเห็นใจมากๆอย่างที่บอกแม่ฮ่องสอนเนี่ยเจอหลายรอบมากๆเลยล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุอีกแล้ว
10: และที่สำคัญคือชาวบ้านก็ตั้งตัวไม่ทันเพราะน้ำป่ามาเร็วมากนะ
9: แล้วเขาเพิ่งฟื้นฟูโรงเรียนเนี่ยเพิ่งจะมีการฟื้นฟูความเสียหายไปเจอน้ำป่าระลอกใหม่ถล่มซ้ำอีกรอบนึงค่ะ
11: ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านเมสเตดใต้บนขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้สภาพน้ำท่วมหน้าเวลานี้นะครับตรงนี้น้ำท่วมถนนแล้วนะครับมีชาวบ้านส่งมามุงดูนะครับ
9: นี่คือโรงเรียนบ้านแม่สเปตใต้อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเพิ่งจะถูกน้ำป่าทะลักเข้ามาสร้างความเสียหายเมื่อวันที่27สิงหาคมเจ้าหน้าที่ชาวบ้านยังฟื้นฟูทำความสะอาดกันได้ไม่ทันไรช่วงเย็นเมื่อวานเจอน้ำท่วมใหม่เป็นรอบที่2หลังฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าจากลำห้วยสาขาไหลลงสู่ลำน้ำแม่สเปตทะลักท่วมโรงเรียนและชุมชนบ้านแม่สเปตใต้หมู่4ของตำบลขุนยวมโรงเรียนสนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3หลังห้องประชุมจนมาถึงรั้วโรงเรียนเสียหายหมดบ้านเรือนก็ถูกน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย24หลังรวมถึงพื้นที่ทำกินพืชผลทางการเกษตรเสียหายเยอะมากเลยนะคะยังดีว่าน้ำป่าทะลักมาช่วงหลังเลิกเรียนทำให้ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลใจก็คือฟื้นฟูไปแล้วในรอบนี้ต้องกลับมาเก็บของรับมือน้ำป่าใหม่อีกระลอกนึงแล้วก็ต้องใช้งบประมาณด้วยซึ่งก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วอะค่ะ
10: หลายรอบมากนะค
9: ุ
10: ณผู้ชมนะหลังได้รับแจ้งเหตุนายอำเภอขุนยวมนะครับพร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวมทางเจ้าหน้าที่อส.ก็คือกองกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายไปช่วยเหลือชาวบ้านเบื้องต้นครับช่วงค่ำระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงตามลำดับแต่ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับมีการแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่อยากให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนะแล้วเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือลำห้วยนะครับเพราะว่ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้อีกขณะที่บนน้ำจากลำน้ำแม่สเปนะครับก็ไหลลงสู่ลำน้ำแม่สุรินทร์ก่อนจะออกไปยังฝั่งประเทศเมียนมาแล้วนะครับ
9: ส่วนที่บ้านแม่สามแลบตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยก็มีดินภูเขาสไลด์ลงมาทับบ้านเรือนกลางดึกนะคะฝาผนังบ้านพังเสียหายยังเคราะห์ดีไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอบต.แม่สามแลบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินความเสียหายเร่งช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะคะเนี่ยค่ะคือดินมันทะลุเข้ามาถึงด้านในตัวบ้านแบบนี้เลยมันไหลพังกำแพงเข้ามาน่ะก็เดี๋ยวต้องประเมินเรื่องของเงินเยียวยาแล้วก็เดี๋ยวเอาสิ่งของบรรเทาทุกข์เนี่ยช่วยเหลือเบื้องต้นกันไปก่อนนะคะ
10: นอกจากดินพวกดินสไลด์แล้ว

0: ม้ใหญ่ๆก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมเป็นภาพนาทีที่ชาวบ้านนะครับและนักท่องเที่ยวประมาณ20ชีวิตช่วยกันเอาเศษซากกิ่งไม้ออกจากถนนหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่อายุหลายสิบปีมันโค่นล้มลงมาขวางถนนเส้นทางขึ้นดอยสุเทพนะครับก่อนจะถึงช่วงโค้งหักศอกก่อนที่จะไปวัดพระธาตุดอยสุเทพถ้าจำกันได้คุณผู้ชมต้นไม้เนี่ยโอ้โหมันล้มไปฟาดกลางถนนทั้งขาขึ้นขาลงและทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ส่งผลให้รถของนักท่องเที่ยวและก็ชาวบ้านตกค้างเป็นจำนวนมากและมีรถติดสะสม1กิโลเมตรนะครับขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าวถูกต้นไม้ล้มทับรถยนต์จนได้รับความเสียหายตามภาพเลยแต่ว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวและก็ชาวบ้านดอยสุเทพที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับนี่เอาเลื่อยเข้าไปตัดกิ่งไม้แล้วก็ลำต้นช่วยกันเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ออกจากผิวการจราจรเร่งเปิดเส้นทางล่าสุดสามารถเปิดให้รถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากดินบริเวณดังกล่าวเหมือนที่บอกครับมันอิ่มตัวแล้วมันก็อ่อนตัวจนต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะยึดเกาะกับพื้นดินได้แล้วมันก็โค่นล้มลงมากระทันหันอันนี้มาเตือนกันไว้ใครที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่นะ
1: ใช่ค่ะเอาส่วนกาญจนบุรีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทองผาภูมินะคะระดับน้ำในลำห้วยที่บ้านไร่ตำบลห้วยขย่งเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วก่อนที่น้ำป่าจะหลากลงมาอย่างรุนแรงเส้นทางเข้าออกบางจุดถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่ต้องเอาเชือกขึงเป็นแนวยึดเกาะฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวเข้าไปสำรวจช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบท่ามกลางน้ำที่ยังไหลแรงขณะที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เองก็ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำในจุดเสี่ยงป้องกันน้ำทะลักท่วมบ้านเรือนเพิ่มเติมเบื้องต้นน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนแล้ว10หลังจังหวัดกาญจนบุรียังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะยังมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะด้วยค่ะ
0: ชาวกาญจนบุรีคุณต้องฟังนะครับเพราะว่าทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะครับให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองดำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับแล้วเขาก็เจาะจงพื้นที่สีแดง5ตำบลในอำเภอทองผาภูมินะครับตำบลบีล็อกห้วยขย่งท่าขนุนชะแลและสากรนิคมเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันอาจจะเกิดดินโคลนถล่มได้นะครับ
1: เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคกลางสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากที่แก่งคอยมวกเหล็กสระบุรีตั้งแต่วันที่30สิงหาคมกระทบบ้านเรือนที่พักเส้นทางจราจรนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคกลางจะมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันพรุ่งนี้2กันยายนขณะที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความพร้อมรับมือโดยเฉพาะ3จังหวัดเสี่ยงก็คือสระบุรีปราจีนบุรีและนครนายกนะคะติดตามปริมาณฝนสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและแผนอพยพตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะ
0: ทีนี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพรวมเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนิดนึงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนครับฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทยตอนบนนะถ้าเงยหน้าขึ้นมาดูนิดนึงจังหวัดสีแดงนะครับจะได้รับผลกระทบไปจนถึงพรุ่งนี้นะไล่เรียงไปตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานเขาบอกจะเกิดฝนฟ้าคะนอง60-80%ของพื้นที่ขณะที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง60-70%ของพื้นที่รวมชื่อจังหวัดตามหน้าจอนี่คุณผู้ชมลองดูนะจะมีหลายจังหวัดเลยนะครับเหนืออีสานและก็ภาคตะวันออกด้วยนะครับ
1: เน้นที่ภาคอีสานเพิ่มเติมว่านอกจากจะมีฝนตกหนักแล้วปภ.เตือน4จังหวัดริมน้ำโขงนะคุณผู้ชมหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารระวังน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำก็ต้องเตรียมกำลังสนับสนุนกันตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมวันนี้มันมีความคืบหน้าเรื่องของการเยียวยานะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการนะครับเขาจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐเนี่ยจะมีการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนรองรับภัยพิบัติ3ประเภทก็คืออุทกภัยก็คือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวนะครับรัฐจะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้เราต้องรอคอยถูกไหมแต่ตอนนี้ถ้ามันเกิดอุทกภัยตามภาพ วาตภัยหรือแผ่นดินไหวเนี่ยประกันภัยจะต้องเป็นคนจ่ายให้และจ่ายให้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: ค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะกรณีของน้ำท่วมจ่ายก่อน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะวาตภัยแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังขณะที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะถ้ามาจาก3ภัยที่คุ้มครองอยู่เนี่ยจ่าย

0: นี่แหละฮะคุณผู้ชมนี่คือคลิปหลักฐานนะครับผู้เสียหายเอามาร้องกับสื่อมวลชนนะครับเป็นนาทีที่ผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายกับตำรวจอยู่ดีๆก็ถือปืนเดินลงมาจากรถเก๋งสีขาวไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนตรงเข้ามาข่มขู่ตัวเขาเองและก็เพื่อนๆประมาณ 7-8 คนนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมีเด็ก5ขวบรวมอยู่ด้วยขณะที่พวกเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่ริมถนนหนองทาตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับนางสาวออนอายุ23ปีแล้วก็นายอู๊ดอายุ18ปีผู้ร้องเรียนเขาเล่าให้ฟังบอกหลังข่มขู่เสร็จตามคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่ผู้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดตอนนั้นตกใจอย่างมากครับกลัวว่าจะถูกยิงตัดสินใจรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากจุดเกิดเหตุทันทีก่อนจะไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.เมืองอุดรธานียืนยันครับจะเอาผิดกับชายคนนี้ให้ถึงที่สุดเพราะถือเป็นบุคคลอันตรายและไม่อยากให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีกผู้เสียหายยังบอกด้วยนะครับว่าปมก่อเหตุไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาไม่รู้จักกันไม่เคยมีความขัดแย้งกับผู้ชายคนนี้มาก่อนครับ
1: เขาเป็นลูกนี้
2: แล้วทำอะไร
1: แล้วก็ด่าแล้วก็มีเตะของที่พวกหนูกินใส่พวกหนูค่ะ
2: เตะพวกอะไร
1: พวกน้ำแข็งพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตะใส่พวกหนู
3: ทำไมถึงต้องมาทำแบบนี้ครับ
1: ถ้าพลาดมาจะทำยังไง
3: ครับผมเพราะว่าก็พากันนั่งอยู่เฉยๆครับไม่ได้ไปทำอะไรให้เลยครับ
0: ประเด็นสำคัญก็คือว่าผู้ชายในภาพแต่งกายคล้ายตำรวจใช่ไหมครับนักข่าวถามทางผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบคือภาพชัดมากคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจจริงๆครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เตรียมประสานต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุนำตัวมาสอบปากคำเพื่อหาปมการก่อเหตุที่แท้จริงคาดว่าขณะลงมือตำรวจนายนี้อาจจะมีอาการเมาสุราเนื่องจากพยานบอกว่าได้กลิ่นสุราออกมาจากตัวผู้ก่อเหตุยืนยันนะครับว่ายังไงก็เอาผิดไม่ละเว้นทั้งวินัยและอาญาครับ
4: ไปต่อกันที่จังหวัดตราดเลยค่ะครอบครัวนี้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะคุณยายอายุ70ปีเสียชีวิตหลานอายุ17ปียังเป็นเยาวชนเนี่ยบาดเจ็บจากการที่ถูกรถกระบะชนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกลางดึกแต่ปรากฏว่าพอชนเสร็จเขาหนีไปนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองครึ่งวันนี้ที่ถนนสุขุมวิทค่ะเข้าตัวเมืองตราดในตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตำรวจกู้ภัยพบผู้บาดเจ็บ2รายคือยายละอองอายุ70ปีหมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่เร่งทำ CPR นะคะแต่ว่าเมื่อนำส่งโรงพยาบาลแล้วคุณยายเสียชีวิตค่ะอีกคนคือนายธนวินอายุ17ปีซึ่งเป็นหลานชายได้รับบาดเจ็บแต่ยังพอรู้สึกตัวเล่าว่าได้ขี่รถพ่วงข้างออกจากบ้านพร้อมคุณยายเพื่อเอาขนมไปส่งที่ตลาดขี่อยู่ในช่องทางซ้ายสุดแท้ๆแต่มีรถยนต์ขับตามหลังมาพุ่งชนท้ายอย่างแรงจนเสียหลักถลายไปถึงเลนขวาหลังชนเสร็จผู้ก่อเหตุไม่มีแม้แต่จะจอดลงมาดูคนเจ็บแต่กลับซิ่งหนีไปเลยนะคะโดยมีข้อมูลว่ารถของผู้ก่อเหตุเป็นสีดำค่ะ
5: รถสีดำแล้วเขาย้อนกลับไปเหรอพี
6: ่ก็ไปแล้วเขาก็หนีกลับไป
5: หนีไปเลยเขาได้ลงมาดูเราไหมพี
6: ่ไม่คร
5: ับ ไม่เลย
6: ไม่คร
5: ับ
6: อ
5: ันนี้คือถ้าเจอเราก็ดำเนินคดีถึงที่สุดเลยใช่ไหมพี
0: ่ต่อมาครับครอบครัวรับร่างของนางละอองนะครับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเนินทรายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตราดนะครับคือบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ากำหนดสวดพระอภิธรรม4คืนจะชาปนกิจในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ลูกสาวก็คือนางนารีรัตน์นะครับบอกครอบครัวติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพฤติกรรมของคนขับรถยนต์ที่ชนแล้วหนีไม่จอดลงมาดูครับหรือว่าจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเลยยืนยันว่ารถมอเตอร์ไซค์มีไฟท้ายทั้ง2ส่วนขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุกลับมารับผิดชอบและจะขอให้ดำเนินคดีถึงที่สุดครับ
7: ครอบครัวขาดเสาหลักไปแม่เป็นที่พึ่งของทุกคนก็อยากให้เข้ามารับผิดชอบก็คือติดใจว่าทำไมเขาชนแล้วเขาไม่เข้ามาดูว่าคนเจ็บเป็นยังไงบ้างถ้าเขาเข้ามาก็อาจจะไม่สูญเสียแบบนี้อะค่ะ
0: เอาต้องฝากคุณตำรวจนะครับตำรวจที่สภ.เมืองตราดไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะพบนี่คุณผู้ชมลองดูภาพเป็นรถต้องสงสัย1คันสีดำด้วยนะครับขับผ่านหน้าร้านต้มเลือดหมูก่อนจะไปเกิดเหตุซึ่งห่างออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและหลังจากนั้นพบว่ารถยนต์สีดำคันนี้ได้ขับรถย้อนสอนไปทางตำบลเนินทรายนะครับ
4: ล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายนิดอายุ33ปีมา

0: แต่งตัวกับตำรวจแล้วบอกเป็นคนขับรถกระบะที่ชนมอเตอร์ไซค์ของ2ยายหลานเจ้าตัวอ้างว่าก่อนเกิดเหตุดื่มสุรามาเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ไปร้านสะดวกซื้อที่แยกไร่ป่ากำลังจะกลับบ้านที่ตำบลเนินทรายตั้งใจจะใช้จุดกลับรถแต่ขับเลยจุดกลับรถไปถึง2จุดจนมาถึงที่เกิดเหตุก็ไปเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วคุณผู้ชมดูว่าแรงแค่ไหนคือดูสภาพรถนะคะเจ้าตัวบอกหลังจากชนไปแล้วอ้างว่าตกใจเลยไม่จอดลงมาดูคนเจ็บและเห็นว่าบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมืดค่ะจึงขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านไปค่ะก็ตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะดูภาพจากกล้องวงจรปิดสภาพรถแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่เจ้าตัวบอกว่าดื่มสุรามาเล็กน้อยเนี่ยต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าจะกลับรถยังขับเลยจุดกลับรถแล้วไปชนมอเตอร์ไซค์เขาและที่สำคัญโดนแน่ๆเนี่ยคือชนแล้วหนีไม่ลงมาช่วยด้วยนะคะ
1: นะครอบครัวบอกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเอามาเตือนกันไว้นะใครจะไปสมัครงานที่ไหนปรากฏว่าที่อุตรดิตถ์มีผู้เสียหายประมาณ30คนนะครับรวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีบริษัทแห่งหนึ่งเขาเปิดให้รับสมัครงานเขาก็เอาเอกสารต่างๆไปสมัครงานแต่ปรากฏว่าสุดท้ายคนที่ไปสมัครงานกลายเป็นติดเครดิตบูโรเพราะไปตรวจสอบรายชื่อว่าตัวเองไปซื้อโทรศัพท์มือถือทั้งที่ตัวเองไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มือถือเลยบริษัทแห่งนี้ล่ะเอาหลักฐานไปซื้อมือถืออ
0: ้าว
1: น่ากลัวมากผู้เสียหาย30คนครับไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองอุตรดิตถ์บอกเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับหลังนำเอกสารการสมัครงานไปใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือโดยที่พวกเขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วตอนนี้พวกเขาติดหนี้นับหมื่นบาทและก็ติดเครดิตบูโรด้วยผู้เสียหายคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกเห็นบริษัทดังกล่าวโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลนะครับพอเห็นสนใจอ่ะนัดไปยื่นเอกสารที่บูธที่อยู่ในห้างด้วยนะคุณผู้ชมผู้เสียหายอ่ะขอเอกสารสำคัญมีอะไรบ้างสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านก็ยื่นให้ตามปกติถูกไหมการสมัครงานมันก็ต้องใช้แบบนี้แต่ที่พี่สังเกตก็คือมีการนำบัตรประชาชนตัวจริงไปเสียบกับแท็บเล็ตแล้วให้สแกนใบหน้าทิ้งไว้อันเนี้ยผิดปกติคุณผู้ชมอ้างว่าเป็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพวกเขาก็หลงเชื่อฮะจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งภายหลังนะว่าสมัครงานวันนี้จะได้หรือไม่ได้นะครับ
0: แล้วจู่ๆสิ่งที่ได้คืออะไรใบแจ้งหนี้
1: ค
0: ่ะส่งมาตามที่อยู่เลยแล้วพอเปิดดูกลายเป็นยอดซื้อโทรศัพท์มือถือมีตั้งแต่ 15,000 ไปถึง 20,000 บาททั้งที่เจ้าตัวไม่ได้ซื้อโทรศัพท์แต่อย่างใดบางคนเจอนะคะว่าเป็นลักษณะหนี้ผ่อนชำระคือซื้อหลายเครื่องบางคนถึงขั้นติดเครดิตบูโรไปเลยค่ะเพราะว่าถูกเอาข้อมูลไปทำธุรกรรมกับธนาคารเพื่อสร้างบ้านตอนนี้ยังเห็นว่าเขายังเปิดรับสมัครงานตามห้างเป็นปกติอยู่ด้วยค่ะ
2: หนูโดนประมาณ 18,000 บาทกว่าบาทอะค่ะแบบเหมือนปกติที่สมัครงานเลยแต่ว่าที่ผิดปกติก็คือขอบัตรประชาชนตัวจริงของเหยื่อไปเสียบกับแท็บเล็ตอะค่ะที่มันเอาไว้สมัครสินเชื่อนะคะแล้วก็บอกเหยื่อว่าขอสแกนหน้าหน่อยเพราะว่าจะไปตรวจอาชญากรรมอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เหยื่ออยากได้งานค่ะแล้วก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยยอมให้สแกนหน้าค่ะก็เลยแบบมารู้ตัวอีกทีก็คือมีหนี้สินเชื่อแล้วค่ะ
1: แล้วเป็นบริษัทหนึ่งไปเปิดบูธในห้างอ่ะคุณผู้ชม
0: อันนี้เรียนด้วยความเคารพนะตามข้อกล่าวอ้างคือชื่อดังด้วยนะ
1: จริงคุณผู้ชมเราตรวจสอบด้วยนะครับว่าให้สแกนหน้าเนี่ยระวังนะตำรวจรับแจ้งความไว้แล้วเดี๋ยวจะไปไล่สอบปากคำผู้เสียหายทีละคนนะครับเพราะว่าบางคนโดนเอาเอกสารไปใช้ไม่เหมือนกันจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดข้อหาใดบ้างเบื้องต้นอาจเข้าข่ายความผิดฐานนำเอกสารของคนอื่นเนี่ยไปใช้จนทำให้เกิดความเสียหายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาททีนี้ต้องฝากบริษัทดังกล่าวด้วยนะไปตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยนะครับ
0: ค่ะหรือว่าจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมนะเดี๋ยวมันจะกระทบกับภาพลักษณ์บริษัทนะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ประเด็นที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นยังไม่จบนะคะเอาแต่ปรากฏว่ามีอีกวัดค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วก็รวมตัวมาเรียกร้องนะคะบอกว่าให้ทางวัดเนี่ยหยุดสร้างกำแพงเพราะว่าที่สร้างไว้ปิดทางเดินของวัวควายที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงค่ะ
3: มาจำเป็นไม่พูดยาวใจพูดไหนพูดยาวมาถามพูดไหนคือพูดดีพูดไหนมันเป็นอะไรใจพูดเที่ยวกันน้อยพูดเที่ยวกันคนตายอ่ะมันง่วงดอกผีตายก็เอาไปหนี
4: สงบตรงนั้นแกอยากให้มันสงบตรงนี้ครับ
3: ตรงนี้ถ้าแล้วร้องมีแล้วเพิ่งได้หนีในวัดนั่นแล้วตรงนี้ชนะกันก็บัดมันชนะกันแล้วคนไรหนีว่าพวกกองที่สิบคนอะไรเป็นหนี

0: ัน
1: มันนี่ถ้าเพชรนี่เป็นพ่อหนาวัดเจ้าสีจะไหน
2: ให้ฟังนะเสียงสะท้อนนะคะคือหลายท่านช่วยกันฟ้องนะ
3: เป็นชุดเลย
2: เป็นชุดเลยนะเห็นใจนะชาวบ้านนับสิบเลยจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเรียกร้องวัดแห่งนี้หยุดสร้างกำแพงปิดทางปศุสัตว์หรือถ้าพูดภาษาง่ายๆทางเดินที่ชาวบ้านเขาจะพาวัวควายไปกินหญ้านี่แหละชาวบ้านเดือดร้อนนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เลยต้องลงมาไกล่เกลี่ยช่วยกันห้ามทับก่อนทีนี้ทีมข่าวก็ไปสอบถามนายทวีศักดิ์เป็นสามีเจ้าของที่ดินที่ขายให้วัดไปก่อนที่วัดจะสร้างกำแพงแล้วชาวบ้านบอกพอสร้างเสร็จปิดทางเดินวัวควายก็บอกว่าเดิมทีอะค่ะวัดเนี่ยมีเนื้อที่5ไร่1งานต่อมาปี63วัดก็จะขยายพื้นที่นะคะให้มีมุมสงบของพระสงฆ์เลยขอซื้อที่ดินที่ติดกับวัดจากภรรยาของนายทวีศักดิ์พร้อมกับเจ้าของอื่นๆอีก4แปลงปี64วัดชำระเงินครบทั้งหมดก็เลยมีการมอบโฉนดให้วัดโอนให้เป็นที่ดินวัดเรียบร้อยแต่ว่ามีชาวบ้านเข้ามาขอร้องนะคะว่าขอให้เปิดเป็นเส้นทางใช้ชั่วคราวได้ไหมเพราะว่าเดิมชาวบ้านเขาเคยได้ใช้เส้นทางผ่านที่ดินผืนเหล่านี้เอาวัวควายไปกินหญ้าได้ทีนี้จากวันนั้นมาถึงวันนี้วัดก็ยอมก็เปิดให้ใช้มาเรื่อยๆเลยนะคะก็กินเวลามา5ปีแล้ว
3: นี่ไงวาดแผนที่ให้ดูเลยนะครับว่าเอาวัดเนี่ยให้ชาวบ้านมาเป็นเวลาระยะเวลา5ปีนะเอาวัวควายออกมากินหญ้าต่างๆกระทั่งมิถุนายนปีนี้ปัญหาเกิดเมื่อทางวัดจะสร้างรั้วกั้นปิดทางเดินเพื่อให้เป็นมุมสงบของพระสร้างไปได้แค่ครึ่งหนึ่งครับชาวบ้านก็มารวมตัวกันขอร้องบอกให้หยุดสร้างได้ไหมเดือดร้อนเพราะว่าจุดนี้มันเป็นทางเดินวัวควายทั้งที่ห่างไปไม่ไกลก็มีถนนสัญจรไปมาได้อีกหลายทางมีการไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจนส่งเจ้าหน้าที่มาคุยกับชาวบ้านอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับปัจจุบันชื่อในโฉนดทุกแปลงยังคงเป็นชื่อภรรยากับคนอื่นๆอยู่ยังไม่ได้โอนเป็นของชื่อวัดนะแต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ต้องตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับชาวบ้านเลยนะครับกลัวปัญหาจะบานปลายเป็นประเด็นใหญ่โดยเมื่อวันที่25สิงหาคมเจ้าของที่ดินทุกคนไปให้ข้อมูลยืนยันว่าต้องการให้เป็นพื้นที่วัดทั้งหมดส่วนชาวบ้านไม่ได้มาฟ้องร้องเอาที่ดินวัดแค่ต้องการทางเดินให้กับวัวควายเช่นเดิมปัจจุบันโฉนดถูกส่งให้กับสำนักงานที่ดินส่งเรื่องไปถึงระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับ
4: ต้องการซื้อพื้นที่ถวายเพื่อเป็นธรณีสงฆ์ครับไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยทางเจ้าของที่ดินก็ยืนยันว่าก็ให้เป็นที่วัดครับผมก็
5: ไปให้ข้อมูลกันหมดแล้วทุกแปลง
4: ใช่ครับวันที่25สิงหาที่ผ่านมานี่ครับที่ดินเขาบอกว่าให้เป็นเรื่องของการถวายการที่เรื่องที่ซื้อเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้ทางที่ดินเขาแนะนำให้เป็นอย่างนี้
2: วันพรุ่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าหน้าที่ที่ดินฝ่ายปกครองตำรวจตรวจสอบข้อได้จริงและหาทางยุติข้อพิพาทค่ะ
3: ไปโคราชนครราชสีมาคุณผู้ชมครับหมาพิษบูตัวใหญ่หลุดออกจากบ้านไปแล้วมันไปไล่กัดชาวบ้านแม้กระทั่งเรียกตำรวจมาตำรวจก็ยังไม่กล้าจับเลยครับลองดูก่อนครับ
6: ต้องมาอยู่นี่นะครับต้องมาเดี๋ยวทำไงดีอ่ะพ่อหมาเราด้วยเราต้องดูแลหมาเจ้าของตัววิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอันตราย
7: เ
6: ลย
7: เดี๋ยวหมาที่อยู่บ้านผมนะครับ
6: ครับอยู่ตรงหน้าบ้านเลยครับหมามันวิ่งเข้าอีกซอยนึงอยู่ห้องแถวตอนนี้มันนอนหมอบอยู
3: ่ตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาคุณผู้ชมใช้วิธีการคือเอาอย่างนี้แล้วกันต้องโทรเรียกเจ้าของให้กลับมาจับหมาพิษบูสีดำตัวใหญ่หลุดออกจากบ้านวิ่งอยู่ในซอยแล้วชาวบ้านเขาก็กลัวเพราะหมาพิษบูเนาะก็ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชม
2: แล้วเขาก็แบบรายงานสดว่าหมาพี่ตอนนี้อยู่ซอยนี้นะมันหมอบอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะ
3: แต่ชาวบ้านไม่กล้าจับไงถูกไหมฮะมันต้องเป็นเจ้าของคือเหตุการณ์เนี่ยเกิด11โมงนะภายในซอยบ่อปลาป้าเหลานะครับอยู่ที่ตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้หมาพิษบูคุณผู้ชมมันเพิ่งจะไปไล่กัดหมาของชาวบ้านจนหมาเนี่ยไอตัวที่โดนกัดมันเจ็บเลยคุณผู้ชมครับปากยังติดเลือดอยู่เลยเพราะถูกกัดมาเยอะมากชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้พิษบูตัวนี้เกรงว่า
2: สงสารเลย
3: เกรงว่าชาวบ้านจะถูกกัดไปด้วยนะครับก็เลยแจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่อบต.หมื่นไวปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาก็ไม่กล้าจับเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลัวจะถูกกัดสุดท้ายโอ้โหตัวใหญ่เลยคุณผู้ชมครับต้องโทรหาเจ้าของให้กลับมาจับหมาของตนเองแต่เจ้าของแจ้งว่าติดงานครับผมอยู่ไกลครับใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงครับทุกคนทำไงดีอ่ะเจ้าของไม่มา ต้องรอเจ้าของเดินทางมาอย่างเดียวนะครับสามารถนำหมากลับเข้าบ้านและปิดล็อกประตูได้อย่างปลอดภัยนะครับ
2: โอ้โหและทีนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่สบายใจนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุแบบนี
3: ้
2: ชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงพิทบูมานานกว่า10ปีเคยหลุดมาในหลายครั้งแล้วก็มักจะมาไล่กัดหมาชาวบ้านแม้ที่ผ่านมาไม่มีเด็กหรือผู้ใหญ่ถูกกัดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างวันนี้ก็มีหมาน้องขาวเนี่ยก็มาโดนกัดบาดเจ็บถูกไหมชาวบ้านกังวลนะว่าวันหนึ่งถ้าไม่ใช่หมาล่ะแล้วมากัดคนจะเป็นยังไงและที่สำคัญคือเนี่ยถึงหมาด้วยกันมันก็น่าสงสารอยู่ดีที่เจ้าขาวมันต้องมาเจ็บแบบนี้นะคะฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านหน่อยค่ะ
0: เกิดขึ้นบ่อยมันเคยกัดหมาบ้านนี้ด้วยครั้งนึงถ
8: ้
0: าไม่มีมือมีไม้นะถ้ามันเดินมาเนี่ยมันกัดเราเลย
9: เราก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงด้วยต่อไปหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่ามันมีคนเดือดร้อนค่อนข้างเยอะนะคะ
8: ฝากดูด้วยฝากดูด้วย
2: ไม่ต้องอะไรคุณผู้ชมถ้าเกิดแบบเราเป็นชาวบ้านอยู่ในซอยนี้เรามีลูกเราไม่กล้าปล่อยลูกออกมาปั่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยคนแก่ไม่กล้าออกมาไปร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ย
3: ใช่แต่ว่าเจ้าของก็ถ้าคุณจะเลี้ยงหมาคุณต้องเข้าใจนิสัยเขาว่ามันดุคุณต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับ
2: ใช่บ้านก็มีรั้วนะแต่ว่าต้องล็อกให้แน่นหนาแหละเอาฟังเจ้าของหน่อยเจ้าของหมาพิทบูเขาก็ยอมรับนะคะว่าช่วงเช้าเนี่ยออกไปทำงานแล้วคาดว่าลูกสาวปิดประตูบ้านแต่ไม่ได้ล็อกกุญแจ
3: โอ้
2: ทำให้หมาหลุดออกมาเขาก็ขอโทษชาวบ้านค่ะเจ้าของหมายืนยันนะจะรับผิดชอบความเสียหายและเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมหมาแล้วก็ฝากพี่ไปรักษาเจ้าขาวที่บาดเจ็บด้วยนะ
3: แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าคุณอยากจะเลี้ยงสุนัขสักตัวนึงคุณต้องรู้นิสัยใจคอของสุนัขที่คุณเลี้ยงด้วยนะครับว่านิสัยมันเป็นยังไง
2: ค่ะ
3: โดยเฉพาะสุนัขที่มันค่อนข้างที่จะดุนะอย่างข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะบอกเลยมันจะมีสุนัขจากกรมปศุสัตว์เขาบอกจะมีสุนัขอยู่ประมาณ6สายพันธุ์ที่มันมีความดุร้ายอยู่อ่ะคุณผู้ชมอ่ะอเมริกันพิทบูลเทอเรียฟีล่าอย่างเงี้ยร็อตไวเลอร์ถูกไหมแล้วก็มีบูเทเรียส่วนสุนัขพันธุ์ไทยก็มีบางแก้วรักแต่เจ้าของไม่รักคนอื่น
2: สแตฟฟอร์ดชายบูเทเรีย
3: คุณผู้ชมใครที่คิดจะเลี้ยงหมาคุณต้องรู้นิสัยเขาด้วยนะเพราะไม่งั้นจะเจอปัญหาอย่างนี้เพราะหมาที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นนักล่าแล้วมันแข็งแรงมันตัวใหญ่มันหวงอาณาเขตหากเจ้าของปล่อยปะละเลยมันจะเป็นปัญหาสำหรับคนอื่นเด็กอย่างเงี้ยเราอ่านข่าวเนาะมันก็ถูกหมาขย่ำกันมาเยอะนะคุณผู้ชมนะมิฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะเลี้ยงสุนัขต้องเข้าใจนิสัยใจคอเขาถ้าคุณไม่มีเวลาดูแลอย่าเลี้ยงเขานะครับ
2: ค่ะแล้วถ้าเริ่มเลี้ยงอ่ะมันตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะเอายังไงฝากพี่เจ้าของที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดด้วยนะคะเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าพลาดมาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เจ็บนะถึงชีวิตก็มีมาแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ชมมาดูที่ชลบุรีกันบ้างชาวบ้าน2อำเภอเลยเจอกับกลิ่นเหมือนกับเป็นน้ำมันเหม็นฉุนออกมาจากโรงงานแห่งหนึ่งนะคะแล้วชาวบ้านเขาบอกมันไม่ได้นานๆทีมานะคะคือกลิ่นน้ำมันน่ะลอยมาปะทะจมูกทุกวันจนตอนนี้ชาวบ้านสุดจะทนแล้ว
3: คือมันได้กลิ่นน้ำมันตลอดมันก็ไม่ไหวนะ
2: โอ้โหเห็นถังน้ำมันเขาไหมเบลอเลยอ่ะทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่คือชาวบ้านหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่เขาบอกว่าเจอกลิ่นน้ำมันเหม็นฉุนจากโรงงานฟุ้งไปไกลกินพื้นที่2อำเภอจนตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วอัดคลิประบายความเดือดร้อนและตัดสินใจประกาศขายที่ดินขายบ้านทั้งที่อยู่กันมาหลายสิบปีค่ะ
10: ตั้งแต่เขามาตั้งโรงงานอะโรงงานส่งกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดแล้วเราก็แจ้งหน่วยงานรัฐแจ้งตลอดค่ะแม่เราบ่นแม่เขาก็บ่นพ่อบ่นว่ากลิ่นมันเหม็นนะเหม็นมากเหม็นจนเวียนหัวจนเขาเวียนหัวมันอัดอั้นจริงๆถ้ามันไม่อัดอั้นอะเราไม่ประกาศหรอกที่ตรงนี้มันเป็นที่ของพ่อของแม่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กน้อยละเราบอกเลยว่าเราขายเรายอมแพ้เราทำอะไรไม่ได้แล้วจริง
3: สุดท้ายต้องยอมแพ้เลยคุณผู้ชมครับเพราะไม่รู้จะทำยังไงทำไมเธอถึงยอมแพ้ชาวบ้านคนอื่นๆบอกว่าปัญหามันสะสมมานานเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วไปร้องเรียนหลายหน่วยงานเลยก็ไม่ได้รับการแก้ไขนอกจากเรื่องกลิ่นแล้วยังมีปัญหาเรื่องของรถขนส่งน้ำมันที่วิ่งเข้าออกคือตลอดทั้งวันชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงงานเจอปัญหาทั้งเรื่องของเสียงฝุ่นควันกระทบซ้ำเติมเข้ามาอีกจนตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกเลยเสียสุขภาพจิตก็เสียโดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุกับกลุ่มเปราะบางเขาบอกอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างยากมากครับ
11: มันจะมีกลิ่นโชยๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้รถมาถ่ายเทวิ่งไปเงี้ยถ้าไม่ได้ปิดฝาถังอะไรเงี้ยมันก็เหม็น
8: ส่งผลในการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
11: มันไปมันก็โอ๊ยมันหงุดหงิดอ่ะเราได้กลิ่นเหม็นแล้วมันหงุดหงิดก็มีมาสอบถามกันเรื่อยแหละแล้วเขาก็ว่าเขาจะแก้ไขปรับปรุงให้แล้วก็กระเป๋าก็เลยไปอีกอ่ะก็อยากให้เขาปรับปรุงอ่ะน้องไผ่เขาทำอย่าให้มันมีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านเขา
2: ล่าสุดนะคะวันนี้นายชัยพลรัตนวิสุทธิกุลในอำเภอพนัสนิคมนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีพบบริษัทดังกล่าวผลิตน้ำมันเครื่องจากการเอาน้ำมันเก่ามารีไซเคิลค่ะและปัญหากลิ่นเกิดขึ้นในขั้นตอนการถ่ายน้ำมันลงถังพักเจ้าหน้าที่กำชับให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขและควบคุมไม่ให้มีกลิ่นน้ำมันแพร่กระจายไปรบกวนชาวบ้านอีกนะคะนอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพให้ดูเลยขณะโหลดน้ำมันลงถังจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดทำห้องถ่ายน้ำมันพร้อมระบบบำบัดกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะโดยอบต.หนองบอนแดงได้มีคำสั่งให้บริษัทหยุดดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงแก้ปัญหาแล้วเสร็จและให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนถึงจะกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะ
3: อีกเรื่องหนึ่งเอามาเตือนคุณผู้ชมหน่อยนะคนไทยเป็นคนใจดีเห็นใครน่าสงสารก็มักจะให้หยิบยืมเงินเป็นประจำนะครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นกับคุณหมอคนหนึ่งสัตวแพทย์แล้วกันนะเป็นเจ้าของคลินิกรักษาสัตว์นะครับปรากฏว่าถูกมิจฉาชีพเป็นผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ทำยังไงดีไม่มีเงินเลยคุณหมอก็ใจดีนะครับให้ยืมเงินไปแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้คืนคุณหมอก็บอกโอ้ทำอย่างนี้มันไม่ควรนะนี่คุณผู้ชมให้ดูวงจรปิดแบบนี้นะครับสัตวแพทย์หญิงเจ้าของคลินิกสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอยากจะเล่าเป็นเตือนอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนนะเธอถูกผู้หญิงกลางคนนี่วัยกลางคนคนนี้ทำทีมาขอความช่วยเหลือน่าสงสารมากๆบอกว่าช่วยหน่อยนะลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่แล้วมีการแอบอ้างชื่อลูกค้าประจำของคลินิกด้วยนะครับก่อนจะขอยืมเงินคุณหมอก็อยากได้เท่าไหร่ค่ารถหรอหรือว่ายังไงก็ให้ไปประมาณนึงนะครับแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้แจ้งว่าอีก2วันเนี่ยเดี๋ยวเงินที่ยืมเนี่ยจะเอามาคืนนะครับจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อผู้หญิงคนนี้ได้อีกเลยผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าแม้เงินที่ถูกหลอกไปเนี่ยมันจะไม่มากนะแต่หลังเกิดเหตุเธอตัดสินใจนำเรื่องไปโพสต์ลงโลกออนไลน์เพื่อจะเตือนภัยกับคนอื่นๆปรากฏว่ามีเจ้าของร้านค้าและประชาชนอีกประมาณ10รายเคยตกเป็นเหยื่อด้วยกลอุบายแบบนี้คุณผู้ชมรวมค่าเสียหายตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทแล้วครับ
12: เขาเอาความแบบใครที่ดูใจดีเกินไปอ่ะก็คือจะตกหลุมพรางเขาไปเลยถ้ามีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเจอเหมือนกันเลย
13: ครับ
12: เป็นสตอรี่เดียวกันเรื่องขึ้นแท็กซี่แล้วลืมกุญแจลืมกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ก็คือให้ความเป็นธรรมนะผู้หญิงที่อยู่ในภาพอาจจะแบบว่าไม่มีเวลามาคืนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะเผื่อจะได้ชี้แจงได้นะคุณผู้ชมนะผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่าตอนนี้เตรียมจะรวมตัวนะกับผู้เสียหายคนอื่นแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องของไฟไหม้เนี่ยถี่มากๆโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะ
3: แปลกเน
2: า
3: ะ
2: แทบจะแบบรายวัน
3: ทุกวันเลย
2: ใช่ค่ะเอาอย่างล่าสุดเลยเนี่ยเป็นไฟไหม้ชุมชนเกิดขึ้นกลางดึกนะคะอยู่แถวๆมักกะสันมีบ้านเรือนมีศูนย์เด็กเล็กถูกไฟไหม้ไปเนี่ยรวมประมาณ15หลังและที่สำคัญมีผู้เสียชีวิต1คนด้วยค่ะ

0: machst aber nur was.
1: น่ากลัวมากคุณผู้ชมคะนี่เป็นนาทีชีวิตเลยนะคะนักผจญเพลิงต้องฝ่าเปลวไฟโหมกระหน่ำกับภารกิจเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยชาวบ้านหลังมีไฟไหม้ในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3กรุงเทพช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต้องระดมรถน้ำกว่า10คันเข้าควบคุมเหตุการณ์พร้อมเร่งอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้พักอาศัยออกจากพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะมีบ้านไม้สังกะสีปลูกติดกันหนาแน่นไฟมันก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะ
2: ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงคุมเพลิงไว้ได้นะครับเบื้องต้นมีบ้านเรือนนะของชาวบ้านเสียหายไป15หลังนะครับมีคนได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกสำลักควันรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประมาณ5คนมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ70ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะครับหลังเกิดเหตุนักข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าบ้านที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงก่อนหน้านี้มีปัญหาขัดแย้งภายในครอบครัวโดยมีการไล่สมาชิกในบ้านออกและก็มีคำพูดในลักษณะขู่ว่าเดี๋ยวจะเผาตัวเองแล้วก็เผาบ้านด้วยกระทั่งก่อนเกิดเหตุมีข้อมูลว่าชายคนนึงได้ล่ามโซ่ขาตัวเองไว้กับบ้านก่อนจะเกิดเพลิงไหม้ในช่วงเวลาประมาณตีสองครับ
3: น้องสาวมันไล่ออกจากบ้านมันก็เลยว่ามึงไม่ให้กูอยู่แล้วกูจะไปเผาตัวตายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่นานตีสองถึงห้านาทีไฟลุกขึ้นบุ่มเลยอะไรเสื้อผ้าก็เป็นได้ได้แค่นี้ดีได้บัตรประชาชนมาทะเบียนบ้านมาได้ของกลางมาดีแล้วเสื้อผ้าอย่างนี้ก็ได้ไป
1: อย่างไรก็ตามนะคะเบาะแสเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวคำพูดเจ้าตัวขู่เผาบ้านเนี่ยเป็นข้อมูลจากชาวบ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวสาเหตุที่แน่ชัดจริงๆต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบก่อนนะคะส่วนผู้ตายก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันว่าเป็นใครนะคะขณะที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักงานเขตราชเทวีตั้งศูนย์บัญชาการและศูนย์พักพิงที่วัดติดหงสารามหรือวัดมักกะสันช่วยผู้ประสบภัยโดยมีชาวบ้านเดินทางเข้าศูนย์พักพิงต่อเนื่องเพื่อแจ้งข้อมูลและลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วค่ะ
2: ครับเอาวันนี้ครบ.ลงใต้ไปที่สงขลาหนึ่งในวาระสำคัญก็คือว่าเอาคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าปรากฏว่าที่ปัตตานีมีการลอบเผาแบคโฮขึ้นนะครับดูภาพคุณผู้ชมครับคนร้ายลอบเผารถแบคโฮนะครับจอดอยู่ริมถนนสาย410ปัตตานียะลาอยู่แถวๆอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันดับแต่ว่ารถเสียหายไปทั้งคันแล้วครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีรถบดดินถูกคนร้ายวางเพลิงเผาบริเวณที่นั่งคนขับเสียหายอีก2คันด้วยกันชาวบ้านบอกว่าเห็นคนร้าย5คนขี่มอเตอร์ไซค์มา3คันกระจายกันราดน้ำมันเผารถพอชาวบ้านเห็นเข้าก็ช่วยกันดับไฟแต่คนร้ายที่ถือปืนไว้เนี่ยข่มขู่เขาก็เลยไม่กล้าเข้ามานะครับพอเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงก็หลบหนีไปครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าไปเก็บหลักฐานคือกลัวว่าจะมีการลอบวางระเบิดซ้ำอีกเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบชุดเดิมพยายามทำลายรถที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อหวังทำลายเศรษฐกิจการพัฒนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
1: ขณะที่นายกอนุทินบอกว่าปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ต้องปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับปัจจุบันเรื่องชูธงให้คนในพื้นที่ช่วยแก้นั้นเพราะรัฐบาลไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่ได้มากกว่าญาติพี่น้องของพวกเขาที่สำคัญคือการเจรจาต้องไม่ปิดช่องในการพูดคุยกันการปรับยุทธศาสตร์ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะจบแต่เชื่อว่าก็จะดีขึ้นค่ะ
4: มันต้องดีขึ้นนะครับคุณจะมาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมา 30-40 ปีแล้วพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวแล้วบอกโอ้โหมั่นใจเลยการันตีได้เลยมันไม่มีใครพูดได้แต่ว่ามั่นใจว่าฝ่ายรัฐบาลในภายใต้การที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมั่นใจว่าจะได้เห็นการบูรณาการนะครับความร่วมมือกันในฝ่ายรัฐบาลที่เป็นฝ่ายให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอน
2: อีกหนึ่งมาตรการที่จะแก้ปัญหานะครับเรื่องของการข้ามไปมาระหว่างไทยกับมาเลเซียก็คือมีข้อเสนออาจอย่างคุณเสียศักดิ์เองกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยจะสร้างรั้วระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้รอดูก่อนรายละเอียดยังไม่เห็นในครม.นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมไปที่สมุทรสาครมีคดีเกี่ยวข้องกับต้นมะพร้าวเกิดขึ้นเยอะมากเนื่องจากว่าเจ้าของสวนเนี่ยเจอมือมืดแอบมาใช้วิธีการเจาะต ต้นมะพร้าวของเขาแล้วเหมือนฉีดสารเคมีเข้าไปทำให้ต้นมะพร้าวเขาตายเลย
2: อ้าวเหรอ
1: แล้วแทบจะแบบทั้งสวนนะคะคุณผู้ชม400ต้นมูลค่าความเสียหายนับล้านเอาพามาดูหน่อยนะคะนี่คือตำรวจสภ.อัมพวาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยต้องไปเก็บหลักฐานที่สวนมะพร้าวน้ำหอมเนื้อที่กว่า8ไร่อยู่ในเขตตำบลวัดประดู่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวนเขาบอกมีคนร้ายเอาสว่านเจาะยอดหรือตาต้นมะพร้าวเสร็จแล้วฉีดสารเคมีค่ะฉีดเข้าไปเสร็จมะพร้าวยืนต้นตายเลย
2: ครับ
1: ผู้ชมแล้วตอนนี้โดนไป400กว่าต้นนะคะ
2: ไม่มะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชม 2-3 ปีเลยนะกว่ามันจะออกดอกออกผลนะออกผลผลิตแล้วสุดท้ายเนี่ยผลปรากฏกำลังจะมีลูกอยู่แล้วว่าไปเจาะแล้วฉีดให้มันตายอย่างเงี้ย
1: อันนี้คือรอยเจาะแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นพอเจาะเข้าไปจะเห็นเป็นรอยไหม
2: ้
1: มันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะหูมันต้องเป็นสารอะไรอ่ะฉีดเข้าไปต้นมะพร้าวไหม้เลยคุณผู้ชมแล้วมันทำให้มะพร้าวตายยอดเน่าทรุดโทรมเหมือนเป็นยาฆ่าหญ้าไหมอันเนี้ยไม่ไหม้แบบนี้นะคะแต่ณตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นสารชนิดใดและไม่ทราบด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนมาทำ

0: ทำค่ะ
1: ไม่รู้คิดว่าเป็นร่วงไปอะไรพวกนี
2: ้
1: จนมาเห็นรอยเจาะรอยเจาะแบตหวังผลน่ะการรักษามะพร้าวเนี่ยกับหวังผลทำลายมันเจาะคนละที่แต่ถ้าเจาะคนต้นคืออะไรอะบำรุงต้นแต่ถ้าเจาะเข้ายอดเนี่ยคือการทำลายและทีนี้มาเดินดูคือว่ามันมีเกือบทุกต้นที่ต้นที่ว่าไหม
3: เกือบทุกต้นนี่กี่ต้นครับ
1: 400ฝ่า
0: โอ้โหต้องใช้เวลานะเดินเจาะเดินฉีด
4: ถูกต้อง400ต้นเนี่ยต้องใช้เวลาในการเจาะนะ
0: ค่ะ
4: แล้วคนเดียวหรอ
0: นั่น
4: แหละ
0: สิ
4: มันอาจจะต้องหลายคนหรือเปล่านะครับเอาถามเกษตรอำเภออัมพวาแล้วกันไอเจาะลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นศัตรูพืชหรือเปล่าปรากฏว่าท่านบอกเจาะแบบนี้ไม่น่าจะเป็นพวกศัตรูพืชนะน่าจะเป็นการเจาะโดยบุคคลอย่างไรก็ตามยังไม่สรุปว่าตกลงแล้วไอ้รูเนี่ยมีการหยอดสารเคมีหรือไม่แล้วไอ้สารที่หยอดไปถ้าไม่มีหยอดจริงๆนะคือสารอะไรขอนำไปตรวจสอบก่อนนะครับ
2: เราเจาะกำจัดด้วงเรายังไม่เจาะแบบนี้เราจะเจาะมุม45องศานะครับแล้วเราเจาะระบบแบบเอียงๆนะครับแต่เนี้ยเป็นรูที่เจาะตรงนะครับเดี๋ยวผมจะแย่ให้ดูนะครับเนี่ยประมาณ15เซนนะประมาณ15เซนแต่ว่าอันเนี้ยเจาะแล้วอัดยาหรือเปล่าอันนั้นผมตัดสินไม่ได้นะครับแต่ว่าลักษณะที่เราเห็นคือเป็นรอยเจาะด้วยสว่านนะคร
0: ับ เบื้องต้นเจ้าของสวนเขาคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินนะคะเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างยอดมะพร้าวผลมะพร้าวไปแล้วส่งตรวจหาสารเคมีส่วนผลผลิตทั้งหมดเอากลายเป็นก็ไม่กล้าขายนะเขาก็กักไว้ก่อนถูกไหมคะเพราะว่าถ้าส่งไปขายเราไม่รู้เลยว่าไอสารเคมีตัวนี้มันเข้าไปถึงตัวผลมะพร้าวหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบความปลอดภัยผู้บริโภคเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยค่ะ
4: วันช่วยได้วันนี้คุณผู้ชมครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านช่วยกันตามหน่อยกลิ่นปริศนา2เดือนแล้วนะครับชาวบ้านบอกแสบจมูกปวดหัวมากๆอยากจะให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านหน่อยครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวนะวันช่วยได
0: ้
4: ลงไปตรวจสอบนะครับหลังจากชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่พระราม9ซอย6หรือหลายคนเรียกว่าซอยทะเลบางกอกเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองนะครับชาวบ้านหลายคนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าพวกเขาเนี่ยทนดมกลิ่นคล้ายกับน้ำมันดีเซลและกลิ่นสารเคมีต่อเนื่องมาตลอด2เดือนแล้วนะครับนอกจากกลิ่นยังพบคราบคล้ายกับน้ำมันภายในท่อระบายน้ำสาธารณะไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่มันส่งผลกระทบกับสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
0: แล้วตอนนี้พวกเขาเริ่มแสบจมูกแล้วนะคะมีอาการคันตามผิวหนังปวดศีรษะเวียนหัวทุกครั้งที่ได้กลิ่นแบบนี้โชยมานอกจากนี้เนี่ยเขากลัวจะเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามหรือเป็นการสะสมจนกลายเป็นก๊าซพิษด้วยค่ะ
5: เช้ามาก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นฟันรถกลิ่นแบบกลิ่นแบบคล้ายๆว่ามีสารพิษอะไรชนิดหนึ่งอ่ะจะทำให้จมูกแล้วก็ตัวเนื้อคันจมูกแสบไปแล้วทุกวันนี้
6: ใช่เพราะว่าโดยรอบใกล้เคียงเนี่ยมันไม่มีอู่ซ่อมรถมันไม่มีบริษัทรับซ่อมรถหรือว่าบริษัทขายน้ำมันเครื่องหรือว่าเชียงคงแถวนี้มันไม่มีนะครับเราก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันอยู่มา20ปีแล้วไม่เคยเจอจะว่าเป็นน้ำมันจากตลาดใกล้เคียงก็ไม่ใช่เพราะว่ามันคือน้ำมันดีเซลซึ่งมันคงไม่มีพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนเอาน้ำมันดีเซลมาประกอบอาหารถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่น้ำมันดีเซลรั่วลงระมังสาธารณะและมันจะอาจต่อเนื่องถึงคลองสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงได้
4: หลังทีมข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับก็นำข้อมูลไปแจ้งกับสำนักงานเขตห้วยขวางอยากจะให้ตรวจสอบหาต้นตอของกลิ่นและคราบน้ำมันปริศนานะครับล่าสุดผู้อำนวยการเขตห้วยขวางรับปากนะครับว่าพรุ่งนี้จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดที่ชาวบ้านร้องเรียนตามแนวท่อระบายน้ำและแหล่งประกอบการใกล้เคียงเพื่อหาที่มาของกลิ่นและคราบสกปรกหรือว่าไอ้คราบปนเปื้อนให้ชัดเจนว่าไอ้คราบที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับหากตรวจพบว่ามีการปล่อยสิ่งปฏิกูลน้ำเสียหรือสารปนเปื้อนลงสู่ระบบสาธารณะโดยผิดกฎหมายจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีความทุกข์เจอปัญหาความเดือดร้อนต่างๆต้องการจะให้ความช่วยเหลือนะครับแจ้งมาได้นะครับขอความช่วยเหลือง่ายๆครับผ่าน Facebook ข่าวช่องวันนะแล้ววันช่วยได้จะไปช่วยคุณเองนะครับ
0: ค่ะ คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุสลดใจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะปรากฏว่ารถที่เข้าแข่งขันเนี่ยชนกันปรากฏว่าคนที่ไปชนเนี่ยหลังจากชนเสร็จกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันต่อหญิงสาวที่ถูกชนปรากฏ

0: แล้วสุดท้ายเสียชีวิตเลยค่ะ
1: พี่เป็นไรเปล่ามาดูมา
0: คือตามลูกศรสีแดงเนี่ยเป็นคนไปชนผู้เสียชีวิตก็คือลูกศรสีเหลืองชนเสร็จจะสังเกตว่าตอนแรกเจ้าตัวเนี่ยเหมือนวนกลับมามองด้วยคนเจ็บนะแล้วเขาก็ไม่ลงมาช่วยค่ะก็จะเห็นว่าเขาว่าก็เลี้ยวแล้วไปเข้าการแข่งขันต่อเนี่ยนาทีชนให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็วนกลับมาเนี่ยนึกว่าจะมาจอดช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะ
2: วนมาแล้วก็
0: วนมามองเนี่ยมองหยุดนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นเลี้ยวแล้วก็ไปเข้าการแข่งขันต่อเลยนะคะปรากฏว่าหญิงที่ถูกชนคือคุณนิทัศมะผลพดุงนักแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากหญิงอายุ38ปีเนี่ยเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาเลยนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยคนชนเป็นผู้ชายนะคะซึ่งหลังจากขี่ชนแล้วไม่ได้ลงมาช่วยสุดท้ายยังกลับไปแข่งขันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสนามแข่งรถวิบากนี้อยู่ในอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่เห็นเนี่ยกลายเป็นนักแข่งคนอื่นที่ไม่ใช่คนชนมาช่วยมาโบกพัดมาขอความช่วยเหลือสุดท้ายนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและที่สำคัญคือการแข่งขันรายการนี้ไม่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยแต่เป็นการแข่งขันที่มีน้ำมันเครื่องยี่ห้อหนึ่งให้การสนับสนุนและมีการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมชลประทานเท่านั้นพอไม่ได้รับการรับรองอะค่ะก็เลยไม่มีการเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินไม่มีรถพยาบาลสแตนบายในสนามแข่งทีนี้แทนที่จะแบบพอเกิดเรื่องปั๊บส่งได้รวดเร็วใช่ไหมมันก็ช้าไง
2: ต้องรอ
0: แล้วสุดท้ายเลยอะสงสารมากเลยคุณนิฮัชมะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
2: คือที่น่าใจหายก็คือว่าก่อนลงแข่งขันรายการนี้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณนิคุณผู้ชมเพิ่งจะโพสต์รูปเป็นรูปถ่ายหมู่นะครับนี่ฮะนี่เป็นรูปถ่ายด้วยนะหลายรูปเลย
0: ค่ะ
2: ถ่ายร่วมกับกลุ่มนักแข่งผ่าน Facebook ส่วนตัวก่อนจะลงแข่งขันจักรยานยนต์วิบากรายการนี้และที่กลายเป็นคนถ่ายรูปสุดและเนี่ยมันคือรูปสุดท้ายเพราะไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้นะครับล่าสุดเองคุณผู้ชมนักแข่งคู่กรณีออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์และเพจ Facebook นะครับ Hard Boy Enduro ยอมรับว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมไม่ลงจากรถไปดูอาการผู้บาดเจ็บเป็นเพราะว่าตอนนั้นช็อกครับทำอะไรไม่ถูกหากย้อนเวลากลับไปได้จะขอเลือกออกจากการแข่งขันและลงไปดูคนเจ็บเป็นอย่างแรกครับ
3: อธิบายไม่ถูกเลยพี่ตอนนั้นยังช็อกมันช็อกมันไปไม่ถูกเลยพี
4: ่ถ้าย้อนกลับไปได้พี่จะลงไปดูและช่วยเหลือไหมครับพี
3: ่ครับมันย้อนกลับไปได้ดังใจอยากจะไปมากที่สุดเลยพี่สิ่งที่ตัดสินใจไปก็ผิดพลาดมากแล้วก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได
0: ้ร้องไห้เลย
2: แต่มันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วไงครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และ
0: ความผ
2: ิ
0: ดมันเกิดแล้วด้วยนะคะ
2: ถูกครับทีมข่าวของเราที่โคราชลงพื้นที่ไปคุยกับนายประยงนะครับอายุ58ปีชาวบ้านในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานจัดงานแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากพาไปดูสถานที่แข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากในพื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับ
0: เจ้าตัวเขาบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยจัดงานมาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะมีผู้จัดจากชัยภูมิมาประสานขอใช้พื้นที่แข่งขันตัวเองกับผู้จัดก็ประสานขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ชลประทานเขื่อนลำตะคองและทหารนะคะโดยรายได้นะที่มาจากการจัดการแข่งขันเนี่ยก็จะเอามาใช้พัฒนาชุมชนไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยค่ะ
5: เตรียมความพร้อมทุกอย่างครับผมเป็นคนดำเนินงานวางอพปรเป็นจุดกู้ภัยกู้ชีพเป็นจุดและทีนี้น้องเขาไปเกิดเหตุอยู่ที่ทางที่ว่าเส้นทางที่ว่าเขี่ยรถสามารถเข้าไปแบบรวดเร็วได้ปฐมพยาบาลได
6: ้แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
5: ครับผมคือทุกครั้งที่จัดงานก็จะเตรียมพร้อมอย่างนี้ทุกอย่างครับ
2: มีกู้ภัยมีอปพรแล้วมีหน่วยกู้ชีพแล้ว
0: ค่ะตามรายงานตอนแรกเนี่ยบอกว่าเหมือนไม่มีทีมแพทย์ฉุกเฉินไม่มีรถพยาบาลสแตนบาย
2: แต่อันนี้บอกมีกู้ภัยมีอปพรประจำอยู่แต่ละจ
0: ุ
2: ด
0: เดี๋ยวรอตรวจสอบข้อได้จริงนะซึ่งตอนนี้ตำรวจสภ.ปากช่องก็ได้มีการตรวจสอบเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าได้รับข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลจากสื่อแต่ว่าก็ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเดี๋ยวขอสอบข้อได้จริงก่อนอันนี้ก็จะต้องเป็น

0: เรื่องของทางครอบครัวคุณนิฮัสมะผู้ตายแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่เพิ่งสูญเสียเนาะแล้วก็ด้วยความเป็นอิสลามเนี่ยเขาก็ต้องรีบดำเนินพิธีศพก่อนนะคะก็มีการไปจัดพิธีศพตามประเพณีที่มัสยิดในเขตบางกะปิกรุงเทพนะคะต้องขอร่วมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียในครั้งนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: คุณผู้ชมครับตามกันหน่อยนะมันมีเหตุการณ์ก็คือเซียนพระชื่อดังเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาหน้าห้องน้ำนะครับที่ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบนะว่าทำไมถึงเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาได้นะครับนักข่าวเราลงพื้นที่ไปกับตำรวจนะครับตำรวจที่สภ.เมืองนครราชสีมาแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบครับห้องน้ำภายในศูนย์พระเครื่องหัวทะเลตั้งอยู่อำเภอเมืองนครราชสีมาหลังจากได้รับการแจ้งบอกว่านายณพรอายุ54ปีเซียนพระชื่อดังในพื้นที่เนี่ยเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในจุดนี้นะครับตำรวจเขาบอกว่าสันนิษฐานนะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงตามร่างกายไม่มีร่องรอยว่าถูกทำร้ายก็เลยต้องส่งร่างไปชันสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับญาติของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกก่อนเกิดเหตุนายณพรเนี่ยโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยกระทั่งได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตนะครับคือกู้ภัยเนี่ยโทรไปบอกตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ต้องการรู้ผลการชันสูตรให้เร็วที่สุดเนื่องจากต้องการรู้สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครับ
2: แกโทรไปบอกว่าแกเป็นลมให้มารับกลับบ้านหน่อยแกว่านี
3: ้อ๋อแกมาขายพระ
2: ใช่
3: แล้วมาเสร็จก็มาก็จะมาเจอแกมานอนอยู่ตรงนี้
2: มาก็ตามหาคนในตลาดเนี่ยก็ไปตามหาแกมาขายพระ
1: เอาตำรวจว่ายังไงนะครับพ่วงกับสภ.เมืองนครราชสีมาให้ข้อมูลบอกว่าชุดสืบเนี่ยลงไปดูกล้องวงจรปิดในละแวกจุดเกิดเหตุแล้วเบื้องต้นนะครับนายณพรไม่ได้ถูกทำร้ายนะเขาก็เลยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวหลังนายณพรป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสจริงๆต้องบอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะ
1: แต่ว่าคึกคักตามตลาดตั้งแต่เช้าแล้วนะ
0: ใช่ไหมแล้วพ่อค้าแม่ค้าบอกอยากให้มีต่อจังเลยเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้สินค้าหลายอย่างบางทีพอขยับราคาขึ้นเนี่ยนะลูกค้าไม่มีกำลังซื้อกลายเป็นว่ายังขายตามราคาต้นทุนที่เพิ่มไม่ได้จริงอย่างเช่นปลาทูอย่างปลาทูเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจตลาดนะราคาขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยกำลังซื้อไม่ค่อยมาพ่อค้าแม่ขายเลยบอกว่าต้องปรับตัวยอมกำไรน้อยลงเพื่อรักษาลูกค้าไว้ก่อนอย่างตลาดนอกที่สีคิ้วนครราชสีมาราคาสินค้าหลายอย่างเริ่มขยับราคาขึ้นนะคะอย่างปลาทูต้นทุนรับซื้อเนี่ยเพิ่มมา3เท่าแล้วค่ะแต่จะให้ขายแพงขึ้นตามต้นทุนเนี่ยไม่ได้แม่ค้าบอกกำลังซื้อไม่ดีเลยค่ะทางออกที่ทำได้นะคะก็คือลดจำนวนหรือว่าขนาดปลาทูในแต่ละเข่งลงเพื่อให้อย่างน้อยยังขายได้ในราคาที่ลูกค้ารับไหวส่วนปัจจัยที่ปลาทูแพงสาเหตุหลักมาจากต้นทุนน้ำมันและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาส่งผ่านมาถึงตลาดปลายทางขยับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะ
4: เมื่อก่อนเราขายส่งแบบสบายๆ6เข่งร้อยอ
5: ่
4: ะแต่เดี๋ยวนี้6เข่งร้อยเราได้แค่ทุนกำไรเราไม่ได
5: ้ครับ
4: ร้อยเดียวร้อยกว่าบาทนี่เราจะไปคิดว่ากำไรแล้วค่ะเน
5: า
4: ะคิดว่าค่าฟิล์มค่าโฟมค่าแก๊สเราก็ยังไม่ได้เลยมันแพงโคตรมันแพงขึ้นแบบถ้าเครื่องมันมาแพงเขาก็ต้องขึ้นอ่ะ
1: ทุกอย่างแพงหมดเลยปลาทูก็แพงน้ำมันก็แพงของก็แพงแต่เงินในกระเป๋าเราน้อยกว่าเดิมเอาแม่ค้าปลาทูที่พิษณุโลกสะท้อนปัญหานี้เหมือนกันนะครับบอกว่าปลาทูขนาดกล่องละประมาณ10กิโลกรัมจากเดิมนะเขาซื้อได้880ปัจจุบันต้องซื้อ 1,200 บาทนะครับหูขยับขึ้นเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนกันเลยครับแก๊สถุงพลาสติกแผ่นซีลโฟมทุกอย่างปรับขึ้นราคาหมดเลยแม่ค้าคนหนึ่งบอกเลยนะครับว่าเงินที่ลงทุนจากเดิมวันละประมาณใช้เงินลงทุนเนี่ย 6-7,000 แต่ตอนนี้ปัจจุบันนะใช้หมื่นหนึ่งเลยนะครับจำเป็นต้องปรับราคาขายเพิ่มแพ็คละ 5-10 บาทแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะกำไรก็โหดครับเพราะว่าทุกอย่างก็ต้นทุนแพงไปหมดเลยนะฮะ
0: พอแม่ค้าปลาทูกำไรโหดแม่ค้าปลาทูก็ไม่กล้าไปซื้อของอย่างอื่นต่อมันก็เป็นผลกระทบลูกโซ่ถูกไหมมาดูมาตรการภาครัฐกรมการค้าภายในระบุปี69นี้มีการคงสินค้าและบริการควบคุม66รายการนะคะพร้อมใช้มาตรการหลายระดับดูแลความเป็นธรรมด้านราคาและป้องกันการขาดแคลนสินค้าซึ่งจากข้อมูลที่ตรวจสอบเนี่ยปลาทูเนี่ยไม่พบว่าเป็นสินค้าควบคุมหรือว่ามีมาตรการตรึงราคาขายโดยตรงแต่ถึงกระนั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ ็ยืนยันนะว่าส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจราคาอย่างใกล้ชิดป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาแบบไม่เป็นธรรมตอนนี้ไม่ค่อยมีฉวยโอกาสขึ้นแล้วค่ะมีแต่ต้องหาทางลดนะในกรณีนี้นะที่ถามจากแม่ค้ามาเพราะไม่งั้นเขาขายไม่ได้แต่ถ้าใครฉวยโอกาสแจ้งเลยค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ในกรมการค้าภายในเขาตรวจ

0: ตอบเข้มข้น1569นะคะไม่ใช่แค่ปลาทูสินค้าทุกอย่างถ้าเจอฉวยโอกาสขยับราคาแบบผิดปกติช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ
1: ส่วนชาวสวนมังคุดเองบอกว่าตอนนี้มังคุดราคาตกต่ำมากอยากจะฝากรัฐบาลแก้ปัญหาหน่อยมังคุดก็คือตอนนี้ราคาเนาะถูกอ่ะนะช่วยกันนิดนึงนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับปราจีนบุรีได้รับการร้องเรียนมาเยอะมากนะครับกากอุตสาหกรรมเยอะมากจริงๆนะแล้วเอาไปทิ้งตามที่แบบนี้ชาวบ้านร้องเรียนมาเยอะนะครับนักข่าวนะตามชาวบ้านเป็นชาวบ้านอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีได้พาในอำเภอและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะครับพบรถบรรทุก10ล้อนำขยะอุตสาหกรรมทิ้งหน้าโกดังแห่งหนึ่งโดยพบยางรถยนต์เก่าเศษสายไฟและขยะสีดำเนี่ยคุณผู้ชมกองอยู่เป็นจำนวนมากบางส่วนมีลักษณะคล้ายว่าถูกเผาไปแล้วนะครับเบื้องต้นตำรวจเข้าไปตรวจสอบยึดรถบรรทุกได้1คันขณะที่ทางอำเภอแจ้งความไว้แล้วนะครับกับตำรวจสั่งให้เจ้าของนำขยะออกจากพื้นที่โดยทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดบอกนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าขยะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นเศษขยะจากอุตสาหกรรมหรือไม่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นห่วงครับคือช่วงนี้นะฝนตกลงมาน้ำมันอาจจะชะล้างพวกสารปนเปื้อนจากกองขยะไหลลงคลองแล้วอาจจะกระทบกับนาข้าวรวมถึงไหลต่อไปยังหนองบอนและแม่น้ำปราจีนบุรีปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะ
2: กองเนี้ย
3: มัน
2: ไม่ใช่กองแรกนะครับมันเป็นกองที่หลายสิบแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีวี่แววจะถูกป้องกันกำจัดอะไรเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่มลพิษกำลังหนักมากๆนะครับก็อยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานราชการเคร่งครัดกว่านี้แล้วก็จัดการให้เฉียบขาดกว่านี้นะครับ
1: ฝากหน่อยนะเพราะปราจีนบุรีเนี่ยคุณผู้ชมได้รับการร้องเรียนมาเยอะมากนะครับทิ้งขยะกันแบบนี้แต่ขณะเดียวกันต้องไปตรวจสอบนะเอ๊ะขยะทั้งหมดเนี่ยมาจากไหนมาจากบริษัทอะไรแล้วมันจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตามมามีสารปนเปื้อนหรือเปล่าเอาฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
0: ค่ะส่วนข่าวนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะว่าเอ๊ะเขามีการใช้งบประมาณในการปรับปรุงสร้างถนนเนี่ยเกือบ20ล้านบาทแต่คำถามจากชาวบ้านคือถนนมันยังดีอยู่อะค่ะแล้วจะซ่อมตรงไหนคะเนี่ยมาดูหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรกับสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตรนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบทางหลวงหมายเลข113พิจิตรตะพานหินชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าแขวงทางหลวงพิจิตรเตรียมใช้งบ 19.9 ล้านบาทปรับปรุงถนน2ช่วงช่วงแรกคือหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตรระยะทางประมาณ798เมตรช่วงที่2ก่อนถึงอำเภอตะพานหินอีก875เมตรเรามองตาเปล่าแบบนี้มันก็ดูโอเคอยู่นะคะ
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ละกันไอจุดที่ตั้งคำถามก็คือว่าเมื่อชาวบ้านมองด้วยสายตาปร
0: ับ
1: พบว่าถนนทั้ง2จุดยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดีมันไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มีความเสียหายเลยตั้งข้อสงสัยว่าแล้วเหตุใดจึงต้องใช้งบเกือบ20ล้านบาทซ่อมถนน2ช่วงนี้แทนที่จะเอางบเนี่ยไปแก้ปัญหาที่อื่นเอาฟังเสียงเขาหน่อยครับ
4: ใช่ไหมเพราะยังเห็นว่ามันยังเล็กน้อยอยู่จริงๆตามความรู้สึกครับ
5: ดูแล้วมันอาจจะใช่แต่ไม่จำเป็นขนาดนั้น
4: จะพูดอย่างนั้นก็ว่าได
5: ้เข้าใจครับ
4: ใช่คร
5: ับสมมติว่าถ้าถนนตรงนี้เป็นทางเข้าบริษัทคุณหรือเป็นทางส่วนตัวคุณจะทำไหมครับ
4: ไม่ทำแล้วครับผม
5: ก็ทำไหมฮะ
4: ไม่ทำ
5: เพราะอะไรฮะ
4: ความเสียหายมันยังไม่เยอะนะ
1: เอาแบบนี้ให้ความเป็นธรรมนายธวัชชัยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตรก็ลงพื้นที่นะบอกว่าเอาจริงๆนะวิธีการตรวจสอบถนนอธิบายบอกว่าแม้ว่าสายตาจะเห็นว่าผิวถนนมันเรียบไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปวัดดูจริงๆเนี่ยมันมีนะครับเพราะอะไรบางจุดพบล่องล้อมีความลึกเฉลี่ย 12-15 มิลลิเมตรแล้วผิวถนนมันจะมีความมันลื่นไอ้ความมันลื่นนี่แหละมันจะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ลองฟังเสียงเขาชี้แจงครับ
6: นายแขวงพิจิตรก็ได้พามาดูพื้นที่แล้วจะเห็นว่ามันเกิดความเสียหายซึ่งผมอยากจะพูดไปทางโซเชียลแล้วว่าอย่าดูด้วยตาเปล่านะครับซึ่งมันต้องมีเครื่องมือในการวัดซึ่งจะเห็นว่าการเสียหายมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำลักษณะงานในนี้มันจะเกิดความเสียหายและเสียงบประมาณมากกว่านี้
0: ทีนี้อย่างนี้ปปช.เขาก็เลยบอกว่ายังไม่ได้สรุปละกันว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมนะคะเดี๋ยวขอสอบรายละเอียดทั้งหมดประเด็นแรกก่อนถนนเนี่ยเสียหายจริงไหมอธิวัตรร่องล้อเนี่ยเราก็เพิ่งได้ยินคำนี้นะคะ

0: แต่ถ้าเสียจริงประเด็นต่อมามันเสียแล้วมันต้องใช้งบสูงถึงเกือบ20ล้านซ่อมเลยหรือเปล่า
1: ครับ
0: คำถามที่3อันนี้ขออนุญาตเพิ่มเองถนนอีกหลายเส้นนะคะที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อแบบชัดเจนอันนั้นยังไม่เห็นมาซ่อมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
1: แหมคุณผู้ชมครับเราอยากจะให้คุณผู้ชมนะมีหัวใจพองโตแล้วก็ฟูเชียร์ทัพนักกีฬาสาวไทยไปด้วยกันนะครับเมื่อวานใครไปสุวรรณภูมิไปรับกันคึกคักและทุกคนมีรอยยิ้มกันอย่างมากเลยคุณผู้ชมครับนี่ถือถ้วยมาด้วย
0: ฮีโร่ของพวกเรา
1: ถูกไหมครับคุณผู้ชมที่สุวรรณภูมินะมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งแฟนๆนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยไปรับกันเยอะมากเลยแน่นสนามบินไปหมดเลยนะครับหลังจากพวกเธอนะทำผลงานได้ดีเยี่ยมได้แชมป์เอเชียแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐหลายคนบอกโอ้โหน่ารักมากๆเลยทุกคนยิ้มกันแก้มปรินะครับคุณชมพู่พรพันธ์บอกชัยชนะครั้งนี้มันมาจากอะไรทีมเวิร์คท
0: ุ
1: กคนร่วมแรงร่วมใจทำงานกันเป็นหนึ่งเดียวส่วนการได้ไปโอลิมปิกก็ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับ
0: อมสินสศิภาพรหัวเสาทีมชาติไทยบอกหลังจบรอบชิงชนะเลิศกับจีนเนี่ยเจ้าภาพเขาเรียกตรวจสารต้องห้ามทันทีนะคะเพราะว่าโชว์ฟอร์มโดดเด่นตลอดทัวร์นาเมนต์นัดชิงเธอทำไปถึง28คะแนนและหลังจบเกมก็ยังคว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยมประจำการแข่งขันไปได้ซึ่งเจ้าตัวดีใจมากแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้ทุกคนนะและบอกว่า2แต้มเสิร์ฟเอสติดกันในเซต5เนี่ยตั้งใจทำให้ทีมทิ้งห่างเพราะอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้แล้วก็ทำได้จริงๆ
1: ใช่แล้วก็ยินดีด้วยนะคุณผู้ชมนะที่สำคัญก็คือว่าใครที่ไปบนบานศาลกล่าวอะไรไว
0: ้ค่ะ
1: ไปวิ่งด้วยนะไปทำด้วยนะรัศมีแขร้อยรอบนะวัดพระแก้วนะ
0: แล้วก็จริงๆ20ปีบนเส้นทางสู่โอลิมปิกของวอลเลย์บอลสาวไทยของเราผ่านเรียกว่าเส้นทางขรุขระผ่านน้ำตามาเยอะจนวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะคะพวกเราก็จะรอเชียร์ในเส้นทางต่อไปของพวกเธอด้วยนะคะ
1: ส่งกำลังใจและที่สำคัญดูข่าวหลากหลายแบบนี้ดูผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้กับการแข่งขันระหว่างน้ำผึ้งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องเจอกับเทนลูกเคยสุดขยันจากขอนแก่นแต่น้ำผึ้งก็ไม่หวั่นเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่8พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 115,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับสาวน้อยโรงเรียนวัดขอใช้เสียงใสๆคว้าทุนส่งตัวเองและพี่น้องเรียน
1: หนูอยากใช้ความสามารถของหนูในการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะเพราะหนูเห็นพ่อแม่ต้องทำงานหนักในทุกๆวันและรายได้ของครอบครัวหนูลดลงมากไม่เหมือนเมื่อก่อนหนูสังเกตได้จากเมื่อก่อนไปเที่ยวกันบ่อยมากไปกินข้าวนอกบ้านกันบ่อยมากค่ะและทุกวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยแล้วแต่หนูก็เข้าใจคุณพ่อค่ะว่าต้องประหยัดและหนูก็อยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ทุกทางเลยค่ะ
2: วันนี้อยากหาเงินทุนไปเป็นค่าเทอมของพี่ๆน้องๆถูกต้องไหม
3: ค่ะ
2: มีพี่น้องกี่คนคะรวมหนูด้วยกี่คน
3: 5ค่ะ
2: 5คน
4: คนไทยรักชาติและศาสนา
5: น้องแก้มปานเสียงใสมากเลยค่ะ
6: พ่อบแก้วเสียงใสมากครูไม่ติดใดๆเลยนะ
2: สวัสดีครับผมแฟรงค์พักกระชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคกี้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เบนซ์พรชิตาและครูสลาคุณอาวุธครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
2: เช่นเคยเปิดรายการมาต้องมีผู้โชคดีฮะวันนี้ไปลุ้นกันเลยว่าใครจะได้รับโชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีจันถึงสุกลุ้นโชคทุกวันได้รางวัลกันทุกภาคกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แต่วันอังคารแบบนี้ให้เป็นการแจกโชครายวันให้กับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักแต่ร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองในลังจากภาคกลางคุณเบนครับผมไปเห็นรุ่นใหม่มาที่เป็นกล่องแล้วก็มีฝาแคปด้วยอ่ะ250มิลลิลิตรใช่ไหมอย่างนั้นก็ส่งได้ใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นปกตินะคะที่เป็นกล่อง250มิลลิลิตรหรือจะเป็นรุ่นใหม่ฝาแคปที่เปิดง่ายใช้สะดวกตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถส่งลุ้นโชคกับเราได้ทั้งคู่เลยค่ะที่สำคัญทั้ง2กล่องปริมาณเท่ากันเลยนะคะ
2: ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคกลางห้าวันห้าภาคทั่วถึงทั่วไทยเรียบร้อยฮะและนี่คือ2ท่านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคกลางคนซื้อคนขายได้ลุ้นพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้1ครับและ2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับแสดงความยินดีกับเศรษฐีชาวภาคกลางทุกท่านด้วยครับมืออื่นถึงข่าวชาวอีสานมาลุ้นนำกันเด้อเตรียมรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
10: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเหนือหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้

0: คุ้น
1: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
2: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายใต้ดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
4: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้

0: หลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
3: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
2: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
4: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
5: ก็มานามสกุลคูบุริน
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
3: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
6: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
7: ตัวเกี่ยวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปยังไง
8: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา2ทุ่มครึ่ง
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
10: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
11: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ไงคุณมันเป็นฆาตกร
10: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
12: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูก็ทำไม่ได้แล้วอ่ะ
13: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
10: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
14: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
10: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
15: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
16: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
10: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
14: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
17: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
12: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
10: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
10: ี
9: วิมานอากาศ
10: Sky Castle
9: Thailand
10: วันจันทร์อังคาร
9: เวลา2ทุ่มครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AAS
9: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียน
9: โทรออก
18: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
19: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
18: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
19: ่เบคกิ้งโซดา
20: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
21: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
22: หน่วยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
24: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนนะวันนี้พบกับสาวน้อยมหัศจรรย์จากชานุมานแชมป์ดวลเพลงชิงทุน21สมัยลูกสาวขวัญใจใครหลายคนนะแอมชนทิชาวันนี้มากับเพลงเป็นห่วงเด้อจ้า

0: Angelisas โอเคโอ้วันนี้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาฝากกันคะ
1: ที่เลือกผลงานเพลงนี้เพราะว่าอยากจะมอบให้ผลงานนี้อยากจะมอบให้แฟนเพลงค่ะ
0: อือ
1: ใช่ค่ะอยากจะให้กำลังใจแฟนๆที่ทำงานอยู่แล้วน้องแอมก็เป็นคนส่งกำลังใจให้ผ่านบทเพลงค่ะ
0: เลือกมาเพราะเนื้อหาของเพลงในการให้กำลังใจคนไกลคนที่เป็นกำลังใจของเราเช่นเดียวกันและแอมก็บนเส้นทางของแอมก็มีกำลังใจที่มอบให้แอมมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: มีประสบการณ์ไหนที่รู้สึกประทับใจบ้างที่แบบว่าแฟนๆให้การตอบรับหรือแบบไม่คิดเลยว่าเด็กคนนึงจะได้รับความรักถึงขนาดนี
1: ้ก็ต้องบอกว่าทุกๆครั้งที่เจอแฟนคลับเลยค่ะเราไม่คิดเลยว่าคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะเขาจะรักเราได้ขนาดนี
0: ้
1: เขาทำให้เราเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตต่างๆก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเลยค่ะเห็นตั้งแต่วันประกวดครั้งแรกจนถึงวันนี้พวกเขาก็ยังอยู่แล้วก็ให้กำลังใจค่ะ
0: มาเป็นทั้งตัวมาเป็นข้อความ
1: ใช่ค่ะ
0: มาเป็นความทักทายเป็นของดีๆส่งมาให้อยากบอกอะไรกับแฟนๆบ้างคะ
1: ค่ะหนูก็ขอบคุณนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณครูก่อนเลยค่ะที่ให้โอกาสค่ะคุณครูคือคนแรกเลยที่ให้โอกาสน้องแอมมาอยู่ถึงจุดนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเลยค่ะหนูจะขาดแฟนคลับไปไม่ได้แม้แต่คนเดียวเลยถ้าขาดเข้าไปหนึ่งคนละอาจจะไม่ได้มีวันนี้ก็ได้ใช่ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตมันโดยตลอดค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันเลยถ่ายเครียดย้ำใดกับมาฟังเพลงร่างกายต่างการมอล่ำก็ได้ค่ะ
0: มาหัดเต้นมาเต้นไปด้วยกันนะแอมชนทิชาครับพี่ได้เลยค่ะ
2: ช่วงหน้าพบกับสาวน้อยโรงเรียนวัดขอใช้เสียงใสๆคว้าทุนส่งตัวเองและพี่น้องเรียน
3: หนูอยากใช้ความสามารถของหนูในการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะเพราะหนูเห็นพ่อแม่ต้องทำงานหนักในทุกๆวันและรายได้ของครอบครัวหนูลดลงมากไม่เหมือนเมื่อก่อนหนูสังเกตได้จากเมื่อก่อนไปเที่ยวกันบ่อยมากไปกินข้าวนอกบ้านกันบ่อยมากค่ะและทุกวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยแล้วแต่หนูก็เข้าใจคุณพ่อค่ะว่าต้องประหยัดและหนูก็อยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ทุกทางเลยค่ะ
4: กระทิงแดงแจกท้องทำทุนเพื่อชีวิตวัยเด็กปีที่2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
5: ไปสนุกกัน
6: เฮ้ยงั้นได้เวลาอัปเดตความสุขต้องนี่เลยโอวัลตินมอลพาวเวอร์
7: ว้าวอร่อยกว่าเดิม
8: สุขยิ่งกว่าเดิมด้วยโอวัลตินมอลพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
9: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
10: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
11: คิดให้ดี
9: คิดเผื่ออนาคตด้วย
11: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
9: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
12: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
17: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
20: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
21: ้แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
22: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
23: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
24: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
25: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
26: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
27: ลูกเป็นไข้แย่แล้ว
0: ลืมเขย่าขวด
1: จะนิยาครบไหมเนี่ย
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
3: ฉลากก่อนใช้ยา

0: จะถามนาย
1: เปาปวรดาขอบคุณอ้อมพิยดาที่ช่วยส่งอารมณ์ให้กับฉากปะทะอารมณ์ในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand เมื่อคืนนี้ค่ะ
2: ต้องปะทะกันแล้วเป็นซีนที่ต้องโดนพี่อ้อมตบหน้าเพราะกลัวเปาเล่นไม่ถึงหรืออะไรเปาก็บอกพี่อ้อมสามารถแบบเล่นจริงได้เลยนะคะอะไรเงี้ยพี่อ้อมก็ช่วยส่งให้อะไรเงี้ยแค่ส่งสายตากันคือโอ้โหเปารู้สึกสนุกมากอะ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้ Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล
5: ์แล้วก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
6: อร่อยที
7: ่ทำถึง
8: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
9: สุด

0: เพศ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังเชิญ
1: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยกลับรับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์8สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อนน้องที่วันนี้ต้องมาเจอกับสาวน้อยโรงเรียนวัดจากสุพรรณบุรีเราเอาใจช่วยนักสู้ทั้งคู่ไปพร้อมกันครับ
2: แชมป์วันนี้แชมป์8สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 115,000 บาทจาก Lucky Flame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนครับน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดเฮ้สวัสดีครับเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี
3: ้ก็ยังแอบตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะ
2: อ๋อทำไมเกิดความตื่นเต้นเพราะอะไร
3: น่าจะเป็นเพราะคู่แข่งเจอคู่แข่งมั้งคะ
2: อ๋อไม่รู้ว่าจะเจอใคร
3: ใช่ไ
2: หมอ้าวงานนี้ลุยกันต่อเลยละกันวันนี้ที่จะได้พบพระคือสาวน้อยโรงเรียนวัดที่ขอใช้เสียงใสๆคว้าทุนส่งตัวเองและพี่น้องทั้ง4คนเรียนครับผมแก้มปลาจากสุพรรณบุรีเย้สวัสดีค่ะแก้มปลาเชิญไปแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโสภาเนตรสว่างชื่อเล่นชื่อน้องแก้มปลาอายุ12ปีค่ะ
2: เออมาจากสุพรรณเหรอจ๊ะ
4: ใช่ค่ะ
2: เรียนโรงเรียนวัดอยู่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
2: วัดอะไรคะ
4: วัดตะปะโยครามค่ะ
2: วัดตะปะ
4: ตะปะค่ะ
2: โยคราม
4: โยครามค่ะ
2: โยครามอ๋อวันนี้อยากหาเงินทุนไปเป็นค่าเทอมของพี่ๆน้องๆถูกต้องไหม
4: ค่ะ
2: มีพี่น้องกี่คนคะ
4: 4
2: รวมหนูด้วยกี่คน
4: 5ค
2: ่
4: ะ
2: 5คน
4: หนูมีพี่น้องรวมทั้งหมด5คนค่ะมีพี่คนโตอายุ15ปีมีหนูอายุ12ปีค่ะน้องคนกลางอายุ7ปีค่ะมีน้องแฝดอีก2คนค่ะอายุ2ขวบค่ะที่บ้านหนูปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัวค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ทำผักมาได้3ปีแล้วค่ะมีผักหลากหลายชนิดเลยค่ะผักสวยๆแถมปลอดสารพิษและอร่อยด้วยค่ะนอกจากฟาร์มผักแล้วและยังมีผลไม้ด้วยค่ะมีมะม่วงมีกล้วยค่ะเก็บไว้กินเองแล้วก็มีไว้ขายด้วยค่ะช่วงปิดเทอมและวันหยุดหนูกับพี่และน้องๆจะช่วยพ่อแม่ทำฟาร์มผักค่ะช่วยปลูกผักช่วยรดน้ำช่วยเติมปุ๋ยช่วยยกของค่ะทำทุกอย่างที่จะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ค่ะครอบครัวหนูมี9คนมีพ่อแม่แล้วก็พวกหนู5คนแล้วก็ปู่ย่าค่ะทุกวันนี้ก็มีความสุขมากเลยค่ะอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่อบอุ่นแถมอยู่ใกล้ธรรมชาติด้วยบรรยากาศที่บ้านดีมากเลยค่ะเมื่อก่อนครอบครัวหนูอยู่ที่กรุงเทพค่ะหนูและพี่ๆเคยเรียนโรงเรียนเอกชนมาก่อนค่ะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำงานที่ไปรษณีย์ค่ะพอคุณปู่อายุมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจพาพวกเรามาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อมาดูแลปู่อย่างใกล้ชิดและหนูอยู่ที่นี่มีความสุขมากค่ะ
5: เมื่อก่อนผมภรรยาก็มีอาชีพรับราชการนะครับปกติก็อาชีพมั่นคงครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนเมืองเงินเดือนสูงฮะก็มีความสุขดีจนถึงวันหนึ่งที่คุณพ่อเราอายุเยอะขึ้นแล้ว80กว่าแล้วเราก็เป็นลูกคนเดียวทั้ง2คนเลยก็เลยคิดว่ามันก็ถึงเวลาที่เราควรจะยุติชีวิตเมืองกลับมาอยู่ต่างจังหวัดมาดูแลคุณพ่อคุณแม่สิ่งแรกที่เข้ามาคือจะต้องหาอะไรทำมันก็มองเห็นในพื้นที่สุพรรณบุรีก็เป็นเมืองเกษตรกรนะครับเราก็เลยเลือกปลูกผักไฮโดรโปนิกก็เป็นทำให้เกิดกิจกรรมในครอบครัวที่แน่นแฟนขึ้นระหว่างคุณปู่คุณย่าแล้วก็หลานๆชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วก็ถามว่าครอบครัวมีความสุขไหมมันก็มีความสุขเด็กของเราเคยโรงเรียนเอกชนมาอยู่นี่ก็เปลี่ยนชีวิตมาเรียนโรงเรียนวัดแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กๆพวกนี้ได้คือว่าเข้าไปเพื่อมีเพื่อนไปเพื่อแลกเปลี่ยนไปเพื่อแบ่งปันไม่ใช่เด็กที่ต้องการจะไปแข่งขันกับคนอื่น
4: การย้ายโรงเรียนมาที่โรงเรียนวัดทำให้หนูได้ค้นพบตัวเองค่ะหนูชอบร้องเพลงมากๆเลยค่ะอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็ช่วยผลักดันในการร้องเพลงให้หนูด้วยค่ะหลังจากนั้นหนูก็ร้องเพลงมาโดยตลอดค่ะเป้าหม ไหมที่มารายการดวลเพลงชิงทุนหนูอยากได้ทุนการศึกษาให้หนูและพี่น้องอีก4คนค่ะหนูอยากใช้ความสามารถของหนูในการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะเพราะหนูเห็นพ่อแม่ต้องทำงานหนักในทุกๆวันและรายได้ของครอบครัวหนูลดลงมากไม่เหมือนเมื่อก่อนหนูสังเกตได้จากเมื่อก่อนไปเที่ยวกันบ่อยมากไปกินข้าวนอกบ้านกันบ่อยมากค่ะและทุกวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยแล้วแต่หนูก็เข้าใจคุณพ่อค่ะว่าต้องประหยัดและหนูก็อยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ทุกทางเลยค่ะขอกำลังใจจากชาวสุพรรณบุรีให้เชียร์หนูด้วยนะคะ

0: น้องแก้มปลาเสียงใสมากเลยค่ะ
1: พ่อบแก้วเสียงใสมาก
2: ครูไม่ติดใดๆเลยนะ
3: อยากหลับตานี่อ้อมกอดเธอเหมือนใครคนนั้น
4: ชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะยิ่งฟังแล้วยิ่งชอบเพลงนี้เข้าไปอีกอ่ะ
5: มาดูซิว่าผลวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ
6: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยแต่เรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสามและตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับของคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคของคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำราคา 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
7: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: แต่อะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
9: พลังที่แท้จริงคือการปกป้องคุณจากฝุ่นละอองสารและความร้อนด้วยอากาศที่เย็นสบายทรัคเตอร์คูโบต้า L Series Air Cabin กระเย็นเน้นลุย
10: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัล
11: ด์เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากมา
13: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
14: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
15: ยังเบื่อง
16: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมค์หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
7: ดาวนี่ลักซ์
12: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล

0: ่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: พ่อพ่อจะมา
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: ทำให้ดีที่สุด
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
8: แค่10 บาท
5: ดีนะ
9: ฟันผุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: นิดเดียว
11: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโบเก
14: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
15: ช้
14: าหร
15: ือ
14: ย
15: ัง
14: ใครตะโกนแบบละวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
17: อร่อยดีดีดีในสถานะใหม่เซทีนา
18: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
19: ขึ้นปากกาให้พวกเราเถอะครับ
20: หยุดเรียกชื่อปากกานะเมียผมชื่อรัฐ9
21: ผมว่านะครับตรวจ DNA ดีมั้ยครับ
22: รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
23: มาส่งกำลังใจให้กับแก้มปลาสาวน้อยโรงเรียนวัดจากสุพรรณบุรีวันนี้ขอใช้เสียงใสๆคว้าทุนส่งตัวเองและพี่น้องทั้ง4คนเรียนสาวน้อยคนนี้จะทำสำเร็จหรือไม่เมาใจช่วยเขากันครับ
24: เมื่อก่อนหนูเรียนอยู่กรุงเทพนี่โรงเรียนเอกชนถูกต้องไหม
25: ค่ะ
24: เป็นไงพอต้องย้ายที่เรียนไปโดนเรียนโรงเรียนวัดมันปรับตัวยากไหมคะ
25: ก็ช่วงแรกๆก็รู้สึกแปลกๆไม่ค่อยชิน
24: ไม่ค่อยชินใช่ไหมแล้วเราทำยังไงล่ะทำไงถึงผูกมิตรกับเพื่อนได
25: ้อยู่กันไปเรื่อยๆค่ะอยู่จนสนิทกัน
24: พอเขารู้จักเราจริงๆแล้วก็สนิทกันได้ใช่ไหม
25: ค่ะ
24: ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วขอคุยกับคุณพ่อหน่อยคุณพ่อตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวแล้วกล้าหาญมากเลยทิ้งเงินเดือน6 หลักเพื่อกลับไปอยู่ดูแลคุณปู่ตอนนั้นตัดสินใจยากไหมคุณพ่ออะไรทำให้กลับบ้านดีกว่า
26: ไม่ยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยจะเห็นแต่รายได้ตัวเงินแต่เราลืมกลับนึกถึงเมื่อเราวัยเด็กอ่ะพ่อแม่ก็ดูแลเรามาตลอดวันที่ท่านแก่ชราแล้วเนี่ยถ้าเรายังผูกอยู่กับวัตถุผมว่าสังคมมันก็จะอยู่ลำบากนะฮะผมมีโอกาสไปหาพ่อแม่แค่อาทิตย์ละชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นเองครับเราก็นั่งกับประชุมกันในครอบครัวว่าเราตัดสินใจจะย้ายกลับทิ้งทุกอย่างไม่ลังเลเลยที่จะทิ้งทุกอย่างกลับไปคนเราก็คิดว่าให้เงินพ่อกับแม่แล้วพ่อแม่จะมีความสุขว่าจริงๆพ่อแม่ไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับก็ต้องการให้คนกลับไปดูแลทุกวันนี้ผมก็มีหน้าที่รับส่งพ่อแม่ไปโรงพยาบาลไปเช็คสุขภาพนะครับก็รู้สึกมีความสุขอย่างเงี้ยเด็กๆกลับมาก็มานวดขาคุณปู่คุณย่ามาทำกันบ้านร่วมกันผมว่าชีวิตอย่างนี้ในเมืองตลอดเวลา30 ปีที่อยู่กรุงเทพเนี่ยหาชีวิตอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับผมเห็นรอยยิ้มของลูกทุกวันที่กลับมาบ้านนะครับจากเด็กที่เป็นกรุงเทพเป็นเด็กที่เก็บตัว
24: โตในรถ
26: อินโทรเวิร์ตนะครับโตในรถตีสี่ต้องตื่นเพื่อถึงโรงเรียน5 ตีปัจจุบันตื่น7 โมง
24: แจ่มไปเลย
26: ก็พอเราไปตามจังหวัดก็ครูก็จะเริ่มดูแลเด็กได้ดีขึ้นแต่ในโรงเรียนว่าที่โรงเรียนมีเด็กแค่40 กว่าคนเองอนุบาล2 ถึงป.6
24: กลายเป็นการดูแลซึ่งใกล้ชิด
26: ใกล้ชิดขึ้นแล้วก็เห็นปัญหาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ครูก็ใส่ใจเยอะขึ้น
24: มีอะไรที่คิดถึงไหมสำหรับชีวิตกรุงเทพการไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างนี้มีคิดถึงบ้างไหม
25: ก็มีอยู่บ้างค่ะ
24: แต่ความสนุกสนานที่ต่างจังหวัดมันเจ๋งกว่าใช่ป่ะ
25: ค่ะ
24: อะไรที่หนูชอบสุดตอนอยู่สุพรรณคือแบบโอ้โหรู้งี้มาอยู่สุพรรณกับปู่ตั้งนานแล้ว
25: ปีนต้นไม้ค่ะ
24: เยี่ยมปีนเก่งไหมคะหนูปีนเก่งไหม
25: เก่งค่ะ
24: สมมติอยากได้มะม่วงตรงยอดให้หนูขึ้นไปหยิบได้ไหมคะ
25: ไม่ถึงค่ะแขนสั้น
24: ได้แค่ลูกใกล้ๆ ได้แค่ลูกใกล้ๆถูกต้องไหมพอไปเรียนโรงเรียน ที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าคนมันน้อยลงคุณครูก็เข้าถึงเด็กได้มากขึ้นก็เลยเห็นความสามารถพิเศษของหนูในการร้องเพลงถูกต้องไหม
25: ค่ะ
24: เคยร้องมาก่อนไหมคะ
25: ไม่เคยค
24: ่
25: ะ
24: ไม่เคยเลยเหรอ
25: ค่ะ
24: แล้วทำไมครูรู้ว่าหนูร้องเพลงได้คะ
25: เรียนวิชาดนตรีค่ะ
24: แล้วยังไง
25: ทีนี้ครูเห็นว่าหนูมีความสามารถเรื่องการร้องเพลงก็เลยส่งเข้าประกวดค่ะ
24: ส่งหนูเข้าประกวดชนะไหมคะ
25: ที่หนึ่งค่ะ
24: นี่เป็นไงตอนนี้มีความสุขกับการเป็นนักร้องไหมคะ
25: มีความสุขมากเลยค
24: ่
25: ะ
24: อะไรคือความสุขของการเป็นนักร้อง
25: เห็นรอยยิ้มของผู้ช
24: ม
25: แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจแล้วค่ะ
24: เออแล้ววันนี้นะจะมีคนนั่งยิ้มอยู่หน้าจอเป็นล้านคนเลยนะต้องมอบความสุขให้เขานะได้ไหม
25: ได้ค
24: ่
25: ะ
24: ได้นะวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไร
25: เอาไปให้น้องเรียนต่อค่ะ
24: แล้วพี่ล่ะแล้วพี่ให้เรียนไหม
25: เรียนค่ะ
24: ให้เรียนเหมือนกันนะจะส่งทั้งครอบครัวเลยนะรวมทั้งเราด้วยนะ
25: ค่ะ
24: ขอถามอีกคำถามหนึ่งเชื่อว่าทุกคนสงสัยทำไมชื่อแก้มปลาคะ
25: เพราะว่าพ่อชื่อปูแล้วพี่ก็ชื่อก้ามปูหนูก็เลยชื่อแก้มปลาค่ะ
24: อ๋อปูก้ามปูแก้มปลาคนที่สาม
25: แก้มปุยค่ะ
24: คนที่สามแก้มปุยฝาแฝดสองคน
25: โฟร์ไฟค่ะ
0: โฟร์ไฟสี
24: ่ห้าเบาเฉยเลยเบาโฟร์ไฟเบาเฉยเลยหมดแล้วหมดมุกแล้วโอเคเป็นยังไงครับแก้มเรื่องราวของน้องแก้มปลา
1: ค่ะหนูก็ชอบทัศนคติของคุณพ่อแล้วก็น้องแก้มปลามากๆเลยค่ะเอาจริงๆสถาบันไหนๆเขาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็มีความรู้เพราะว่าแอมกับเป็นคนที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลคือกันค่ะกับรู้สึกว่าเอาที่ครอบครัวสนับสนุนได้เท่าที่ไว้เลยกะที่สำคัญเลยกะอยากให้น้องแก้มปลาประสบความสำเร็จกับความฝันค่ะอยากให้สู้ๆถ้าอยากเป็นนักร้องหนูก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะคะ
25: ขอบคุณค่ะ
24: ครับผมขอหนึ่งเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
25: สยามเมืองยิ้มค่ะ
24: เชิญฟังครับ

0: ยังไงคะน้องแอม
1: น้องแก้มปาเสียงใสมากเลยค่ะเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นนะคะก็ฝึกเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ครับเชิญครับ
3: ผมเห็นด้วยที่คุณพ่อทำทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันคือเขาเรียกแหละเด็กๆก็ได้มีความสุขมากขึ้นนะเพราะกรุงเทพมันอาจจะดูวุ่นวายอึดอัด
0: โอ้ได้ตื่น7โมงนี่สว่าง
3: มันดูผ่อนคลายไปเยอะเลยอ่ะทุกคนในครอบครัวจะเห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดหมดแล้วแหละก็ดีใจด้วยกับชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะครับคุณพ่อนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงของน้องวันนี้ผมชอบแก้วเสียงใสมากไปกับเพลงได้ดีมากแล้วก็การอยู่ในโหมดของการเป็นนักร้องได้ดีมากแต่สิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมน่าจะเป็นเรื่องของความแม่นของทำนองเมโลดี
0: ้
3: นะครับอยากให้หนูฝึกบ่อยๆร้องบ่อยๆหนูจะเกิดความชำนาญแน่นอนเพราะว่าวันนี้คือการเริ่มต้นที่ดีมากๆกับเวทีแรกของหนูครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เบนครับ
4: จะบอกว่าแอบอิจฉาคุณพ่อแอบอิจฉาครอบครัวเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะคุณพ่อก็เขาเรียกว่าหาความ

0: สุขที่แท้จริงของเราได้โดยที่ไม่ต้องมองคนอื่นเราเปลี่ยนวิถีชีวิตนะพ่อเนาะต้องเรียกว่าเปลี่ยนวิถีเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตกันทางครอบครัวแล้วมันเป็นความสุขที่เราเห็นทุกวันแล้วคนที่มีความสุขที่สุดคือปู่กับย่า
1: ใช
0: ่มันเป็นพลังเนาะเวลาเห็นเด็ก5คนโอ้โหมันมีความสุขที่สุดที่สุดเลยอ่ะ
1: ปู่ย่าเด็กลงอีก5ปี
0: จริง เป็น10เลยก็ได้นะหนูว่าคือมันมีพลังซึ่งมันก็เป็นความสุขที่เราหาที่ไหนไม่ได้แล้วล่ะนอกจากบ้านเราเองนะคะวันนี้ร้องเพลงเนาะลูกเนาะคือเสียงหนูนี่มันใสมันกังวานมากแล้วก็ร้องจากความตั้งใจที่อยากจะให้พวกเราได้ฟังเพลงเพราะๆจากหนูนะลูกเนาะถ้าหนูฝึกเยอะๆเลยนะอนาคตก็จะเก่งเหมือนพี่น้ำผึ้งพี่เป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับคุณสลาครับ
3: ความจริงวิธีคิดแบบคุณพ่อของน้องแก้มปลาเนี่ยเป็นวิธีคิดในอุดมคติของหลายๆครอบครัวเลยนะลูกที่อยากจะกลับไปอยู่บ้านนอกก็ส่วนหนึ่งอยากกลับไปอยู่แบบครอบครัวใหญ่ที่จากมามันเป็นอุดมคติอยู่แล้วแต่ว่ามันมีน้อยครอบครัวที่ทำได้นะครับงดงามมากลูกเป็นวิถีชีวิตที่ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับเป็นครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวตัวอย่างนะครับส่วนการร้องเพลงนี่ถ้ามองในแง่ของเด็กคนหนึ่งเอาเพลงสยามเมืองยิ้มมาร้องแบบไม่ต้องแข่งขันนี่ครูไม่ติดใดๆเลยนะมันเป็นธรรมชาติเลยลูกเพราะแก้มปลาออกเสียงดีแล้วก็ร้องได้น่ารักและอย่าลืมว่าเพลงนี้เกิดก่อนหนูหลายปีนะถือว่าน่ายกย่องแต่ถ้ามองในแง่ของการเอาเพลงนี้มาร้องประกวดในวันนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนหนึ่งการไปกับจังหวะก็จะมีหล่นอยู่บ้างเป็นเล็กน้อยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องลูกเอื้อนลูกเอื้อนเนี่ยยังอยากให้ฝึกอีกเยอะนะซึ่งแก้มปลาเหมือนจะทำได้แต่ยังไม่ชำนาญคือเติมลูกเอื้อนให้ละเอียดมากขึ้นรวมไปถึงทำนองหรือว่าตัวโน้ตที่บางทีแกะไม่เป๊ะหรืออาจจะเป๊ะอยู่ในตอนร้องที่บ้านแต่มาร้องที่นี่ลืมอย่างเงี้ยขาดรายละเอียดพวกนี้แหละลูกแต่ร้องได้เป็นธรรมชาติดีครับรอเปรียบเทียบครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ถึงหน้าที่ของแชมป์8สมัยน้ำผึ้งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างน้องแก้มปลาเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์เขาไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม
1: ่เวลาอยู่คณะหมอลำเนี่ยอาหารการกินเขากินยังไงมีโรงครัวกลางเหรอ
5: มีค่ะ
1: อ
5: ๋
1: อ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: เป็นอาหารประเภทไหนอะไรยังไงคะ
5: ก็จะเป็นต้มแกงผัดแต่ละวันไม่เหมือนกันค
1: ่
5: ะ
1: ข้าวเหนียวหรือข้าวสวย
5: เป็นข้าวเหนียวค
1: ่
5: ะ
1: ข้าวเหนียวยืนพื้น
5: ใช่ค่ะ
1: รู้ข้าวเหนียวกันอยู่แล้ว
5: ใช่
1: ก็ต้มอาหารเป็นอาหารอีสานกินง่ายมี
5: ใช่ค่ะ
1: เวลาออกทัวร์นานๆนี่คิดถึงอาหารฝีมือแม่บ้างไหม
5: คิดถึงค
1: ่
5: ะ
1: อะไรที่แม่ทำแล้วแบบรู้สึกชอบสุดอยากให้แม่ทำบ่อยๆ
5: อันดับแรกเลยนะคะหนูชอบให้แม่ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ให้กินค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: เฮ้ยการทำก๋วยเตี๋ยวหม้อหนึ่งนี่มันไม่ทำเหมือนแกงจืดนะมันต้องเป็นงานใหญ่นะ
5: ใช่ค่ะก็ทำหม้อใหญ่เลยค่ะแล้วก็กินได้ทั้งวันค่ะได้2วันด้วย
1: กินก๋วยเตี๋ยวกัน2วันเลยแม่
5: ใช่
1: ก๋วยเตี๋ยวแม่เด็ดยังไง
5: มันน่าจะใส่เครื่องหลายค่ะใช่ค่ะน่าจะชอบตรงเครื่องเยอะค่ะ
1: อ๋อเครื่องเยอะ
5: ใช่แล้วก็เราอยากกินอะไรเราก็ซื้อมาใส่แล้วก็ใส่อะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบ
1: เอามันจะหนักอะไรก็ได้
5: ใช่จะได้กินเยอะๆเหมือนหนูชอบกินหัวใจเท้าก็จะตักกินเยอะๆเลยค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อหั่นไปเลย
5: ใช่ค่ะ
1: ต้มรอในซุปไว้เลย
5: ใช่ค่ะ
1: เวลาถึงเวลาก็ตักแล้วก็ตักของเราชอบเยอะๆ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ใครชอบน่องไก่ก็ใส่ไปเยอะๆ
5: ใช่
1: แม่เวลาลูกบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ไหมแม
6: ่ไม่ค่ะไม่เรื่องใหญ
1: ่ไม่เรื่องใหญ่
6: ค่ะเวลามาเขาก็จะให้แม่ทำให้กิน
1: อ๋อนี่คือเมนูโปรดเขาเลยมันทำไมมันถึงเด็ดกว่าร้านทั่วไปที่เขาขายกัน
6: มันไม่ได้อะไรมากหรอกแค่เราอยากอะไรแล้วก็เอาใส่นั่นแหละเขาชอบเลือดชอบหัวใจเท้าก็เอาใส่ให้เขาก
1: ินอ๋อผมรู้แล้วมันอร่อยตรงความสะใจ
6: ใส่ถั่วแล้วก็คั่วเอง
1: ถั่วแล้วก็ถั่วเท่าไหร่ใส่
6: แล้วก็คั่วเอง
1: ใส่เหมือนคนบ้าลงไปเลย
6: นะหอมนะ
1: หอมอะไรชอบก็โปะเข้าไป
6: ทําใหม่มันก็หอม
1: โอ้ยน้ํายาใหญ่แม่มันเอาหิวมาให้กินโอเคเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้ต่อนะ
5: พร้อมค่ะ
1: 1บทเพลงพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
5: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอค่ะ

0: น้ำผึ้งครับผมเป็นไงแอม
1: เพราะมากเลยค่ะมันลื่นหูมากมันฟังสบายมากๆเลยค่ะพี่ผึ้งร้องเพลงนี้ได้พอมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจนะคะ
0: ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีครับ
2: ฟังเพลินน้ำผึ้งชอบเลือกเพลงแบบมีดนตรีแบบเงียบๆอ่ะเงียบหายไปอ่ะแล้วต้องนับจังหวะในใจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนได้โชว์ศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับก็มีความแม่นจังหวะในนั้นด้วยนะครับแล้วก็เพลงนี้น่าจะพิเศษในเรื่องของลูกคอของน้ำผึ้งที่เหมือนมันลูกคอในลูกคออีกทีอ่ะยกตัวอย่างเช่นการทำใจมันช่างยากเย็นอยู่ในนั้นด้วยซึ่งต้นฉบับอาจจะไม่มีก็น้ำผึ้งก็โชว์ความเป็นตัวเองในเพลงนี้หลายคำที่เล่นแบบนี้ครับก็ฟังแล้วก็ดูดี
0: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เบ้งค่ะ
3: คือตั้งแต่ฟังน้ำผึ้งร้องมาชอบเพลงนี้สุดเลยชอบเพลงนี้ที่สุดเลยอธิบายไม่ถูก
0: คือ
3: ไม่น่าจะ
0: อธิบายไม่ถูกแล้วก็ไม่เป็นเลย
3: ไม่คือหนูชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วยแล้วแค่รู้สึกว่าเป็นพอเป็นเวอร์ชั่นที่น้ำผึ้งร้องอ่ะมันเพราะจังเลยอ่ะมันเหมือนเป็นเพลงของเขาอ่ะอธิบายไม่ถูกคือฟังแล้วมันแบบชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะยิ่งฟังแล้วยิ่งชอบเพลงนี้เข้าไปอีกอ่ะมันไม่เหมือนกับแค่ฟังมันไม่เหมือน
0: แค่ฟังไม่ใช่แค่เพลง
3: ไม่ได้เหมือน
0: แค่ว่าเราได้ฟังความรู้สึก
3: ใช่ฟังแล้วแบบเมื่อกี้ไม่ได้มองไปไหนเลยมองแต่เขาอย่างเดียวเลยอ่ะคือรู้สึกแบบฟังไปแล้วแบบอินไปกับเพลงมากชอบเพลงนี้มากเลยรอตัดสินนะขอบคุณ
0: ครับนักแสดงยังรู้สึกได้นะยังไงบ้างครับกุศลครับ
4: ด้วยต้นทุนของน้ำผึ้งนี่นอกจากร้องเก่งแล้วก็คือมันมีรูปแบบที่มันเป็นข้อดีอย่างนึงก็คือร้องออกมาแล้วมันเหมือนสื่อสารโดยอัตโนมัติซึ่งอาการแบบนี้บางทีไม่ได้เกิดกับนักร้องทุกคนนะบางคนเสียงดีแต่ต้องมาใส่วิธีสื่อสารลงไปอีกแต่บางคนไม่ได้เจตนานะแค่จำเนื้อให้ได้เฉยๆนี่แหละ แต่พอร้องออกมาแล้วคนฟังรู้สึกว่าสื่อสารซึ่งน้ำผึ้งอยู่ในประเภทนี้ลูกซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของหนูแต่มีข้อระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าเติมเยอะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็คืออย่าปรุงเยอะอย่าปรุงบ่อยเดี๋ยวมันจะเค็ม
0: ปร
4: ุ
0: งจืดรู้จักว่าจะปรุงจืดนะจ
4: ้าอย่างเพลงนี้ครูก็เห็นอาการพอหนูเฝ้าระวังมันบางทีมันก็ดูมันจะเหงาเกินที่เพลงอยากได้เพราะตอนนี้เรากำลังอ้อนวอนกับผู้ชายของเรานั่นแหละที่เขามีแฟนอยู่แล้วแต่พอเราจุกเจ็บไปเนี่ยมันเหมือนประชดประชันไปอะไรอย่างนี้ก็เฝ้าระวังเรื่องอารมณ์ที่มันจะเติมลงไปมากกว่าที่เพลงอยากได้ครับประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณครับเป็นแย้มปากค่ะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้น้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดแชมป์8สมัยทั้งรับการมาเยือนแก้มปลาจากสุพรรณบุรีครับที่วันนี้นำเรื่องราวน่ารักของครอบครัวและบทเพลงพร้อมมาให้เราฟังมาดูซิว่าผลวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไร2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากคุณสลาครับเอาล่ะมาดูกันว่าด้านนี้เมื่อ2รุ่นต้องมาเจอกันใครจะเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนครูสลาคุณวุฒิให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมคะแนนต่อไปฮะขอดูจากพี่เบนซ์ครับถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่9ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของแก้มปลาเสมอกัน1-1จบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อพี่เบนซ์พรชิตามอบคะแนนให้แก่น้ำผึ้งครับผมแชมป์เก่าสมัยจ้าน้องตบมือให้ขอดูคะแนนจากพี่พีครับน้ำผึ้งครับเป็นไงครับคุณสลาครับ
4: อันนี้น้องแก้มปลาก็ถือว่ามาหาประสบการณ์นะลูกจุดต่างก็อยู่ที่เก่งเล็กชนกับเก่งใหญ่ก็เท่านั้นเองแต่หนูมีต้นทุนที่ดีทั้งหมดเลยนะลูกชื่อก็โดนแก้มปลาเนี่ยเพราะมากแล้วก็เสียงหนูเมื่อเทียบกับชื่อก็ไปด้วยกันได้ดีและที่สำคัญการร้องเพลงมันดีหมดแล้วลูกโดยเฉพาะเสียงที่เพราะแล้วไปเติมความเก่งแล้วก็อยากให้ฟังเพลงเยอะๆหนูจะได้แม่นมากขึ้นนะครับ
0: แล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะขอบคุณแก้มปลามากค่ะ และตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์9สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์9สมัยไปเท่าไหร่ดี
5: 50,000
0: ไปมันยากเหลือเกินในทีแรกเลยนี่มี 115,000 บาทครับสำหรับ8สมัยที่ผ่านมาเป็นแชมป์เงินแสนคนล่าสุดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยในปอดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพักหลังเริ่มสนิทกันสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมาอยู่ 115,000 บาทวันนี้ได้รับทุนใหม่จากไมโครเวฟลัคกี้เฟรมไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 120,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันสู่ครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ตื่นแล้วเหรอพี่
1: เธอโปะยาสลบฉันแล้วพาฉันมาที่นี่เธอสองคนทำแบบนี้ทำไมอ่ะ
0: เห็นหนีให้เหนื่อยเลยพี่แถวนี้มันก็ป่าทั้งนั้นอ่ะไปทางไหนก็เจอแต่คนของผม
2: คุณรัตก้าวคือแม่ของฟ้าที่หายตัวไปค่ะ
3: ผมดีใจด้วยนะครับในที่สุดคุณก็ได้เจอแม่สักที
0: หาล้าน
4: ฉันจ้างพวกเธอให้ออกไปจากชีวิตเมียฉัน
5: ฟ้ารู้ค่ะว่าเงินมันสำคัญแต่มันก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าครอบครัวของฟ้าฟ้าอยากได้แม่คืนค่ะ
4: ผมจะยอมออกไปจากที่นี่แต่ผมจะไม่ยอมออกจากชีวิตประกาเด็ดขาดออกไปจากที่นี่ได้แล้วไป

0: สวัสดีค่ะคุณอัศวินวันนี้คุณวิทยาไม่เข้าบริษัทนะคะแล้วก็ลาแบบไม่มีกำหนดด้วยค่ะ
1: เขาได้บอกไหมครับว่าไปไหน
0: ไม่ทราบเลยค่ะคุณอัศวิน
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: เอ้าเมื่อคืนเห็นตามหาแม่ทั้งคืนฉันนึกว่าไม่เข้าออฟฟิศเนี่ย
1: ไอ้โนด
2: ไม่วะ
1: ฉันว่าที่แม่ฉันหายตัวไปอะวิทยาต้องรู้เรื่องนี้แน่เลย
2: ทำไมจะคิดงั้นวะ
1: ก็เมื่อวานอะดิป้าแววบอกฉันว่าอาภริยามาที่บ้านฉันแล้วก็ออกไปพร้อมกัน3คนแล้วอยู่ๆเมื่อเช้าเนี่ยอาหัวไหลก็ส่งข้อความมาแล้วก็ยกเลิกไป
2: เฮ้ยฉันว่าแปลกๆนะเว้ยอาหัวไหลจะส่งข้อความหาแกทำไมวะเขาเกลียดที่หน้าแกตายที่แกไปแย่งตำแหน่งผัวเขาอะ
1: ไปบ้านอาภริยากัน

0: ทำไมบ้านอาวิทยาดูโล่งๆวะเหมือนเขาเอาของที่บ้านไปขายกินหมดแล้วเลยวะ
1: ใบนิดเดียว150,000เลยเหรอคือไม่ใช่ว่าไอ้ไม่มีตังค์นะแต่ว่าเขาบวกเยอะเกินไปหน้าช็อปนี่แค่แสนเดียวเองงั้นใบนี้ไว้ก่อนแล้วกันจริงๆที่มีอยู่ยังใช้ไม่หมดเลยอะแค่นี้ก่อนนะแปลกจังเลยนะคะปกติอลิสไปหาพี่วินที่ออฟฟิศไม่เคยจะเจอแต่วันนี้พี่วินมาหาถึงบ้านเลย
0: ไอ้วินไม่ได้มาหาอลิสมันมาหาอาวิทยากับอาวุไลอะอยู่ป่ะตามให้หน่อยดิ
1: ถ้าอยู่ก็ต้องเห็นแล้วสิคะ
2: แล้วรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหน
1: รู้ค่ะแต่ไม่บอก
2: อลิสพี่มีเรื่องสำคัญมากนะจะคุยกับอาวิทยาบอกมาหน่อยเขาอยู่ไหน
1: แล้วทำไมอลิสต้องบอกพี่วินด้วยคะตอนอลิสไปหาพี่วินที่ออฟฟิศขอไปกินข้าวด้วยพี่วินยังไล่อลิสเลย
0: แล้วถ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนล่ะชอบกระเป๋าแบรนด์เนมนี่อุ้ยอยากได้ไปไหนอ่ะไอ้วินจัดให้ได้หมดอ่ะไงอลิสจะบอกได้ยัง
3: ผมออกไปข้างนอกแป๊บเดียวมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงอ่ะ
4: ใครจะไปคิดว่าพี่สะใภ้คุณจะแสบขนาดนี้แต่ไม่ต้องห่วงฉันลบข้อความที่เขาส่งให้อัศวินทันอัศวินไม่มีทางรู้แน่นอนว่าพี่รัดกล้าวอยู่ที่นี
3: ่แล้วทำไมคุณไม่รอบคอบถ้าเราทำงานนี้ไม่สำเร็จนะพี่ลำชัยไม่ยกตำแหน่งประธานบริษัทให้กับผมแน
5: ่อย่าหรอกครับคุณรัดกล้าวเป็นอะไรไม่รู้ครับ
3: พี่ละเก้า
4: พี่ละเก้าเป็นอะไรคะเนี่ยคุณทำยังไงดีเนี่ยชักไม่หยุดเลย
3: เดี๋ยวผมถามพี่น้ำชัยก่อน
6: ว่าไงมีอะไร
3: พี่ละเก้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ย
6: ละเก้าเป็นแพนิคอะ
3: เราต้องทำยังไงครับผมต้องพาไปหาหมอไหมครับพี
6: ่พวกแกคอยอยู่ใกล้เขาเอาไว้นะนวดมือให้เขาคอยห่มผ้าให้เขาแล้วก็พูดให้เขาสบายใจ
4: ห่มผ้า
6: ละก้าวใจเย็นๆนะผมต้องรีบไปหาคุณ
3: เร็วนะพี่ละก้าวพี่นำชัยกำลังมานะพี่ละก้าว
0: ที่อลิสบอกว่าอาอุไรกับอาวิทยาไปอยู่บ้านพักที่เมืองการจะเชื่อได้หรอวะ
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวะแต่ดูท่าทางอลิสไม่น่ารู้ว่าแม่หายไปทางเดียวที่เราจะรู้นะเว้ยต้องไปที่นั่นฮัลโหลฟ้าผมพอจะรู้แล้วนะครับว่าแม่อยู่ไหนเดี๋ยวผมเข้าไปรับแล้วก็ไปหาแม่กัน
7: ตอนนี้ฟ้ากลับมาอยู่ห้องเช่าที่กรุงเทพแล้วค่ะ
2: อ้าวทำไมคนหนึ่งไม่อยู่บ้านสวนล่ะครับมีอะไรหรือเปล่า
7: ไวฟ้าจะเล่าให้คุณอัศวินฟังบนรถนะคะ
8: แล้วที่คุณอัศวินบอกว่ารู้ที่อยู่แม่แล้วติดต่อแม่ได้แล้วใช่ไหมคะแม่ปลอดภัยดีไหมคะ
2: ยังหรอกครับผมได้แค่บอกแสมาว่าแม่อยู่ที่นั่นเอาไปว่าผมรีบเข้าไปรับนะครับแล้วไปหาแม่กัน
7: ค่ะ
2: ครับ

ก่อนฟ้าไปอ่ะโทรหาแม่ให้พ่อก่อนได้ไหมลูกพ่อเป็นห่วงแม่เขาอ่ะพ่ออยากคุยให้มั่นใจว่าแม่ไม่เป็นอะไร

0: นั่นหมายความว่าแม่แกเป็นแม่ของพรฟ้าเหรอวะไม่ใช่ดิแม่พรฟ้าเป็นแม่ของแกแล้วพ่อแกก็ลงทุนจ่ายเงิน5ล้านเพื่อให้พรฟ้าออกจากชีวิตแม่แกโหสุดจัดเลยว่ะโทษเพื่อนไม่ได้ตั้งใจว่ะ
1: ฉันว่านะเว้ยพ่อต้องรู้แน่ๆเลยว่าฟ้าสร้อยไปเลยฟื้นความทรงจำแม่พ่อก็เลยไม่ให้ฟ้าเจอกับแม่แล้วก็ไล่อาจารันออกจากบ้านสวนด้วย
0: แต่ถึงเราเจอนารัดก้าวที่บ้านอาอุไรอ่ะพ่อแกขัดขวางอยู่ดีแกกับพรฟ้าจะทำยังไงวะ
2: ฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ฟ้าขอแค่แม่ปลอดภัยก็พอ

0: นี่เขาหายแล้วใช่ไหมคุณ
1: ผมว่าอาการก็น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะ
0: กว่าจะหายนึกว่าจะตายในบ้านซะละ
1: ผมเคยได้ยินมาว่าพี่ไร้ก้าวเนี่ยมีโรคประจำตัวผมก็เพิ่งเคยเห็นกับตาเนี่ยแหละน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ไร้ก้าวไร้ก้าวไร้ก้าวไร้ก้าวคุณเป็นไงบ้างไร้ก้าวผมมาหาคุณแล้วนะผมไม่ต้องกังวลแล้วนะ
3: ฉันอยากกลับบ้านพาฉันกลับบ้านนะคะ
2: ผมพาคุณกลับบ้านแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะ
3: พาฉันกลับบ้านนะคะฉันอยากอยู่ที่นี่พาฉันกลับบ้านนะคะ
2: พักเข้าพักเข้าข้าวใจเย็นนะคร ับข้าว
4: พี่น้ำชัยครับอาการกำเริบอีกแล้วครับพี
2: ่ข้าว
0: อาการหนักกว่าเมื่อกี้อีกนะคะหรือว่าที่เจ้าสัวพูดจะทำให้พี่หลักก้าวเครียด
2: ข้าวข้าวข้าว
4: พี่น้ำชัยครับพาไปหาหมอเถอะครับเหมือนพี่เขาจะกัดลิ้นแล้วนะครับพี่ไปหาหมอเถอะครับ
2: ข้าวข้าว
4: ไปเถอะครับพี่
0: ไปค่ะระวังค่ะระวังค่ะระวังหัวนะคะเดี๋ยว

0: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
2: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีอันส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: รับชุดไหนดีครับ
8: เอาชุด
9: พ่อสตางค์งาม
10: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
11: ้ Want that glass skin?

0: plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาทผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
3: ใช้ปุ๋ย

0: รสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: บีบนิดเดียว
0: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่โอเค
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
11: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
11: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
12: Breeze สูตรซักด่วน
13: แบ๊ก
14: แบ๊กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
13: ไหนไม่เห็นมีเลย
15: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอับเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
16: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
17: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
18: เครมิล
19: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
18: อ
19: ัสลันทยา
2: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
6: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
7: สนับสนุนโดย
8: เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เครื่องดื่มเรดดี้พร้อมไปสุดเพื่อทุกวันของเลดี้เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
12: ใจเย็นนะคุณใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้ว
11: ไม่ต้องไปหรอกค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไร
12: คุณหายแล้วเหรอ
11: คือฉันไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะ
12: นี่คุณยอมเจ็บตัวเพื่อผมพาคุณออกมาเนี่ยนะ
11: พาฉันกลับบ้านพาฉันกลับบ้านถ้าเจ้าสัวไม่พาฉันกลับบ้านฉันกลับเองก็ได้

0: รถสิคะฉันบอกให้คุณจอดรถเจ้าสัว
1: ต้องการจอดจอด
0: รถจอดรถ
1: ถอยนะ
0: ถอยจอด
1: เฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าคุณจะไปไหนพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ากลับไปกับผมเถอะนะ
0: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะกลับบ้านเอง
1: พระเจ้ากลับไปกับผมเถอะ
0: ไม
1: ่พระเจ้าผมบอกให้ไปกับผมไง
0: ไม่ถ้าเจ้าสัวไม่พาฉันกลับบ้านฉันก็จะไม่ไปกับเจ้าสัว
1: ไม่ไปกับผม
0: ปล่อย
1: ไม่ปล่อย
0: ปล่อย
1: ไม่ปล่อย
0: ปล่อย
1: ปล่อยพระเจ้า
2: เป็นยังไงจรัญ
3: พี่สมบูรณ์ผมใจคอบ่ค่อยดีเลย
2: บ่มีหยังดอกอย่าไปคิดหยังหลายมากินข้าวนี่ซื้อข้าวมาให้มา

0: พ่อแกมาทำอะไรแถวนี้วะ
1: ประตูก็เปิดอยู
0: ่กุญแจก็อยู่แล้วคนไปไหนวะ
2: คุณอัศวินลองโทรหาเจ้าสัวดูไหมคะ

0: ู้จักพ่อแก
1: หรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะ
2: ถ้างั้นเอาไว้แกไปหาทางนั้นฉันจะไปหาทางนี้

0: อาวิทยาไม่รับสายครับ
1: แต่แถวนี้ไม่มีบ้านคนเลยนะคะแล้วรถเจ้าสวนมาจอดข้างทางแบบนั้นยังไงก็ไม่ปกติค่ะ
0: ถ้างั้นผมว่าเราไปบ้านอาวุไรไหมครับเผื่อคนที่บ้านรู้อะไรบ้าง
1: ค่ะคุณอัศวินคะนั่นรองเท้าใครก็ไม่รู้ค่ะ
0: รองเท้าแม่นี่ครับ
2: แม่ครับแม
0: ่ถ้างั้นคุณรอนี่นะครับเดี๋ยวผมมา
1: ไม่ค่ะฟ้าไปด้วย
0: ถ้างั้นระวังตัวนะครับ
1: ค่ะ
2: แม่ครับแม่ครับ
3: คุณแม่คะ
2: แม่อยู่ไหนครับ
3: คุณแม
2: ่แม่
3: คุณแม่คะ
2: แม
3: ่คุณแม
2: ่แม่ดีผมไหมครับแม่ครับ
3: คุณแม
2: ่แม่พ่อครับแม่ครับ
3: คุณแม่
2: พ่อครับ
3: คุณแม
2: ่พ่อครับพ่อครับ
3: คุณแม
2: ่พ่อ

0: นิกานี่มันใช่เวลาที่จะมาถามไหมขออาเข้าไปเยี่ยมพ่อแกก่อน
1: ไม่ตอบแบบนี้แสดงว่าแม่ผมโดนบังคับมาถ้าพ่อกับแม่ผมเป็นอะไรขึ้นมาอาต้องรับผิดชอบนะครับ
0: นี่แกพูดแบบนี้ได้ยังไงที่อาทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าอาขอโทษแต่อายืนยันนะว่าอาไม่ได้ทำอะไรแม่ของอัศวินทั้งนั้นถ้าแกยังสงสัยอะไรนะแกรอถามพ่อแกเลย

พี่น้ำชัยพี่ต้องไม่เป็นอะไรนะพี่เพราะว่าถ้าพี่เป็นอะไรไปเนี่ยใครจะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้กับผม

0: พยาบาลครับคนไข้อีกคนอยู่ที่ห้องไหนครับ
1: อยู่ที่ห้อง ICU ค่ะ
2: คุณลุงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณอัศวิน
2: เชิญครับ
3: คุณอัศวินครับพกาอาการเป็นยังไงบ้างครับ
2: บาดแผลภายนอกไม่น่าห่วงนะครับแต่หมอบอกว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนเลยต้องรอดูอาการอีกหน่อย
3: พรฟ้าทีหลังอ่ะอย่าปิดบังพ่อแบบนี้นะลูกถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายลูกต้องบอกพ่อทุกเรื่องเข้าใจไหม
4: ฟ้าขอโทษจ้ะพ่อฟ้าไม่อยากให้พ่อเครียดพ่อกำลังเตรียมตัวผ่าตัดตาฟ้าไม่อยากให้มีอะไรมากระทบสุขภาพของพ่อจ้ะ
5: งั้นผมว่าเรารีบเข้าไปหานารัตเก้าดีไหมครับอุ๊ยนะพกาต้องเรียกว่าอะไรวะลูกค้าโทรมาวะ
2: ไปรับก่อนเลยฉันพาขึ้นเองเชิญครับ
0: พี่น้ำชัยเจ็บมากไหมพี่

0: ไม่ไปกับผม
1: ปล่อย
0: ไม่ปล่อย
1: ไม
0: ่ปล่อย
1: ปล่อย
0: ปล่อยปล่อยปล่อยก้าว
2: นักก้าวอยู่ที่ไหนนักก้าวเป็นไงบ้าง
0: นักก้าว
3: ใจเย็นพี
0: ่นักก้าว
3: ตอนนี้พี่รัดก้าวอยู่ที่ห้องไอซียู
2: พาฉันไปหานักก้าวที

0: พ่อจะเข้าไปเยี่ยมไม่ได้นะครับเขาไม่เข้าไม่เกิน3คน
1: แล้วแกปล่อยพวกหนูอยู่กับแม่ได้ไงไปได้พวกเราไปตรงนี
0: ้พ่อไม่ต้องกลัวหรอกครับพรฟ้ากับพ่อเขายังไม่ได้คุยอะไรกับแม่แม่ยังไม่ฟื้นครับ
1: ไม่ยังไงพ่อก็ไม่ยอมให้ใครมาอยู่กับแม่เด็ดขาด
0: เขาให้เยี่ยมแค่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ออกมาแล้ว
1: แป๊บเดียวก็ไม่ได
0: ้พ่อใจเย็นครับ
1: ปล่อยพ่อเขาบอกให้ปล่อยนะปล่อย
0: พ
1: ่
0: อครับ
2: คุณค้าเข้าไปในแม่ข้างนอกก่อนเถอะค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ผมจะไปหาเมียผม
2: ออกมาทำแผลก่อนเถอะค่ะ
1: ไปไป
3: ทำตามที่เขาบอกเถอะครับพี่
1: ไปไปไปไปจะไปหาเมียไป
0: ไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ฟ้าในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกจริงๆแล้วใช่ไหมลูก
1: จ้าพ
0: ่อประกาประการู้ไหมว่าไม่มีวันไหนที่พี่ไม่คิดถึงประกาเลย
1: แม่จ๋าพ่อบอกฟ้ามาตลอดว่าเราห้ามหมดหวังสักวันเราต้องได้เจอกันอีกพ่อไม่เคยเหนื่อยที่จะตามหาแม่เลยนะจ๊ะ
0: ประกาศรีบตื่นมาหาพี่กับลูกนะแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
1: พ่อถึงแม่จะยังไม่รู้สึกตัวแต่ฟ้าว่าแม่รับรู้นะจ๊ะว่าเราอยู่ตรงนี้

0: คืนปากกาให้พวกเราเถอะครับ
1: หยุดเรียกชื่อปากกานะเมียผมชื่อรัฐเก้าแล้วก็เลิกทำลายครอบครัวผมได้แล้ว
2: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
3: ช้าหรือ
2: ย
3: ัง
2: ใครตะโกนแบบวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: เดี๋ยวปีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
8: ์ว้าว
7: ไม่รีบไม่เหลือนะ
9: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
10: รับชุดไหนดีครับ
11: เอาชุด
12: ออสตางา
13: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
14: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
15: ์เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
16: เลอา
17: สามือสมุนไพรเลอาเจ้าวะ
18: ประสานพลังสมุนไพรอ
19: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
20: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
21: ด้วยส้มกระมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
22: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
23: ลองชิมดูครับ
24: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
25: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
26: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
24: ผมเลิฟเลย
27: แม่กำลังกลับนะ
28: ลืมล้างจานให้แม
27: ่ใช้นี่
28: ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
29: กลับมาแล้ว
30: ล้างเก่งมาก
28: สันไลเลมอนสูตรใหม
31: ่กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
32: When skin feels rightEverything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
33: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
34: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
35: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
34: เพราะเราปิดผมขาว
35: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
34: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
35: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
34: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
36: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
37: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
36: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
37: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอไม
38: ่กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
39: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
40: อุ้ยขี้นก
41: เฮ้ยเขาโทรเรียกใช้อ่ะ
40: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
42: ขอโทษครับ
43: ไม่เป็นไรค่ะ
40: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
44: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชูชื่นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
7: ตสึดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
8: ์ว้าว
7: ไม่รีบไม่เหลือนะ
1: กระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้จบแค่การเพิกถอนรายชื่อเตรียมขยายผลหาตัวการและเส้นทางการเงินจากข้อมูลผู้พบความผิดปกติ 5,925 ราย พร้อมส่งต่อให้5หน่วยงานทั้งปปช.ปปท.ปปง.บก.ปปป.และ DSI ตรวจสอบตามอำนาจกฎหมาย
0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
6: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
9: สนับสนุนโดย Dumex Dugrow 3D Iron Plus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสสว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตโตได้ไกลไปได้จริงสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: นี่แกคิดอะไรอยู่ถึงพาสองพ่อลูกนั่นมา
11: แล้วพ่อล่ะครับคิดอะไรอยู่ถึงโกหกผมว่าพาแม่ไปรักษาแต่กลับไปอยู่บ้านอาอุไรตกลงว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไงครับ
10: พ่อทะเลาะกับแม่เลยพัดตกเขาไป
11: ทะเลาะอะไรกันครับบอกผมได้ไหมเกี่ยวกับพรฟ้าหรือเปล่า
10: เรื่องนี้แกไม่จำเป็นต้องรู้หรอก
11: แต่ผมรู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะครับว่าแม่ของผมคือแม่แท้ๆของพรฟ้า
10: ไอ้เด็กนั่งบอกแกใช่ไหมนี่แกเชื่อคนอื่นมากกว่าพ่อเหรอ
11: ถ้างั้นพ่อพูดมาสิครับผมอยากฟังความจริงจากปากพ่ออยู่เหมือนกัน
12: พี่นำชัยสองพ่อลูกนั่นออกจากห้อง ICU แล้วครับ

0: หยุดถ้าพวกคุณสองคนไม่เลิกวุ่นวายกับครอบครัวผมผมจะไปแจ้งความ
1: พระกายคือคนในครอบครัวของผมพวกผมต่างหากที่ต้องแจ้งความแต่ที่พวกผมยังไม่ทำพวกผมเกรงใจคุณอัศวิน
0: คุณจะเอาอะไรไปแจ้งความหลักฐานผมก็ไม่มีมันเป็นสิ่งที่พวกคุณคิดเองทั้งนั้น
2: ใช่ค่ะพวกเราไม่มีหลักฐานแต่ฉันรู้ว่าคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าความจริงมันคืออะไร
1: คืนประกาให้พวกเราเถอะครับ
0: หยุดเรียกชื่อประกานะเมียผมชื่อรัฐก้าวแล้วก็เลิกทำลายครอบครัวผมได้แล้ว
1: สิ่งที่คุณทำไม่ได้เรียกว่าความรักคนรักกันเขาไม่ทำแบบนี้คุณแค่ต้องการครอบครองแล้วก็จะเอาชนะ
3: เลิกเพ้อเจ้อได้แล้วพวกแกก็แค่แต่งเรื่องให้ดูน่าสงสารเพื่อที่จะเกาะคนรวยมิจฉาชีพพวกแกจะไปไหนก็ไปเลยไป
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่านะครับตรวจ DNA ดีไหมครับมันเป็นวิธีที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่สุดแล้วครับจะได้รู้ความจริงว่าแม่ของผมเป็นแม่ของพรฟ้าจริงหรือเปล
0: ่
4: า
0: พ่อไม่อนุญาตมันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เลยทั้งนั้น
4: น่ะแต่การตรวจ DNA แล้วแต่เจ้าตัวนะครับถ้าแม่ยินยอมพ่อก็ห้ามไม่ได
0: ้อัศวินแกรู้หรือเปล่าว่าแกพูดอะไรออกมาพ่อกำลังปกป้องครอบครัวของเราอยู่นะ
3: ใช่แกไปช่วยกับประกอบพวกนี้ทำไมวะแกต้องเข้าข้างพ่อแกสิวะอัศวิน
4: มันก็ช่วยยืนยันนะครับว่าพ่อพูดจริงหรือไม่จริง

0: วหาปุราปริปุเรนตีสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังมัชิตังตุมหังอิปเมวสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทปนละโสยะธามณิโชติละโสยะธา
1: ขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะวัดให้ผมได้ไหว้พระทำบุญ
2: เป็นไงบ้างครับสบายใจขึ้นไหมครับน่าจะสบายใจขึ้นนิดนึงแล้วเนาะ
3: ถ้าอย่างนั้นแกพาอาจารย์กับฟ้าไปรอที่รถนะเดี๋ยวฉันตามไป
2: ไอ้วินพามาแวะวัดเนี่ยมันมีเหตุผลของมันนะ
4: เหตุผลอะไรเหรอคะ
2: ก็วัดเนี่ยเป็นวัดที่เก็บกระดูกอาวิมลแม่แท้ๆของมันน่าจะคิดถึงแม่มันแหละ

ไม่ครับที่ผมทำอยู่ผมรู้นะครับว่ามันทำร้ายจิตใจพ่อมากแต่ถ้าผมไม่ทำแบบนี้พ่อคงทำผิดอีกต่อไปครับผมอยากให้พ่อปล่อยวางผมควรทำยังไงครับ

0: คุณอัศวินมาหาแม่บ่อยไหมคะ
1: เกือบทุกเดือนแหละครับจริงๆตอนแรกพ่อจะเอากระดูกแม่ไปลอยอังคารหมดเลยเราก็เปลี่ยนใจนะครับเก็บกระดูกแม่ไว้ที่วัดบ้านเกิดแม่ครึ่งนึงพ่อบอกว่าเวลาเราคิดถึงแม่เราจะได้มาหาได
0: ้ฟังจากที่คุณเล่าพ่อของคุณก็ดูรักแม่ของคุณมากแล้วทำไมแม่ฟ้าถึงมาแทนที่แม่ของคุณได้ล่ะคะ
1: ผมเคยคิดนะครับว่าไม่มีใครแทนที่แม่ผมได้แต่ว่าแม่คุณไม่เหมือนคนอื่น

อัศวินลูกชายผมอัศวินมานี่สิลูกต่อไปนี้คุณน้าคนนี้จะมาดูแลอัศวินนะ

ตอนที่วิมลเขายังมีชีวิตอยู่วิมลเขาเป็นเหมือนโลกทั้งใบของอัศวินแม้แต่ตัวผมก็เข้าไปแทนที่ไม่ได้ผมอยากจะให้คุณเข้าใจอัศวินหน่อยนะ

0: สวินคะไก่ทอดกับซุปร้อนๆมาแล้วค่ะ
1: ผมไม่หิว
0: นะทอดไก่อร่อยนะต้องชิมดูนะคะ
1: บอกไม่หิวก็ไม่หิวไง
2: อุ๊ยอุ๊ยเลอะเลยเลอะหรือเปล่าคะ
3: อัศวินทำไมก้าวร้าวกับผู้ใหญ่แบบนี้ล่ะลูกขอโทษคุณน้าเดี๋ยวนี้
0: อย่าว่าคุณอัศวินเลยค่ะฉันซุ่มซ่ามเอง
1: แต่เมื่อกี้ผม
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้าไปทำมาให้ใหม่นะเลอะหรือเปล่าคะระวัง

0: ผมทำไม่ดีกับแม่แต่แม่ไม่เคยโกรธผมเลยพยายามเข้าใจผมทุกอย่างคอยดูแลผมทุกเรื่องไม่ใช่แค่ผมแม่ยังทำให้พ่อที่ทำแต่งงานกลับมามีเวลาให้ผมมากขึ้นเขาทำให้พวกเรากลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งจนวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเขาคือแม่ผมจริง
1: ๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือระหว่างที่แม่คุณอยู่กับพวกผมเนี่ยพ่อไม่เคยทำให้แม่เสียใจเลยนะครับพ่อรักแม่มากเพราะว่าแม่คือคนในครอบครัวของเรา
2: ขอบคุณนะคะที่ดูแลแม่ฟ้าเป็นอย่างดี
1: ผมขอเวลาให้พ่อผมหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำใจยากจริง
3: เฮ้ยฟ้า
4: ฉันอยากให้แกกำจัดสองพ่อลูกนั้นให้ฉันที
5: พี่อยากจะให้ผมใช้วิธีไหน
4: ขอแค่สองพ่อลูกนั้นจะไม่ได้เห็นหน้าละก้าว
6: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ปุ๋ยตามมงกุฎขยัน
2: จัดเต็มข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
1: ผลผลิตดี
3: เต็มไ
2: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
4: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อย
5: เปิดเลย
6: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
7: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
6: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
7: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
6: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
7: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
6: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
7: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
6: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
12: เคมั้ยอ
11: าสลังใช้ยา
13: เลอา
14: สบู่สมุนไพรเลอา
15: สวรรค์ประสานพลังสมุนไพร
16: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
17: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
18: ด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
19: เจ้าวรส
16: เลตัสซอยซัมบอย
8: Your original 300 milliliters
11: Like the soy Like the soy original
4: Number one brand Thailand
6: Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
0: แดงใบเล่2ตอนสุดท้าย
7: พวกเราทำงานพวกแม่งกับลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
13: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
12: กูจะพูดอีกครั้งนะไอ้กูไม่ได้วางแผนฆ่ามึงอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
9: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณ
2: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
12: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงกับกูมันได้จบสักที
3: ช้าวันเสาร์11ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
5: แดงใบเล่
3: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99 บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
5: โทรออก

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตอบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียสโทรออก
2: ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
3: เรา2คนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
4: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์
5: คืนนี้
4: หลังข่าวในพระราชสำนัก
6: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
7: My Dove UV Repair and Glow ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99%
8: My With A Day สูตรโปรตีนสูง33กรัมรักนะ With A Day
9: เฮ้ยฟ้า
10: คุณอัศวินเจ็บมากไหมคะ
9: นิดหน่อยนะครับ
10: คุณอัศวินคุณรู้ตัวไหมคะว่าคุณยอมเจ็บตัวเพื่อคนอื่นตลอดเลยแม้แต่เรื่องแม่คุณก็มาช่วยฟ้าทั้งที่คุณก็เจ็บปวดเหมือนกัน
9: ผมเต็มใจช่วยนะครับ
10: แต่ฟ้าไม่อยากเห็นคุณทะเลาะกับพ่อค่ะถ้าแม่ฟื้นเมื่อไหร่ฟ้าจะเป็นคนขอแม่ตรวจ DNA ด้วยตัวเองคุณจะได้ไม่ต้องลำบากใจอีก
9: ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงเอารู้สึกผมอ่ะ
10: ก็ต้องห่วงสิคะไม่เคยมีใครดีกับฟ้าเท่าคุณอัศวินแล้ว

0: แกช่วยฉันหน่อยได้ไหมวิทยา
1: ตอนแรกผมคิดว่าพี่จะไม่ให้ผมช่วยซะแล้ว
0: ถ้ารักก้าวฟื้นสองพ่อลูกนั้นต้องขอให้รักก้าวตรวจดีเอ็นเอถ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างก็จะจบฉันอยากให้แกกำจัดสองพ่อลูกนั้นให้ฉันที
1: แต่การกำจัดเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะพี่อยากจะให้ผมใช้วิธีไหน
0: ฉันไม่สนใจวิธีการขอแค่สองพ่อลูกนั้นจะไม่ได้เห็นหน้ารักก้าว
1: ถ้าจะให้ผมทำสักขนาดนี้สัญญาที่ว่าพี่จะให้ผม
0: ฉันจะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้กับแก

0: ครับคุณทนายผมหูว่าผมต้องบอกของไหนครับเอาไว้พอกันมือขึ้นศาลนะครับครับขอบคุณหลายครับ
1: ต้องใจเย็นเด้อบางทีคดีคุณนุชน่ะอาจสิบ่ได้เลยเวลาอย่างที่เขาคิดก็ได
0: ้ต้อยเฮาบอกความจริงแต่เฮาบ่มีหลักฐานสุดท้ายเฮาต้องติดคุกอยู่ดีน่ะ
1: เป็นเพราะเฮาแท้ๆเลยคันเฮาบ่เสียคลิปให้นายสิงห์น่ะต้องก็สิมีหลักฐานไว้สู่คดีแล้ว

นูดนูดนูดลูก

0: ฟื้นแล้วถ้าเกิดว่าได้คุณหมอมาเป็นพยานตรงกับมีสิทธิ์รอดจากคดีตัว
1: อาการของคนไข้เลวร้ายมากถ้าไม่รีบผ่าตัดคนไข้จะตาบอดถาวรได้ครับ
2: ฉันอยากให้แกกำจัดสองพ่อลูกนั้นให้ฉันที

0: ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
1: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
2: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์
3: คืนนี้
2: หลังข่าวในพระราชสำนัก
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
2: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้

ที่รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอครุนอิสลามอารอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายมีซาฟอครุนอิสลามอารอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายปีเตอร์เปเรกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาตริสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความว่าพระท่านนายชัสคอฟชัสคัชมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารี
เสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

ชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัวพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตรวม8รูปในช่วง100วันพระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสักเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสารมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 21:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
คณะบุคคล

จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคลินิกทันตกรรมอัศวนันท์บริษัทอัศวัพโสพลจำกัดโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและบริษัทสเตล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห่อมและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนิลเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียงพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเต่าปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัทไอเดียเวิร์กส์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหน่วยงานและประชาชนทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่5ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็ก
ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวยังเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
5: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยัง สนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออตโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
8: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
9: ่สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะเรายังเกาะไม่ปล่อยกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่วันนี้ชาวบ้านออกมาจี้ให้ตรวจสอบค่ะหลังด่านชายแดนปิดเข้มแต่ว่ากลับไปเจอชาวกัมพูชาเข้ามาขายของที่ตลาดชายแดนนะคะที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กลับมาคึกคักเพราะมีการเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าออกมาจัดโปรโมชั่นลดล้างสต็อกหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบไทยกัมพูชาจนสินค้าถูกเก็บเอาไว้นานนับปีค่ะแต่ปรากฏว่าในตลาดกลับเจอพ่อค้าแม่ค้าที่พูดสำเนียงคล้ายชาวกัมพูชามากกว่า10รายทำให้ชาวบ้านสงสัยว่าด่านชายแดนปิดแล้วพวกเขาเข้ามาได้ยังไงมีชาวบ้านนำคลิปเสียงออกมาแฉถึงวิธีการที่ใช้เดินทางเข้าไทยลองฟังค่ะ
10: ก็ถามว่ามายังไงเขาบอกว่าเขานั่งเครื่องบินมาเขาพูดอย่างเงี้ยนะขึ้นเครื่องบินลงกรุงเทพแล้วก็ต่อรถมา
11: ใบอะไรขาดมันได้มาไปอยู่ได้ใช้ต่อให
10: ้ตรงนี้เขาไม่เปิดเขาไม่เปิดด่าน
12: ถ้าเขาต้องกลับมาระบายของเขาคนเนี้ยแต่ผมถามบางคนว่าไม่มีพาสปอร์ตก็อยู่ได้แต่จะใช้เงินฟาดเอาก็บอก
9: ในคลิปอ้างว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาบางรายทำหนังสือเดินทางนั่งเครื่องบินไปลงกรุงเทพแล้วค่อยนั่งรถต่อเข้ามาที่ตลาดช่องจอมเพื่อระบายสินค้าที่ร้านค่ะเพราะตรงนี้ด่านชายแดนปิดส่วนใครที่ไม่มีหนังสือเดินทางก็อ้างว่ามีการจ่ายเงินนะคะเพื่อให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กองกำลังสุรนารีก็ลงพื้นที่ตลาดช่องจอมตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าร้านที่ตกเป็นประเด็นคือร้านของนางตรีรัตน์ราษฎรบ้านด่านค่ะซึ่งเป็นคนไทยนะคะชี้แจงว่าเมื่อวันที่29สิงหาคมร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ค่ะก็เลยมีคนมาซื้อของจำนวนมากโดยมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำแล้วก็สัมภาษณ์ลูกค้าก่อนจะมีการนำภาพหรือว่าข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นร้านของชาวกัมพูชากองทัพบกยืนยันว่าแผงค้าทั้งหมดเป็นของคนไทยในพื้นที่และไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าและฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงวางกำลังตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอาจารย์ออกมาวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้อยู่แค่การเผชิญหน้าตามแนวชายแดนค่ะแต่กำลังเดินพร้อมกัน4สมรภูมิทั้งการทหารชายแดนสงครามข้อมูลเวทีนานาชาติและการเจรจาลับโดยฝั่งกัมพูชาได้หยิบคำว่ากลยุทธ์หั่นไส้กรอกมาใช้กล่าวหาว่าไทยค่อยๆขยับและยึดพื้นที่กัมพูชาผ่านการตั้งบังเกอร์ตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนาม แต่แท้ที่จริงแล้วกัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายใช้กลยุทธ์เฉือนพื้นที่ไทยมาก่อนและดูเหมือนจะได้ผลสำเร็จมาแล้วในอดีตนะคะผ่านการเข้ามาตั้งหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ของเราแล้วก็มาอ้างว่าเป็นดินแดนของตนเองค่ะ
0: ของกัมพูชาเนี่ยถือว่าเคยได้ผลเพราะว่ามายึดครองพื้นที่เรานะครับหลายหมู่บ้านก็คือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร
13: ่ครับ
0: นะครับไม่มีข้อตกลงหยุดยิงที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรบกันรอบ3ถูกไหมครับมันไม่มีเขตปลอดภัยไม่มีผู้สังเกตการ
13: ครับ
0: ในการที่จะดูว่ากำลังมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วจะทำยังไง
9: อาจารย์ปฏิฐานชี้ว่าไทยไม่ควรจะเอาแต่ตั้งรับนะคะแล้วก็ตามแก้ข้อกล่าวหาของกัมพูชาบนเวทีนานาชาติแต่ไทยต้องรุกบ้างนะคะรุกเกมการทูตเปิดเวทีรวบรวมประเทศที่เข้าใจจุดยืนไทยพร้อมสร้างกลไกใหม่ในองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงจากมุมของไทยอย่างเป็นระบบค่ะเรื่องของสภาพอากาศหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องจับตาเรื่องของฟ้าฝนที่จะตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยเฉพาะทางเหนือล่าสุดแม่ฮ่องสอนมีน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สะเปใต้ค่ะที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดนี้น่าเห็นใจมากนะคะเพราะว่าเพิ่งถูกน้ำป่าท่วมไปเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านยังฟื้นฟูความเสียหายไม่ทันไรค่ะล่าสุดเจอเป็นรอบที่2เบื้องต้นบ้านเรือนถูกน้ำท่วมอย่างน้อย24หลังคาเรือนในขณะที่โรงเรียนเสียหายทั้งสนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3หลังแล้วก็หอประชุมนะคะรวมไปถึงรั้วโรงเรียนส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หลายวันทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่อายุหลายสิบปีโค่นขวางถนนเส้นทางขึ้นดอยสุเทพก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพทำให้รถทั้งขาขึ้นขาลงไม่สามารถผ่านได้แล้วก็รถติดสะสมยาวกว่ากิโลเมตรในขณะที่เจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติถูกต้นไม้ล้มทับรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่เคราะห์ดีไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ชาวบ้านนักท่องเที่ยวกว่า20ชีวิตก็ช่วยกันนำกิ่งไม้ออกจากถนนค่ะในขณะที่ภาพรวมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณตอนบนของไทยนะคะจะมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้เหนือและอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ค่ะตะวันออก60ถึง70ของพื้นที่และรายชื่อก็ตามจังหวัดหน้าจอได้เลยค่ะจบข่าวค่ำในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะยังคงเข้มข้นและดุเดือดจริงๆติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะคืนนี้บ้านของครอบครัวเจตกับฟ้าและครอบครัวของนนกับขวัญต่างก็มีเรื่องให้ปวดหัวภายในบ้านนะคะจะเป็นเรื่องอะไรและจะเชื่อเฉือนกันขนาดไหนรอติดตามชมได้ในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะคะคืนนี้หลังจบข่าวค่ำช่องวันค่ะสามารถดูทีวีดูสดทางทีวีช่องวัน31นะคะแล้วก็ดูผ่านทางออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
15: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ฉันจะให้เธอบอกคุณเจตว่าเธอเป็นลูกของเขาแต่ว่าหลังจากที่เฮดสอบฮาร์วาร์ดได้ไหม
1: ยกเลิกกฎลูกจ้างต้องให้หนูไปร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยแล้วก็เดินไปไหนมาไหนบ้านก็ได้ตกลงไหมคะ
2: ตกลง
0: เอามาให้ฉันดูทำไมคะศาลเขาก็ตัดสินแล้วนี่ว่าโค้ชพิมพ์เขาไม่ผิดมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าโค้ชพิมพ์เขาวางแผนฆ่าสามี
3: มันไม่ใช่แค่ยอชนะแต่ทุกคนที่มีส่วนข้องเกี่ยวกับโค้ชพิมพ์จบไม่สวยทั้งนั้น
4: เกรดลูกสาวฉันค่ะจบเกรด8ตั้งแต่อายุ9ขวบ
5: แปลว่าเขาจบมัธยมอายุ12เหรอคะ
4: แกอยู่ในรถกับสามีฉันค่ะสมองแกได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักยังจะคิดว่าฉันเป็นคนวางแผนให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ไหมคะถึงฉันจะทำให้มันสำเร็จได้ 100% แต่ฉันควบคุมทุกอย่างไม่ได้นะคะถ้าคุณแม่ยังรู้สึกไม่สบายใจฉันยังยืนยันคำเดิมนะคะเลิกจ้างได้เลยค่ะ
0: ฉันเข้าใจโค้ชค่ะ

0: แล้วไงมันก็แค่กัน
1: แต่ไงมันก็ไม่ใช่ของดีนะคะนนขวัญว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องนี
0: ้ขวัญมันอยู่ที่คนใช้เชลีเนี่ยเขาเป็นเด็กดีจะตายแล้วผมเชื่อว่าลูกของเราเนี่ยเขารู้ลิมิตของตัวเองส่วนคุณเนี่ยควรที่จะไว้ใจลูกซะบ้างนะ

0: cocktail.
1: จบไปเต็มแล้ว
0: ดูคาเต้
1: เฮ้ย
0: โอ้ยเจ็บ
1: เฮ้ย
0: เจอเธอทีไรก็เหลียดแล้วก็เหลียดแล้วก็เหลียดแล้วก็เหลียดเบลแล้วก็เบลแล้วก็เบลแล้วก็เบลแล้วมึงทำตามดิเหลียวเหลียวเหลียวเหลียวเหลียวเหลียวเหลียวเหลียวเปลียวเปลียวเปลียวเหลียวแล้วเหลียวเหลียว
1: เหลียวเออ
0: ทำตามสอนอยู่สอนอยู่

0: ผมฉี่ครับแม่หรือเอาโรบอทก็ได้ผมเป็นพิเศษพาร์ทเนอร์ของเชลีครับเรื่องทั้งหมดนี้ผมอธิบายได
1: ้หน้าเหมือนแมวกำลังจะพูดอะ
0: คืออย่างนี้คุณแม่ไอเชลีอ่ะมันขายกันแต่อยู่อเมริกาแล้วผมรู้คุณแม่มันยากที่จะทำใจได้อ่ะจริงๆไอเชลีมันมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกคุณแม่ด้วยนะแต่มันยังหาจังหวะบอกไม่ได้ทีอ่ะ
2: บอกมาเถอะค่ะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าลูกขายกันแล้ว
0: คืองี้ไอเชลีอ่ะคุณแม่มาเลิกเรียนฮาร์วาร์ดนานแล้ว
3: นายพูดอะไรของนาย
0: เรื่องจริงมันเรียนได้เทอมหนึ่งอ่ะมันก็ลาออกแล้วเอ้าแม่แม่แ
2: ม่เขาหลีกตัวหนีไ
0: ปผมขออนุญาตเล่าต่อนะคุณแม่คือเชลีอ่ะพอมันลาออกอ่ะมันก็ไปสิงตัวอยู่หอเพื่อนเพื่อที่จะขายกันทีนี้ซวยเลยอ่ะมหาลัยจับได้ไงโดนค่าปรับบานเบอร์เลยอ่ะนี่มันก็หาเงินจ่ายค่าปรับอยู่เลยเนี่ย
3: เท่าไหร
0: ่64,000ครับ
3: บาท
0: เหรียญแม่มันสี่เหรียญเลย2 ล้านกว่าบาทอ่ะ

0: เฮียเฮียบ้าปะเนี่ยเฮียไปพูดแบบนั้นได้ยังไงอยากเห็นครอบครัวกูพังเหรอ
1: มึงดูกูทำไมเนี่ยก็มึงบอกเองอยากสารภาพอะแล้วไม่กล้าเปิดกูจัดให้เลย
0: ก็ใช่ไงแต่เฮียพูดหมดเลยไงเฮียพูดหมดเลย
1: แล้วแม่มึงไปไหนแล้วเนี่ย
0: ก็นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าตอนนี้แม่อยู่ไหนไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: งี้ไปเดี๋ยวกูไปส่งไป

0: คิดว่าลูกทําแบบนี้แล้วแม่จะยกโทษให้ง่ายๆหรอก
1: มานั่งดีๆสม
2: เชอรี่ลูกหนูเรียนฮาวาดนี่มันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอลูก
3: เหนื่อยเรียนว่ายากแล้วเข้าสังคมยิ่งยากกว่าอีกค่ะเพื่อนมีทั้งไซโคกันกันโค้งกันหนูอยู่ไม่ได้แล้วพอหนูคิดว่าหนูต้องเรียนต่อโทจบมาต้องเป็นนักการเมืองหนูน่าจะไม่เหมาะค่ะแม่
1: แล้วหนูไม่เสียดายหรอลูก
3: ไม่ใช่ความฝันของหนูเลยค่ะแม่หนูไม่รู้ว่าความฝันของหนูคืออะไรที่ผ่านมาตลอด6ปีหนูรู้สึกว่าหนักมากเหมือนมีเสียงกระซิบของพ่อที่คอยกระซิบว่าแบบหนูต้องเก่งขึ้นหนูต้องดีขึ้นหนูต้องอยู่เหนือทุกคนให้ได้

ครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขที่สุดคือตอนที่หนูตัดสินใจว่าหนูไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วแม่หนูไม่อยากแบกรับความคาดหวังของใครอีกแล้วครับหนูอยากเลือกเส้นทางของตัวเองแม่เข้าใจไหมอ่ะ

ู้นนะแม่ขอโทษลูกๆทุกคนนะที่ลูกทุกคนต้องเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะแม่เองแม่ปกป้องอะไรพวกลูกไม่ได้เลยแต่แม่สัญญานะว่าต่อไปนี้แม่จะไม่ให้พ่อเขาทำอะไรตามใจอีก

0: ถ้าแม่สู้หนูก็จะสู้ด้วยนะ
1: ผมยอมรับ

0: จริงเหรอพี่จินได้ยินไม่ผิดแน่นะ
1: คุยอะไรกันน่ะเด็ก
0: ๆข่าวใหญ่ของพ่อพี่เชลีอ่ะเขาลาออกจากฮาวเวิร์ดมาตั้งนานแล้ว
2: สนับสนุนโดยใหม่วาสลีนเรเดียนส์ครีมซันสกรีนโทนอัพเนเชอรัลโกลว์ SPF 30 PA+
3: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
4: เดี๋ยวขอเช็คสายเสร็จดีก่อนว่า
5: ช้
4: าหร
5: ือ
4: ย
5: ัง
4: ใครตะโกนแบบ
5: ม
4: าวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
7: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
3: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: Give me more

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: ไบรท์นรพัฒน์ชื่นชมมอสวิสรุธถ่ายทอดตัวละครดำในซีรีส์แดงใบเล่แม้จะพูดน้อยแต่ด้วยการแสดงของมอสนั้นเอาอยู่มากๆค่ะ
4: มันเล่นยากมากนะพี่ตัวละครนั้นน่ะคือมันไม่พูดการออกมาแค่คำสองคำนั้นมันต้องอยู่อ่ะแล้วมันอยู่ตลอดเลยและวิธีการเล่นเขาก็สุดยอดชอบมากเขาขลังนะเวลาเขาเล่นน่ะ
5: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
8: ดาวนี่ลักซ
9: ์เบลอผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
10: นี่ชั้นไหนคะ
9: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น BSC Locket Fit
11: We all lie Tell you the truth
12: สนับสนุนโดยหนักทุกบทจบด้วย Magic Clean Active Booster เพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protect ยาหม่องตราถ้วยทองทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทองยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
13: จริงเหรอพี่จินได้ยินไม่ผิดแน่นะ
10: ไม่ผิดหรอกพี่ก็อยู่เอเจได้ยินกันทั้งสองคน
14: คุยอะไรกันน่ะเด็ก
13: ๆข่าวใหญ่ของพ่อพี่จินไปได้ยินมาว่าพี่เชลีอ่ะเขาลาออกจากฮาวเวิร์ดมาตั้งนานแล้วแต่ตอนเนี้ยทุกคนกำลังปิดบังไม่ให้อานนท์รู้เรื่องนี้อยู
14: ่จริงเหรอจิน
15: ค่ะเฮ้ยคุณนี่เป็นข่าวดีที่สุดในรอบปีเลยผมอยากเห็นมากเลยว่าไอ้นนท์มันจะทำได้ไงถ้ามันรู้เรื่องนี้เนี่ย
14: เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมไปเจอมันนะ
15: เดี๋ยวผมเป็นคนไปบอก
13: เองเฮ้ยเอาไม่ต้องมายุ่งกับเขา
15: ไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาศิลาก่อนผมไปบอกศิลาก่อน
13: โอ๊ยคุณเจ๋เนี่ยอะไรเนี่ยนี่ขนาดรู้แค่เรื่องไม่เรียนฮาวเวิร์ดนะถ้ารู้เรื่องคันจะเปิดตาอีกนี่พ่อไม่ไปหัวเราะหน้าบ้านเขาเลยเหรอกันเลยเหรอ

0: มีอะไร
1: สวัสดีครับคุณนนท์อยู่ไหนครับเนี่ย
0: อยู่ระยองลงพื้นที่ถามทำไมวะ
1: แม่ผมก็นึกว่าอยู่บ้านแล้วผมจะไปหาซะหน่อยพอดีมีเรื่องสำคัญที่อยากจะแจ้งให้ทราบอะครับ
0: มีอะไรก็ว่ามา
1: ผมจะเล่าให้ฟังดีไหมนะเสียดายครับคือพอดีผมอยากจะเห็นสีหน้าคุณตอนที่ได้ยินข่าวนี้ซะด้วยเปิดกล้องได้ไหมครับ
0: นี่มึงอย่าเรื่องมากได้ไหมพูดมา
1: โอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็หาที่จับที่ยึดที่เกาะอะไรไว้หน่อยนะครับพอได้ฟังแล้วเนี่ยคุณอาจจะแข้งขาอ่อนแล้วก็วูบไปเลยก็ได
2: ้คืออย่างนี้ครับ
1: เชรีลูกสาวคุณเนี่ยไม่ได้เรียนฮาร์วาร์ดเขาลาออกตั้งแต่ปีหนึ่งแล้ว
2: พ่อ
1: แล้วอีกอย่างนะครับเขาไปสร้างหนี้มหาลัยตั้งหลายล้านเลยครับ
0: ไอ้แว่นมึงพูดอะไรของมึงฮะ
2: พ่อมึง
1: ได้ยินไม่ชัดเหรองั้นกูจะพูดให้มึงฟังอีกทีแล้วกันนะเชรีลูกสาวมึงเนี่ยมันไม่ได้เรียนฮาร์วาร์ดมาตั้งนานแล้ว
2: แล้วมันก็ไปสร้างหนี้ให้มหาลัยตั้งหลายล้าน
1: มึงอะมันโง่โดนลูกสาวหลอกแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
0: อีกวันอีกวันใช่ของมึงวะเฮ้ยกลับกรุงเทพเดี๋ยวนี้เลยกูมีเรื่องด่วนเร็ว
3: ไม่ได้นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านเกณฑ์คนมารับท่านเต็มลานวัดหมดแล้วนะครับ
0: เฮ้ย
4: ผมโอนไปแล้วนะครับขอบคุณคุณออนมากนะครับที่เป็นธุระให้ผมที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็ผมขอโทษแทนลูกสาวผมด้วยครับ
0: ครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ขวัญกำลังหาจังหวะ
0: ไม่ได้ถามไม่มีสิทธิ์พูดยังไงว่ามา
6: ที่หนูต้องโกหกเพราะว่าหนูอยากให้พ่อมีความสุขค่ะ
0: อยากให้มีความสุขนี่ถ้าอยากให้มีความสุขทำไมไม่เรียนให้มันจบจะไปลาออกทำไม
6: หนูทนไม่ไหวแล้วจริงๆมันโคตรจะทรมานพ่อไม่รู้หรอกว่าการที่ต้องไปอยู่ที่ไกลๆคนเดียวมันเหงาแค่ไหนแล้วไหนยังต้องแข่งกันเรียนกับคนบ้าอีกหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนค่ะ
0: เกิดมาเพื่อเรียนนี่แกทำดีมาตลอดตั้งแต่มัธยมจนเข้าฮาร์วาร์ดได้โดยที่ไม่ต้องใช้โค้ชนี่เกิดมาเพื่อเรียนอย่างนี้เหรอนี่ฉันไม่คิดเลยว่าคำพูดแบบนี้มันจะออกมาจากปากของ
6: ก็เพราะพ่อคาดหวังหนูแบบนี้ไงหนูถึงไม่กล้าบอกพ่อหนูไม่กล้าบอกพ่อว่าหนูไม่ได้อยากเรียนหนูไม่ได้อยากเป็นประธานนักเรียนหนูไม่ได้อยากแข่งอะไรมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแค่หนูเกรดตกนิดหน่อยพ่อก็มองหนูเหมือนหนูไปฆ่าใครตายแล้วที่หนูเข้าฮาร์วาร์ดได้มันไม่ใช่เพราะหนูอยากเข้าหนูแค่กลัวพ่อผิดหวัง
0: แล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่กลัวแล้วล่ะฉันผิดหวังในตัวแกมากต่อจากนี้ไปแกไม่ใช่ลูกฉันอีกต่อไป
6: หนูก็ทำใจไว้แล้วล่ะค่ะว่าพ่อต้องพูดแบบนี้ถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้อ่ะหนูไม่ต้องทำตามความฝันของพ่อแล้วใช่ไหมคะ
0: ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแกอยากจะไปไหนแกก็ไปเพราะฉันไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
6: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะชลีชลีช้างหยุดอย่าได้คิดจะแตะต้องลูกสาวชลีไปเลยค่ะ
4: นี่อย่าได้คิดว่าจะก้าวออกจากบ้านนี้แม้แต่ก้าวเดียวเลยนะขวัญ
7: พ่อ
4: เฮ้ยปล่อย
7: หยุดพ่อหยุด
4: ปล่อยสิวะ
7: หยุด
4: ขวัญขวัญ
7: หยุดพ่อหยุดหยุด
8: น้องเพชรจะไม่เลิกเรียนฮาร์วาร์ดกลางคันแบบลูกบ้านนั้นใช่ไหมคะ
9: เรื่องนั้นมันอยู่นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ฉันนะคะ
8: แต่ว่าคนรู้จักน้องเพชรดีที่สุดฉันหมายถึงเรื่องเรียนนะคะฉันก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นของโค้ช
9: ฉันตอบได้แค่ว่าความสามารถและแรงจูงใจที่เพชรมีตอนนี้สามารถเข้าฮาร์วาร์ดได้ค่ะ
8: แล้วถ้าอยากจะให้เรียนจบอะคะต้องทำยังไงหรือว่าต้องเพิ่มแรงจูงใจอะไรไหมคะ
9: เรื่องเรียนให้จบฉันยืนยันให้ไม่ได้จริงๆค่ะแต่เรื่องเพิ่มแรงจูงใจฉันช่วยได
8: ้ยังไงคะ
9: ใช้ตัวกระตุ้นที่คุณแม่มีอยู่ให้มันเข้มข้นขึ้นสิค่ะ

0: ำไรกันอ่ะเสียงดังไปถึงห้องฉันเลย
1: IQ อ่ะสูงมากไม่ใช่หรอแค่นี้ดูไม่ออกหรอว่าพี่จินเขากำลังจะย้ายมาห้องใหม
0: ่ใครอนุญาตแกห้องแกเป็นห้องคนใช้นู่น
1: ฉันเป็นคนอนุญาตเองอย่าลืมสิฉันก็รู้บ้านนี้เหมือนกันนะทำไมต้องมาขอให้แกสองนู่นสองนี่ด้วย
2: อนุญาตเหรอ
0: เพชร
1: เพชร
0: หยุดเพชร
1: คอยเพชร
0: คอย
1: พี่เพชรหยุด
0: หยุด
1: หยุด
0: เพชรมันใกล้ใกล
3: ้ทะเลาะอะไรกันทะเลาะอะไรกัน
0: พ่อคะพามันพาคนใช้ขึ้นมาอยู่บนห้องค่ะพ่อเอามันออกไปได้ไหมคะ
3: คุยกับเพื่อนเนี่ยหนูพูดดีๆสิจริงเขาไม่ใช่คนใช้นะแล้วพ่อก็เป็นคนอนุญาตให้เอาขึ้นมาบนห้องนี้เอง
0: แล้วพ่อไม่อนุญาตมันทำไมอ่ะ
3: ก็น้องเขาขอไว้ถ้าเกิดเขาสอบได้ร้อยเต็มเนี่ยขอเป็นรางวัลได้ไหม
0: รางวัลอะไรอีกให้มันมากินข้าวร่วมโต๊ะเราไม่พออีกเหรอ
2: น้องเพชรใจเย็นๆลูกอันนั้นมันคือรางวัลของแม่อันนี้ของน้องลูก
0: รางว

0: ขาทำตามสัญญาเพชรต้องยอมสิ
1: ไม่ยอม
0: พ่อบอกให้ใจเย็น
1: ๆไม่เพชรไม่เอาเพชร
0: คนแบบนี้ไม่ได้นะขอโทษจินแล้วเอาของเก็บของให้เขาเลย
1: ไม่
0: เพชร
1: หยุดเพชรคุณค่ะ
2: หยุดฉันไปก่อน

0: น้องเพชรน้องเพชรคะน้องเพชรเปิดประตูให้แม่หน่อยค่ะลูกเพชร
1: ช่วยอะไรหนูเลยอ่ะหนูต้องสู้ด้วยตัวเองอยู่คนเดียวอ่ะหนูเหนื่อยนะ
0: ก็แม่กำลังจะมาช่วยอยู่นี่ไงคะเปิดประตูให้แม่สิแล้วรู้ไหมว่าเนี่ยแพ้นางจินมันอยู่นะ
1: นี่แม่จะมาซ้ำเติมหนูทำไมเนี
0: ่
1: ย
0: แม่ไม่ได้มาซ้ำเติมแม่มาช่วยค่ะจินมันยั่วโมโหให้ลูกโกรธแล้วลูกก็เลยไปอาละวาดใส่มันลูกก็เลยกลายเป็นคนผิดใช่ไหมคะ
1: ก็หนูโมโหมัน
0: แล้วลูกอยากจะแพ้หรืออยากจะชนะมันคะ
1: ชนะค่ะ
0: ถ้าอยากจะชนะมันลูกต้องทำยังไง
1: หนูก็ต้องเชิดใส่มันทำให้มันรู้ว่ามันทำอะไรหนูไม่ได้
0: ใช่ค่ะลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้านลูกลองนึกภาพดูนะคะพอลูกเข้าฮาร์วาร์ดได้ลูกต้องตั้งใจเรียนจบคณะแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกลูกจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในระหว่างที่นางจินมันอาจจะได้เป็นหมอแต่มันจะได้เป็นหมอที่บ้านนอกแล้วลูกก็จะได้ออกทีวีมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนางจินมันจะต้องอิจฉาลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วลูกจะตั้งใจเรียนจนจบฮาร์วาร์ดไม่ทำตัวเหลวไหลใช่ไหมคะลูก
1: นี่แม่คิดว่าหนูจะเป็นแบบพี่เชอรี
0: ่
1: หรอ
0: ไม่มีทางค่ะลูกไม่มีทางเป็นเหมือนเชอรี่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: แม่ไปคุยกับตัวเองเถอะว่าแม่เชื่อหนูจริงหรือเปล่าอ่ะ
2: น้องเพชร
0: น้องเพชรลูก

0: เจอกันครั้งแรกนะแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
1: สนับสนุนโดยเพราะทุกวัยไม่ควรต้องเสี่ยงกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิต
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์

0: จากดัชชายมีแพรคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโทนจรดปลายลองเลย
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
2: Clean กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 Robusta แท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัว Robusta ที่ใช่ยกให้ซองนี้เลย Birdie 3-in-1 ในคำคื
3: นที่แสงเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
4: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
5: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
3: ตลกมีทุกรสชาติ
6: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
7: แอบน้ำตาคลอด้วย
8: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
3: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง

0: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
2: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอชื่อนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนั่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ปรับรูปแบบการสื่อสารเน้นผลงานรัฐบาลพร้อมยอมรับตนเองพูดไม่เก่งจึงต้องหาคนช่วยชี้แจงส่วนนางสาวรัชดาธนาดิเรกเตรียมปรับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีดูแลงานกลุ่มสตรี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังคำวิจารณ์เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
8: แดงใบเล่ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 20:30
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: Do labels define me? Never I break through themVitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile. Shout it out, sing your
12: talentสนับสนุนโดยใหม่วาสลีนกลูต้าไฮยาดีอีเรเดียนซ์ใหม่ซัมซุงกาแล็กซี่ C48 อันนิวเชฟอันโฟไซส์ใหม่ก่อนใครรู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครองไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: มาแล้วเหรอ
1: สวัสดีจ้าอามามามานั่งก่อนนั่งก่อนจ้าเอ้าไม่ต้องนั่งข้างล่างหรอกนั่งข้างบนได้เลยดีจ้าฉันน่ะไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างอะไรนักหรอกนะ
2: หนูขอบคุณในความเมตตาของคุณหญิงค่ะที่กรุณาให้หนูมาเก็บชั่วโมงทำจิตอาสา
1: อ๋อจ้าไม่เป็นไรหรอกฉันยินดีว่าแต่ว่าหนูชื่ออะไรล่ะจ๊ะเนี่ยจะได้เรียกกันได้ถูก
2: จินค่ะ
1: จิน
2: ค่ะ
1: เออชื่อจำง่ายดี อ่ะนั่งสิจ้านั่งข้างบนนั่งให้สบายไหนขอให้ฉันเห็นหน้าหนูชัดๆหน่อยสิเราสองคนนี่ก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
2: หนูหน้าเหมือนใครหรือเปล่าคะหรือว่าเราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
1: เออนั่นสินะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ว่าแต่ว่าที่มาเนี่ยอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษอีกล่ะ
2: ได้หมดเลยค่ะหนูไม่เกี่ยงเลยค่ะขอแค่คุณหญิงสั่งมาก็พอค่ะ
1: เออเกดลองหาตำแหน่งอะไรที่จะให้หนูจีนเนี่ยเขารับผิดชอบให้เป็นเรื่องเป็นราวนะที่สำคัญจะต้องเหมาะสมกับการใส่พอร์ตเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะ
3: ค่ะคุณหญิง
1: เอออันดับบัตรให้หนูจีนใบนึงสิถ้าอยากจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็โทรบอกฉันด้วยนะเผื่อว่าเราจะได้เจอกัน
2: ขอบคุณค่ะคุณหญิง
1: จ้า

0: เอาการเอางานดีนะเด็กคนนี
1: ้ดีเลยค่ะงานนี้ยังลงมาช่วยเกศสำรวจพื้นที่แล้วประสานงานด้วยนะคะ
0: เขารายงานฉันมาแล้วล่ะหายากนะเด็กสมัยนี้ส่วนใหญ่ที่เจอก็มักจะเก่งแต่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้

0: เปล่าค่ะ
1: ขอบใจนะอ้าวจีนจีน

0: ซเรย์ออกมาโอเคเลยนะเท่าที่ดูก็จะมีแค่แผลตามตัวภายนอกเล็กน้อยไม่กี่วันก็น่าจะหายแต่คราวหน้าจินจะทราบแบบนี้อีกนะเพราะอาจจะไม่โชคดีแบบครั้งนี้ก็ได
1: ้ค่ะตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดแค่ว่าต้องเอากระเป๋ามาให้คุณหญิงให้ได้
2: ขอบใจจ้าขอบใจเจดต่อไปนี้แม่จะเป็นคนอุปการะจินเองนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรทั้งหมดเกี่ยวกับจินเนี่ยให้ฟ้าเขาทำบัญชีมาแล้วมาตั้งเบิกที่แม่ได้เลยนะ
0: ครับแม
1: ่ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรไม่ได้สิต่อไปนี้จะเรียกฉันว่าคุณหญิงไม่ได้นะต้องเรียกว่าคุณย่า
1: ค่ะคุณย่า
2: น่ารักเออนี่แล้วที่ฉันเคยเห็นหน้าหนูเมื่อตอนนั้นแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคับคล้ายคับคาว่าหนูน่าหน้าเหมือนใครตอนนี้รู้แล้วแหละว่าเหมือนใคร
1: เหมือนใครเหรอคะ
2: ก็เหมือนย่าน่ะสิจ๊ะ
0: คุณแม่พูดแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็มีความคล้ายจริงๆครับ
2: น่ะเห็นมั้ยล่ะเออรู้มาจากเจดว่าหนูเนี่ยอยากจะเป็นหมอเหรอจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ไม่ยากนี่งั้นหนูก็เรียนที่เวชบดินทร์นี่เลยก็ได้นะ
1: จริงเหรอคะมันเกินฝันของไฟมากจริงๆค่ะคุณย่าหนูเคยมีความฝันไว้นะคะว่าอยากแสดงที่ฮาร์วาร์ดแต่มันก็คงเป็นได้แค่ความฝันนะคะ
2: ไม่แค่ฝันหรอกจ้ะย่าคนนี้จะสารฝันให้หนูได้สมหวังจริงๆเรียนฮาร์วาร์ดก็ได้นะ
1: เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณย่า
2: เป็นไปได้สิจ๊ะก็หนูเป็นหลานของย่าย่าก็จะต้องส่งเสียหลานของย่าให้ได้เรียนฮาร์วาร์ดจริงที่หนูอยากเรียนนะจ๊ะ
1: จริงเหรอคะ
2: จริงสิจ๊ะลูกโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพักผ่อนพักผ่อนนะ

0: ยะถาวริวหาปุราปริเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถา
1: ขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่พาหนูมาทำบุญ
2: สบายมากเลยจินถ้ามีอะไรอยากให้อาช่วยเนี่ยก็บอกได้ตลอดเลยนะคิดซะว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนี่แหละ
3: ใช่พี่จินก็เป็นพี่สาวหนึ่งนะก็เท่ากับว่าเป็นลูกสาวคุณพ่อเหมือนกัน
2: เนาะก็ใจคู่นะเราเนี่ยถ้างั้นวันนี้อาเป็นพ่อให้จินหนึ่งวันแล้วกันนะลูกสาวพ่ออยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดล่ะจินเป็นอะไรหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะหนูแค่ดีใจค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีคนเรียกหนูแบบนี้เลย
3: งั้นเดี๋ยวเรามาถล่มพ่อให้หมดตัวกันดีกว่าพี่จิน
2: น้อยน้อยหน่อยเราวันเกิดพี่จินเขา
4: เห็นหรือยังในขณะ

0: ที่เธอกับจินกำลังแข่งขันกันครอบครัวเธอกลับมาอยู่เคียงข้างจิน
1: เห็นแล้วค่ะ
0: ต่อให้พวกเขาหักหลังเธอแต่สุดท้ายใครจะชนะ
1: หนูค่ะ
0: พูดอีกทีว่าเธอจะชนะจิน
1: หนูจะชนะจินค่ะ

0: จินเลือกได้เลยนะอยากได้เส้นไหนวงไหนบอกอาเรียกบอกพ่อได้เลยเดี๋ยวนี้พ่อซื้อให้นะ
1: งั้นเราขอเส้นหนึ่งได้นะคะ
2: ไปเลย

0: เป็นไงบ้างจินเยอะหรือยัง
1: งั้นเป็นเส้นนี้ก็ได้ค่ะ
0: เอาเส้นนี้ครับ

0: ยค่ะ
1: พาวระวัง
0: นี
2: ่
1: เฮ้ย
0: อีกขี้ขโมย
1: พ่อเรียกตำรวจจับมาเลยค่ะก็หนูชอบเส้นนี้อะ
2: รู้ตัวไหมว่าทำผิดอยู่อะขอโทษจริงเขาเลย
1: ไม่ทำไมหนูต้องขอโทษด้วย
0: น้องเพชรเดี๋ยวก่อนน้องเพชรจะไปไหนลูก
3: สนับสนุนโดยดีลผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้องจัดเลย
4: มิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น่าไม่มีหรอ
4: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
8: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
9: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
10: อร่อยที
11: ่ทำถึง
12: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย

0: ับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและดายน้ำสะดิ้วช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
3: ้ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: กรมควบคุมโรคเผยปีนี้ไทยพบผู้ป่วยโควิด19แล้วเกือบ 100,000 คนเสียชีวิต15คนแม้ผู้ป่วยจะเพิ่มตามฤดูกาลแต่ความรุนแรงลดลงขณะที่ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พบแล้วกว่า 330,000 คนเสียชีวิต48คนส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงย้ำต้องป้องกันตนเองสวมหน้ากากอนามัยในที่แออัดและล้างมือสม่ำเสม
6: อน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมารยา The Musical
1: เราต้องมีแว่นวิสัยมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
2: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตบเขาฉาดว่าฉันคุ้นๆนะ
3: เยอะค่ะยิงกระด้าคุยกันตลอดเลย
4: ใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
1: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
2: เพราะ
1: มันจริงไป
5: มันจะมีไม่อยากสปอย
1: โอ้โหน้ำตามา
0: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 6:30 นทางช่องวัน31
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
7: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
8: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
7: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
9: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
7: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
8: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
10: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
11: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
8: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
12: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปที่ไหน
13: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 20:30 น
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
14: สนับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน Life First ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้อีกที่ขโมยพ่อเรียกตำรวจจับมาเลยค่ะ
16: น้องเพชรอะไรใครขโมยอะไรคะ
15: ก็เนี่ยมันสร้อยหนู
17: อะไรเพชรมันจะเป็นสร้อยเพชรไปได้ยังไงเพชรจำผิดแล้ว
15: หนูเนี่ยนะจำผิดก็พ่อเป็นคนซื้อสร้อยเส้นนี้ให้หนูตอนวันเกิดอะพ่อจำไม่ได้หรอ
17: แต่สร้อยนี้พ่อเพิ่งซื้อให้จินเขาเหมือนกัน
15: นี่พ่อไม่เคยใส่ใจอะไรหนูเลยใช่ไหมพ่อถึงไม่รู้ว่าสร้อยเส้นนี้มันเหมือนของหนูอะ
17: สร้อยมันก็หน้าตาเหมือนกันพ่อก็อาจจะแยกออกไม่ได้บ้างแล้วเพชรก็มีสร้อยตั้งหลายเส้นพ่อจะไปจำหมดได้ยังไง
15: ก็หนูชอบเส้นนี้อะ
17: เพชรหยุดวอยวายได้แล้วนะรู้ตัวไหมว่าทำผิดอยู่อ่ะขอโทษจินเขาเลย
15: ไม่ทำไมหนูต้องขอโทษด้วย
18: เกินไปปะทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะ
15: ฉันไม่รู้ไงก็เหมือนที่พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อก็ไม่เห็นผิดเลย
17: เพชรพ่อไม่โอเคนะที่หนูทำแบบเนี้ย
18: เดี๋ยวก่อนน้องเพชรจะไปไหนลูกน้องเพชรจะไปไหนคะน้องเพชรน้องเพชรไม่ไปไหนอย่างนี้น้องเพชร

0: คุณจะเอาลูกฉันไปไหน
1: คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะให้เพชรไปนอนที่คอนโดฉันค่ะ
0: ฉันไม่ให้ไปไปเอาลูกฉันลงมาจากรถเดี๋ยวนี
1: ้แต่นี่เป็นความต้องการของเพชรนะคะเขาโทรให้ฉันมารับฉันมีหน้าที่ทำให้เพชรพร้อมในการสอบ 100% ค่ะ
0: ก็เพราะคุณนั่นแหละอยากจะให้น้องเพชรพร้อมให้ฉันเอาจินเข้ามาในบ้านเพื่อกระตุ้นเพชรแล้วเป็นยังไงล่ะกระตุ้นน้องเพชรจนสติแตกไปแล้วนั่นน่ะ
1: การควบคุมให้จินไม่ก่อปัญหามันเป็นหน้าที่ของคุณแม่ไม่ใช่เหรอคะฉันไม่ได้ตำหนินะคะตอนนี้กำลังช่วยแก้ปัญหาที่คุณแม่กำลังทำผิดพลาดฉันจะดูแลเพชรให้ส่วนคุณแม่ก็ช่วยแก้ปัญหาในบ้านด้วยนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะพาเพชรมาส่งเองค่ะ

0: ยังไม่พร้อมกลับนะคะ
1: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
0: ทำอะไรลูกฉันให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไรพี่ไม่รู้จัก
2: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
3: ถ้าบ้านคือที่ที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสม
4: อเธอมีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆหรอกนะ
5: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องน้องเพชรอ่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เราเวิร์คฟอร์มโฮมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าเดินทางเหลือค่ากิน 3,000 บาทเอามาหารจำนวนวันต่อเดือน31วัน 3,000 หาร31เท่ากับ 96.77 บาท
1: ต่อ
0: วัน
1: โอ้ยกาแฟกูแก้วเดียวก็ไม่พอแล้ว
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะวันนึงมี3มื้อเพราะฉะนั้น 96.77 หาร3มื้อเท่ากับ 32.25 บาทต่อมื้อ
2: 32.25 ต่อมื้อให้กูกินอะไรวะมีกึ่งวันละ3ซองแล้วก็ข้าวคุณน้ำปลาใช่หรอ
0: มันไม่ใช่เวลาติดหรูแล้วนายพี่เปิ้มนี่คือเวลาตัวรอดถ้าเรามีของเหล่านี้เรารอดแน่ข้าว1ถุงบะหมี่กึ่ง1ลังไข่ไก่อ่ะ3แพ็คแล้วก็ลากระป๋องอีก1ลังทำวินเวียนกันไป
2: ถ้ากินแค่เนี้ยวนๆไปนะขาดสารอาหารใต้เลย
0: ฮึบฮึบสิเหมือนที่มึงบอกให้กูฮึบไงพี่ปื้ม
2: จ้าฮึบจ้าจ้า
0: เออนะถ้าอ่อนแอเราจะเบิร์นเอานะเว้ย
1: มึงบอกตัวเองเหอะแพนิคไปโชนี่อะไรนักหนาวะระดับพวกเราเนี่ยมันจะไม่มีงานเลยเหรอวะ
2: ด้วยเบอร์รี่ดิพ่อแม่มันก็เลี้ยงดูบ้านมันก็มีไม่จะลำบากอะไรเหมือนพวกเราล่ะก็เราตัวรอดได้อยู่แล้ว
1: อย่าไปหยองดิวะเพื่อนเราสามคนยังไงก็รอดอยู่แล้วและอีกอย่างเราไม่ได้มีแค่ 3,000 เรามี3คนคูณกันก็ 9,000 อุ้ย 9,000 ทำอะไรได้เยอะแยะมึงเคยได้ยินไหมไม้ไผ่ลำเดียวอ่ะมันหักง่ายแต่ถ้าไม้ไผ่รวมกัน3ลำแล้วก
2: ็แข็งแรง
1: มันก็ยังหักง่ายอยู่ดี
3: What
1: มันต้องมีเทปมาพันมันไว้เข้าไว้ด้วยกันเทปมันก็คือความสามัคคีของพวกเรา3คนนั่นแหละเรา3คนรวมกันยังไงก็รอดวะ
4: เออ
0: พวกเราต้องรอด
3: เฮ้ย
0: กินอยู่อย่างประหยัดวันที่3วันนี้มีอะไรกินบ้างมาดูกันมีอะไรกินบ้างเพื่อนรัก
1: ของผมนี่คาร์บชนคาร์บขนมจีนฮาร์ฟข้าวครับ
2: ของผมนี่เป็นธงเหลือง
0: ธงเหลือง
2: ธงเหลืองมันลดครึ่งราคาแกงจืดเต้าหู้หมูสับตอนแรก60นี่เหลือ30เอง
0: นี
2: ่แกงเขียวหวานนี่กินขนมจีนได
0: ้
2: นี่เหลือ30บาทเหมือนกันอันนี้ทีเด็ดเลยข้าวผัดแหนมเหลือ5บาทแหนมไม่เปรี้ยวข้าวเปรี้ยวเอ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่สลับกัน
0: จริงๆ
2: ไ
0: ม่เล่นอยากเล
2: ่
0: น
2: แหนมเปรี้ยวข้าวไม่เปรี้ยว
1: นี่มันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอ่ะ
2: ยังไงวะเปรี้ยวแบบเปรี้ยว
1: โอ้ไม่เอาแล้วพอไอ้โชไม่ไหวว่ะอนาถาไปปะเนี่ยดูดิมึงไปซื้อของอะไรมาไม่รู้เน่าหรือยังก็ไม่รู้กินไปตายนะ
2: แต่ไอ้โชว์ให้เราประหยัดนี
1: ่ก็รู้แต่มันก็ตึงไปหรือเปล่าดูดิเนี่ยให้กูแดกกินอะไรเนี่ยมีสารอาหารที่ไหนอ่ะแบบนี้กูคิดงานไม่ได้ลงไปเติมกาแฟสดดีกว่าเอาตังค์ดิ
0: ก็ไม่ครับ
1: กูทำไมใจครับแคบจังเนี่ย
0: ใช้เงินมึงเด้
2: ติดแกมนะมึงเนี่ยแดกกาแฟสดซะด้วยสภาพเนี้ยไปขอกากาแฟน้องเมษาต้มน้ำร้อนแดกเ
1: ถอะให้กูกินกากาแฟกูคนนะครับไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้นถ้ากูต้องแดกกากาแฟกูไม่กินดีกว่าไม่เอานะไม่เอากูไป
2: สภาพเนี้ยไปขอกากาแฟน้องเมษาต้มน้ำร้อนแดกเถอะ
1: อันนั้นอะไรอ่ะ
5: อ๋ออันนี้กากกาแฟค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทิ้ง
1: เอาไปทิ้งเหรอ
5: ใช่ค่ะ
1: เอาถ้างั้นพี่ขอได้ไหม
5: อ๋อได้ค่ะ
1: พอดีจะเอาไปปรับสภาพดินน่ะเออพี่ปลูกต้นไม้
5: อ
1: ๋
5: อ
1: ใช่ใช
5: ่โอเคค
1: ่
5: ะ
1: ให้นะ
5: ได้ได้เลยค่ะได้เลย
1: เย้ขอข้อมาเลยข้อมาเลย
5: พี่ปลูกกี่ต้นคะเนี่ย
1: อ๋อปลูกเยอะมากเลย
6: เรียบร้อยน่าจะได้เป็นกระติกละกู
5: อ
1: ๋อน่าจะได้หลายกระถางแหละ
5: อ๋ออ
1: ืมงั้นพี่ไปก่อนนะ
5: ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะ
5: ค่ะ
1: น่ารักเราอ่ะ
5: ขอให้ต้นไม้เจริญเติบโตไว
1: จ้าจ้าโตไวแน่อย่างเงี้ยมาละ

0: รับอะไรคะ
1: เอามัฟฟินหนึ่งชิ้นแล้วก็น้ำร้อน2แก้วค่ะ
0: ได้ค่ะส่วนกาแฟ
1: อ๋อไม่เอาค่ะ
0: อ๋อ
1: นี่จ้า
0: ได้ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ค่ะ อ๋อที่ทำงานได้ใช่ไหมคะ
0: อ๋อได้เลยค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: มึงก็เคยเป็นกาแฟมาก่อนแล้ววะหอมอยู่นะว่าไปนะหูรถไม่ได้ว่ะ
3: ไอ้เต้งไอ้เต้งเว้ย
2: เดี๋ยวนะอะไร
3: ไอ้เต้ง
2: อะไรอ่ะ
3: ทำอะไรที่นี่วะเนี่ย
2: อ้าวก็มีกาแฟไง
3: นี่มึงยังมีเงินกินกาแฟอยู่อีกเหรอวะ
2: ทำไมกูเก่งกูก็หาได้ป่าววะเงินอ
3: ่
2: ะ
3: ชิมมั้งเด็ก
2: เฮ้ยไม่ได้
3: อะ
2: ไ
3: ร
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ชิม
2: อะไรอ่ะมึงด่ากูว่าไม่ประหยัดมึงก็ไม่ต้องมากินกับกู
3: นิดเดียว
2: ไม่ได
3: ้นิดเดียวนะคำเดียวจะไปไรไปไว้ไอ้เต้งเหลือนิดนึงก็ได้ขอลองชิมหน่อยโหแม่งเอ้ยหมดเลยถามจริงอ่ะเหลือเงินเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ย
2: 200
3: โอ้ทำไมใช้เงินไปเยอะงั้นวะ
2: ก็สบู่แชมพูยาสีฟันกูหมดพร้อมกันในทีเดียวเนี่ยถ้าไม่ให้กูใช้ให้กูเอาของมึงมาใช้มั้ยล่ะ
3: มึงนะประมาทเกินไปเปล่าใช้เงินแบบเนี้ย
2: ไม่ได้ประมาทหรอกก็ถ้าเงินกูไม่พอใช้กูยืมก่อนได้มั้ยล่ะ
3: เอ้าไม่ได้สิ
2: ทำไมอ่ะ
3: เราแบ่งเท่ากันไปแล้วไงถ้ามึงอยากได้เงินเพิ่มมึงก็ไปหาช็อปเสริมมาดิวะ
2: โอ้
3: กาแฟก็ไม่เหลือใช
2: ่เอ้ยพี่ปื้มไปไหนเนี่ย
3: เออไม่รู้ว่ะ
4: นี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของมาแล้วเหรอครับ
5: ก็คงงั้นมั้งคะ
6: ใต้โต๊ะทำงาน
7: Like the soy original. Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า It's real.
8: รับชุดไหนดีครับ
9: เอาชุด
10: ออสตางา
11: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
12: ้ซีพนังคุณดีพบกับไพ่ใบพิเศษตุ๊กกี้สุดารัตน์
13: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวสายฝอขอเปิดตัวเขยอินเตอร
14: ์สจ AI
15: สจ AI
14: ใช่เป็นลูกของคุณประหลัดใหม่ลูก
15: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
16: ค่ะใช่คร
15: ับ โอ้ my god โอ้ my god โอ้ไม่ใช่โอ้ my god
17: แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบนี้คิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอ่ะ
15: บ้า
17: อุ๊ย
15: คิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะ
18: ใช่พุธนี้สามทุ่มครึ่งทางช่องวัน31
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีย
0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ใต้โต๊ะทำงาน
16: ม็อกโคน่าสีเล็กหอมใช่ชอบแบบไหนก็โดน
5: Liveverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
16: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
13: ออเดอร์ได้แล้วค่ะ
1: ลดมาแล้วมาแล้วลดลดถูกต้องมากค่ะ
13: ขอบค
1: ุ
13: ณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะเลิศเลิศเลิศ
13: มันขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: ก็ขนาดนี้สิคะก็พี่ถามหนูแล้วนี่ว่าทำงานได้ไหมแล้วคนสวยพูดว่า
13: ได้
1: อ่ะบายถูกต้องค่ะพอได้แล้วนะเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนเนาะ
13: ได้ค
1: ่
13: ะ
1: มามามามาวันนี้ใครหุ่นหมีหุ่นวัวหุ่นควายนะคะเตรียมตัวได้เลย
9: รับโปรกันแบบจุกๆแบบที่ไม่เคยได้กันมาก่อนนะคะใครที่มีเพื่อนที่หุ่นเหมือนท้าวเวสสุวรรณนะคะกดแท็กกันเข้ามาได้เลยปกติเราขายกันที่30ตอง300บาทกันใช่ไหมแต่วันนี้ค่ะโปรโมชั่น13.13มีโปรโมชั่นให้ทุกคนแน่นอนกดกันได้เลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้รัวรัว
20: ขอโทษนะคะโอกาสหน้าเรามาแล้วนะ
9: คะนะคะมีรสชาติทางรสชาติน้ำพริกกระโจงนะคะรสชาติต้มยำนะคะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะลูกค้ากดกันได้เลย

0: เลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่มีเพื่อนนะคะรัศดาเหมือนท้าวเวสสุวรรณนะคะสามารถแท็กเพื่อนเข้ามาได้ดูได้เลยนะคะ
1: นี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของเลยหรอครับ
2: ก็ทำงานมาค่ะ
1: เอาไงฮะพี่ไล่ให้ไหม
2: ไม่เป็นไรค่ะคือจริงเขาขออนุญาตแล้วแหละว่าเขาจะขอทำงานแล้วก็หนูก็ให้ไปแล้วแต่ว่าแค่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใหญ่ขนาดนี
0: ้ก้อนนะคะนี่ดูได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพียงแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะตอนเช้ากลับไปทำงานนะคะ
1: รอพี่วัน
0: พ
1: ี
0: ่ชงดื่มได้เลยค่ะน้ำร้อนแค่เพียงหนึ่งกินได้แล้วค่ะ
1: พอด
0: ี
1: ม
0: ี
1: เรื่องน่าคันใจหน่อยพี
0: ่เพราะว่าเรานะคะ
1: แม่มาร้านร้าน
0: เจ็บกันอยู่แล้วนะคะ
1: จัดรายการนะคะพี่ร้านไปมาเลยพี
0: ่เลยนะคะ
1: แต่หน้ามึง
0: ตัวหิว
1: ไปฟังพี่เจพี่
0: จัดการได้หมดเลยนะเยอะนะคะอาการปกติมากปกติมาก
1: หน้าบอดี้บอดี้เดี๋ยวฮักพี่ขอสี่ห้าคนเดี๋ยวเอาไม่ลงไม่ไหวพี
0: ่ตัวได้เลยนะตัววันนี้นะคะขอกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยค่ะตอนนี้ไปก่อน
1: ขอไปรอเลยพี่
0: อะไรอยู่นะ
2: พี่วันนี้คือวันไหนหรอคะ
1: วันไหนไม่รู้หรอกครับแต่ว่าวันนี้เมษาน่ารักจังเลยครับ
2: ขอบคุณนะคะสำหรับช่วยทุกอย่างแล้วก็ลูกค้าก็ไปหมดเลย
1: เปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับ
2: ความรักเหรอคะไม่เอาอะ
1: หมายถึงเงินนะฮะช่วงนี้พี่ช็อตครับหลังพิงฝาเลย
2: พี่ไม่มีงานทำหรอคะช่วงนี
1: ้ถ้าพี่มีงานพี่มีเวลามาทำไรสาระแบบนี้หรอครับลูกค้าพี่ไม่เหลือแล้วหมดเกลี้ยงเลย
2: ก็จริงจริงๆพี่ไม่ต้องรอลูกค้ามาหาพี่อย่างเดียวก็ได้มั้งพี่ก็ไปหาเขาสิตอนนี้มันมีแบบว่าแอปแบบว่าหางานเล็กๆน้อยๆอยู่อะค่ะพี่ลองเข้าไปหาดู
1: แอป
2: ใช่ๆ
1: แอปอะไรอะ
3: อุ๊ยทำกราฟิกโมเดล 3D ทำไม่เป็นว่ะพาคนแก่ไปหาหมอบูมเมอร์แม่งชอบชวนคุยนับจองคิวขอคนไปรอตั้งแต่ตีสองโอ้โหพระยังไม่ขยันตื่นเท่ามึงเลยมั้งตัดคลิปด่วนอ้าวได้สิงบ800ให้มารดามึงทำเถอะเริ่มต้น 7,000 งานอะไรวะเอ็กซ์ตร้ากองไทยเอาล่ะอันนี้ล่ะกองหนังต่างประเทศเป็นบรรยากาศไม่มีบทพูดสนใจส่งคลิปการแสดงอ้าวหวานเจี๊ยบสิครับเดินผ่านหน้ากล้องเฉยๆได้ละ 7,000 อ้าวจัดไปดิครับส่งคลิปก่อนคลิปคุณเซนใครส่งคลิปตัดหน้ากูวะปลื้มเลิฟมายจ็อบ
4: ใครดีใครได้วะ
5: มึงแอคติ้งหลับอย่างเดียวลูกค้าเนี่ยจะเลือกมึงงานนี้เป็นของกูอยู่แล้ว
4: ไม่ได้ด่ากูหรอก
5: โอ้โหค่าตวงถูกกว่าหมาเนี่ย
4: กูบอกแล้วใครดีใครได
6: ้กินอยู่อย่างประหยัดวันที่4มีอะไรกินบ้างมาดูกันนะครับนี่ข้าวเหนียวกับน้ำปลาพริกเหลือยังไม่ได้ทิ้งได้อยู่พอมีรสมีชาติข้าวเหนียวเนี่ยเราก็ต้องปั้นให้มันเป็นทรงนะเวลากินจะได้ไม่เปื้อนมืออิ่มเข้าไปกินมันฝืดคอนิดๆไม่มีปัญหาเง้น้ำก๊อกกรุงเทพกินได้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาสอนนะอาบน้ำครึ่งขันสอนวิธีประหยัดน้ำให้เพื่อนๆไง102.85-40วิวมันยิ่งน้อยวะในเมษาบอกว่าคนชอบเร็วๆไง50,000เอ้อของใครวะเชี่ยมีเงินแล้วไอ้ติงไอ้พี่ป้อม
7: ไอ้โชมึงจะไปแบ่งกับพวกมันเพื่อมึงนั่งแดกข้าวกับน้ำปลาอยู่คนเดียวมีใครมาช่วยมึงเคี้ยวไหมเก็บไว้เองเถอะเชื่อกูไม่ได้นะโชเพื่อนกันเนี่ยมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านจำไม่ได้หรอวันที่ติงนวดให้นายอ่ะ แม่งนกสองหัวนะเว้ยฮะมึงจะเอา 50,000 ไปแบ่งกับคนแบบนี้เหรอวะมึงโง่เปล่าม
8: ันคือเรื่องของมิตรภาพนะโช
7: มิตรภาพมันก็แค่ชื่อถนนหรือเปล่า
8: จำไว้นะความดีงามเนี่ยมันต้องเริ่มต้นในใจเรานะ
7: มันเริ่มที่เงินในบัญชีหรอกโว้ยฮะมึงเงียบดีกว่าไอ้หน้าตะหู
8: ้มึงเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์
7: วากิวกับบะหมี่กึ่งมึงจะแดกอะไรมึงเลือกเอาเองแล้วกัน
8: ช่วยเราฟังมันทำไมมันไม่ใช่คนดีนะ

0: โชว์
1: ความดี
0: อะไรแล้วมีศักดิ์ศรีนะโชว
1: ์ศักดิ์ศรีแดกได้หรือเปล่ามาศักดิ์ศรีมาแดกกูดูดิ
2: หยุดหยุดทั้งคู่เลยกูตัดสินใจเองเว้ย
0: ป้าปะเนี่ยระวัง
3: วันนี้สั่งอะไรดีคะหรือว่ามาเอากากกาแฟอีก
4: ไม่ไหวไม่ไหวนี่ยังขมติดปากอยู่เลยอ่ะหมายถึงมันขมไปสำหรับกับต้นไม้อ่ะยังเหลือเยอะด้วยไม่เป็นไร
3: ค่ะ
4: ขอบคุณมาก

0: ชาน่าจะไหวหน่อยเมษาชาพวกนั้นน่ะทิ้งแล้วใช่ไหม
1: อ๋อค่ะ
0: พี่ว่าจะเอาไปประคบตาไอโชหน่อยอ่ะมันบวมโซเดียมมั้งตุ๋ยเลยอ่ะ
1: อ๋อ
0: ขอได้ไหม
1: ได้นะคะเอาไปได้เยอะเลยค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: ลบกวนหน่อยเนาะ
1: ได้ค่ะพี
0: ่ไอโชนี่พาล้าเพื่อนมากเลยหนูรู้ไหมเนี่ยแล้วพี่ก็ต้องคอยช่วยเหลือมันเนี่ยดูแลมันตลอด
1: พี่โชนี่โชคดีมากเลยเนาะคือแบบพี่
0: ผมไม่หรอกทำเอาบุญน้องเมษาครับ
1: อ้าว
0: อะไรวะน่ะ
1: พี่ปื้มวันนี้เอาอะไรดีคะ
2: โอ้โหวันนี้พี่ยังไม่รับหรอกครับแต่เดี๋ยวครั้งหน้าพี่กลับมารับแน่เพราะว่าพี่จะไปโด่งไปดังก่อนนะครับเป็นแบดพิทนะครับ
0: โอ้ยพอแบดพิทมึงเอ็กต้าค่าตัว500ต่อวัน
2: คนจะโด่งจะดังต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาแล้วนะครับจริงพี่อยากมาเนี่ยคืออยากมาได้กำลังใจจากเมษานะครับฮัลโหลครับฮอรถตู้กองมารับแล้วเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปครับเดี๋ยวพี่มานะจ๊ะ
0: โอ้โหเว้ยเป็นเอ็กซ์ต้านี่มันคุยเหมือนมันไปเล่นฮอลลีวูดเลยอ่ะจริงๆมันเป็นแค่ตัวประกอบอ่ะเมษาไม่ต้องไปสนใจหรอก
1: หนูก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วอะค
0: ่
1: ะ
0: แรงมากถ้างั้นพี่ไปช่วยโชก่อนนะ
1: ได้ค่ะพี่เต็มที่เลย
0: บาดนี้บวมแย่แล้วไอ้โชมาช่วยแล้ว
3: กูจะไปหาพี่นกหน่อยว่ะเผื่อว่าแกมีงานอะไรให้เราทำอ่ะ
4: มีอะไรขายได้มั้งวะเนี่ย
0: อุ๊ย
5: ใต้โต๊ะทำงาน
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
7: ์บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบ่
1: อ
0: ฉ
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: ใต้โต๊ะทำงาน
4: Miracle 4 Advanced Brightening Boosting Serum ผิวดูใสใน3วันจาก Oriental Princess
5: กินอะไร
6: ข้าวคุกน้ำปลาแล้วก็พริกเอาหน่อยไหมเพื่อน
5: ลำบากลำบนนะเราเนี่ยกินขนาดนี
6: ้เรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน
5: งั้นเดี๋ยวกูมาแกงกินเปล่า
6: ของดีทั้งนั้น
5: ทำใหญ่ๆดิ
6: ง่ายไม่ต้องยุ่งกูนะห้าหมื่นบาทบอกไอ้ติงเลยดีไหมวะ
5: เฮ้ยดื่มหน่อยชาคาโมไมล์
6: เข้ามาจากไหนวะ
5: ร้านเมษาพอดีกูไปแล้วเห็นมันกำลังจะทิ้งพอดีปกติชาเนี่ยเขาแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งกันน้ำเดียวใช่ไห
6: ม
5: แต่จริงๆแล้วน้ำสองน้ำสามมันยังมีกลิ่นอยู
6: ่นี่พูดถึงชาใช่ไหมมีน้ำสองน้ำสามด้วยเนี่ยโอ้โห

0: อืมได้อยู
1: ่รู้อย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ชานี่แหละมันจะพาฉลับไปไหนอ่ะลองดิเป็นไง
1: อร่อยนะสุดยอดเพื่อน
0: เออกูมีเรื่องจะบอก
1: อะไรวะ
0: เมื่อวานที่ครัวที่เห็นกูกินน่ะกากกาแฟ
1: นั่นกูว่าแล้ว
0: ก็ไปเอามาจากร้านเมสานี่แหละลองชงดูไม่ไหวขื่นขึ้นหัวเลย
1: ก็เห็นลามขึ้นคอเลยไง
0: แต่ชาเนี่ยยังได้อยู่อืมกูมาเห็นมึงนั่งกินข้าวคลุกคลิกรู้สึกอนาถาใจว่ะกูก็ลื่นลมไปตามงบประมาณตอนนี้แล้วกันนะ
1: ไอ้ติ้งกูก็มีเรื่องจะบอกมึงเหมือนกันว่ะ
0: อะไร
1: คือกูจะไปหาพี่นกหน่อยว่ะเผื่อว่าแกมีงานอะไรให้เราทำอ่ะ
0: พี่นกไหน
1: ไอ้นกเอี๊ย
0: ะอ๋อพี่เอี๊ยะที่เคยแอบชอบมึงใช่ไหมอื
1: ม
0: โอเคไปก็ดีแล้วมีงานก็มีเงิน
1: เออกูไปก่อนแล้วกันโอ้โหกลัวคำโมไม
0: เออ
1: เจอกัน
0: เออปุ้ยเอ้ยไม่ได้มึงจะเอาของเพื่อนไปขายเลยเหรอวะติงโจรนะเฮ้ยได้สัก250เหรอวะตัวนี้หมีบ่าวปลอมไม่น่ามีราคาว้าตายแล้วโอ้เอเจ็ดไม่ได้ก็มี 3-4 หมื่นแล้ววะเอาเลยติงคุณไม่เคยเห็นไอ้โชว์มันหยิบมาใช้อยู่แล้วอย่านะครับคุณติงแค่คุณติงชอบด่าคุณโชว์ทุกวันเนี่ยก็ผิดศีลข้อมูสาอยู่แล้วนะครับนี่คุณติงจะผิดศีลข้อลักทรัพย์อาจินาธานาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิอีกเหรอครับศีล5มันซื้อกาแฟสดให้มึงแดกได้มั้ยติงมึงขายเลยแล้วมึงค่อยเอาเงินมาแบ่งเผื่อได้บุญนี่บุญบ้านป๊าคุณสิครับอย่าทำนะครับคุณติงถ้าคุณทำอ่ะคุณจะมองหน้าเพื่อนคุณติดได้อย่างไรบาปกรรมมันติดจรวดนะครับ
2: จรวดพองขายเลยไอ้ติงเอเจ็ดเลยนะเว้ยมันเปลี่ยนชีวิตมึงได้นะ
0: อย่าทำนะครับคุณติง
2: ขายเลย 30,000 หอมหวาน
0: อย่านะครับคุณติงมันบาป
2: มึงไม่เคยเชื่อบาปอยู่แล้วมึงเชื่อแต่เรื่องมนุษย์ต่างดาว
0: โอ๊ยพอแล้วพอไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวกูตัดสินใจเอง

0: ครับเรียบร้อย A7 สภาพนางฟ้า 35,000 กันอุ๊ยสนใจแล้วโอ้โหเป็นไงขายดีตายโง่มึงอะนัดดูของได้เลยครับ
1: ขอบใจมากนะโชว์เพื่อนรักเดี๋ยวกูแบ่งให้500
2: คุณติงคิดอีกทีเถอะครับมันบาปมากนะครับ
3: พูดมากกันเอาไปแ
2: ก่เงียบโคตรมั่น

0: มึงเอาเงินจากไหนมาแดกสเต็กเนี่ย
1: ไอ้เต็งมึงมาที่นี่ทำไมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะได้กล้องปะเนี่ย
0: อะไร
1: นี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงเป็นคนเอากล้องมาขายกูอ่ะมึงเอากล้องมาจากไหนวะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้มาขายกูติดมือมาเฉย
1: ติดเติดอะไรขอดูหน่อยแม่งคุ้นมากเลยอ
0: ่ะ
1: กล
0: ้
1: องกูเปล่า
0: ไม่ใช่มึงจะดูอะไรอ่ะมึงก็เซิร์ชเน็ตดิอ่ะ
1: กูไม่ดูในเน็ตกูอยากจะดูอันเนี้ยแม่งคุ้นกูนึกออกแล้วนี่กล้องกู
0: ไม่
1: กูเคยซื้อมานานแล้ว
0: มึงจำผิดแล้วเพื่อน
1: ไม่ผิดกูเคยลืมไปแล้วว่ากูมีกล้องตัวนี้แต่ตอนนี้กูนึกออกแล้วมึงขโมยกล้องกูมามึงช่วงอีวะ
0: ขโมยแล้วมึงอ่ะไหนมึงบอกมึงจะมาเจอพี่นกไหมฮะไหนพี่นกมึงอ่ะไหนนกสักตัวมีไหม
1: มึงอย่าเปลี่ยนเรื่องฮะมึงขโมยกล้องกูมามึงทำได้ไงวะ
0: อ่ะแล้วมึงอ่ะทำได้ไงมึงเอาเงินจากไหนมาแดกของดีๆอย่างงี้ฮะแล้วกูแดกกากาแฟเนี่ย

0: งินจากไหนกินสเต็ก
1: อันแน่
2: อะไร
1: อยู่ออฟฟิศทำเป็นแดกข้าวคุกพริกป่นมั้งอะแดกข้าวคุกน้ำปลามั้งอะ
0: เอาบัญชีมาบัญชีมึงอยู่ไหน
2: ไม่มีเว้ยไม่ให้ดู
0: มาดู
2: ไม่ให้ดู
0: บัญชีมึงอยู่ไหน
2: มึงเอากล้องมา
0: ไม่ดูกูหย่อนนะลงน้ำแล้วนะ
2: ได้ได้ถ้ามึงหย่อนกูหย่อนโทรศัพท์มึงบ้างเอาสิมาเอาสิเอาสิเอาไงอ่ะ
0: เอายังไงอ่ะเอาไงกูหย่อน
2: เอาโยนกูโยนได้เหมือนกันแ
3: หละไม่อ่ะ
0: ใครของใครอะไร
2: ไอ้จ
0: ๊อหล่นนะหล่นนะเงินกระเป๋าตุกติก 50,000 บาทเข้าบัญชีคุณสำเร็จอะไรเนี่ยอะไรเงินอะไร 50,000 อะไร
3: ก
0: ็พูดอ่ะ
2: ก็กูเป็นคนลงคลิปตุกติกกูก็ต้องได้ตังค์เปล่า
0: คลิปตุกติกอะไร
2: กูก็ได้ค่าลงคลิปตุกติกในช่องแล้วเนี่ยแต่มึงเคลียร์กูมาก่อนฮะว่ามึงขโมยกล้องกูใช่มั้ย
0: เดี๋ยวมึงไม่ต้องรันต่อเลย
2: อะไร
0: นี่มึงเอาเงินช่องมากินคนเดียวเนี่ยฮะ
3: โกหก
0: มึงโกหกกูนี
2: ่กูไม่ได้โกหกกูแค่บอกไม่หมดแล้วมึงไงมึงขโมยกล้องกูมาเหมือนกันน่ะ
0: มึงอะแหละเอาเงิน3คนมากินคนเดียว
4: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทภาคภูมิชัยรุ่งเรือง
0: นี่มึงว่างมากเนอะไอพี่ปื้มนะมึงมาเล่นสแกมเมอร์อะไรเนี่ย
2: มึงเล่นบ้าอะไรเนี่ย
0: ไปวาง
2: เดี๋ยวพวกมึง
3: โอ้ยชิบ้ามาไหนเนี่ยไหนว่าพวกมันโง่หลอกง่ายไง
5: ก็คิดว่าใส่ชุดแล้วมันจะเนียนนะครับ
2: หูย
0: ต่อที่เรื่องของเราหย่อนต่อทำไมอ่ะ
2: กูก็หย่อน
0: มึงเอาเงินของ3คนมากินคนเดียวใช่ไหม
2: มึงก็ขโมยกล้องกูอ่ะ
0: เอาเงินที่ควรเป็น3คนมากินคนเดียวมึงนักบิดเหรอ
2: กูไม่นักบิดกูแดกสเต็กจานไม่กี่ร้อย
0: เอาพูดอย่างนี้ได้ไงวะไม่กี่ร้อยก็โกงเปล่าวะอ้าวกูโยนไป
2: แล้วใช่ใช่ใช
0: ่ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวมันหลุดมือกล้องมันแพงนะมึง
0: ทำไมอ่ะ
2: ทำไมล่ะ
0: โดนน้ำแล้วเนี่ยโดนน้ำแล้วเนี่ย
3: หรือว่ามึงส่งซิกให้มัน
5: โอ้ส่งซิกอะไรครับยืนจ้องเป็นหมาขนาดเนี้ย
3: มึงด่ากู
5: ไม่ไม่ไม่ไม
3: ่มึงด่ากูว่าหมาไอ้อ้วน
5: ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าตัวผมเองครับที่เป็นหมาครับ
3: มึงคิดว่ากูโง่ใช่ไหมมึงคิดว่ากูโง่
5: อยากครับพี่
3: มึงคิดว่ากูโง
5: ่อยาก

0: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมวดอ้อย
1: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปอยเหมือนกัน
2: ไม่ไปหรอกร้านนี
3: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
0: ่ทีมผู้ชายอ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะ
4: คนพวกนี้มันหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะ
0: อย่าไปยอมมันเราลงสู้กลับ
5: ลุยเลยไหมเอาเลยสิ
6: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการจันทร์ไพรินนะครับ1กันยายนแล้วครับคุณผู้ชมครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินปีนี้นะฮะเราเริ่มต้นกันครับที่ข่าวของเราวันนี้ขอเริ่มต้นที่เกาะไม่ปล่อยที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงนะครับเป็นเรื่องของการค้าขายมันก็มีเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันน่ะชาวบ้านนั้นออกมาจี้ให้มีการตรวจสอบหลังจากเรานั้นบอกว่าเราปิดชายแดนเข้มไม่ให้เขาเข้าเลยทั้งคนทั้งของเนี่ยนะฮะแต่กลับเจอชาวกัมพูชาเข้ามาขายของที่ตลาดชายแดนเพียบเลยตรวจสอบกันหน่อยนะฮะตลาดการค้าชายแดนช่องจอมที่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยครับกลับมาคึกคักเพราะว่ามีการเปิดพื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าออกมาจัดโปรโมชั่นล้างสต็อกหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบไทยกัมพูชาจนสินค้าเนี่ยถูกเก็บไว้นานนับปีนะฮะแต่ปรากฏว่าในตลาดกลับเจอพ่อค้าแม่ค้าที่พูดสำเนียงคล้ายชาวกัมพูชามากกว่า10รายก็สงสัยว่าเราปิดด่านแน่นขนาดนี้เนี่ยมายังไงนะหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กองกำลังสุรนารีครับลงพื้นที่ตลาดช่องจอมโดยด่วนเลยพบว่าร้านที่ตกเป็นประเด็นเนี่ยคือร้านของนางตรีรัตน์ราษฎรบ้านด่านซึ่งเป็นคนไทยเธอก็ชี้แจงบอกว่า29สิงหาคมที่ผ่านมาร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์นะฮะมีคนเข้ามาซื้อของจำนวนมากมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เนี่ยเข้ามาถ่ายทำแล้วสัมภาษณ์ลูกค้าก่อนจะมีการนำภาพหรือว่าข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามันเป็นร้านของคนกัมพูชากองทัพบกเนี่ยยืนยันบอกว่าแผงค้าทั้งหมดนั้นเป็นคนไทยในพื้นที่นะฮะไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงขายแล้วก็ผ่านความมั่นคงขออภัยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยยังวางกำลังตรวจสอบในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องแต่มีชาวบ้านในพื้นที่เขายืนยันนะครับอันนี้พี่ทหารอย่าว่าผมนะคือชาวบ้านในนั้นเขายืนยันบอกว่าเจอชาวกัมพูชาจริงๆแล้วนำคลิปเสียงออกมาด้วยแฉถึงวิธีการที่พวกเขาเนี่ยใช้เดินทางเข้าไทยเข้ามายังไงลองฟังดูฮะ
1: ถามว่ามายังไงเขาบอกว่าเขานั่งเครื่องบินมาเขาพูดอย่างเงี้ยนะขึ้นเครื่องบินลงเทพแล้วก็ต่อรถมา
2: ไปอะไรขาดมันได้มาไปอยู่ได้ใช้ต่อให
1: ้ตรงเนี้ยเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดด่าน
3: ถ้าเขาต้องกลับมาระบายของเขาคนเนี้ยแต่ผมถามบางคนว่าไม่มีพาสปอร์ตก็อยู่ได้แต่จะใช้เงินฟาดเอาเขาบอก
0: โอ้ใช้เงินฟาดเลยเหรอใช้เงินฟาดเอาเขาบอกแบบเนี้ยแล้วก็มีบ้างที่เขาบอกมาแบบปกติเพราะว่าก็มีเครื่องบินจากกัมพูชามาไทยไปกัมพูชาไม่ต้องเป็นเครื่องบินสายการบินระดับชาติก็ได้เขาบอกมีเยอะแยะครับบินมาลงสุวรรณภูมิแล้วก็หรือว่าดอนเมืองแบบนี้แล้วก็เดินทางโดยรถแล้วเข้ามาที่ชายแดนแล้วมาขายของก็ถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบได้แต่เขาบอกมาแบบนี้เขาบอกว่าเจ้าของแผงนั้นเป็นชาวกัมพูชาแต่ว่าคนไทยเป็นลูกจ้างขายของครับแม่ค้าชาวกัมพูชาบางรายทำหนังสือเดินทางถูกต้องตามกิจจลักษณะหมดเลยนั่งเครื่องบินลงกรุงเทพนั่งรถต่อเข้ามาที่ตลาดช่องจอมเพื่อระบายสินค้าที่ร้านเพราะว่าตรงนี้ชายแดนปิดนะใครก็ตามไม่มีหนังสือเดินทางอ้างว่ามีการจ่ายเงินด้วยคือฟาดเอาง่ายๆเพื่อให้สามารถที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ขายของต่อได้ในคลิปยังมีการอ้างว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะว่าชาวกัมพูชาเหล่านี้ครับเขามีหนังสือเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวต้องรบกวนพี่ๆทหารแล้วล่ะว่าต้องแจ้งตรงนี้หรือเปล่าตกลงแค่มีพาสปอร์ตแล้วเข้ามาทำการค้าที่นี่ได้หรือไม่อย่างไรในขณะที่เพจจากไอซ์ทับฟ้านะฮะออกมาเปิดคลิปที่นายสิริชัยตันติรัตนานนท์นายกเทศมนตรีตำบลด่านเนี่ยชี้แจงบอกว่าชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยใช่ว่าเขาจะผิดกฎหมายทุกคนนะต้องตรวจสอบประเภทวีซ่าแล้วก็สิทธิ์ในการทำงานให้ชัดเจนลองฟังนายกดูฮะ
4: ต้องดูว่าเขาเข้ามาในฐานะอะไรถ้าเขาเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่สามารถขายของได้ต้องดูในเรื่องของท่าทีตาเข้าประเทศเรากับเรื่องของวีซ่า
5: ครับจะได้เข้าใจจะได้ไปช่วยกันชี้แจงกันต่อ
4: เหมือนร้านแรกเนี่ยเขามีวีซ่าที่เป็นประกอบการธุรกิจ
0: ถ้าเป็นแบบนี้ฟังท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็ต้องสรุปว่าแม้ไทยจะปิดด่านชายแดนแต่ว่าถ้าทำหนังสือเดินทางเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วอยู่ถูกประเภทวีซ่าก็สามารถเข้าได้ครับแต่ก็ต้องตรวจสอบนะว่าชาวกัมพูชานั้นเข้ามาในฐานะอะไรนะครับหากเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือว่าค้าขายได้อย่างที่ผมบอกครับต้องดูประเภทของวีซ่านะต้องดูให้ถูกแล้วคราวนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วล่ะจากนี้ไปทุกวันคงต้องเดินสุ่มตรวจดูครับว่าถ้าดูลักษณะกัมพูชาแล้วต้องขอดูเอกสารหน่อยว่าเข้ามาในถูกต้องตามประเภทที่มาค้าขายหรือเปล่าแต่หากต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยครับคุณจะต้องขอวีซ่า non immigrant visa B ให้ถูกประเภท แล้วก็ที่สำคัญครับมีวีซ่าอย่างเดียวทำงานไม่ได้นะฮะต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อนเริ่มงานนี่เงื่อนไขประกอบเผื่อจะตรวจใครที่ชายแดนต้องตรวจแบบนี้ปกติผู้ถือวีซ่า B โดยทั่วไปนั้นอยู่ได้ไม่เกิน90วันด้วยก็ต้องดูวันลงตีตราวีซ่าว่าวันไหนแล้วก็นับไปอีก90วันถ้าวันที่ตรวจไปเจอแล้ว90วันแล้วนั่นก็ผิดกฎหมายนะฮะสามารถยื่นขอต่อระยะเวลาได้แต่การอนุมัตินั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะฮะอีกประเด็นร้อนก็มาจากเวทีการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่เมืองหลวงคือพนมเปญของกัมพูชานายมงคลสุรสัจจะครับ

0: บูชาพูดนั้นย้อนแย้งกันมากมาพูดถึงการเคารพอธิปไตยพูดถึงเรื่องของสันติวิธีทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นฝ่ายบิดเบือนแล้วก็โจมตีประเทศเราก่อนไทยใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองแล้วย้ำว่าเรายังยึดข้อตกลงหยุดยิงและกลไกทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมนั้นจำได้แล้วนะว่าเรายึดแนวนี้นะฮะทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศนั้นวันนี้ก็ออกมาวิเคราะห์บอกว่าความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่การเผชิญหน้าตามแนวชายแดนแต่ว่ากำลังเดินพร้อมกัน4สมรภูมิอ้าวสมรภูมิแรกชายแดนครับยังมีการเผชิญหน้าแล้วก็เตรียมกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอานม้าแล้วก็ช่องบกในมีรายงานว่ากัมพูชายังเสริมอาวุธปรับระบบสื่อสารแล้วเตรียมบังเกอร์กับเสบียงสมรภูมิที่2สงครามข้อมูลและวาทกรรมทั้ง2ฝ่ายยังคงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสมรภูมิที่3คือเวทีนานาชาติกัมพูชาพยายามที่จะยกระดับกดดันขณะที่ไทยเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงและสมรภูมิสุดท้ายสมรภูมิที่4โต๊ะเจรจาลับซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและเกิดขึ้นอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเวลาอะไรฝั่งกัมพูชานั้นหยิบคำว่ากลยุทธ์หั่นไส้กรอกมาใช้กล่าวหาว่าไทยเนี่ยค่อยๆขยับแล้วก็ยึดพื้นที่กัมพูชาผ่านการตั้งบังเกอร์ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รั้วลวดหนามแต่ว่าแท้จริงแล้วครับกัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายใช้กลยุทธ์เฉือนพื้นที่ไทยมาก่อนแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเคยประสบความสำเร็จในอดีตด้วยนะฮะผ่านการเข้ามาตั้งหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ของเราแล้วสุดท้ายเขาก็อ้างว่านั่นคือบ้านของเขาลองฟังอาจารย์ครับ
1: กัมพูชาเนี่ยถือว่าเคยได้ผลเพราะว่ามายึดครองพื้นที่เรานะครับหลายหมู่บ้านก็คือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร
2: ่ครับ
1: นะครับไม่มีข้อตกลงหยุดยิงที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรบกันรอบ3ถูกไหมครับมันไม่มีเขตปลอดภัยไม่มีผู้สังเกตการ
2: ครับ
1: ในการที่จะดูว่ากำลังมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วจะทำยังไง
0: อาจารย์ปณิธานนะครับก็บอกว่าไทยก็ไม่ควรเอาแต่ตั้งรับแล้วก็ตามแก้ข้อกล่าวหาของเขานะเราต้องรุกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเราไปกันต่อดีกว่านะฮะสลับไปที่เรื่องซิทคอมกันนิดนึงนะฮะซิทคอมที่ตีแผ่เรื่องราวในที่ทำงานได้แบบลงตัวสุดๆกับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะครับก็เป็นการหยิบเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานเนี่ยมาเล่าแบบฮาแบบป่วนแล้วบางจังหวะก็จริงจังจนต้องหันกลับมามองชีวิตของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ในออฟฟิศหรือว่าปัญหาที่ไม่มีใครสอนวิธีรับมือเพราะชีวิตการทำงานจริงๆไม่ได้มีแค่เดดไลน์แต่มีเรื่องให้ปวดหัวได้ทุกวันใครก็ตามกำลังทำงานใครกำลังเริ่มงานใครที่เคยมีโมเมนต์แบบนี่มาทำงานหรือว่ามาเอาชีวิตรอดเนี่ยรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานย้อนหลังได้แล้ววันนี้นะฮะเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นงานอาจเหนื่อยแต่ดูเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าเราไม่ได้วุ่นวายอยู่คนเดียวลูกค้า AIS ครับห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ห้ามพลาดกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพักกันสักครู่อย่าเพิ่งไปไหนครับผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาจัดคอมโบเซตให้เป็นคอมโบเซตแบบใหญ่ๆจุใจกับครม.สัญจรลงใต้สักครู่ครับ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มRegency

0: ุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
4: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
5: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: ป้าพัชมา
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: มีมี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
10: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
11: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
12: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
13: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
14: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: เอาให้ชัดครับกลับมานะฮะการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลอนุทินนะฮะปักหมุดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ว่ายังไม่ทันเริ่มประชุมก็มีชาวบ้านมาประท้วงวันนี้3เรื่องใหญ่ๆครับคุณผู้ชมครับเสียงจากชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ก็มากันนะฮะวันนี้ผมสรุปก็แล้วกันนะว่า3เรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือเรื่องการเลี้ยงกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งมาบอกว่าเลี้ยงกุ้งว่ายากแล้วแต่ตอนนี้ส่งกุ้งออกไปที่มาเลเซียยากกว่าดังนั้นตอนนี้ขาดทุนเหลือเกินก็วานรัฐบาลนั้นช่วยเจรจากับมาเลเซียหน่อยเรื่องที่2คือกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบยื่นขอสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะนะซึ่งเดี๋ยวมีประชาชนออกมาค้านอีกแน่นอน เนื้อเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือให้ชุมชนน่ะมีสิทธิ์ในใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขนาด 1,100 เมกะวัตต์อันนี้คือที่จะนะประชาชนเคยชนะไปแล้วครั้งหนึ่งนี่จะฟื้นนะกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มเครือข่ายปกป้องแผ่นดินชุมพรระนองเกี่ยวกับโครงการเรื่องแลนด์บริดจ์วันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็รับหน้าเสือลงไปเจรจาพูดคุยกับทั้ง3กลุ่มคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่มีแล้วแลนด์บริดจ์นะแต่ว่าที่ระนองอาจจะมีที่ฝั่งตะวันตกเท่านั้นคือระนองนะครับเอาละฮะนอกเหนือจากนั้นเราไปดูดีกว่าว่าการประชุมตรงกลางคือท่านนายกอนุทินเนี่ยได้ประชุมครม.นี่ประชุมกันแล้วจากนั้นประชุมเสร็จปั๊บก็ตั้งโต๊ะแถลงแล้วนำแถลงเองด้วยนะครับไม่ให้โฆษกแถลงตัวเองแถลงเองเลยด้านแรกด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจชายแดนใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่เองเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้กระทรวงการคลังนั้นพิจารณามาตรการด้านภาษีแล้วก็สินเชื่อกระทรวงคมนาคมนั้นได้รับมอบหมายเร่งขุดคลองบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีแล้วก็สงขลาลดข้อจำกัดด้านการขนส่งนะฮะขออภัยครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยด้านที่2 สังคมและคุณภาพชีวิตนะฮะรัฐบาลก็เตรียมเร่งออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2 กรอบวงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแล้วก็การประกอบอาชีพรวมถึงหารือกับมาเลเซียเรื่องของการคุ้มครองแรงงานไทยนะครับด้านที่3คือด้านความมั่นคงรัฐบาลย้ำว่าจะทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงแล้วก็เอา AI ลงไปใช้บริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณจุดชายแดนนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่4คือเรื่องสำคัญซึ่งคนในพื้นที่น่าจะเห็นชอบด้วยว่าอยากให้มีนั่นคือการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัตินะฮะครม.จัดสรรงบประมาณเร่งด่วน142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพในระบบระบายน้ำแล้วก็ทำแก้มลิงเพิ่มเติมในขณะที่โครงการใหญ่มาดูเมกะโปรเจกต์กันหน่อยนะครับว่าลงกี่บาทกันแล้วก็ได้โครงการอะไรกลับมาครม.นั้นอนุมัติรถไฟฟ้าทางคู่ระยะที่2จำนวน3ช่วงฮะงบประมาณล่อไป 16,798 ล้านบาทเส้นทางคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีลงไปหาดใหญ่แล้วหาดใหญ่ไปสุดที่ประดังเบซาอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ไอ้ทางคู่มันหยุดอยู่แค่ชุมพรเท่านั้นเองคุณนะยังอีกนานกว่าจะได้เห็นแต่ว่าก็อนุมัตินี่คืออนุมัตินะฮะไม่ใช่เห็นชอบหลักการนะอนุมัติแล้วคือต้องสร้างเลยนะอยากเห็นท่านสร้างเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังเดินหน้าโครงการสะพานมี2แห่งด้วยกันจากนี้ไปเนี่ยสงขลาพัทลุงจะเชื่อมกันได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องอ้อมทะเลสาบแล้วเพราะว่าจะสร้างสะพานตรงกลางแต่ว่าก็อาจจะกระทบกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูแต่ว่าอันนี้อนุมัติแล้วเหมือนกันสะพาน2สะพานนี้นะครับผ่านการเห็นชอบในหลักการและวันนี้อนุมัติแล้วอีกที่นึงคือเกาะลันตาเกาะลันตาต้องขึ้นเรือไปจากกระบี่จากนี้ไปขับรถไปได้ละถ้าสะพานเสร็จก็อนุมัติแล้วในวันนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการแถลงข่าวที่เสร็จแล้วนักข่าวถามต่อนะอันนี้คือภาคใต้นะภาคใต้ประมาณนี้นะครับโครงการใหญ่ๆที่เป็นเมกะโปรเจกต์เนี่ยจะมีรถไฟกับสะพานคราวนี้บรรยากาศหลังจากนั้นนักข่าวถามท่านนายกกลับมานี่จะเห็นว่านัดพรรคร่วมรัฐบาลกินข้าวเดี๋ยวจะเปิดบ้านพักส่วนตัวที่สมุทรปราการผมว่ารับรองอ่ะได้ร้องคาราโอเกะกันกระจายนะครับก็ตามก็ตรงประเทศไทยคงต้องยอมรับแล้วตอนนี้ว่าถ้าวันไหนก็ตามเห็นรัฐมนตรีบางท่านเสียงแหบก็ไม่ต้องเดาอะไรไปก็คือชอบร้องเพลงกันร้องเพลงกันมากนะครับร้องเพลงกันมอบดอกไม้กันอะไรแบบนี้ก็ชี้ไปที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์บอกว่าน่ะนั่นต้นคิดจัดอีกแล้วครับอาจจะวันไหนอย่างไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศมาฝากกันนั่นแหละนักข่าวถามว่าวันนั้นท่านจะเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นี่ลงใต้เมื่อวานก็ผัดข้าวผัดข้าวกะเพราก็ทำกับข้าวแล้วก็ทำอาหารทำอาหารแล้วก็ร้องเพลงนะครับประชาชนทวงถามว่าต้องทำงานด้วยนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมทำกับข้าวแล้วก็ร้องเพลงอย่างเดียวไม่เอานะท่านนายกนะท่านรัฐมนตรีทั้งทุกกระทรวงด้วยนะครับท่านนายกก็รีบตอบว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไม่มีคนมาอันนี้คือไม่ทำอาหารเองวันนั้นเดี๋ยวจะให้เชฟไปทำอาหารให้ไม่ต้องกลัวด้านคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนออกมาดักคอครม.สัญจรสงขลานะหลังมีรายงานบอกว่าครม.อัดฉีดงบประมาณ 50,000 ล้านลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้พรรคประชาชนก็ไม่ได้ติดใจตัวงบประมาณที่ลงไปนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือคนใต้จะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องการเห็นงบประมาณ 50,000 ล้านตรงนี้เหมือนกับ 400,000 ล้านบาทนะงบ 200,000 ล้านบาทหลังที่เอามาแล้วก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะใช้อะไรก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นผู้รับเหมาที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลหรือไม่ที่สงขลาลงไปเยอะสุดนะฮะ35ล้านกว่าบาทนะครับ5โครงการขออภัย 35,000 นะ 35,000 ขออภัยผมอ่านเลขผิดนะ 35,111 ล้านจุด056นะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณ 35,000 ล้านนะฮะแต่ตัวโครงการยังไม่มีชื่อนะคุณผู้ชมนะที่ยะลา 4,646 ล้าน10โครงการ338ล้านแล้วก็มี4โครงการใหญ่ 4,308 ล้านอยากรู้รายละเอียดจังเลยอ่ะนะฮะก็ฝากท่านรัฐมนตรีหรือว่าท่านโฆษกโฆษกรัฐบาลเปลี่ยนคนใหม่แล้วนะครับไม่ใช่คุณรัชดาธนาดิเรกแล้วนะครับคุณรัชดานั้นไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรากำลังจะมีโฆษกรัฐบาลคนใหม่ขออภัยผมจำชื่อท่านไม่ได้เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายนะเอกภพนะฮะเอกภพ หมอเอกเรียกว่าหมอเอกนะโอเคโอเคหมอเอกเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่เดี๋ยวดูการทำงานของโฆษกคนใหม่นะครับแทนคุณรัชดาครับแล้วก็มีที่ปัตตานีมีที่นราธิวาสประมาณนั้นนี่คือเรื่องของการลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้นะครับสิ้นสุดแล้วสำหรับเรื่องครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเราติดตามเรื่อง

0: ู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ
3: ์สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
15: จุดด่างดำวนลูกแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
16: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
15: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
17: ปรึกษาต่อเจ๊แล้วต้องไปทองหล่อกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ได้เข้านะ
18: มาจะให้เข้า
17: เอ้าหรือว่าจะขึ้นมานอนไง
19: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
20: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามครับเขาช็อกตายนะครับ
21: เพื่อนนางรำใครมาครับ
19: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
23: ที่เดียว
22: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
21: ที่ผมมาที่นี่ผมจะมาขอโทษเรื่องที่ผมกัดผัสสะ
24: แต่ลูกชายของฉันถูกสร้างบรรทัดไปแล้วแล้วจะให้ฉันคิดยังไง
0: น็อตรายการต่อไป
25: แบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
26: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
27: ฝนฟ้าพายุครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะหลายพื้นที่ทั่วไทยยังต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับขยับไปที่กาญจนบุรีกันก่อนเลยนะครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิครับน้ำในลำห้วยบ้านไร่ตำบลห้วยขยิงก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่น้ำป่านั้นจะไหลหลากอย่างรุนแรงแล้วก็เข้าท่วมเป็นวงกว้างจนเส้นทางเข้าออกบางจุดเนี่ยถูกตัดขาดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องขึงแนวเชือกเพื่อใช้ยึดเกาะฝากกระแสน้ำเข้าไปสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วอย่างน้อยเนี่ย10หลังคาเรือนแล้วก็ยังต้องเฝ้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝนตกแล้วก็สลับหยุดนะฮะด้านปอพอส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนประชาชนระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะ5ตำบลสีแดงนะครับมีปีล็อกห้วยขยิ่งท่าขนุนชะแลแล้วก็สหกรณ์นิคมเช่นเดียวกับพื้นที่ในภาคกลางฝนตกหนักนั้นยังต้องเฝ้าระวังหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่แก่งคอยแล้วก็มวกเหล็กนะฮะ ตั้งแต่เมื่อวันซืนนี้แล้วจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ตกไปตั้งแต่คืนวันที่30สิงหาคมส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่พักเส้นทางจราจรกรมอุตุนิยมวิทยายังคาดการณ์ว่าภาคกลางนั้นยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้ในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความพร้อมในการรับมือโดยเฉพาะ3จังหวัดเสี่ยงสระบุรีปราจีนบุรีนครนายกนะฮะให้ติดตามปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรแล้วก็แผนอพยพตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์นั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นภาพรวมฝนฟ้าครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือและอีสานนั้นฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 นะฮะอ่านชื่อจังหวัดกันเอาเองเริ่มเลยนะครับขณะที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็เน้นที่ภาคอีสานเพิ่มเติมนอกจากจะมีฝนหนักแล้วปภ.แจ้งเตือน4จังหวัดริมโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารทางตอนบนนะครับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งช่วง 1-6 กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะพื้นที่ลุ่มต่ำก็เตรียมความพร้อมรับมือเครื่องจักรแล้วก็กำลังสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับเอาละได้เวลาไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้ใครก็ตามที่ต้องการจะปรับปรุงครัวของท่านต้องการจะเปลี่ยนเตาแก๊สไปพบกับคุณมะเหมียวครับ
1: วันนี้ค่ะจัดเครื่องครัวโปรดีๆมาให้เลยจากแบรนด์ออโต้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่แบบว่าที่บ้านเตาแก๊สเริ่มเก่าแล้วใช้ไป5ปี10ปีไฟออกไม่สม่ำเสมอได้โอกาสเปลี่ยนค่ะวันนี้มันจะจัดเตาแก๊สรุ่นท็อปรุ่นฮิตของออโต้มาเลยเป็นแบบ2หัวด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษมากๆคือรุ่นนี้บอกตรงๆนะว่าหายากมากมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างหน้าเตาเขาจะเป็นสแตนเลสแบบนี้รุ่นนี้คือรุ่นหัวผสมมีให้ครบจบทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นหัวเทอร์โบตัวนี้จะผัดไฟลุกฟู่ฟ้านะคะต้องการความร้อนๆแรงๆจัดตัวนี้ได้เลยไฟดีมากนะคะเทอร์โบหัว8ฟู่เลยนะคะลูกค้านะคะและวันนี้ได้อีกหัวนึงไปด้วยก็คืออินฟราเรดจะต้มจะเคี่ยวจะนึ่งเบาๆไม่มีเปลวไฟสลับเลือกใช้ได้เลยนานๆมาทีค่ะแล้วนี่คือแบรนด์ออโต้ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานให้มั่นใจนะคะว่าความร้อนความแรงมาตรฐานการผลิตสั่งกับเราวันนี้จัดโปรมาให้1แถม1ฟังไม่ผิดวันนี้เอาไปเลยจะต้มผัดแกงทอดนึ่งข้าวอะไรเงี้ยทำพร้อมกันได้4เมนูในเวลาเดียวกันเลยแบบนี้เอาไปทั้งคู่ค่ะซื้อ1แถม1ย้ำนะซื้อ1แถม1ได้เป็นฝาแฝดแบบนี้เลยค่ะแล้วไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านแค่ราคา 1,390 บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะคะกล่องใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีค่อยไปจ่ายเงินที่หน้าบ้านและย้ำหารเฉลี่ยเนี่ยตกชิ้นละ695บาทมีรับประกันสินค้าให้อีก1ปีทั้งตัวของหลักของแถมฉะนั้นมั่นใจคุณภาพโทรมาก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ออโต้แบรนด์แท้แน่นอนค่ะหรือใครไม่อยากรอสายนานสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยสั่งทาง LINE @ก็ได้เครื่องครัวของออโต้เนี่ยอยู่คู่ครัวไทยมาแบบ47ปีแล้วนะคะมาก่อนมะเมียวเกิดอีกคุณผู้ชมคะฉะนั้นขอให้มั่นใจนะคะแล้วก็ขึ้นห้างเนาะแต่ราคาวันนี้หาที่ไหนก็ไม่ได้ต้องโทรที่นี่ที่เบอร์1252เท่านั้นนะคะคุณภาพจัดเต็มปกติเวลาเตาแก๊สมาเขาจะเป็นหัวคู่ที่แบบคือเขาจะเป็นหัวประเภทเดียวกันวันนี้จัดหัวผสมให้เลยรุ่นนี้รุ่นขายดีแต่มีมาไม่เยอะค่ะหัวแรกนะคะจะเป็นเทอร์โบ8ลูกฟู่แบบนี้ค่ะนะคะไฟร้อนไฟแรงผัดทอดใครที่ชอบเมนูผัดเมนูทอดเมนูฟู่ฟ้าต้องการความร้อนเร็วๆเนี่ยอันนี้คือสะใจไฟขึ้นสวยมากเต็มลูกฟู่เลยนะคะและวันไหนที่อยากได้เมนูแบบต้มๆเคี่ยวๆนึ่งๆเบาๆก็มาจัดนี้เลยค่ะหัวอินฟราเรดนะคะตัวนี้ลักษณะเขาจะจำลองการทำงานของเตาถ่านค่อยๆแผ่ความร้อนผ่านแผงรังผึ้งแบบนี้ไม่มีเปลวไฟไม่ทำให้ก้นภาชนะเราดำด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลหน้าเตาสแตนเลสเกรดดีพรีเมียมแข็งแรงนะคะและที่สำคัญตัวลูกบิดค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถบิดได้ถึง

0: 15,000 ครั้งเลยทีเดียวนะคะแข็งแรงสะใจสั่งวันนี้มีรับประกัน1ปีสั่งวันนี้ได้ไป2เตาสั่งวันนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะเฉพาะรายการเอาให้ชัดเท่านั้นซื้อ1แถม1ราคา 1,390 บาทโทรที่เบอร์1252สั่งในรายการนะคะจาก 3-4,000 จ่ายแค่ 1,390 บาทเอาเตาแก๊สไป2เครื่องเลยรับประกันให้ด้วยนะคะอย่างละ1ปีค่ะส่งให้ฟรีอีกต่างหากตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องโอนเงินมาแม่แค่โทรมาที่เบอร์1252นะคะย้ำนะ1252ไปจ่ายเงินปลายทางหรือจะสแกน QR Code ก็ได้นะคะเอาไปแบ่งกันเอาไปหารกันก็ได้นะคะสั่งไปก่อนหรือบางคนนะครัวนอกครัวในนะคะบางคนเนี่ยเอาไปทำกินนะคะเอาไปต่อยอดเปิดรับออเดอร์ทำต้มขายทำน้ำยาขนมจีนขายทำกับข้องกับข้าวขายรับออเดอร์ในหมู่บ้านอุ้ยมันไฟร้อนสะใจขอให้เชื่อค่ะวันนี้รุ่นนี้มีมาน้อยจริงๆนะคะแล้วนานๆมาทีเมื่อมาแล้วใครอยากได้โทรได้เลยที่เบอร์1252ราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอน 1,390 บาทนะแม่นะถ้าเราเกิดเข้าห้างปุ๊บได้แค่เตาหัวเดียวแต่วันนี้ได้ไป4หัวได้2เตา4หัวค่ะและปกติจะมีแค่รุ่นที่เป็นอินฟราเรดที่เป็นหัวคู่แต่วันนี้ให้เป็นหัวผสมมาเลยนะคะให้ทั้งเทอร์โบให้ทั้งอินฟราเรดและเหมือนกันทั้งคู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบนี้เลย1แถม1แบบฝาแฝดนะคะได้เหมือนกันทั้งคู่แบบนี้และก็ส่งฟรีฉะนั้นวันไหนที่ต้องการผัดทอดๆเนาะก็ใช้หัวเทอร์โบไปเลยนะคะร้อนเร็วสะใจมากๆวันไหนถ้าเป็นอย่างบ้านมะเหมี่ยวถ้านึ่งข้าวเหนียวเอ่ยนะคะถ้านึ่งขนมเอ่ยนะคะก็ใช้หัวอินฟราเรดตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ไม่ต้องเลือกหัวอะไรเลยค่ะจัดมาให้แล้วก็เอาโปรที่พิเศษที่สุดมาให้ด้วยเห็นโปรนี้นะคะโทรได้เลยที่เบอร์1252ค่ะคือปกตินะอินฟราเรดเนี่ยปกติเราจะมาแค่ตัวอินฟราเรดหรือที่เป็นเตาหัวฟู่อย่างเดียวนะคะวันนี้ผสมมาให้ด้วยนะคะเลือกใช้งานได้รุ่นนี้ค่อนข้างหลากหลายรุ่นนี้ค่อนข้างครบจบทุกเมนูต้มนึ่งเคี่ยวผัดทอดจบเลยวันนี้สั่งไปปุ๊บนะตั้งไปเลย2เตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันพร้อมเสิร์ฟครอบครัวใหญ่5คน10คนอุ๊ยไม่ขาดตอนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทของมีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เหลือน้อยแล้วแนะนำให้รีบโทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะ1252 1252ออโต้แบรนด์ดังแบรนด์คุณภาพที่อยู่คู่คู่คนไทยมายาวนานเนี่ยคือได้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะหรือใครไม่อยากรอนานสแกน QR Code ตรงนี้จ้ะแม่นะคะยังไม่ต้องโอนเงินมาของถึงมือที่หน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านอุ่นใจสบายใจรับของก่อนค่อยจ่ายเงินก็ได้นะคะรับประกันให้ด้วยอย่างละ1ปีย้ำนะวันนี้ใครโทรติดเอาสิทธิ์นี้ไปเลยค่ะแต่ใครไม่โทรในรายการไม่ทันแน่นอนแม่ไปซื้อข้างนอกเตาหนึ่งนะคะ 3-4,000 แล้วค่ะวันนี้คุณภาพขึ้นห้างแต่จัดมาให้ที่หน้าจอตอนนี้กับรายการเอาให้ชัด 1,390 บาทได้ไป2เตาและส่งให้ฟรีไปจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านร้อนเร็วสะใจและแน่นอนสั่งอยู่กับฟืนกับไฟกับแก๊สแบบนี้ต้องมีรับประกันเรารับประกันสินค้าให้ด้วยนะคะมีปัญหาอะไรนะคะในใบรับประกันจะมีเบอร์โทรกลับมาได้เลยค่ะศูนย์ไทย 100% วันนี้โทรมาที่เบอร์1252ย้ำเบอร์นะคะ1252หารเฉลี่ยแล้วตกเตาละ695บาทวันนี้โทรมาที่เบอร์1252หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปชมรายการกันต่อนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแจ้งข่าวหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะฮะดีเซลขึ้นราคา75สตางค์เบนซินแก๊สโซฮอลนั้นขึ้น60สตางค์มีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปพรุ่งนี้จับตามองที่ศาลปกครองด้วยนะครับศาลปกครองเนี่ยนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีประธานกสทช.ยื่นอุทธรณ์เพิกถอนมติกรรมการสรรหาให้ตัวเองนั้นพ้นจากกสทช.นอกเหนือจากนั้นไทยช่วยไทยเดือนสุดท้าย 1,000 บาทและพรุ่งนี้ฝนจะตกที่ไหนก็ตามอย่าตกที่พัทยาเพราะว่าทหารอเมริกันเขาจะลงแล้ว 5,000 คนทั้งหมดเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

0: มึงทรยศบ้านกู
1: คนที่เอาข้อมูลครอบครัวไปขายไม่มีสิทธิ์มาด่ากู
2: ทำไมต้องทำท่าตื่นเต้นขนาดนี้ด้วยล่ะ
3: เกิดอะไรขึ้นอ่ะรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อน
0: ทิ้งรถเลย
4: นัดแรกกูไม่ได้เล็งแต่นัดเนี้ยกูเล็งเจ็บมากหรือเปล่า
5: ไปหัวใจครับคนเก่ง
4: โอเคนะ

0: พี่
1: เราต้องอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอ่ะผมติดต่อใครไม่ได้เลยอ่ะมือถือพังไปหมดแล้วมือถือพี่ไง
2: อยู่บนรถไอ้แน็กคินเนี่ย
1: โอ้ยไม่สวยจังวะโอ้ยพี่ไม่ได้ทำแผลนี่ใช้รองเท้าได้ปะ
2: ใช้นี้แทนไปก่อน
1: เจ็บไหม

0: เจ็บขนาดนี้จะแซวอีก
1: ก็ถ้าพี่ไม่แซวพี่บัวพัดร้องไห้

0: ก็ผมเห็นพี่โดนยิงต่อหน้าใครจะไปไม่กลัว
1: พี่ขอโทษ
0: พี่ไม่ต้องขอโทษอะไรเลยพี่ไม่ได้ผิดสักหน่อย

0: มันแค่ถากแขนนะอีกอย่างกระสุนไม่ได้ฝังด้วยปกติอัลฟาก็แผลหายไวอยู่แล้วแต่พี่เป็นถูกอัลฟาแผลแค่เนี้ยเล็กน้อยมาก
1: แต่ว่าเมื่อกี้พี่เลือดเยอะมากเลยอ่ะ
0: วันนี้พัดเก่งมากเลยนะถ้าพี่ไม่ได้พัดพี่คงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรซะหน่อย
0: พี่ไม่คิดเลยนะว่าแสงเหนือจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ทั้งหมด
1: ผมก็ไม่คิดเหมือนกันน่ะเห็นแล้วเขาแอบแบบนั้นน่ะจนทำให้ทุกคนไม่สงสัยสุดท้ายก็โกหกพวกเราทุกคน
0: พี่เคยให้โอกาสทั้งทีมแล้วก็แสงเหนือเคยคิดว่าความหวังดีจะช่วยเปลี่ยนชีวิตใครได้แต่สุดท้ายยิ่งให้ก็ยิ่งเป็นเชื้อไฟ
1: แต่ว่าความผิดนี้ไม่ใช่ความผิดของพี่ซะหน่อยถ้าคนมาคิดจะทรยศอะตัวพี่จะให้มากแค่ไหนสุดท้ายมันจะโยนความผิดมาหาอยู่ดี
0: ขอบคุณนะพาทำให้พี่เห็นอะไรชัดเจนขึ้นเยอะเลยตอนนี้ไม่รู้ว่านักคินกับนักพิษจะไปถึงองศาแล้วหรือยัง
1: ผมเป็นห่วงเหมือนกันอะไม่รู้ทางนั้นจะเป็นไงบ้างผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะอยากออกจากที่นี่ไวๆจัง

0: เดี๋ยวพวกนั้นเขาไม่เป็นไรหรอกเขาทั้งฉลาดแล้วก็เข้มแข็งทุกอย่างคงจะจบเร็วๆนี่นะ
1: ใช่ทุกคนเก่งกันทุกคนเลยเก่งพอที่ช่วยพี่ได้ด้วยต่อไปพี่ไม่ต้องแบกอะไรไว้คนเดียวแล้วนะให้ทุกคนมาช่วยพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยคนเดียว
0: รวมบัตรด้วยไหม
1: ผมจะอยู่ช่วย

0: เธอแก้ครบทุกอย่างของฉันไป
1: ทำให้ฉันเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพโอเมก้าตกอับต้องคอยหลบๆซ่อน
0: ๆทำเหมือนไม่มีตัวตน
1: ฉันก็เลยสั่งให้ไอ้ทีมเนี่ยมันไปทำลายพวกแกให้พินาศให้พวกแกตกนรกเหมือนที่ครอบครัวฉันเคยเจอไง
0: ชอบนะ
1: แต่ก็ยังดีที่ทีมเนี่ยเห็นฉันเป็นน้องที่น่ารักเสมอมาไม่ว่าฉันจะสั่งให้มันทำอะไร
0: ก็ยอมทำทุกอย่างไป
1: ทุกอย่างจริงแม้กระทั่งเอาแฟนเก่าของตัวเองไปขายเนี่ย
0: ยังยอมทำเลย

0: แต่พวกนายก็พูดได้สิ
1: โดยเฉพาะองศา
2: เบต้าลูกคุณหนูพ่อแม่เป็นอัลฟาโอเมก้า
3: ถูกเลี้ยงดูมาอย่างอบอุ่น
1: ฉันต้องโตมาแบบไหนรู้ไหม
0: ฉันต้องยอมเป็นขโมย
2: ใช้กลิ่นใช้ตัวเองเข้าแลกทั้งหมด
0: เพื่อให้มีชีวิตรอดมีหน้าเวทนาไหมล่ะ
1: และต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากบ้านพวกนายพวกนายไงอิตะกูลเทวาทิติรัตน์นั่นแหละที่มันทำให้ครอบครัวฉันล้มละลายทำให้ทุกอย่างมันพินาศแล้วก็ทำให้ฉันไม่เหลือใครแม้แต่พ่อของฉัน
4: พ่อฉันคอยช่วยทั้งประมูลโครงการทั้งเสนอให้เอาที่ดินมาจำนอง
1: บ้านนายมันก็แค่หลอกบ้านฉัน

0: ฮ้ยหยุด
1: ไอ้ไม่ต้องกลัวเลยฉันจะรับผิดชอบนาย
2: รับผิดชอบทำไมอ่ะ
1: นายโดนฉันกัด
3: เราสองคนสร้างพันธะต่อกันแล้ว
1: นายต้องมาอยู่แบบฉัน
4: อย่ามาทำให้ชีวิตเบต้าธรรมดาแบบผมต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เลย
5: การเป็นคู่ในโชคชะตาเนี่ยมันไม่โรแมนติกเหมือนชื่อมันเลยเนาะ

0: าก็บังคับให้เราสองคนที่ไม่รู้จักกันมาเป็นคู่กันแบบนี้ไง
1: Not Due Online Version Uncut เวลา 23:00 นบนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
2: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
3: ลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
5: Give me more

0: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
1: หล่อออร่าจับจนตกหัวใจแฟนๆไปเต็มๆสำหรับเตโชพรหมสาขานัสกนครดาวเรื่องสุดฮอตจากซีรีส์ Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟซึ่งหนุ่มเตโชรับบทเป็นเบเด็กหนุ่มสายศิลป์สุดอินดี้มาร์ทนิ่งแต่ขี้เล่นกวนๆแต่อบอุ่นและจริงใจเห็นฝีมือแพรวแบบนี้เส้นทางวงการบันเทิงไม่ธรรมดาเพราะดีกรีเป็นถึงรองชนะเลิศอันดับ2ฝ่ายชายจากโครงการ To Be Number 1 Idol รุ่นที่12แถมปัจจุบันยังนั่งแทนพิธีกรรายการ To Be Number 1 Variety อีกด้วยหล่อเก่งโปรไฟล์แน่นขนาดนี้สมเป็นดาวรุ่งมาแรงแล้วล่ะค่ะ
2: จูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
3: 4พฤษภาคมพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษตุ๊กกี้สุดารัตน์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวสายฝอขอเปิดตัวเขยอินเตอร
4: ์สจ AI สจ AI ใช่เป็นลูกของคุณปลัดใหม่ลูก
5: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
6: ค่ะใช่คร
5: ับ โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god
7: แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบนี้คิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอ่ะ
8: ว้า
7: อุ๊ย
5: คิดถึงบ้านใช่มั้ยล่ะ
8: ใช่
3: พุธนี้ 3:30 น. ทางช่อง1 31ดูทีวีช่อง1 31ดูออนไลน์แอป 1D

0: ฉันไม่รู้ว่านายรู้เรื่องนั้นได้ยังไงแต่ที่นายรู้มาผิดแล้วแสงเหนือตระกูลสุริยกุลของนายบ้านฉันต่างหากที่คอยให้ความช่วยเหลือพ่อฉันคอยช่วยทั้งประมูลโครงการทั้งเสนอให้เอาที่ดินมาจำนองเพื่อที่จะได้เอาเงินไปหมุนธุรกิจ
1: บ้านนายมันก็แค่หลอกบ้านฉัน
2: เพราะบ้านของนายเนี่ยมันอยากได้ที่ดินของพ่อฉันเอง
0: บ้านฉันจะเอาที่ดินแค่นั้นของนายไปทำไมเห็นแก่การที่เราเป็นเพื่อนกันมาพ่อฉันเลยคอยให้ความช่วยเหลือมาตลอดแต่บ้านของนายกลับไปเข้าข้างตระกูลอื่นยอมขายความลับบางอย่างของพวกเราเพื่อให้ตัวเองรอดสุดท้ายก็ไปเข้าข้างคนผิดจนแม่งไม่เหลืออะไรเลย
1: ไม่จริงนายโกหก
0: ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามบ้านอมิตาดูว่าก่อนพ่อนายตายได้เล่เอา

0: ข้อมูลตระกูลต่างๆไปขายจะถูกตามล่าจริงหรือเปล่า
1: ไม่จริงแล้วที่ฉันทำมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรล่ะที่ฉันต้องตีสองหน้าต้องหลอกตัวเองเนี่ยฉันผิดมาตลอดเลยรู้จักที่ฉันเกิดได้ทำไมได้ทำไมฉันจะถูกอย่างแบบนี้ด้วยทำไมจะด่าว่าทำไม

0: พี่แฝงเนื
1: ้อกูได้กินเปิดสติกูได้กิน
2: ไปอย่ามายุ่ง
0: พี่พี่ได้กิน
1: กูได้กินกูได้กิน
0: แสงเหนือ
1: กิน

ีคนเคยบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่คนที่มันพูดเนี่ยมันไม่ได้พูดกับกูเพราะงั้นกูเนี่ยแหละเป็นคนจองเวรมึงเองแสงเหนือ

0: จากเนี่ยนายจะไม่ได้ใช้ความแค้นของนายไปผูกคอใครเขาอีก
1: นภิตแกทำอะไรลงไป

0: วันนี้พัดทำพี่ตกใจเลย
1: ผมทำเหร
0: อก็อยู่ยิงทิมสนิ่งเลยพี่ไม่คิดเลยนะว่าโอเมก้าคนนี้จะดุขนาดไหน
1: ก็มันยิงพี่ก่อนเนี่ยผมก็เลยโกรธมันแทนพี
0: ่โกรธแทนพี่ขนาดนั้นเลย
1: ก็มันทำพี่เจ็บอะ
0: พัด
1: ครับ
0: คืนนี้พัดทั้งเฝ้าทั้งห่วง

0: ทั้งดูแลพี่แทบไม่ห่างเลยอาจมีอะไรอยากจะบอกพี่ไหม
1: ไม่มีเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: เห็นที่มือสั่นแล้วก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ไม่เกี่ยวกับพี่เลยเหรอ
1: พี่นี่พอฟื้นแล้วก็ฤทธิ์เยอะเลยนะ
0: พี่แค่ถามหรือพัดไม่กล้าตอบ
1: ใครไม่กล้าตอบ
0: จะบอกพี่สิว่ารู้สึกยังไงกับพี
1: ่สถานการณ์แบบนี้จะพูดได้ไง
0: หรอแล้วทำไมจะพูดไม่ได
1: ้ก
0: ็ตอนนี้ติดอยู่ที่คำว่าอะไรห่วงคิดถึงหรือ

0: ขออนุญาตแล้วนะ
1: ขออนุญาตแหละ
0: ขออนุญาตขอของรางวัลที่พัดบอกรักพี่ไง

0: เฮ้ยหยุด
1: ไปไม่ต้องกลัวเลยฉันจะรับผิดชอบนาย
2: รับผิดชอบทำไมอ่ะ
1: นายโดนฉันกัด
3: เราสองคนสร้างพันธะต่อกันแล้ว
1: นายต้องมาอยู่แบบฉัน
4: อย่ามาทำให้ชีวิตเบต้าธรรมดาแบบผมต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เลย
5: การเป็นคู่ในโชคชะตาเนี่ยมันไม่โรแมนติกเหมือนชื่อมึงเลยเนาะชะตาก็บังคับให้เราสองคนที่ไม่รู้จักกันมาเป็นคู่กันแบบนี้ไง
6: Not Due Online Version Uncut เวลา 23:00 นบนแอป iQIYI และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้น
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: ทำหน่อยดิน
1: มแม่ช่วยลดภูมิแพ
2: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: Welcome to Owl's House ที่ทุกความฝันเป็นความจริงนี่ว่านเด็กใหม่บ้านเรา
6: สวัสดีพี่ว่าน
5: แต่น้องว่านนี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
7: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
8: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอถ้าคนอื่นเสียเวลาเนี่ยผมไม่ชอบคุณอ่ะ
7: ผมไม่ชอบคุณ
8: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมจะชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ

0: ว่าไงว่าอยากเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคุงบุริน
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
3: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปยังไง
7: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา20:30 น.
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: หันกระบอกพี่สิวัวรู้สึกยังไงกับพี่
1: สถานการณ์แบบนี้จะพูดได้ไงอ่ะ
0: แล้วทำไมจะพูดไม่ได้
1: ก็
0: ตอนนี้ติดอยู่ที่คำว่าอะไรห่วงคิดถึงหรือรัก

วุ้นทำไมคำนั้นมันพูดยากมากเลยอ่ะใช่ยากมากๆเลยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยคุณก็พูดก่อนดิได้งั้นฟังดีๆนะ

0: งั้นเดี๋ยวพี่สอนพูดตามพี่นะครับคุณรัก
1: รัก
0: ดีมากต่อไปคุณทีนี้เอามารวมกัน
1: จำไม่ได้แล้ว
0: พูดเร็ว

0: น่ารักมากเลยงั้นประโยคต่อไป
1: ยังไม่หมดอีกเหร
0: อพี่อยากฟังให้ครบอ่ะพูดออกมาสิว่าผัดละใคร
1: ผมละคุณ
0: ละใครนะครับ
1: ผมรักพี่นะคุณไง
0: ดีมากจำเอาไว้นะว่าต่อไปนี้พัดจะพูดคำนี้ได้แค่กับพี่แค่คนเดียว
1: พี่ขี้โกงชะมัดเลย
0: ทำไมพัดไม่ชอบเหรอ
1: ยังไม่ได้บอกเลยว่าไม่ชอบ
0: นั่นเป็นว่าขออนุญาตแล้วนะ
1: ขออนุญาตแหละ
0: ขออนุญาตขอของรางวัลที่พัดบอกรักพี่ไง

0: ที่รักพัดทีเนี้ยจำคำว่ารักของพี่ได้หรือยัง
1: สอนแบบเนี้ยจำไปจนตายเลยแหละ

0: เฮ้ยหยุด
1: ไปไม่ต้องกลัวเลยฉันจะรับผิดชอบไหน
0: รับผิดชอบทำไมอ่ะ
1: เนยโดนฉันกัด
2: เราสองคนสร้างพันธะต่อกันแล้ว
1: เนยต้องมาอยู่แบบฉัน
3: อย่ามาทำให้ชีวิตเบต้าธรรมดาแบบผมต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เลย
4: การเป็นคู่ในโชคชะตาเนี่ยมันไม่โรแมนติกเหมือนชื่อมันเลยเนาะชะตาก็บังคับให้เราสองคนที่ไม่รู้จักกันมาเป็นคู่กันแบบนี้ไง
5: Not View Online Version Uncut เวลา 23:00 น.บนแอป iQIYI และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้น
6: นมแม่ช่วยประหยัด
7: ซื้ออะไรมาพี
8: ่ซื้อนมมาให้ลูก
7: นมอะไรอีก
8: อุ้ยนมแม
9: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
7: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
6: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
7: ช้า
8: หร
7: ือ
8: ย
7: ัง
8: ใครตะโกนแบบมาวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
12: เทวดา

0: แดงใบเล่สองตอนสุดท้าย
1: พวกเราทำงานพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
2: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
3: กูจะพูดอีกครั้งในกูไม่ได้วางแผนฆ่ามึงอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
4: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณ
5: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
3: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงกับกูจะได้จบสักที
0: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
6: แดงใบเล่
0: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหรียญ
6: โทรออก
7: พ่อเรียกหนูกลับมาทั้งที่หนูกำลังจะได้ทำงานกับแบรนด์สุดหรูที่คนจบแฟชั่นทุกคนใฝ่ฝัน
8: ก็สนามกำลังจะเจ๊งไงพี่นาน
7: ี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนานาค่ะ
9: โปรวีเขาเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วก็เวลามากๆเลย
7: ดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอกันอีก
10: เริ่มกันเลยไหมเลทมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว
11: บอสคนใหม่ของเรานี่ไฟแรงมากเลยนะครับ
7: ใช่ค่ะ
12: คอยระวังพูดเอง Give me more

0: คุณทุกคุณคุณมาซาปลอดภัยไหมครับเป็นไงบ้างครับ
1: พี่ศิลาพี่ไอ
2: พวกเราปลอดภัยดีครับ
1: แต่ว่าพี่นะคุณถูกยิงนะครับ
0: ฮะงั้นต้องรีบออกจากที่นี่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวแผลจะอักเสบ
1: พี่ใหญ่พี่ศิลาช่วยหน่อยครับ
3: ได้ครับรถมาเร็ว

0: ที่คุณถามอะว่าทำไมคนของคุณนเรศตามที่นั่นได้จริงๆนายท่านส่งคนตามหาเทียวเมก้ามานานแล้วครับพวกมันอะตามไล่เช็คฐานข้อมูลของคุณจากโรงพยาบาลทุกแห่งที่คุณไปตรวจเลยแล้วมันก็ไปได้ประวัติส่วนตัวของคุณจากโรงพยาบาลเก่ามันก็เลยได้ที่อยู่คอนโดเก่าคุณไปอะครับ
1: แต่ว่าผมย้ายออกมาตั้งนานนะครับ
0: ก็นั่นแหละครับพวกมันไม่ยอมแพ้วันที่คุณกลับไปเยี่ยมคุณจากเจษฎาที่คอนโดมีคนเห็นรถคุณก็เลยแอบเอา GPS ไปติดครับพอ GPS มีการเคลื่อนไหวอะมันก็เลยตามไปถึงที่นั่นได้ครับจริงๆพวกผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าเพียวเมก้าคือคุณพัสสะพวกผมก็เลยรีบตามไปช่วยยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ดูแลคุณไม่ดีพอ
1: ไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจ
2: แต่คุณพัสสะครับหน้าคุณดูเสียมากเลยนะครับแล้วแผลก็เต็มไปหมดเลยไม่ให้หมอดูหน่อยละครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับผมรอให้พี่นคุณเขาจัดการบาดแผลตัวเองให้เสร็จก่อนน่ะผมแค่อยากเห็นว่าเขาปลอดภัยดีผมจะได้วางใจ
0: คุณรสชาครับคุณพัสสะครับคุณพัสสะคุณพัสสะ
3: เฮ้ย
0: ครับคุณพัสสะครับ
3: พยาบาลครับคุณพยาบาล
4: พัสสะ
3: มีคนหมดสติครับ
5: เดี๋ยวตามคนมาช่วยนะคะ
3: ครับเร็วๆนะครับ

0: 朝。
1: はあ。
2: เจ็บตรงไหนไหมลูก
1: ไม่ครับผมไม่ได้เป็นอะไรพี่นุคุณล่ะครับพี่นุคุณอยู่ไหนอะ
2: ลูกหมายถึงอัลฟาที่มันกัดคอลูกงั้นเหรอพ่อจะไปจัดการมันเดี๋ยวนี
1: ้พ่อครับ
2: ทำไมอะลูกมันกัดคอลูกมันทำให้ลูกเจ็บขนาดนี้แล้วลูกจะปล่อยให้พ่อนั่งดูเหรอ
1: ไม่ได้นะครับพ่ออย่าไปเลย
2: ทำไมอะลูกเป็นโอเมก้า

0: แล้วสร้างบรรทากับลูกลูกจะปล่อยให้ยายอัลฟาเนี่ยมันลอยหน้าลอยตาแบบนี้เหรอ
1: แต่ว่าเขาไม่ได
0: ้ยังจะปกป้องมันอีก
1: ผมแค่อยากรู้ว่าเขาปลอดภัยดีไหมอ่ะ
0: มันทำลูกพ่อแบบนี้แต่สิ่งแรกที่ลูกถามตอนตื่นกลับเป็นมันงั้นเหรอ
1: พ่อ

0: ผ่อนนะ
1: แต่ว่าเรื่องนี้

0: สวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างอ่ะพี
0: ่ไม่เจ็บเลยครับแผลเล็กนิดเดียวที่ผมมาที่นี่เพื่อจะมาขอโทษครับผมจะมาขอโทษเรื่องที่ผมกัดพัสสะผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนนั้นผมควบคุมสัญชาตญาณตัวเองไม่ได้จริง
2: ๆควบคุมตัวเองไม่ได้การที่อัลฟาคนหนึ่งควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยแต่ลูกชายของฉันถูกสร้างปัญหาไปแล้ว
3: พ่
2: อแล้วจะให้ฉันคิดยังไงอ่ะหรือจะให้ฉันคิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุ

0: แล้วตอนนี้แสงเหนืออยู่ที่ไหน
1: เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกพี่ปัญหาที่ตามมาหลังจากนั้นต่างหากที่น่าปวดหัวยิ่งกว่า
2: ผมจะเป็นคนรับผิดชอบเอาไว้เอง
0: คุณแม่แน่ใจแล้วนะ
3: แม่แน่ใจมานานละแค่วันนี้แม่เลือกที่จะทำมันได้จริงๆสักที
4: พัสสะเด็กคนนั้นเป็นพัสสะได้ไงเนี่ย
0: นี่แน่ใจใช่ไหมว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อจะพาลูกชายฉันกลับไปเฉยๆแล้วถ้าพัสสะเป็นอะไรขึ้นมาพัสสะไปไหนเมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนายปล่อยเขาเอาเมียฉันไม่ได้ยังไงเนี่ยเป็นบริการภาษาอะไร

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
1: Give me more, give me more.

0: ียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
1: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
2: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
0: ตลกมีทุกรสชาติ
3: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
0: แอบน้ำตาคลอด้วย
4: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
0: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
5: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ผมแค่จะล้างหน้าแล้วก็เปิดก๊อกแล้วมันก็หลุดติดมือผมมาคุณ
1: ฮะเฮ้ยนี่นายทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้เนี่ยน้ำมันไหลออกมาหมดแล้วแล้วจะทำยังไงเนี่ย
0: เดี๋ยวคุณจะมามัวด่าผมทำไมคุณไปปิดวาล์วน้ำบ้านคุณก่อนสิ
1: วาล์วน้ำอยู่ไหนอ่ะ
0: นี่คุณวาล์วน้ำบ้านคุณไม่รู้หรอว่าอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่ได้อยู่บ้านคุณซะหน่อยผมจะไปรู้ได้ไง
1: วาล์วน้ำวาล์วน้ำ
0: นี่คุณ
1: ฮะ
0: นั่นใช่วาล์วน้ำบ้านคุณเปล่าอ่ะนู่น
1: คือใช่มั้ง

0: เฮ้ยคุณคุณทำอะไรของคุณอ่ะเอ้ยฉันเปียกหมดแล้วปิดเดี๋ยวนี้เลย
1: เฮ้ยคุณเฮ้ยคุณผมขอโทษ
0: ไม่ขอโทษไม่ทำจับฉันไปคุณคุณจะไป
1: โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ุณมายืนทำอะไรอยู่อะคุณมาปิดน้ำสินี่ฉันเปียกหมดแล้วเห็นไหมเนี่ย
1: เห็นครับ
0: เห็นครับก็ไปปิดสิ

0: ญเลยค่ะคุณอาทิตย
1: ์ว้าว
0: มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: โอ้โหโอ้ที่ถ้วยอะไรครับเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
0: ค่ะจะไปรู้ได้ไงล่ะของคุณมนก็หลายอย่างนะคะ
1: โอ้โหนี่ถ้วยนี้สวยมากครับผมไปแข่งชนะอะไรมาล่ะครับ
0: อันนี้เหรอคะอันนี้ได้มานานแล้วนะคะตอนนั้นวิไลวิไลไปแข่งวิ่งลอดบ่วงนะคะ
1: วิ่งลอดบ่วง
2: วิ่งลอดบ่วงป่ะที่มีการวิ่งด้วยเหรอผู้ชายคงจะยึดกัน
1: ครับวิ่งลอดบ่วงโอ้นี่ลูกใครเหรอครับ
0: อ๋อนี่รูปคุณมน
1: รูปคุณวิไลรักตอนเด็กใช่ไหมครับ
0: ค่ะรูปวิไลตอนเด็กเองค
1: ่
0: ะ
1: ตอนเด็กน่ารักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโตมาถึงสวย
0: ค่ะขอบคุณนะคะช่วยคุณอาทิตย์ทางนี้ดีกว่านะคะ
1: ครับ

0: เร็วๆสิ
1: คุณต่อยคะทำไมเราต้องเอากาแฟไปเสิร์ฟนางวิไลมาด้วยคะหรือว่าคุณต่อยยอมเปลี่ยนใจไปรับใช้มันแล้วคะ
2: ใครว่าฉันยอมฉันก็แค่หาโอกาสเข้าไปแกล้งมันทำให้มันความลับแตกต่อหน้าผู้ชายเท่านั้นแหละ
1: แล้วคุณมนจะไม่ว่าหรอคะ
2: คุณมนน่ะนะจะว่าฉันฉันก็แค่ทำหน้าที่แม่บ้านที่ดีที่สุดเท่านั้นเองไปเร็วอย่าให้ใครเห็นนะ

0: จ้ากาแฟไปไหน
1: ไม่ใช่ธุระของแกหลบไป
0: ไม่ได้นะคุณมนสั่งแล้วไงว่าห้ามใครเข้าไปข้างในเด็ดขาด
1: ฉันจะเอากาแฟไปเสิร์ฟแขก
0: คุณต่อยจะแกล้งวิไลใช่ไหม
1: ฉันจะไปทำอย่างนั้นทำไมไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันจะทำอย่างนั้นจริงไหมกุ๊กกิ๊ก
2: อิจฉาไงคะคุณต่อย
0: เอามานี่เดี๋ยวฉันเอาไปให้เอง
2: ไม่ต้อง
0: ปล่อยกุ๊กกิ๊กเองปล่อยฉัน
2: กาแฟจะหก
0: เอามานี่ปล่อย
2: อยากได้ใช่ไหมไปกันเถอะค่ะคุณต่อย
0: วิ่งกุ๊กกิ๊กหยุดนั่นกุ๊กกิ๊กเอามานี่ฉันเอาไปให้เอง
2: ปล่อย
0: แค่ไหนปล่อยเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองอุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยเดี๋ยวฉันเอาไปให้เอง
2: ปล่อยเดี๋ยวนี้นั่นด้วยปล่อย
0: ให้เอง
2: ฉันปล่อยแกปล่อย
0: น
2: ี
0: ่เอามานี่สวยแล้วไง
1: ก็สวยอะสิ
3: เชิญทางนี้เลยค่ะคุณอาทิตย
4: ์บ้านคุณแม่รักเนี่ยเงียบไปเลยนะครับ
3: เด็กๆอยู่หลังบ้านนะคะ
1: ข้างคุกขึ้นว
3: อรูปพวกนี้เป็นรูปที่คุณพ่อสะสมไว้นะคะรูปนี้ซื้อจากอังกฤษนะคะส่วนรูปนี้ซื้อจากเยอรมันแล้วรูปนี
4: ้ทำไมล่ะครับคุณแม่รัก
3: เปล่าค่ะเชิญทางนู้นดีกว่านะคะเชิญค่ะ
4: เดี๋ยวก่อนนะครับรูปนี้มัน
0: ถ้าคุณอาทิตย์จับได้นะฉันจะฟ้องคุณมนว่าคุณต่อยทำแผนแตก
3: รูปนี้คุณพ่อได้ซื้อจากฝรั่งเศสนานมากแล้วนะคะ
4: เป็นรูปที่ให้แรงบันดาลใจผมมากเลยครับรูปนี้นะครับศิลปินเนี่ยต้องการจะสื่อให้กำลังใจคนที่มีความทุกข์แต่ถ้าดูครั้งแรกมันอาจจะเหมือนว่ามันเปื้อนนะครับแต่ถ้าเราลองตั้งใจดูลองตั้งใจดูนะครับนี่ครับตรงนี้ครับศิลปินเลือกจะสาดสีที่คล้ายกาแฟลงไปเพื่อตอกย้ำอารมณ์และความรู้สึกของภาพนี้ว้าวมาสเตอร์พีซจริงๆกลิ่นกาแฟอยู่เลยนะครับคอฟฟี
3: ่ค่ะเชิญทางนู้นดีกว่านะคะ

0: ็นไปได้เว้ย
1: มาสเตอร์พีซ
2: ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณเปียกไปด้วยอ่ะ
3: นี่นายเป็นคนขับรถบ้านคุณอาทิตย์ใช่ไหม
2: ครับ
3: นายเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนายขับรถได้ยังไง
2: ไม่เห็นเกี่ยวกันนี่ครับคุณ
3: ยังจะมาหัวเราะอีกก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่านายซุ่มซ่าม
2: ผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักจริงหรือเปล่าเนาะ
3: นี่ไง
2: เออโอเคครับโอเคครับผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับแต่ผมว่าตอนนี้คุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมครับถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรู้สึกผิดไปใหญ่แล้วก็ผมชื่อวีนะครับเผื่อคุณอยากจะรู้จักผมแล้วคุณชื
3: ่อฉันไม่ได้อยากรู้จักนาย
2: เออเดี๋ยวสิครับคุณคือผมอยากรู้จักคุณนี่ครับเจ้านายคุณกับเจ้านายผมเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นคุณกับผมก็น่าจะทำความรู้จักกันเอาไว้เผื่อในอนาคตเนี่ยเราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไงครับ
3: ชะลึง
2: ตกลงคุณชื่ออะไรครับคุณจะบอกผมไหมครับว่าคุณชื่ออะไรถ้าคุณไม่บอกผมเนี่ยผมจะเรียกคุณว่าคุณหน้าบึ้งคุณหน้าบึ้งคุณชื่อคุณหน้าบึ้งใช่ไหมครับอ๋อสวัสดีครับคุณหน้าบึ้งคุณหน้าบึ้งผมเปียกนะครับคุณหน้าบึ้งคุณหน้าบึ้ง
3: อ๋อพอแล้วฉันชื่อมนทาย
2: ินดีได้รู้จักนะครับคุณหน้าบึ้งเอ๊ะคุณมนทา
3: What?

0: ราจะเดินตามฉันมาทำไมอ่ะ
1: ผมก็จะตามไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ
0: ทะลึ่ง
1: นี่คุณคำก็ทะลึ่งสองคำก็ทะลึ่งคุณไม่มีคำด่าคำอื่นแล้วหรอครับอย่างเช่นไอ้หน้าหล่อไอ้ยิ้มสวยไอ้ขายาวไอ้เพอร์เฟกต์นี่คุณที่ผมบอกว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยผมหมายถึงว่าคุณก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณผมก็ไปเปลี่ยนของผมเพราะว่าผมก็เปียกเหมือนกัน
0: งั้นก็ตามมาเดี๋ยวหยิบให้

0: ปทำอะไรมาคะ
1: เป็นอุบัติเหตุจากคนซุ่มซ่ามนิดหน่อยนะคะคุณหนู
2: เฮ้ยไอวีแกไปทำอะไรมา
3: ผมไปทำก๊อกน้ำในสวนของเขาหลุดนะครับแล้วคุณหน้าบึ้งเขาคุณมนทาเขาผ่านมาพอดีเขาก็เลยมาช่วยครับ
4: ผมต้องขอโทษแทนคนเคารพผมด้วยนะครับมันก็เป็นซะแบบนี้แหละผมนี่ละอามันจริงๆเลยนะจะไล่ออกก็สงสารกลัวมันจะไม่มีอะไรกิน
1: คุณหนูคะเดี๋ยวพี่มนขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาตั้งโต๊ะอาหารให้
3: รีบไปรีบมานะครับเดี๋ยวสิครับคุณผมขอผ้าเช็ดตัวด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวให้คนเอามาให้
0: เดี๋ยวค่ะพี่มนวิไลไปด้วยค่ะขอตัวไปดูแลพี่มนหน่อยนะคะไปนะคะเปียกหมดเลยค่ะ
4: ครับไปทำอะไรมาครับเปียกเชียวไม่สบายนะ
5: เอาเรื่องของแกให้รอดก่อนนะ
0: วิไลไม่ชอบคนขับรถคุณอาทิตย์เวลามองคุณมนเลยค่ะคนอะไรไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
1: ก็เขาไม่รู้นี่ว่าฉันเป็นใคร
0: คุณอาทิตย์ก็ช่างอะไรไม่รู้จักอบรมคนขับรถเลย
1: เอาเถอะเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอก
0: ค่ะ
1: กุ๊กกิ๊กออกมาก
6: ุ๊กกิ๊กไม่ได้มาแอบฟังนะคะกุ๊กกิ๊กไม่ได้อยากรู้เรื่องของทางวิไลมาเลยคือกุ๊กกิ๊กเนี่ยแค่เดินมาตรวจดูความเรียบร้อยเฉยๆอะค่ะจริงๆนะคะคุณมนจริงๆค่ะ
1: ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรกุ๊กกิ๊กนี่จ๊ะฉันแค่จะบอกว่าให้ไปเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยให้คนขับรถของคุณอาทิตย์ด้วยแค่นั้น
6: อ๋อได้ค่ะ
1: เออเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดเขาถามอะไรเธอเนี่ยไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้น
6: ค่ะ
5: ฉันว่าฉันคุ้นหน้าพี่เลี้ยงของคุณวิไลลักษณ์ว่ะทั้งน้ำเสียงทั้งหน้าตาเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนสักที่หนึ่งอะ
4: มุกแบบนี้เนี่ยผมใช้จีบสาวบ่อยที่แคนาดาไม่รู้เป็นยังไงแต่ที่ไทยเนี่ย out อย่างแรงอย่าบอกนะว่าคุณวีชอบพี่มน
5: ฉันว่าฉันเคยเจอเขาสักที่หนึ่งจริงๆว่ะ
4: คุณวีครับพี่บนก็เป็นสาวใช้อยู่แต่ในบ้านคุณวีจะไปเจอเขาที่ไหนครับ
5: สักที่หนึ่งจริงๆนะเว้ย
7: ก๊อกก๊อกก๊อกผ้าคุณหนูมาแล้วค่ะผ้าคุณหนูค่ะ
5: ขอบคุณครับ
7: ชื่ออะไรเหรอคะ
5: ผมชื่อวีครับเป็นคนขับรถของคุณอาทิตย์ครับ
7: หล่อละลายเลยค่ะชื่อกุ๊กกิ๊กนะคะเป็นโสดค่ะโปรดจีบเลย
5: ผมขอ
7: ขอเบอร์ใช่ไหมคะ0861
5: เดี๋ยวครับไม่ได้ขอเบอร์ครับผมจะขอผ้าเช็ดตัวครับ
7: อ๋อผ้าเช็ดตัว
5: ครับ
7: ไม่เอาเบอร์จริงๆหรอคะ
5: ผ้าเช็ดตัวดีกว่าครับ
8: กุ๊กกิ๊กขอโทษนะครับขอโทษครับคุณปล่อยให้มาตามเดี๋ยวนี้ไปสิ
5: ขอบคุณครับ
8: ขอโทษนะครับขอโทษครับ
4: เนื้อหอมเนื้อเราอ่ะ
5: มาก
4: โอ้ว้าวมีแต่อาหารอิตาเลียนเต็มโต๊ะเลยนะครับ
0: ค่ะคุณอาทิตย์ชอบไม่ใช่เหรอคะเห็นข่าวก่อนชวนวิไลไปทาน
4: อ๋อชอบครับชอบ
9: งานเข้าไม่รู้จักสักอย่างจะกินได้มั้ยเนี่ย
0: เชิญเลยค่ะ
4: ครับ
1: นี่ไงมายืนตรงนี้ทำไมออกไปรอข้างนอกได้แล้วไป
5: ขอผมอยู่ข้างในด้วยไม่ได้หรอครับผมจะได้ช่วยคุณยกจานเสิร์ฟน้ำไง
1: ไม่ต้องช่วยฉันทำเองได้ออกไปได้แล้วคุณหนูวิไลจะทานข้าวไปออกไป
4: โอ้เดี๋ยวครับเพราะว่าให้นายวีมันอยู่ช่วยผมเผื่อว่าถ้าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะนายวีจะไปก่อเรื่องอีกก็ไม่รู้นะฮะผมว่าให้นายวีรออยู่ข้างในกับผมดีกว่านะครับนะครับคุณวิไลรักนะครับ
0: จะดีเหรอคะ
5: โอ๊ยโอ๊ย
10: รู้สึกปวดหัวจังเลยครับ
5: สงสัยเพราะว่าเปียกน้ำเมื่อกี้นี่แน่ๆเลยครับนี่ถ้าเกิดว่าออกไปตากแดดร้อนๆผมต้องไม่สบายแน่ๆเลยครับถ้ายังไงผมขออยู่ต่อนี้นะครับ
11: นะครับคุณแม่ร้านนะครับ
0: ก็ได้ค่ะ
11: ขอบคุณครับ
9: โอ้รอดแล้วพี่ทูบีอยู่ด้วยก็สบายใจหน่อย
0: ทานต่อเถอะค่ะ
11: ครับผม

0: ีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
2: ทำไมอ่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้าขี้ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
2: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
1: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถู
2: เลยถูไปเลย
1: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะเอาอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
2: ักแบบนี้เป็นแบบสองถังแบบพลาสติกเนาะ
1: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
2: มือไม่ต้องขยี
1: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
2: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
2: จ้ะ
1: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
2: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
1: า
2: ะ
1: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้น

0: ม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี
0: ้
1: ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชกไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะพ่อบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เออเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมเอาไปซักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: เออถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
1: ใช่
0: เบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียกกระดาษกาว
0: เออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้ว
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
0: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึงชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่างนี้
1: แน่นะ
0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะ
0: ถู
1: คนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนครับอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง

ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม

0: ักซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพร้อมกับแบรนด
2: ์ยูโรวันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
1: ใช่
2: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
1: โอ้ยกับตัวนี้เลย
2: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
1: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดดใช่จริงๆแล้วอะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
2: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
1: โดยตรง
2: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้มั้ยจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะวัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
1: ี่
2: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
1: เต็มแน่น
2: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
1: ไม่ได้
2: ละหน้าดำค
1: ่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้างเอาแบบจึ้งๆนะคะ
2: เอาตุ้มๆเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
1: ี่
2: ตักให้4
1: ยังไม่พอ
2: แถมอีกหนึ่ง
1: ค่ะ
2: เป็น5แล้ว
1: แล้
2: วเรายังมีนี่ครีมประดาว4 Star บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี
1: ้
2: ตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆ
1: ให้
2: 3
1: ซอง
2: ให้อีก3ซอง
1: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
2: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
1: เฮ้ยรีบ
3: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
1: ใช่
3: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
1: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรมเพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
2: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
2: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
1: ไปร้อนมาก
2: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
2: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
2: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14
2: วันรู้เรื่อง
3: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
2: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
2: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้เช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจาก
1: อันนี้มีอะไร
3: สำหรับความพอใจ
2: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
2: ลองเอาไปใช้

0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดดันดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์เอาว่าถูกต้องเลย
1: นะคะเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบนะเอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
2: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย190 บาท
0: เอาจะให้กี่นาทีอ่ะ
2: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เน
2: า
0: ะ
2: ไม่ให้
0: ไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ
1: ่
0: ะ
1: เอามันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปลาดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นในรายการ
2: มันจะทันไหม
1: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: ใช่ที่
1: ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
1: ใช้
2: ตอนไหน
1: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
2: ุ
0: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิดน
1: ึง
0: น
1: ั่นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้าง
2: แล้วเป็นคนขาวมาก
1: ใช่ตรงน
0: ี้
1: รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
2: ถ้าแม่ก็ตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแม่ก็โบกได้เลยนะ
1: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคลา
0: บไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
2: งั้นเราถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
2: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีไมล์วิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
2: ไม่ต้องห่วง
0: โบกเข้าไปช่ำๆ
2: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
2: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำห้อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
2: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
2: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
1: ไป
2: ห
1: ้
2: าหลอดด้วยกัน
0: ห้าหลอด
2: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงกระชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่อื่
2: น
0: ที่เดียว
2: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
0: า
2: ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ง่าย
0: เอาอย่าง
2: น
0: ี้ดีกว่า
2: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
1: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
0: ั๊กไม่แสบ
1: แล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
2: ค
1: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
2: เหลือน้อยกว่า30เซ็นต์แล้ว
1: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมขาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
2: และสังเกตตัวเอง
1: วันและสังเกต
0: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
2: ๆ
0: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
2: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
2: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
2: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
1: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
2: ค่ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
2: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กตีก้อมา20กว่าปี
2: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
1: ใช่
2: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ้ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการ
2: โอ้โห
0: นิดหน่อยเท่านั้น
2: โอ้ยไม่เนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณ

0: ก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตาจริงจริงรีบโทรนิดนึง1252รถสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้าซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
1: เท่านั้น
0: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
2: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อหรือนึ่งฝ้าเนี่ยได้ไปได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
2: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
1: แล้วตัวดีมาก
0: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
2: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
0: ถูกต้อง
1: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้ว
2: ไปแล้ว
1: คุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดี

0: โอ้ว้าวมีแต่อาหารอิตาเลียนเต็มโต๊ะเลยนะครับ
1: ค่ะคุณอาทิตย์ชอบไม่ใช่เหรอคะเห็นข่าวก่อนชวนวิไลไปทาน
0: อ๋อชอบครับชอบ
2: งานเข้าไม่รู้จักสักอย่างจะกินได้ไหมเนี่ย
1: เชิญเลยค่ะ
0: ครับ
3: นี่นายมายืนตรงนี้ทำไมออกไปรอข้างนอกได้แล้วไป
4: ขอผมอยู่ข้างในด้วยไม่ได้หรอครับผมจะได้ช่วยคุณยกจานเสิร์ฟน้ำไง
3: ไม่ต้องช่วยฉันทำเองได้ออกไปได้แล้วคุณหนูวิไลจะทานข้าวไปออกไป
0: โอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเลยครับเพราะว่าให้นายวีมันอยู่ช่วยผมเผื่อว่าถ้าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะนายวีจะไปก่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมว่าให้นายวีรออยู่ข้างในกับผมดีกว่านะครับ
5: นะครับคุณแม่รักนะครับ
1: จะดีเหรอคะ
6: โอ๊ยโอ๊ยรู้สึกปวดหัวจังเลยครับสงสัยเพราะว่าเปียกน้ำเมื่อกี้นี้แน่ๆเลยครับนี่ถ้าเกิดว่าออกไปตากแดดร้อนๆผมต้องไม่สบายแน่ๆเลยครับถ้ายังไงผมขออยู่ต่อนี้นะครับ
5: นะครับคุณแม่รักนะครับ
1: ก็ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: โอ้รอดแล้วพี่ทูบีอยู่ด้วยก็สบายใจหน่อย
1: ทานต่อเถอะค่ะ
0: ครับผม
7: นรกจะกินกับบานให้เจ้านายมาบริการคนใช้เจริญละแก
8: จริงค่ะคนอะไรไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
9: วิไลไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกนะ
10: คุณเหมือนเขาสั่ง
7: โอ้ยถ้ามันไม่อยากจะทำจริงๆแล้วก็ใครจะไปบังคับมันได้ดูสินั่นน่ะนั่งเชิดหน้าชูคอให้คุณมนมาบริการอยู่ได
8: ้จริงค่ะ
7: วิทำไมก็ทำไม
9: เอ้าพ่อแม่คุณมนให้ไปรอที่ร้านกาแฟกลับมาทำไมเนี่ย
11: เอ้าก็ข้าอยากจะเห็นคุณอาทิตย์อะไรบ้างอาทิตย์เว้ย
8: เขาทำอะไรกันอยู่อะวะ
9: นั่งกินข้าวอยู่แม่แต่คุณต่อยสิด่ายับเลย
8: โอ้ยรวยขนาดนั้นน่ะเขายังจะเอานางวิไลอยู่เหรอ
11: แม่ถ้าเกิดมาหลอกนางวิไลแล้วก็โดนลูกซองฮะ
9: พ่อมีเหรอ
11: ไม่มีละไปรอก็ถูกหวยก็จะซื้อมายิงได้ทั้งสองกระบอก
9: แม่แม่คิดมากเลยนะเขาตั้งใจมาหาวิไลถึงบ้านกล้ามาเจอหน้าแม่กับพ่อฉันว่าเขาคงจริงใจกับน้องแหละ
8: โอ้เขายังไม่รู้สิว่านางวิไลเป็นคนใช้ลองถ้าเขารู้ขึ้นมาล่ะเขาจะเอานางวิไลเลยโอ้ย
11: นี่แม่แม่จำไม่ได้เหรอสมัยก่อนที่เขาจีบแม่ใหม่ๆอ่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นแค่คนสวนนะ
9: ใช่แม่ฉันจำได้พ่อบอกว่าพ่อหล่อที่สุดในบรรดาคนที่มาจีบแม่เลยนะ
11: นอกจากความหลอกพ่อในแล้วเนี่ยนะ พ่อยังตลกไม่หือไม่เออและที่มาต้นๆ นะเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องอยู่ในโอวาทนี้พ่อมาที่หนึ่ง
9: ยังไงเขาเรียกกลัวเมียไหมพ่อ
11: ไอ้บ้าหยาบคายเขาเรียกใครเกลียดกันเว้ยไม่งั้นแม่จะรักพ่อเหรอขนาดแม่เองรู้ความจริงแล้วนะว่าพ่อเป็นคนสวนบ้าหวยเนี่ยแม่เองก็ยังรักเลย
12: จริงไหมจ้าคนสวย
9: อ๋อถ้าอย่างนั้นคงอาทิตย์เขาต้องไม่รังเกียจวิไลสิเหมือนที่แม่ไม่รังเกียจพ่อใช่ไหม
8: มันไม่เหมือนกันพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนธรรมดานั่นน่ะเขาคนระดับไหน
9: โอ้ยแม่จะระดับไหนนะฉันว่าถ้าเขารักนางวิไลจริงเขาก็ต้องรับได
8: ้แล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาล่ะฮะถ้าเขารับนางวิไลไม่ได้ขึ้นมาแกคิดซิว่าน้องมันจะทำยังไงอ่ะตอบสิ
11: เฮ้ยคิดออกแล้วเอาอย่างนี้นะเราวางแผนฉุดคุณอาทิตย์ให้นางวิไลมัน
8: โอ้ย
11: ไม่ดีเหรอ
1: คุณอาทิตย์นี่ท่าทางจะชอบสลัดแซลมอนมากเลยนะคะเห็นทานอยู่อย่างเดียวเลย
0: แม่ทั้งโต๊ะนี่ก็รู้จักอยู่แค่2 อย่างสลัดกับเฟตตูชินนี่ อ๋อก็ผักมันดีต่อสุขภาพนะครับแล้วคุณวิไลรักอะไรครับชอบทานเมนูไหน
12: ถามทำไมเนี่ยตอบไงดีล่ะวิไลรู้จักอะไรสักอย่าง
3: อ๋อคุณหนูชอบทานลาซานญ่าค่ะ
1: อ๋อใช่ค่ะวิไลชอบทานลาซานญ่ามากเลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมตักให้นะครับ
1: ไม่ต้องค่ะคุณอาทิตย์ทานต่อเถอะค่ะเดี๋ยววิไลตักเอง
13: ที่คุณวิไลรักตักนั่นมันเฟตตูชินนี่นี่หว่า
0: เฮ้ยหรือว่าเราจำจากคุณวีมาผิด
3: เกะกะจริงตกไปคุณหนูค่ะใจลอยอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยที่คุณหนูตักเนี่ยเฟตตูชินนี่ค่ะส่วนนี้ที่คุณหนูชอบลาซานญ่า
1: เปล่านะคะคือวิไลตั้งใจตักเฟตตูชินนี่ให้คุณอาทิตย์นะคะจำได้ว่าคราวที่เราสั่งที่ร้านแล้วเขาไม่มีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับขอบคุณนะครับคุณวิไลรักเนี่ยน่ารักจังเลยจำได้ด้วยว่าผมชอบทานอะไรผมก็จำได้นะครับว่าคุณวิไลรักเนี่ยเพิ่งกลับมาจากโอฮาโยผมพูดอะไรผิดนะครับ
14: ไอ้บ้าเขามีแต่โอไฮโอโอไฮโอมีที่ไหน
3: ตายแล้ววิไลไปพูดผิดอีกแน่ๆเลยคุณอาทิตย์จะจับได้มั้ยเนี่ย
14: คุณอาทิตย์ก็หมายถึงว่ารัฐโอไฮโอที่อเมริกานะครับ
0: เฮ้ยแต่ว่าคุณวิไลรักเขา
3: เอางี้มั้ยคะเดี๋ยวพี่มนเนี่ยไปเตรียมของหวานมาเสิร์ฟให้ทานข้าวคุณอาทิตย์ไปก่อนนะคะคุณหนู
1: โอเคค่ะ
14: งั้นเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับ
3: ไม่ต้อง
1: ทานต่อเลยค่ะเอาเฟตตูชินี่อีกมั้ยคะ
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตักลาซานญ่าให้แล้วกันนะครับ
14: ให้ผมช่วยนะครับ
3: ไม่เป็นไรมีแค่2จานเลยฉันถือเองได้นี่นายจะไปไหนก็ไปที่ชอบไม่ชอบได้ยิ่งดี
14: ผมชอบคุณนะครับหมายถึงว่าผมชอบอยู่ใกล้ๆคุณนะครับผมขอไปกับคุณด้วยได้คนได้ไหมครับเดี๋ยวสิครับขอโทษครับคือผมแค่ถามว่าพอจะมีอะไรผมทานไหมครับอยู่นานๆแล้วมันก็ชักจะหิวเหมือนกันนะครับมีไหมครับหิวจริงๆนะครับไม่เชื่อฟังเสียงท้องร้องสิครับ
1: นั่นน่ะทำอะไรพี่มนน่ะ
14: เปล่านะครับผมแค่จะช่วยคุณมนยกถาดของหวานนะครับนะครับผมช่วยครับ
3: เอ้ยไม่เป็นไรนี่ยกเองได้นี่จะไม่จริง
1: ปล่อยนะปล่อย
3: คุณหนูคะปล่อยคุณหนูคะปล่อยแค่คุณหนูคะคุณหนู
14: ปล่อยนะปล่อยนะ
1: ในครัวไม่มีอะไรให้นายช่วยแล้วออกไปรอข้างนอก
14: ได้ครับ
1: ออกไป
14: ครับ
1: คุณมนทำอะไรคุณมนหรือเปล่าคะวิไลขอโทษนะคะทำให้เขามาเกาะแก่คุณมนแล้วยัง
3: ไม่เป็นไรฉันดูแลตัวเองได้วิไลออกไปข้างนอกเถอะไปแต
1: ่เขา
3: ไม่เป็นไรจริง

0: ของผมหรือเปล่าครับ
1: ของผม
0: คุณนะครับ

0: ขี้งกจังนะคุณ
1: ขี้งกอะไรนี่ฉันอุตส่าห์เอาของว่างมาให้นายทานนายหาว่าฉันขี้งกเนี่ยนะ
0: ก็ขี้งกรอยยิ้มไงครับผมยิ้มให้คุณก็ไม่ยิ้มตอบยิ้มสักนิดนึงดอกพิกุลจะร่วงเหรอครับ
1: เอาไปเลยนายทานเสร็จแล้วอ่ะนายก็ตั้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันออกมาเก็บ
0: เดี๋ยวครับขอบคุณนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดี
1: เปล่าบ้านเนี้ยไม่ชอบให้ใครมาเดินเพ่นพ่าน
0: เดี๋ยวครับ
1: เฮ้ยอะไรของนายอีกนี่ฉันไม่มีเวลาว่างทั้งวันมาคุยกับนายหรอกนะอ่ะพูดอะไรก็พูดมา
0: ผมไม่ได้คุยกับคุณผมแค่จะคืนแก้วน้ำคุณอะ
2: ขอน้ำเย็นๆผมอีกสักแก้วนึงนะครับขอบคุณครับ
0: ใครมาเหรอครับ
1: คืออ๋อสงสัยเป็นแขกของคุณหนูวิไลมั้งคะ

0: คุณอาทิตย์คะวิไลขอตัวสักครู่นะคะ
1: ครับ
0: ใครมาเหรอคะคุณพี่มน
2: นิ่งๆไว้เดี๋ยวพี่วีก็สงสัยหรอก
0: แล้วทำไงกันดีคะคุณ
2: ใจเย็นนะวิไล
0: เอาอย่างนี้วิไลเนี่ยเข้าไปทานข้าวคุณอาทิตย์แล้วอย่าให้คุณอาทิตย์เนี่ยออกมาเห็นฉันคุยกับคุณภูเด็ดขาดแล้วเดี๋ยวฉันจะไล่คุณภูไปเอง
3: ค่ะ
0: คุณมนคะแต่ในวีเขาอยู่ตรงนี้เขาจะเห็นคุณมนคุยกับคุณภูไหมคะ
2: เอาหน้าเดี๋ยวฉันจัดการเองรีบไปเดี๋ยวคุณอาทิตย์ก็ออกมาเห็นอีกคนนึงหรอก
0: ไม
3: ่ค่ะ
4: ตกลงใครมาล่ะครับ
0: เฮ้ยใครมาแล้วเกี่ยวอะไรกับนายล่ะ
4: พูดจาห่างเหิน
0: เฮ้ย
4: มีอดีตด้วยกันมาแท้ๆ
0: อดีตอะไรของนาย
4: ก็ที่เราเปียกน้ำมาด้วยกันไงครับอย่าคิดไปไกลนะครับเอาไว้ให้เราสนิทกันมากกว่านี้ก่อนนอกจากเราจะมีอดีตด้วยกันเราจะมีอนาคตด้วยกันด้วยนะครับ
0: เอ้ยบ้านี่ฉันไม่มีเวลามาต่อปากต่อคำกับนายหรอกนะอ๋อเมื่อกี้คุณอาทิตย์เรียกนายขึ้นไปหาน่ะ
4: เหรอครับ
0: อ๋อใช่ไปเถอะไปเถอะไปเลย
4: เดี๋ยวนะครับแล้วทำไมเขาถึงไม่โทรหาผมล่ะครับ
0: เอ้าอันนี้ฉันจะไปรู้นายเหรอแต่ว่าถ้าเกิดนายไม่ไปเนี่ยนะก็จะด่านายก็ได้นะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลย

0: สวัสดีครับคุณมน
1: ดีค่ะ
0: เอ๊ะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะคุณต๋อย
3: ดีมาก
4: แกนี่มันเสียมารยาทจริงๆเลยนะ

0: ไปเปิดประตู
1: คุณต่อยคุณต่อยจะแกล้งวิไลให้ได้เลยใช่ไหม
0: แกล้งอะไร
2: ขอโทษนะคะคุณต่อยพวกฉันเนี่ยก็แค่ทำหน้าที่คนใช้ที่ดีใช่ไหมคะคุณต่อย

0: ขอบคุณนะครับเหมือนผมเลยนะครับผมเองก็ชอบหนังรักไว้เราไปดูด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณวิไลรักครับ
1: คะ
0: คือ
1: ดื่มชาเลยค่ะนิวีมีอะไรขึ้นมาบนนี้ทำไม
2: ตกใจอะไรเหรอครับก็คุณมนบอกผมว่าคุณอาทิตย์เรียกให้ผมเข้ามาพบครับ
3: เรียกอะไรฉันจะเรียกแกทำไมฉันกำลังคุยกับคุณวิไลรักอยู่เพลินจะตายนะ
1: วิไลคุณมนพี่มนไปตามเองนะคะคือวิไลจะบอกนิวีว่าเรื่องที่กองน้ำหลุดอ่ะไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวฉันให้เด็กที่บ้านซ่อมเอง
2: เรียกผมเพื่อให้มาบอกแค่นี้เหรอครับ
3: แกจะไปสงสัยอะไรนักหนาคุณวิไลรักเขาไม่เอาผิดแกก็บุญแล้ว
0: ขอบคุณนะครับคุณวิไลรัก
4: ไม่มีอะไรแล้วแกก็ออกไปได้ไป
2: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนนิวีเดี๋ยวก่อนคือฉันมีเรื่องจะปรึกษาน่ะ
2: ได้สิครับ
1: เรื่องรถน่ะพอดีว่าที่บ้านอยากจะเปลี่ยน
3: โอ้โหถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยนะถามผมก็ได้ครับถามผมขับมาทั้งชีวิตเลยผมหมายถึงว่าก่อนที่นายวีจะมาขับให้ผมเนี่ยผมก็ขับเองมาโดยตลอดครับ
0: ถามผมได
2: ้ว่าแต่คุณวิไลรักชอบรถอะไรเลยครับ
1: รถ
2: ครับ
1: รถก็
5: เมื่อผมเพิ่งกลับจากประชุมที่พัทยาครับก็เลยซื้อของมาฝากคุณมนเพียบเลยกลัวว่ามันจะเสียเนี่ยผมเลยรีบเอามาให้เลยนะครับ
6: อ๋อเฮ้ยไปคุยกันตรงนี้ดีกว่าค่ะทางนี้ค่ะเชิญค่ะ
5: เพราะว่าทำไมคุณมนคิดยังไงถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับ
6: คือมนเอาเสื้อผ้ามาลองดูนะคะกะว่าจะใส่ไปงานวันเกิดคุณป้าเขาแต่งแฟนซีกันนะคะว่าแต่นี่คุณภูมหามนนี่มีธุระอะไรล่ะคะ
5: คุณมนน่ะพูดอย่างกับเราไม่สนิทกันน่ะ
6: สนิทแค่ไหนก็มีระยะค่ะและอีกอย่างนึงนะคะมนไม่ชอบให้ใครมาหาที่บ้านโดยไม่โทรมาบอกก่อน
5: ครับเอ๊ะรถใครอะครับ
6: แขกคุณป้าค่ะ
5: อ้าวนี่คุณหญิงป้าอยู่เหรอครับโอ้งั้นผมขอถือโอกาสเนี่ยขึ้นไปกราบสวัสดีคุณหญิงป้านะครับ
6: อย่าเลยค่ะอย่าเลยนะคะคือคุณป้านะคะไม่ชอบให้ใครขึ้นไปกวนตอนท่านคุยธุระเอาเป็นว่าวันนี้มนต้องขอเสียมารยาทนะคะที่ไม่เชิญคุณภูขึ้นบ้านนะคะ
5: อุ้ยแล้วขอฝากพวกนี้ทำไงล่ะครับเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณมนคนเดียวถือไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวผมถือเข้าไปให้ในบ้านแล้วกันนะครับ
6: มนว่าชาทางนี้ดีกว่าค่ะทางนี
5: ้แต
6: ่ทางนี้เข้าได้เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรค่ะทางนี้นะคะ
7: อุ้ยตายละคุณภูวเดชสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
7: สวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วถือข้าวของมาเต็มเลยกุ๊กกิ๊ก
9: ค่ะ
7: ไปช่วยหน่อยปะ
6: ไม่ต้องค่ะคุณต่อยคะมนรบกวนเอาน้ำให้คุณภูหน่อยนะคะ
7: อ๋อกุ๊กกิ๊กน้ำ
6: คุณภูคะคุณภูถือไหวใช่ไหมคะอ๋อแต่มันแมนแบบนี้ถือสบายอยู่แล้วล่ะ
8: แน่นอนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นตามมนมาเลยค่ะ
8: ครับ

0: ค่ะในนี้เลยนะคะค่ะ
1: คุณมนครับนี่มันห้องรีดผ้านี่ครับ
0: อ๋อใช่ค่ะห้องรีดผ้าแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพอคุณป้าเสร็จธุระเนี่ยนะคะมนจะให้เด็กนะคะมาเอาของไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะวางที่นี่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันจะไม่ดีมั้งครับคุณมนเดี๋ยวมันจะกินติดเสื้อผ้านะครับนี่ไหนจะไปเอ็นซีปลาหมึกแห้งกะปิอีกครับมันจะเหม็นเสื้อผ้าคุณมนนะครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าไว้ที่นี่แป๊บเดียวมันไม่เหม็นติดเสื้อหรอกนะคะเอางี้ไว้ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยเอาไว้ลึกๆนะคะไม่ติดเสื้อผ้าแน่นอนเพราะว่าอยู่ตรงนี้นะคะ
1: ถูกมั้ยเหรอครับ
0: ค่ะรบกวนคุณครูนิดนึงนะคะนะคะขอร้องเลยนะคะนะคะ
1: ครับครับครับครับโอ้โหนี่ตรงนี้จะดีเหรอครับ
0: มนว่าดีที่สุดเลยค่ะเอาไปลึกๆเลยค่ะรบกวนด้วยนะคะ
1: ลึกๆกันฮะ
0: ค่ะ
1: มีใยแมงมุมด้วยนะครับคุณมน
0: ค่ะเออตุ๊กลึกๆๆอีกค่ะลึกอีก
1: ลึกอีก
0: ลึกอีกค่ะลึกอีกค่ะไปเลยนะคะไปเลยนะคะ
1: โอ้ครับครับขอบคุณครับ
0: รบกวนด้วยนะคะลึกอีกค่ะ
1: ได้ครับได
0: ้ค่ะดันเข้าไปเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะคุณครูขอบคุณมากค่ะ
1: ครับ
0: เข้าไปค่ะเข้าไปค่ะ
1: ได้เลยฮะอ๋อเข้าไปลึกๆนะครับเฮ้ยคุณมนคุณมนเอ้าคุณมนมาปิดประตูทำไมล่ะครับ
0: อ๋อคือว่าประตูมันเสียค่ะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวมนน่ะไปตามเด็กมาก่อนนะคะหาคุณจะมาเปิดให้นะคะคุณครูรอแป๊บนึงนะคะ
1: คุณมนคุณมนครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้ง
2: และวันนี้ก็อยู่กับสินค้าที่ขายดิบขายดีแต่ว่ารอบนี้นี่คือครั้งแรกที่เราจัดเลยนะกับซาปีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียม
1: คุณขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีแล้วใส่สบายน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะเขาใส่จริงๆเพราะว่าไอ้บ้านเรามันร้อนพอมันร้อนเราต้องใส่ชุดชั้นในที่มันอยู่ข้างในฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างในที่ติดเนื้อเนี่ยมันจะต้องสบายใส่แล้วต้องรู้สึกดีใส่แล้วต้องรู้สึกว่ามันแห้งสบายทั้งตัว
2: สบายทั้งตัวและสวยจากข้างในออกสู่ภายนอกก็ย้ำว่าซาปีน่ารู้ใจสาวไทยว่าสัญลักษณ์ของเราหุ่นแบบไหนยังไงก็เอาอยู่แล้วบอกเลยนะวันนี้จัดให้ทั้งตัวบราแล้วก็กางเกงใน
1: สบายทั้งบนทั้งล่าง
2: ยังไม่พอแถมเสื้อสวยๆให้พี่ใหม่อีก
1: ปกติไม่ค่อยแถมนะเสื้อคือตัวนี้เกือบ500นะคุณผู้ชมวันนี้แถมไปให้คุณได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีสีเนื้อสีดำสีน้ำตาลนะคะเป็นสีเบสิกได้อยู่แล้
2: ว
1: ให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก3ตัวคลาสสีไปให้และให้เสื้ออีก1ตัวเฉพาะคนโทรทัน90สายแรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้เกือบ 4,000 ให้จ่ายแค่999บาท
2: แบงค์เทามีทอนส่งฟรีหน้าบ้านรีบโทรมาก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252จองสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้โอ้โหแป๊บนึง90เซ็นเหลือ80กว่าเซ็นแล้ว
1: แล้วเซ็นนี้มาครั้งนี้รอบสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเสื้อชั้นในตัวละ750วันนี้เฉลี่ยเหลือตัวละ143บาทถูกมากค่ะ
2: 143บาทของแท้แบนขึ้น5ไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนะว่าตก1ตัวละ750จริง
1: ๆ
2: ดังนั้นวันนี้เหลือแค่143บาทแม่จ๋ายังไงรีบกดสั่งกันก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252นี่คือแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ใส่สวยสบายและยังไม่พอความพิพาเขาเป็นการดีไซน์ที่แบบเล่นไฟเล่นแสง
1: อะยเนื้อผ้าเงาเงาดูพรีเมียมจริงๆสมชื่อ
2: จริงและยังไม่พอนะไม่มีโครงนุ่มแล้วก็คอเนี่ยเขาเป็นตรงเนี้ยเป็นทรงแบบว่าวีทำให้ดูเซ็กซี่และไม่ดูให้เป็นแบบเป็นบราที่แบบใส่ทั่วไปใส่โชว์ข้างนอกก็ได้นะจ๊ะเหมือนน้องใบเฟิร์นยังไม่พอเป็นบาร์ไร้โครงแบบน
1: ี
2: ้ใส่แล้วไม่เจ็บแต่ว่ายังเป็นอกจากอกยังชิดอยู่นะจ๊ะ
1: ใช่อกชิดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าฟองน้ำของเขาเป็นฟองน้ำที่เอกสิทธิ์เฉพาะซาปีน่าเท่านั้นฟองน้ำที่ภูมิใจนำเสนอมาคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยให้ดูฟองน้ำนิดนึงเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าด้านใน
2: เนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าระบายอากาศได้ที่เป็นแอร์โฟ
1: ร์เฮ้ยเป็นรูรู
2: อย่างที่บอกน้องรู้สึกว่าเมืองไทยมันมีร้อนร้อนมากร้อนสุดๆอย่าให้สาวๆนะอย่าให้เหงื่อออกที่ร่องอกแล้วมันซึมออกมามันน่าเกลียดมันไม่ไหว
1: แ
2: ล้วไงเราไม่มั่นใจและนี่คือเป็นแอร์โฟร์ที่ระบายอากาศตั้งแต่ตัวผ้ารวมถึงแม่ชอบตรงนี
1: ้ฟองน้ำ
2: ฟองน้ำของเขาเป็นนี่ connected pad จ้
1: า
2: และอย่างนึงนะน้องชอบตรงที่เขาเป็นสีเดียวกันแล้วก็เป็นรูปเป็นทรงเป็นทรงฟูจิแล้วก็สีเคิร์ฟตรงนี้หมายความว่าเป็นตัวที่ล็อกทำให้เป็นโครงอย
1: ู่เออนี่ไงนี่ไงแทนโครงไงคุณผู้ชมแล้วเขากุ้นขอบมาเรียบร้อยอย่างดีใช้ได้นานเลยนะคะมีขยำนิดนึงให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าของแพงของแท้ซาปีน่าเนี่ยเวลาขยำปุ๊บเขาคืนส่งเป็นยังไง
2: สมมุติว่าลงเครื่องปุ๊บสักหมัก
1: ปุ๊บ
2: น้องก็ยังคงอยู่จ้ะแล้วก็ยังมีรูระบายอากาศตรงนี้ให้เราอีกดังนั้นความใส่ใจตั้งแต่ข้างนอกข้างในดีไซน์สวยอะตอนนี้บอกเลยนะไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนสาวอวบขนาดไหนหรือว่าเอ็กซ์ตร้าไซส์ใส่ได้หมด
1: ใช่เพราะนี่เป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมนุ้ยเป็นสาวไซส์เล็กๆเนี่ยก็ใส่สวยเหมือนกันแม่ที่แบบหน้าอกเยอะๆเป็นสาวที่แบบหน้าอกสวยๆใส่ปุ๊บก็สวยแล้วก็สบายเหมือนกันคุณผู้ชมนุ้ยพูดแบบนี้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นเนี้ยครั้งเนี้ยไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่แล้วกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วแต่จริงๆแล้วได้ไปแบบ43 44เท่ากับวันนี้คุณได้ไป3ชุด3ชุดก็คือเสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3แล้วแถมเสื้อใส่สบายไปอีก1ซาปีน่าแท้หมดเลยนะคะ
2: และตรงเนี้ยเสื้อซาปีน่าเราคละสีให้แต่ย้ำว่าตอนนี้50เซตสุดท้ายสาวๆคนไทยทั่วประเทศต้องได้เป็นเจ้าของเพราะตัวนี้คือเซตนี้รอบนี้ครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
2: และทั้งหมดนี้คือนายให้1 2 3 4 5 6 7 7ตัวซาปีน่าของแท้999บาทส่งฟรี1252ค่ะ
1: คุณและราคานี้999นะคะเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ58เซตสุดท้ายเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละ143บาท143บาท143บาทแล้วซาปีน่าของแท้หาได้ที่ไหนตัวละ100กว่าบาทแล้วตอนนี้นะคะเหลือ55เซตสุดท้ายรีบโทรส่งให้ฟรี1252ค่ะ
2: ยังไงรีบโทรมาพยายามว่าทุกชิ้นที่เราจัดให้ซาบิน่าของแท้และอย่างนึงก็คือใส่คู่กันใส่เข้ากันได้ไหมได
1: ้อุ้ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมให้ดูน้องอวบให้ดูน้องอวบกับน้องไม่อวบคนนี้หน้าอก46สะโพก46ให้ดูนะคะให้ดูสะโพกก่อนกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ตั้ง3ตัวแถมไปให้เนื้อผ้าก็ยังเหลือแบบนี้ใส่เป็นชุดแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมค่ะรวมถึงเสื้อตัวนี้คุณดูนะเสื้อตัวนี้รอบอกได้ถึง47คนนี้หน้าอก46ยังเหลือเลย
2: เน
1: ี่
2: ย
1: แล้วคุณดูเสื้อชั้นในที่เขาโชว์ตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่ใช่ซาบีน่าจะกล้าโชว์หรอ
2: แล้วบอกเลยนะเขาเป็นคอปาดที่ปาดกำลังดีใส่แล้วสวยจริงๆแม่น้องชอบตรงที่ตัวผ้าของซาบีน่าเขาเล่นไฟเล่นแสงหมายความว่ายังไงใส่แล้วขับผิวพองๆผิวจะขาวผิวสีมะปางผิวไหนใส่ก็สวยแล้วตัวหนึ่งเกือบ500วันนี้ให้ฟรี1ตัวเลยจ้ะย้ำว่าคลาสสี่ให้นะจ๊ะ
1: ใช่แล้วเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและทีนี้เรื่องระบายอากาศระบายอากาศดีทุกชิ้นตั้งแต่เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในรวมไปถึงเสื้อข้างนอกเริ่มเลยนะคะเริ่มกันที่เสื้อชั้นในกันก่อนสำหรับเสื้อชั้นในนะคุณผู้ชมมีฟองน้ำนะคะ1 2ซ้ำยังไม่พอคุณผู้ชมมีกางเกงชั้นใน
2: กางเกงชั้นในอ่ะเดี๋ยวน้องกิ๊บให้ดูนะกางเกงชั้นใน1 2 3
1: ยังไม่หมดเราให้เสื้อไปด้วยใช่มั้ยคะก็ไปอีกสักชั้นนึงสิ
2: แล้วมีช่องอะไรรู้ป่ะยิ่งตัวเสื้อเนี่ยผ้าเย็นแห้งไวซักสะบัดตากแค่นั้นเอง
1: ไม่ต้องรีสักชิ้นเดียวเลยคุณผู้ชมเป็นดีไซน์ทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะคะเสื้อชั้นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า37เซตสุดท้ายถ้าคุณโทรไม่ทันตอนนี้หนูบอกเลยนะว่าเซตนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
2: ยังไงรีบโทรมาเพราะย้ำว่าวันนี้คุณได้บราไป3ตัวนะคะกางเกงไป3ตัว6ตัวแล้วและเสื้อเนี่ยซาบีน่าเนี่ยย้ำเลยว่าใส่สวยสบายทุกตัวเกือบ500วันนี้ให้เป็นเลยอีก1ตัวเป็น7ตัว999บาทสั่งวันนี้ส่งวันนี้ย้ำว่าแบงค์เทามีทอนส่งฟรีถึงหน้าบ้าน1252โทรมาอีกรอบ1252จองสิทธิ์ไว้มิงั้นนะอย่าวางสายแม่นะโห
1: คู่นี้คุณผู้ชมให้ดูนิดนึงเสื้อชั้นใน750กางเกงชั้นใน390คู่นี้คือ 1,140 บาทแค่2ชิ้นนี้นะ 1,140 แต่วันนี้คุณจ่ายเท่าไหร่999แต่ได้ไป7ชิ้นแล้ว7ชิ้นนี้เฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ143บาท143บาทเสื้อก็143บาทมารอบสุดท้ายแล้วหมดเลยถ้าคุณไม่โทรตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนเพราะตอนนี้เหลือแค่28เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
2: 27เซตสุดท้ายไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจสาวอวบหรือคนที่ผ่านการคลอดบุตรแบบแม่นกเนี่ยหน้าอกมันจะเริ่มคล้อยมันจะไม่เต่งมันจะไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนบอกเลยว่าซาบีน่าเขาเอาอยู่เขาจัดเซตจัดทรงให้โครงก็ไม่เจ็บเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขานะคะบอกว่ายกหน้าอกให้เราโดยที่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็น C curve และยังไม่พอนะคุณผู้ชมค่ะตัวผ้านี่ที่เขาให้มาแม่นกชอบมากตรงที่เขาให้ผ้านี่คือโอ้โหสองเท้าฝ่ามือแบบนี้และที่ชอบตรงที่ความแบบยืดหยุ่นสบายแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยตะขงตะขอที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยกลัวแบบว่าแถวตะขอมันปรับไม่ได้ปรับได้เพราะนี่คือฟรีไซส์รอบอกได้ถึง46นิ้วตรงนี้ให้ไปถึง3แถว9ตัวเลยจ้ะ
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้คุณผู้ชมเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์นะ

0: คะรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วไปได้อีกนะแต่แขนหนูมีแรงแค่นี้คุณผู้ชมขากลับเข้ามาก็คือทรงสวยเหมือนเดิมและให้ดูนิดนึงได้ไหมผ้าซับเป้าภูมิใจนำเสนอมากเพราะผ้าซับเป้าเนี่ยปกติเขาจะต้องเย็บ2ชั้นแต่เย็บมาอีกทบหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการถักทอ2ชั้นให้หนาให้นุ่มโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอีกแผ่นนึงมันจะหลุดหรือเปล่าแล้วคุณเห็นไหมว่ามันมีร่องตรงนี้นั่นแหละระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแถมฟรีไปให้ตั้ง3ตัว
1: และนี่คือบอกว่าสาวไซส์ไหน S M L 2 XL ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะนี่คือนวัตกรรมการทำผ้าที่ Happy Bar Premium Sabina ของแท้อยากได้โปรนี้รีบโทรมาแล้วคว้าทัน18เซตสุดท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วเพราะวันนี้คุณได้เสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3เท่ากับว่าได้ไปแล้ว3ชุดนะคะแล้วยังให้เสื้อยืดใส่สบายจาก Sabina ไปด้วยให้อีก1ตัวคุณผู้ชมค่ะที่จริงชุดนี้ 1,140 วันนี้คุณจ่าย990ได้ไป7ชิ้นได้ของแท้ทุกชิ้นและเป็นฟรีไซส์ทุกชิ้นแล้วส่งให้ฟรีทุกชิ้นสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางสบายใจหายห่วงค่ะ
1: รีบโทรมายามว่าทั้งหมดนี้1 2 3 4 5 6 7 7ตัวได้บราไป3กางเกงในไป3คือ6แล้วและได้เสื้อของซาบีน่าเนี่ยใส่สบายรุ่นนี้ให้ไปอีก1ตัวทั้งหมด7ตัว999บาทอยากให้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยตัวนึงเกือบ500วันนี
0: ้ให
1: ้ฟรีไปเลย1ตัวจ้า
0: ใช่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าทางเซตนี้คุ้มค่ามากจริงๆใครต่อสายอยู่คุณได้สิทุกคนต่อสายไว้ก่อนนะคะโทรเลย1252ส่งให้ฟรีค่ะ999บาทวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ O Shopping Pro D Fat Sale by O Shopping ค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเห็นเราสองคนอยู่ในบรรยากาศของห้องนอนแน่นอนเราอยู่กับชุดเครื่องนอนวานเนสซ่า
1: ใช่แล้ว
3: ลายที่คุณแม่เลือกลายที่คุณแม่แบบว่าจัดสรรคิดแบบอุ้ยแม่ชอบลายนี้อันนี้เกิดจากการที่ลูกค้านะคัดสรรแล้วเลือกมาให้เลือกเป็นลายนี้มา
2: ถูกต้องค่ะทั้ง Peony Pop และ Peony Dream วันนี้ได้ไปเลย2ลาย2เซตในแบบที่ไม่ต้องเลือกด้วยนะที่สำคัญแบรนด์วานเนสซ่าเป็นชุดเครื่องนอนขายดีติดอันดับที่ O Shoppingอย่างยาวนานค่ะเพราะว่าอะไรเขาเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องชุดเครื่องนอนแบบนี้แม่จากโรงงานมาเองเลยอยากได้อะไรเราบอกเขาไปเลยสเปคแบบนี้กี่ร้อยเส้นได้เอาผ้าแบบนี้มันเลยได้ผ้าปูที่นอนที่มันนุ่มละเอียดกับผิวนอนแล้วเย็นฉ่ำเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลายนี้ใกล้จะหมดเต็มทีจ้ะแม่ได้ได้อะไรไปบ้างกี่อัน
3: คือวันนี้ได้2ลายทั้ง Peony Pop ที่ให้ความสดใสน่าเริงแล้วก็ Peony Dream ที่ให้ความแบบนุ่มนวลละมุน2ลายแบบนี้สามารถปูได้2เตียงไปเลยค่ะ1ชุดประกอบไปด้วยนะคะชุดเป็นผ้าปูที่นอนใช้กับ5ฟุต6ฟุตได้เลยปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างด้วยนะคะได้ไปเลยและย้ำว่าวันนี้ยังไม่พอ
2: จ้ะ
3: ได้ทั้ง2ลายคู่กันยังไม่พอและผ้านวมทูโทนให้ไปอีกแม
2: ่อีกหนึ่งผืนใหญ่ใหญ
3: ่
2: แต่ถ้าโทรไม่ทันอดต้องโทรตอนนี้เท่านั้นได้1เซต4ชิ้นบวกอีก4ชิ้นเป็น8ชิ้นนะคะผ้าปูรวมทุกอย่างแล้วและนวมด้วยอีก1เป็น9เพราะฉะนั้นได้กล่องไปด้วยอีก1ใบกล่องเก็บผ้านวมได้ไหมแม
3: ่อันนี้ได้ไปได้ต่อที่2แต่มีจำกัดแค่100เซตเท่านั้นทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทแค่ซื้อชุดเครื่องนอนกับผ้าแบบผ้านวมอันนึงอ่ะไม่ได้แล้วราคาเนี้ยเฉพาะที่นี่เท่านั้นไม่ต้องหาที่ไหนค่ะวันนี้โทรก่อนได้เลยที่เบอร์1252
2: ค่ะรีบโทรเลยนะ1252มันนุ่มมาล่ะ
3: นุ่ม
2: มาทำไมมันนุ่มขนาดน
3: ี้แล้วเวลาสัมผัสไปเนี่ยมันนุ่มมันเนียนนวัตกรรมเขาดีค่
2: ะ
3: เขาเป็นผ้าไมโครเทคนะคะแล้วก็ทอละเอียดแบบเนี่ยในเนี้ยทอหนาทอแน่นทอละเอียดมากผ้ามันเลยนุ่มมันเลยเนียนแบบนี้เวลานอนไปนะโอ้โหแม่เหมือนไปนอนโรงแรม5ดาวอ
2: ่ะเอาจริงๆอันเนี้ย600เส้นได้เนี่ยเป็นความละเอียดของโรงแรม5ดาวที่เขาเลือกกันเท่านั้นนะคะพี่ๆแม่ๆแล้วอย่างเนี้ยทำไมจะไม่เลือกถ้าตาเปล่ามันดูไม่ได้ว่า600เส้นได้เป็นยังไงมาดูตรงนี้ค่ะ
3: เ
2: ราใช้เทคโนโลยีนะคะพี่ๆแม่ๆส่องไปเลยค่ะลายผ้าเห็นไหมแม
3: ่ทอละเอียด
2: ค่ะทอละเอียดชิดเรียบเนียนแล้วเส้นใยเขาเรียงเป็นระเบียบเลยเน
3: า
2: ะ
3: คือล็อตเนี้ยนะเส้นใยฟูเป็นพิเศษแม่ถ้าได้นะบอกเลยว่าให้รีบโทรใครรอไม่ได้นะคะสแกน QR code ตรงนี้สั่งได้เลย
2: ถูกต้อง
3: 1252เหลือชุดละ700กว่าบาท
2: 745บาทเอาเธอหารกับฉันไหมล่ะ
3: ใช
2: ่แม่เรียกเพื่อนมาหารกันก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากหารก็จัดไปเลยทั้ง2ลายเนี่ยแหละใส่กับเตียง5ฟุตได้ไหม
3: ได้
2: 6ฟุตได้ไหม
3: ได
2: ้อุ๊ยล็อตมากได้2ห้องไปเลย

0: ยนะเปลี่ยนกันไปก็ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนมาอย่างยาวนานเกิน6เดือนไปแล้วแนะนำเพื่อสุขอนามัยที่ดีเปลี่ยนรอบนี้เปลี่ยนกับแบรนด์วานิซ่าเลยนะคะได้2ลายอันนี้พีโอนี่ดีมสวยมากพ
1: ื้
0: นเขาจะเป็นสีออกเทาๆตุ่นๆได้อารมณ์แบบนอนหลับเย็นสบายอ่ะแม
1: ่มันเหมือนเตียงหรูมันเหมือนเราไปนอนแบบฟิลแบบทิ้งตัวไปตื่นมาแล้วฝรั่งเศสเขาใหญ่อย่างนั้นน่ะนะคะวันนี้เหลือน้อยกว่า70เซตแล้วนะคะได้ไปทั้ง2ลาย2สีนุ่มมากอ่ะ1ชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยผ้าปูที่นอน1เนาะปลอกหมอนหนุน2นะคะปลอกหมอนข้างอีก1นะวันนี้เอาไป2ลาย2ชุดยังไม่พอ8ชิ้นแล้วน
0: ะ
1: ผ้านวมทูโทนอันนี้ได้ด้วย
0: โอ้แม่ขอดูหน่อยได้ไหมจ๊ะแม่ตูนแม่ม้า
1: ดูสิ
0: แม่ผืนใหญ่มากขออนุญาตนะคะให้กล้องดูเต็มๆนี่คือคุมเตียงได้ทั้ง6ฟุตแบบมิดเลยนะ
1: ใช่
0: ใครจะเอาไปเป็นผ้าคุมเตียงก็ได้ไม่อยากห่มก็สวยแล้วได้2ลายเนี่ยแม่ดูนะ
1: เนี่ย
0: ครับอีกด้านนึงก็จะเป็นลายพีโอนี่ดรีม
1: ค่ะ
0: ใช้ได้กับ2ชุดผ้าปูที่นอนที่ให้ไปตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตแล้วนะคะแล้วเวลาได้ไปผ้าเขาเย็บกุ้นขอบอย่างดีม
1: ัน
0: จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไส้ผ้านวม
1: โอ้
0: ไหลไปกองรวมกันแม่จะหาไม่เจอกับแบรนด์วานิซ่าแน่นอน
1: ซักเครื่องได้เวลาซักไส้ไม่กองผ้าจะอยู่อย่างนี้2ปี3ปีจากลูกค้าผู้ใช้จริง
0: ใช้จริง
1: วันนี้เอาไปเลย2ลาย2ชุดแบบนี้นะคะทั้งหมด8ชิ้นแล้วผ
0: ้
1: านวมตัวนี้ยังทันค่ะ 1,790 บาทแถมให้ฟรีและก็ได้เป็นกระเป๋าเก็บพวกแบบผ้านวมให้อีก1
0: 1ใบ
1: ทั้งหมดเนี้ย 1,490
0: 1,490 บาทหารเฉลี่ยต่อชุด745บาทเท่านั้นเก็บเงินหน้าบ้านได้เก็บปลายทางได้แน่นอนขอแค่โทรมาก่อนนะคะ1252หรือว่าสแกนQR Codeมาบอกก็ได้หรือไม่มีเวลาโทรแม่สแกนQR Codeมาแล้วทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวโทรกลับเลย
1: ใช่แล้วได้ไปทั้งชุดแบบนี้เลยนะคะแล้วไม่ต้องกังวลน
0: ะ
1: ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยหน้าร้อนแบบนี้มันจะอบมันจะอับหรือเปล่า
0: ถูก
1: ค่ะเขา
0: ไปดู
1: ระบายอากาศได้ดี
0: ขอดูนิดนึง
1: เขาคิดมาตอบโจทย์เขาคิดมาเพื่อคนไทยเลยเนี่ยคือมาจากโรงงาน
0: ใครเป็นบ้างที่เวลานอนแล้วมันร้อน
1: อ
0: ะเหง
1: ื
0: ่อมันออกแล้วพอผ้าปูที่นอนมันไม่ระบายอากาศเราก็จะเหงื่อออกหลังเหงื่อออกคอใช่ไหมแม่เหงื่อออกหัว
1: โอ
0: ้รอบนี้ค่ะอยากให้ดูแบรนด์วานิซ่านี่คือผ้าระบายอากาศผ้าหายใจได
1: ้
0: ต้องบอกว่าผ้าที่เรานำมาล็อตนี้ในการผลิตเนี่ยนะคะมาจากโรงงานโดยตรงเราสั่งเขาเลยว่าอยากได้ผ้าที่มันหายใจได้เวลานอนจะได้เหงื่อไม่ออกม
1: ัน
0: ไม่ร้อนแล้วเวลาที่เราสัมผัสไปกับผิวเนี่ยมันจะเนียนนุ่มด้วย600เส้นได้ถ
1: ู
0: กต้องไหม
1: ผ้าทอนแน่นไม่ขึ้นเม็ดไม่ขึ้นขนไม่ขึ้นขุยแล้วสีตกไหมแม
0: ่ซักได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพื่อสุขอนามัยที่ดีเราควรซักอาทิตย์ละครั้งอยู่แล้วไหม
1: ใช่
0: แล้วเวลาซักไปอันนี้คือลายพีโอนี่ป๊อปค่ะที่ป๊อปออกมาเลยสีสันสวยมากแช่ลงไปในน้ำนะผสมก
1: ับ
0: พีโอนี่ดรีมแม่ปั่นรวมกันได้เลยจ้ะเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่การพิมพ์ดีอ่ะ excellent printing จะทำให้ได้สีที่มันไม่ตกเห็นน้ำไหมจ๊ะแม่อันนี้บีบให้ดูเลยนะที่น้ำมีสีไหมจ๊ะแม่มา
1: ไม่มีใส่กิ๊กค่ะ
0: ใส่กิ๊กเลยนะจ๊ะนี่คือสีของน้ำคุณผู้ชมแล้วเวลาตูนขออนุญาตสะบัดผ้าให้ดูนิดนึงได้ไหม
1: ได
0: ้อาจจะเปียกนิดนึงนะแม่แต่อยากให้ดูเวลาเราซักผ้าอย่างเง
1: ี้
0: ยเวลาเราบีบมันๆอย่างเงี้ยเส้นใหญ่เส้นได้ตะขงตะเข็บเอ่ยอะไรเอ่ยอยากให้แม่ดูนะสะบัดนิดนึง
1: เออโอ้
0: นี่ขออนุญาตค่ะ
1: ไม่มีแกร็กไม่มีกรึกไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: หล
0: ุดไหมคะแม่ตะเข็บผ้าค่ะชิดแน่นเหมือนเดิ
1: ม
0: นี่คือการถักทอแบบ600เส้นได้ของแบรนด์นี้ตูนมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดว่าใครได้ไปแล้วลองใช้แล้วติดใจจะหาซื้อลายใหม่แทบไม่ทันแต่ว่าลายนี้ใกล้จะหมดแล้วนิดนึง
1: ลายนี้สวยนะคะลายนี้สวยแล้วขายดีมากได้เป็นดอกโบตันสวยๆนะคะท
0: ั้
1: งพีโอนี่ป๊อปตัวนี้นะคะที่เป็นพื้นสีขาวแบบนี
0: ้
1: และก็พีโอนี่ดรีม1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยชุดผ้าเป็นผ้าปูที่นอนที่ปูได้ทั้ง5ฟุต6ฟุตใช่
0: ขอบมุมมีรัดนะ
1: มีรัดมุมให้นะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เทคนิคพนักงานโรงแรมใช้ได้เลยใครก็ปูได้นะคะแล้วปลอกหมอนหนุน2นะปลอกหมอนข้าง1ได้ไป2เตียงค่ะพี่ๆแล้วก็ยังไม่พอนี
0: ่ผ้านวม
1: ผ้านวมผืนใหญ
0: ่ยกใหม่อ่ะยกใหม่แม่เอาไปใช้นะผ้านวมเนี่ยได้ไปเลยคุมเตียง6ฟุตมิดเลยแล้วสวยด้วยเวลาเซลฟี่ในห้องเนี่ยไม่อายใครแน่นอน
1: โอ
0: ้แล้วได้ความที่ถ้าเกิดว่าห่มในหน้าร้อนแต่ว่าพอดีเป็นคนขี้หนาวเปิดพัดลมก็เย็นๆนิดนึงห่มสบายไหมอันนี
1: ้ห่มสบายไม่เหมือนผีอำไม่เหมือนตัดเหงื่อไม่ออก
0: เออใช่
1: ร้อนก็ห่มสบายนะคะเย็นก็อุ่นวันน
0: ี
1: ้1490บาทได้2ลายแบบนี
0: ้
1: ครบเซตนะคะ

0: อนแล้วก็ได้ผ้านวมผืนใหญ่ด้วยเนี่ยตัวถุงเก็บผ้านวมให้ไปอีกหนึ่ง
1: ผ้านวมผืนเท่าไหร่นะ
0: ผ้านวมผืนละ1,790
1: ให้ฟรีแล้วได้9ชิ้นแบบนี้ในเซตนี้นะคะเหลือ23เซตสุดท้ายแล้ว 1,490 บาทหารเฉลี่ยการตกเซตหนึ่งมัน745บาท
0: ถูกมากไม่สามารถหาคุณภาพแบบนี้ได้ที่ไหนนะต้องที่นี่เท่านั้นแล้วต้องโทรให้ทัน1252ค่ะต่อสายไปเลยสายแน่นมาก
1: สายแน่นมากอยากให้ดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไลน์นะคะที่ถ้าเกิดว่าแม่บ้านเอาไปปูแล้วคุณสามีไม่เคอะเขินแน่นอนลายเขาจะเป็นพื้นสีเทาๆแบบนี
0: ้สวยมาก
1: แล้วดอกพีโอนี่นะมีความหมายดีมากนะคุณผู้ชมเวลาเรานอนลงไปสัมผัสผ้าเย็นๆน
0: ะ
1: เปิดแอร์ฉ่ำๆหรือเปิดพัดลมให้มันแบบลมพัดทั่วห้องบอกเลยค่ะนี่คือการนอนหลับที่มีคุณภาพคุณภาพกับ600เส้นได้คุณภาพแบบการพิมพ์ Excellent Printing
0: ใช่
1: คุณภาพการนอนที่มันจะหลับแล้วมันจะสบายแม่คิดดูได้ในราคาเซตละ745บาท
0: ซึ่งถ้าไปซื้อข้างนอกเนี่ยคุณภาพไม่ได้อย่างนี้แน่นอนนะคะตัวนี้เป็นผ้าที่กันไรฝุ่นด้วยทั้งหมดนี้ค่ะได้ทั้ง Peony Pop Peony Dream ปูได้2เตียงปอกม้อนหนุนให้ไปอีก2นะคะโอ้โหปอกม้อนข้างได้ด้วยผ้านวมอีก1นะคะตัวกระเป๋าเก็บให้อีก1 1,490 บาทส่งฟรี
1: ส่งฟรีด้วยตูนท้าเลยแม่ไปห้างแม่ไม่เจอราคานี้แน่นอนรีบโทร1252วันนี้ส่งฟรีค่ะรีบสั่งนะคะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้ว
0: สวัสดีค่ะ

0: ูล่ะคะ
1: ฉันจับขังไว้ในห้องซักรีดเรียบร้อยแล้ว
0: ฮะ
1: นี่แล้วคุณอาทิตย์คนขับรถเขาล่ะ
0: วิไลเขานั่งรอในห้องรับแขกนะคะวิไลไม่กล้าคุยกับเขากลัวเขาถามเรื่องคุณภูแล้ววิไลตอบไม่ได
1: ้เอางี้เรารีบเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเขาจะสงสัย
0: แล้วคุณภูยังอยู่ในนั้น
2: ไม่เป็นไรเชื่อฉันนะไป
0: มอนไม่เอาได้ไหมคะ
1: อย่าบ่นเชื่อฉัน
0: เขาจับได้นะคะ
1: ไม่ได้หรอก
3: เป็นไงล่ะครับคุณวีผมตาถึงใช่ไหมล่ะครับคุณแม่รักเนี่ยทั้งหน้าตาดีทั้งนิสัยดีพ่อแม่ก็ดูภูมิฐานโอ้ยชาตะกูก็จะไม่ธรรมดาผมทำบุญมาดีแน่เลยผมถึงได้เจอแฟนดีขนาดนี้โ
4: อ้ทิศ
3: ครับ
4: เขาตกลงเป็นแฟนกับแกแล้วไง
3: ก็โทคุณวีเปิดตัวถึงบ้านขนาดนี้ไม่เรียกว่าแฟนเรียกว่าอะไรครับ
4: แต่ฉันว่าเขาดูแปลกๆนะ
5: ได้ไงอิจฉาผมแล้วสิช่วยไม่ได้นะครับแบบนี
3: ้มันขึ้นอยู่กับที่หน้าตา
4: หน้าตาดีเท่านั้นฮะเสื้อเปื้อนนะครับคุณอาทิตย
6: ์ขอบใจมากเลยวี
0: ขอโทษนะคะที่สีมารยาทให้รอนะคะ
3: ครับ
4: แล้วตกลงใครมาล่ะครับ
7: คือว่าเป็นแขกของคุณพ่อคุณหนูมานะคะมนก็เลยให้นั่งเล่นรออยู่ในสวนที่ศาลาง
3: ั้นผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับคุณวิไลรักจะได้ไปรับแขกเนาะ
0: ค่ะดีค่ะคือวิไลเกรงใจแขกของคุณพ่อนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะ
3: ครับ
0: งั้นกลับเลยไหมคะ
3: ครับกลับเลยครับ
0: เชิญเลยค่ะ
3: ครับ
0: เชิญค่ะ
3: ครับ
7: ยืนอยู่ทำไมล่ะไป
4: ครับเชิญคุณก่อนเลยครับ

0: ผมไปก่อนนะครับคุณวิไลลักษณ
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวผมโทรหานะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยแล้วเจอกันอีกนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือเดี๋ยวผม
1: รีบไปเถอะค่ะคือวิไลหมายถึงถ้าออกช้ารถมันจะติดนะคะรีบไปเถอะนะคะ
0: ครับ

0: วีในวีไปเอารถ
1: ครับ
2: เดี๋ยววิไลไปส่งนะคะ
0: นี่ครับ
2: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: โอ้ยโทรไปก็ไม่รับนี่คุณมนต์เมียกุญแจถึงไหนเนี่ยโอ้ร้อนเนี่ยเป็นพวกซักฟอกต่างหาก

0: ถ้าคุณคิดถึงผมคุณก็โทรหาผมได้นะครับ
1: นี่พูดอะไรของนายฉันไม่ได้มีเบอร์นายซะหน่อย
0: นั่นแน่ที่คุณถามแบบนี้แสดงว่าคุณอยากได้เบอร์ผมใช่ไหมครับผมเอาเบอร์ผมให้เลยก็ได
1: ้ฉันลึ่งรีบกลับเถอะนะคะเดี๋ยวรถติดค่ะ
0: ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: นายวี
3: ประตูเปิดประตู
0: ครับผมเชิญครับ
3: กลับก่อนนะครับคุณวิไลรัก
1: ค่ะกลับเลยค่ะ
0: ครับตกลงไม่เปลี่ยนใจเอาเบอร์ผมแน่ใช่ไหมครับกลับก่อนนะครับ

0: คุณมูลคะ
1: คุณมูลคุณมูลครับ
2: คุณภูครับคุณภูออกมาได้ไงคะเนี่ย
1: ผมปีนหน้าต่างมาครับคุณมูลไหนว่าคุณมูลจะเอากุญแจมาไขผมออกไปไงครับปล่อยผมไม่อยู่คนเดียวนานน่ะร้อนก็ร้อนน่ะ
2: อ๋อคือพอดีมูลมาส่งแขกคุณป้านะคะ
1: โอ้ยคุณมูลแล้วคุณมูลปล่อยให้ผมอยู่ในห้องนั้นคนเดียวครับถ้าผมขาดอากาศหายใจขึ้นมาครับผมจะทำยังไงอ่ะ
2: เวอร์แล้วค่ะคุณภูวิไลก็อยู่ในห้องนั้นได้ทั้งวันเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่คะ
0: จริงค่ะคุณมนคะถ้าไม่มีอะไรเราวิไลขอตัวก่อนนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ค่ะ
1: พี่เดี๋ยวชุดคุณมนมาใส่ทำไมอ่ะ
2: คือมนยกชุดนี้ให้วิไลนะคะวิไลเขาก็เลยเอามาลองใส่ดูไม่ทราบว่าคุณภูมีสงสัยอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่มีครับ
2: ค่ะวิไลไปเถอะจ้ะ
0: ค่ะ

0: คุณวีครับคุณวีครับคุณวีครับ
1: ไอ้ทิศตะโกนทำไมเนี่ย
0: แหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใจลอยไปถึงไหนแล้วจ๊ะ
1: เนี่ยถ้าคราวหน้าแกจะไปบ้านคุณวิไลลักษณ์อีกเนี่ย
0: คืออ๋อ
1: ชวนเธอด้วยนะ
0: เฮ้ย
1: จะเช่นขับรถให
0: ้เฮ้ยเฮ้ยคุณวีโอเคป่ะครับ
1: โอเค
0: โอ้ยดีจังเอ้าม
1: าขับรถดิ
0: เอ้าก็จอดสิจอดจอดเลยโอ้โหก็เห็นขับเพลินๆก็เลยนั่งเพลินๆเพลิน
1: ๆได้ทีเพลินเลยนะ
2: ทะลึ่งแล้ว
1: ไปครับ

0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณวีคุณวีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณยังไม่ได้บอกผมเลยนะครับว่าทำไมอยู่คุณวีถึงจะยอมช่วยเป็นคนขับรถผมอีกอ่ะ
1: ก็บอกแล้วไงว่าอยากช่วย
0: ไม่จริงอ่ะปกติเนี่ย

0: ี่นะผมทั้งต้องบังคับขู่เข็นอ้อนวอนกว่าคุณวิทย์จะยอมช่วยผม
1: แหมหรือว่า
2: อะไร
0: ยังคิดไม่ออกครับพูดมารู้ไปก่อนว่าคุณวิทย์จะยอมเฉลยหรือว่า
1: เฮ้ย

0: ชอบ
1: เฮ้ยเฮ้ยจะบ้าเหรอคุณวีถ้าเกิดคุณท่านรู้ว่าคุณวีจีบสาวใช้เนี่ยผมต้องโดนด่าเละแน่เลยครับ
0: ต่อไป
1: คุณวีแล้วถ้าเกิดคุณวีไปจีบพี่มนแล้วทิ้งเขาเนี่ยผมต้องโดนด่าเละแน่เลยครับ
0: ปล่อย
1: คุณวีแต่ถ้าคุณวีแลรักเนี่ยเขารู้เลยทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกเนี่ยผมต้องโดนด่าเละอีกแน่เลยครับผมโดนทั้งขึ้นทั้งร่อง
0: ไม่เอา stop เดี๋ยวนี้ stop it now
1: please อุ้ยไม่เอาไม่เอา
0: ไม่ทันแล้วอ่ะ
1: หมายความว่า
0: ฉันชอบเขาไปแล้วอ่ะแล้วแกก็ต้องช่วยฉันด้วย
1: ไม่จริงไม่กูวีไม่เอา
0: แขนจะหลุดแล้ว
1: ไม่เอา
2: ปล่อยอะไรกันคะเนี่ยอะไรกันคุณวีคะ
0: ครับ
2: คุณท่านเรียกพบค่ะแกด้วยอาทิตย
1: ์หนูด้วยเหรอแม่
2: โอ้โหชื่อแรกเลยนี่ต้องไปก่อเรื่องอะไรมาอีกแน่ๆเลย
0: เฮ้ย
1: คุณวีเปลี่ยนชุด
0: ไป
2: เปลี่ยนชุด
3: ครับคุณครับ
0: มาแล้วครับ
4: มาแล้วครับ
5: พ่อกับแม่ส่งลูกไปเรียนถึงนอกเมืองนาทำอะไรได้ทำตัวเป็นผู้ใหญ่บ้างนะลูกฮะคิดหน้าคิดหลังว่าถึงลูกเวลาทำอะไรเนี่ยฮะทำไมจะเป็นคนอย่างนี้ฮะ
0: เดี๋ยวครับแม่มาถึงก็เอาแต่ตีเอาแต่ด่าผมยังไม่รู้เลยครับว่าเรื่องอะไรครับ
3: แล้วแกไปทำอะไรไว้ล่ะฮะนี่พ่อเองพ่อยังนึกไม่ถึงนะว่าแกจะกล้าทำ
5: หนูลูกใหม่ไง
4: อ
5: ๋
4: อแล้วไปดูเหมือนจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะครับงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับ
3: เย้ยหยุดนี่แกเนี่ยละตัวดีเลย
0: ทั้งหมดเป็นแผลของเจ้าอาทิตย์คนเดียวเลยครับ
3: เห็นไหมฉันว่าแล้วเชียว
5: นี่เราสองคนอ่ะจะทำอะไรอ่ะคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่บ้างสิลูกฮะไปจูงมือกันไปหอมแก้มเหมือนกลางห้างอย่างน่ะลูกหนูลูกใหม่เขาเข้าใจผิดสิคิดว่าเราสองคนเป็นเกย
3: ์วีแล้วแกเป็นหรือเปล่า
0: พ่อผมไม่ได้เป็นครับ
5: คุณคะพูดเล่นอีกแล้ว
4: จากที่ฟังดูนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของคนในครอบครัวถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับ
3: เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่ฉันเนี่ยนะจะท่องเฉ่งแกก่อนเลยรู้มะฮะนี่ฉันไว้ใจคนผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่แค่เรื่องที่รู้นะไอ้เรื่องที่ไม่รู้เนี่ยไปทำอะไรไว้อีกฮะเอาออกมา
4: ไม่มีแล้วครับไม่มีจริงๆครับผมสาบานได้ครับคุณท่านสาบานได้ไม่มีแล้ว
0: พ่อครับอย่าไปดูไอ้ทิพย์เลยครับผมยอมทำตามวิถีของมันเองครับก็ผมไม่ได้ชอบคุณลูกใหม่นี่ครับไหนแม่บอกว่าเขาสวยนักสวยหนา
5: ก็เขาสวยนี่ลูก
0: แม่พอเจอตัวจริงนะครับไอ้ทิพย์ยังเรียกลูกออสอยู่เลยครับแม
5: ่ตาย
3: เขาไม่ได้ชื่อลูกใหม่เหรอ
4: แต่จริงนะครับเรื่องนี้คนอะไรก็ไม่รู้อีกนิดเดียวเนี่ยหน้าเหมือนกบแล้วนะครับ
3: ไอ้ทิพย
5: ์ตาย
4: ไม่ครับ
6: เช็ดให้สะอาดเลยนะเสร็จแล้วก็กลับมาเช็ดใหม่อีกรอบขี้กลากที่แกลามปามเป็นเจ้านายเนี่ยมันจะได้หมดไปอ้อแล้วอย่าลืมไปล้างจานที่แกกินเอาไว้กับผู้ชายด้วยล่ะเพราะไม่มีใครเข้ามาล้างให้หล่อนหรอกนะยะ
7: ผมล้างให้แล้วครับ
6: สารแน
7: ่สารแน่ตรงไหนครับคุณต่อยผมทำงานของผมเสร็จแล้วผมก็มาช่วยงานน้องสาวผมเนี่ยพี่ชายนี่น้องสาวแต่คุณต่อยเน
6: ี่
7: ย
6: ไอ้เว้ยนี่แกด่าฉันเหรอ
7: ผมไม่ได้ด่าคุณต่อยนะครับประโยคเมื่อกี้นี่ไม่มีคำหยาบเลยนะครับคุณต่อย
6: แกนี่มันมาเลยเช็ดเลยเร็วๆเช็ดสิเช็ด
8: ขอโทษนะจ๊ะที่ทำให้พี่เดือดร้อนไปด้วย
7: เพิ่งรู้เหรอตอนแรกที่ฉันช่วยแกเนี่ยฉันนึกว่าแกเล่นๆแต่ตอนนี้มันชัดจะจริงจังไปใหญ่แล้วนะทั้งพ่อแม่แล้วก็คุณมนเขาต้องมาเล่นกับแกหมดเนี่ย
8: พี่โกรธหนูใช่ไหมจ๊ะแล้วก็พ่อกับแม่อีกตั้งแต่คุณอาทิตย์กลับไปยังไม่มีใครคุยกับหนูเลยหนูขอโทษนะ
7: วิไลพี่ก็ไม่เคยมีแฟนหรอกนะพี่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงแต่เรื่องแกกับคุณอาทิตย์เนี่ยมันจะไหวหรอวะถ้าวันหนึ่งคุณอาทิตย์

0: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะมันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่น
5: อ
4: นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที
5: ่
4: อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณหนึ่งนั่นแหละหนึ่ง
5: ประมาณหนึ่งกระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานในหนึ่งวันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
4: อ
5: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3น
5: ี่
4: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
5: ะ
4: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
5: แม่มีเงินสดนะ
4: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
5: เลิศมากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
4: ้ใช่
5: ผักชี3ใบ
4: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
5: ก็เคลียร์ออกด้วย
4: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
5: เนี่ย
4: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
5: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
4: ่
5: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
4: มันไม่ครบเลย
5: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีต้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
4: ใช่อ
5: ันนี้จำเป็นมาก
4: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
5: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
4: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
5: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
4: จริงๆ
5: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอ่ะ
4: อ
5: ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
4: สีม่วง
5: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
4: ด์
5: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
4: ่
5: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
4: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชม เซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
5: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
4: ใช่
5: อ
4: ัน
5: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
4: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
5: หุ้นลดมากเลย
4: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1 2 5 2หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
5: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
4: ่
5: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
4: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
5: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
4: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
5: ค่ะ
4: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอ่ะกินยากขึ้น
5: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
4: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
5: ไม่ได้
4: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
5: ซูมให้ดู
4: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
5: ้
4: อย่างที่2ข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นมั้ยฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นมั้ยสบายใจมันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นมั้ยกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
5: ้
4: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
5: ะ
4: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
5: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
4: คุณผู้ชม
5: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
4: ดีลกับคอลเลเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
5: ้โอ
4: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
5: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
4: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
5: ือ
4: ว
5: ่
4: าอยากจะได
5: ้
4: โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
5: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
4: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
5: ๆ
4: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
5: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252

0: 12527999เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ เดี๋ยวจัดให้
1: เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้อ่ะเซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1 2 5 2 5 นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆและเสิร์ฟฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตาพา
3: หิวต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะลูกชายเล่นอะไรก็ไม่รู้ค่ะฝากบอกหนูลูกใหม่ด้วยนะคะว่าตวีน่ะเป็นลูกผู้ชายจริงๆค่ะนะคะฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมตวีแม่ของลูกใหม่อ่ะเขาไม่ยอมคุยกับแม่เลยอ่ะเล่นอะไรก็ไม่รู
4: ้คุณแต่จริงๆนะผมเองเนี่ยไอ้เรื่องจับคู่ให้ลูกอ่ะผมก็ไม่เห็นด้วยหรอก
3: อ้าวก็คุณคะก็ฉันกลัวว่าตวีจะไปคว้าคนไม่ดีมานี่คะ
4: นี่คุณเลี้ยงลูกมายังคุณไม่รู้เหรอว่าตวีเนี่ยมันช่างเลือกจะตายใช่ไหมนี่มิฉะนั้นนะมันคว้าเมียมาจากแคนาดาแล้วคุณ
5: ขอบคุณนะครับพ่อที่เข้าใจผม
3: แหมเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยพ่อลูกคู่นี้จริงเลย
5: เอางี้ครับแม่ผมขอเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูครับ
3: พามาให้ดูนี่ลูกเจอคนที่ชอบแล้วเหรอลูกเป็นใครลูกลูกเต้าหรอใครพ่อแม่เขาเนี่ยแม่รู้จักไหมเรียนที่ไหนลูกการศึกษาดีไหมแล้วสวยไหมลูกสวยไหมคะ
4: คุณ
3: เอ้าก็ฉันอยากจะรู้นี่คะคุณตกลงยังไงลูก
5: เอางี้ครับแม่เอาเป็นว่าผมเจอแล้วก็แล้วกันครับแต่ผมขอเวลาเรียนรู้เขาอีกนิดนึงนะครับ
3: แล้ว
5: งั้นเดี๋ยวทานข้าวกันเลยไหมครับเดี๋ยวไปดูแม่บ้านให้

0: ทิตย
1: ์จ๋าย
0: ังไม่นอนเหรอลูกนี่แม่เอาเฉาก๊วยที่ทิตย์ชอบมาให
1: ้แม
0: ่
1: นี่แม่จะใช้อะไรหนูปะเนี่ย
0: แหมนี่ทำไมมองแม่ในแง่ร้ายอย่างนี้ล่ะโอ้นี่แม่อุตส่าห์เอาขนมมาให้จริงๆนะนี่เฉาก๊วยที่ชอบอ่ะลูกเย็นชื่นใจนะ
1: ขอบคุณจ้ะมิ้งออกแล้วครั้งสุดท้ายที่แม่ทำแบบนี้กับหนูคือตอนที่แม่หลอกถามรหัสบัตร ATM หนูใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน
0: ั
1: ่นไง
0: ก็แม่อยากรู้อะว่าแฟนคุณวีเขาคือใคร
1: นั่นไงแฟนคุณวีใครอะแม่
0: อ้าก็แม่ไม่รู้ถึงได้มาถามแกอยู่เนี่ยแกอย่าบอกนะว่าแกไม่รู้ถ้าแกบอกว่าแกไม่รู้นะแม่จะเอาขนมเนี่ยราดหน้าแกเลยที่บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าคือใครบอกมาเดี๋ยวนี
2: ้
0: บอกมาเดี๋ยวนี้สิ
1: หยุดผมไม่รู้จริงๆแฟนคุณวีคนไหนไม่มี
0: แล้วทำไมคุณวีถึงมาบอกคุณท่านเราว่าเจอแล้วขอเวลาศึกษาดูใจกันก่อนแล้วถึงจะพามาพบกับคุณท่านนะ
1: จริงนะ
0: จริง

0: ฮ้ยนี่แกพาฉันมาที่นี่ทำไมวะเนี่ย
1: มาซื้อเสื้อผ้าไง
0: ที่ตลาดเนี่ยนะ
1: ช้อปปิ้ง
0: ผมเฝ้ารถดีกว่าครับเดี๋ยวรถหายรถแพง
1: ไปเถอะรีบไปเถอะ
0: คุณลาก
2: เฮ้ยไอ้หมอ
3: แกว่าฉันใส่ชุดนี้แล้วเป็นไงบ้างวะ
2: เฮ้ยยาหรือวะนี่ก็คนขับรถ
1: เหรอ
3: เออโอเค
2: งั้นเช่าชุดนี้น้องครับผมเอาชุดนี้ครับแล้วก็เอามาอีก3ชุดเลยครับ
0: เฮ้ยพี่วีอ้าวเสร็จกันหรือยังจ๊ะเด็ก
4: ข้างนอกฝนตกนะครับ
2: มันนี่เลยพี่มันนี่เลย
5: นี่ฉันฝากดูเพื่อนสักหน่อยสิอยู่ดีอยากแต่งตัวเป็นคนขับรถเฮ้ย
2: ไอ้ทิพย์แกมาก็ดีแล้วเดี๋ยวแกช่วยเอาของเนี่ยกลับบ้านไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันให้หมอไปส่งที่บ้าน
1: ครับ
2: ไอ้หมอมีธุระต้องคุยกันอีกเยอะไป
1: เยอะเลย
0: คุณพี่ครับเอ้า
2: เป็นคนขับรถ

0: เฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยตายตายตายตายตาย
1: ผมให้โอกาสคุณวีอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณวีจะจีบพี่มนจริงนะครับ
2: เขาเป็นคนแทนนะครับคุณวี
1: คุณวีคุณวีคุณวีคุณวีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณวี
0: คุณวี
1: โอ้โหคุณวีอย่าทำงี้สิครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมรสุมชีวิตอะไรของไอ้อาทิตย์เนี่ยโอ้โหให้ขับรถไปสายเลยวะคุณครับลงมาเคลียร์กันเลยครับคุณลงมาลงมาลงมาโอ้อยู่ดีขับรถจนท้ายได้ไงเนี่ยโ
3: อ้ขอโทษด้วยนะคะคืออิงไม่ทันระวังอะค่ะอิงต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะ
1: โอ้ยเล็กน้อยมากเลยครับเล็กน้อยมากเล็กน้อยมากเลยครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับผมโอ้แล้วว่าแต่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับ
3: ไม่เป็นไรค่ะตกใจนิดหน่อยคือว่าอิงยังไม่ชินถนนกรุงเทพอะค่ะเพิ่งกลับมา
1: เพิ่งกลับมาโอ้มันผมเลยครับผมเพิ่งกลับมาครับผมก็ตอนกลับมาก็ไม่ค่อยคุ้นถนนกรุงเทพเท่าไหร่ครับผมว่าเราเอารถเข้าข้างทางแล้วก็เรียกประกันมาเคลียร์กันดีกว่านะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับท่านนะครับเชิญครับ
0: แม่โอ้ว้าว
3: อิงเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะถ้าเจอคนอื่นเนี่ยอิงต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะ
1: โชคดีเหรอฮะรถชนเนี่ยอย่างผมเรียกว่าโชคร้ายนะครับ
3: ในความโชคร้ายอิงถือว่ามีความโชคดีค่ะที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่อย่างคุณอาทิตย
1: ์ขอโทษนะครับคือไม่ทราบว่าพอจะมีไลน์ไหมครับ
3: มีค่ะ

0: QR code ได้มั้ยคะ
1: โอ้ได้เลยครับผมชอบสแกนเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่างๆเนี่ยยังไงก็ทักมาคุยกับเพื่อนใหม่ได้นะครับ
0: ค่ะแล้วนี่ถ้าเคลียร์ประกันเสร็จแล้วคุณอาทิตย์ทำอะไรเหรอคะ
1: อ๋อพอดีผมต้องไปทำธุระต่อครับ
0: ว้าน่าเสียดายจังเลยนะคะอิงว่าจะเลี้ยงข้าวขอโทษคุณอาทิตย์สักหน่อยอ่ะคุณอาทิตย์ไม่ว่าง
1: เหรอครับโอ้ยเสียดายเหมือนกันนะครับเสียดายมากเลยเอาเป็นว่าเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับแหมโถ่ฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับ

0: พี่ไล
1: ฮะ
0: พี่ไลจ้ะเมื่อกี้เนี่ยทามือนี้แล้วเหลือมือนี้ที่ยังไม่ได้เช็ดแล้วก็ทาครีม
1: พี่ไลขอโทษนะคุณมนขอโทษจริงๆนะคะ
0: พี่ไลเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะกลุ้มใจเรื่องอะไรเล่าฉันฟังได้ไหม
1: เมื่อวานพี่เวกเตือนวิไลเรื่องคุณอาทิตย์นะคะพี่เวกบอกว่าพ่อแม่เขาอาจจะรับไม่ได้ถ้ารู้ว่าความจริงแล้ววิไลเป็นแค่คนรับใช้
0: นี่แสดงว่าวิไลเนี่ยรักเขามากเลยใช่ไหมจ๊ะถึงได้กลุ้มใจแบบนี้แต่ว่าก็เป็นความผิดของฉันด้วยเหมือนกันนะที่ช่วยวิไลโกหก
1: วิไลควรจะทำยังไงดีคะคุณมน
0: ตอบก่อนก็ได้จ้า
1: คิดถึงผมอยู่หรือเปล่าครับ
2: ไอทิศ
3: ครับ
2: ถามถึงคุณมนด้วยดิคุณมนน่ะ
3: ก็ได้ก็ได
1: ้คุณมนคะคุณอาทิตย์เขาถามถึงคุณมนด้วยค่ะหรือว่าเขาจะรู้อะไรหรือเปล่าคะ
0: ไม่น่าจะใช่นะวิไลจ๊ะลองถามเขาไปซิว่าถามถึงฉันทำไมอ่ะ
2: ไงถามทำไมอ่ะฝากบอกไปเลยว่าคนขับรถฝากถามถึง
3: คุณวีครับออกตัวแรงไปไหมเนี่ยโอ
2: ้เร็วดิพิม
3: พ์เฮ้ยเฮ้ยวีโทรศัพท์ผมอะไรครับคุณวีอยากคุยกับเขาไปขอเบอร์เขาโทรคุยเองเลย
2: ขอแล้วเขาไม่ให้
3: สุบน้ำหน้า
2: แบ็คแฮนด
3: ์
2: พิม
3: พ์พิมพ์ให้พิมพ์มา
1: คุณอาทิตย์เขาบอกว่าคนขับรถฝากถามถึงค่ะคุณอาทิตย์นี่ยังไงตั้งแต่วันก่อนที่มาบ้านเราแล้วรู้จักห้ามคนขับรถคนอะไรรู้จักที่ต่ำที่สูง
0: วิไลจ้าพวกเขาไม่รู้นี่ว่าฉันเป็นใครเขาคงเข้าใจว่าฉันเป็นพี่มนพี่เลี้ยงของวิไลน่ะ
1: คุณมนใช่วิไลตอบว่าอะไรคะตอบว่าไปเลยนะคะ
0: วิไลไปตอบว่าเขาทำไมล่ะก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาทั้งนั้นแหละบอกเขาไปว่าฉันสบายดี
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมัน
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defense Sale by O Shopping เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus เอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังค์วันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังค์ที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึงพันและของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือนานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าอยากจ่ายสดที่หน้าบ้านนะฮะก็จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าอยากผ่อนฮะผ่อนเลย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่966บาทมีไม่เยอะจ้ะมีแค่90เซตเท่านั้นและถ้าเกิดใครอยากจะใช้โปรผ่อนเนาะมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้ของผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะ
7: ผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพอสอนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้องแท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบายๆแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิปTikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คือคุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าจะซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่าเครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพาเนาะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพนิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พอสอนี้นะ 0% 3 เดือนเดือนละแค่9

900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM4 นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอะแล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละ1,000อยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอ่ะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไปก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อปวัน31นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไปก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเราใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบนึงดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านหนึ่งก็น้ำเงินท่านหนึ่งก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิกตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังพัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังค์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์ให้ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงค์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังค์อันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้นเหลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนนะเหรอแม็กเชียร์สีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: ชการ
1: เสร็จนั่งสนทนาธรรมกัน
0: นมัสการพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนกราบพระก็เอ๊ะเวลากราบเนี่ยมันก็ดึงสติดีนะคะ
1: ช้าๆที่เบสเขากราบเนี่ยเขากราบอัสรางคประดิษฐ
0: ์
1: หมายถึงว่า8
0: จังหวะใช่ไหมคะ
1: 8จังหวะก็คือยืนแล้วก็คุกเข่าแล้วก็ก้มลงแล้วก็ยืดเหยียดตัวไปทั้งมือทั้งหน้าผากทั้งศอกทั้งเข่าทั้งเท้า
0: จริงๆของเราก็จังหวะก็คือจะหลดขึ้นวางมือคือถ้าทุกขณะที่เราสัมผัสกับอะไรเนี่ยแล้วเรารู้ตัวเสม
1: อ
0: มันก็
1: ซอกเข่ามือหน้าผากของเราแค่นั้นแหละ
0: ทุกอย่างเนี่ยมันคือการจริงๆมันก็คือการอยู่รู้ปัจจุบันถูกไหมครับอาจารย
1: ์
0: คือพอจังหวะที่เรายกเนี่ยถ้าเรารู้ว่ากายเราขยับตรงนี้ใช่ไหมคะสัมผัสตรงนี
1: ้
0: การสัมผัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรู้กายแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วพอวางลงเราก็รู้อย่างนี
1: ้
0: ศอกลงเราก็รู
1: ้ของเรากราบ3ครั้งแต่ที่เบสกราบ 5,000 ครั้งต่อวัน
0: แหมเอา
1: ฟิตเนสเลยนะแล้วกราบตามถนนด้วยนะนี่กราบไปเลยนี่ครับ
0: คือมันเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจริงๆอ่ะไม่เยอะ
1: เรายังขี้เกียจกราบเลยว
0: ัน
1: ละ3ครั้ง
0: 3ครั้ง
1: ของเขานี่ปีนึงวันละ 5,000แล้วเทศกาลกราบของเขาเนี่ยนะเป็นเดือนนะเดือน2เดือนไปดูสิที่ทิเบต
0: ของเราเนี่ยใจดีสุดแล้วว่าไม่กราบก็ไม่ว่าด้วยแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในทุกครั้งที่กราบเนี่ยถ้าเรามองกลับมาเราได้อะไรจากการกราบบ้างครับอาจารย
1: ์ก็อ่อนโยนอ่อนน้อมแล้วก็เชิดชูบูชาคนที่เราเคารพเช่นกราบคุณพ่อกราบคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานไปกราบเอาความดีไปให้ท่านเห็นว่าเราอ่อนโยนอ่อนน้อมเราเชิดชูบูชาท่าน
0: มันสะท้อน
1: แล้วก็ลดทิฏฐิมานะของตัวเรา
0: เพราะว่าสมมุติการกราบด้วยใจที่ตั้งใจมันก็จะอ่อนโยนถึงแม้บุคลิกคนนั้นมันอาจจะดูแบบห้าวหาลุยลุยเขาก็อาจจะลุยแบบเขาแต่เวลาอ่อนโยนในแบบเขามันอาจจะไม่เหมือนอ่อนโยนในแบบของคนอื่นใช่ไหมคะแต่มันจะอ่อนน้อมลงมาต้องเทียบจากตัวเขาเองอย่าเอาไปเทียบปะปนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เรานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราได้เห็นว่าตั้งแต่สมมติเราเจอพระเรากราบมันก็มองว่าเนี่ยคือการอ้อมจะบอกว่านี่คือการปฏิบัติธรรมได้ไหมคะ
1: ได้พระปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นเอง
0: ทำไมมันดูน้อยจังคะ
1: มีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองคือลดทิฏฐิมานะ
0: ค่ะ
1: ตัวที่1นะ
0: ค่ะ
1: ลดทิฏฐิมานะ2ปรับพฤติกรรมของตัวเองทางด้านกายวาจา
0: ปรับพฤติกรรมของตัวเองทางด้านกายวาจาให้มันดีขึ้นหรือเปล่า
1: ให้มันดีขึ้น
0: อันนี้คือภาวนาใช่มั้ยคะ
1: ใช่ฮะแล้วก็ลดทิฏฐิม

0: อันนะทำไงก็ได้เราไม่ไปข่มเขาไม่มีทิฏฐิมานะเหนือคนนั้นไม่จับผิดคนนี้ไม่ว่าคนนั้นไม่คิดว่าเราดีกว่าใครนะมีอยู่สองเรื่องจริงๆนะเขาเรียกกันว่าทิฏฐิกับศีลทิฏฐิกับศีลทิฏฐิหมายก็ว่าความคิดเห็นต่างๆทิฏฐิมานะพวกนี้ต้องชัดเจนพระพุทธเจ้าแก้ไขยังไงพระพุทธเจ้าแก้ไขโดยวิธีว่าใครบวชก่อนนะเป็นอาวุโส
1: ต่อให้อายุน้อยกว่า
0: ต่อให้อายุน้อยกว่าคนมาทีหลังก็กราบคนที่มาบวชก่อนสังเกตไหมว่าการกราบเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นพราหมณ์มากราบสูตรจันทานที่บวชเป็นพระนึกออกไหม
1: พระพุทธองค
0: ์ใช
1: ่ไม่ได้เอาชั้นวรรณะแต่เอาจำนวนพรรษาอาวุโส
0: เพื่อลดทิฏฐิมานะมีนายพลคนหนึ่งพาคนขับรถมาบวชบวชเสร็จแล้วท่านก็กราบนะท่านเป็นพลเอกนะคนขับรถของท่านนั่นแหละท่านก็กราบกราบสามครั้งอย่างงามประเคนข้าวของท่านไม่ได้กราบตัวบุคคลแต่ว่าท่านกราบพระภิกษุลูกของพระพุทธเจ้าลดทิฏฐิมานะของท่านและที่สำคัญที่สุดทำให้พระภิกษุที่กำลังบวชที่บวชใหม่อยู่ในขณะนั้นน่ะเพิ่งเสร็จในขณะนั้นน่ะสำนึกว่าโอ้ฉันเป็นเพียงคนขับรถนะก่อนบวชเนี่ยแต่พอบวชเป็นพระปั๊บท่านกราบเลยก่อนนั้นฉันกราบท่านนะฉะนั้นปฏิบัติธรรมแล้วนี่คือปฏิบัติธรรมแล้วนะลดทิฏฐิมานะได้เมื่อไหร่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมได้เมื่อนั้น
1: ถึงแม้ว่าคนที่กราบนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในชุดพระ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าปฏิบัติธรรมแต่ถ้าคนที่อยู่ในชุดพระเหลืองในการกราบของท่านในพลคนคนนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรม
0: ตอนนี้ก็จะมาถึงกันว่าศีละศีละตัวนี้ตัวศีละตัวนี้ทิฏฐิกับศีลเนี่ยนะมันจะต้องเป็นของคู่กันตัวศีลคือศีลหรือข้อปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะทำให้เราดูผุดผ่องงดงามเป็นที่น่าเลื่อมใสอันนี้สำคัญมากถามว่าสามีภรรยาต้องมีศีลต่อกันไหม
1: มีสิคะ
0: ระหว่างมีทิฏฐิมานะตรงกันแล้วนะจูนตรงกันหมดแล้วน
1: ะ
0: แต่สามี
1: ผิดข้อนี้อ่ะ
0: ภรรยา
1: ผิดอีกข้อนึง
0: ไปกันได้ไหม
1: อ๋อเหลือ4ข้อเท่ากันแต่คนละด้านตีกันค่ะ
0: ตีกัน
1: ตีกันแน่นอนตีกันแน่นอน
0: ซื้อเพชรนินจินดาให้ต่อให้ทรัพย์สินสมบัติโอนให้หมด
1: ลึกๆในใจมันเอาไม่อยู่
0: เอาไม่อยู
1: ่เอาไม่อยู่
0: เพราะนั้นตัวนี้สำคัญมากคือปรับพฤติกรรมทางกายก็ต้องปรับทางด้านจิตใจก็ต้องปรับเอาเรียกว่าปฏิบัติธรรม
1: เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังคิดว่าเนี่ยฉันไปปฏิบัติธรรมนะ5วัน7วันฉันดีกว่าเธอเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้แปลว่ามันต้องมีเฉพาะไปนั่งอย่างนี้เท่านั้นนะคะการปฏิบัติธรรมถ้าเราฟังกันมาตั้งแต่ต้นพระอาจารย์จะบอกไม่ได้บอกว่าจะต้องไป5วัน7วัน10วันแค่นั้นนะ
0: ไปก็ได้ไม่ได้ว่า
1: ใช่แต่ไม่ได้แปลว่าชีวิตมันมีแค่นั้นแล้วแปลว่าดีกว่าคนอื่นไม่ใช่นะถ้าไป5วัน7วันไม่ได้มีศีลไม่ได้ลดทิฏฐิลง
0: คือ
1: เท่านั้นน่ะเน
0: า
1: ะ
0: คือน้องอ้อมไป5วัน7วันก็ดีไป15วันก็ดีไป1เดือนก็ตามในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราไปหลีกเร้นเช่นนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นั่นตื่นตีสี่นอนสี่ทุ่ม
1: เคาะเคาะเคาะอ้าวตื่น
0: ทุกอย่างมีคนบริการให้หมด
1: ทุกอย่างมีตาราง
0: แต่พอออกไปสู่ชีวิตจริง
1: ค่ะ
0: ทำเองหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ต้องขับรถเองหาที่จอดเอง
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเผชิญจ่ายบัตรจ่ายนั่นจ่ายนี่ซื้อข้าวซื้อของเงินทอง
1: ทำงานมีนายด่ามีแม่ดูอะไรเงี้ยทุกอย่างปกติเลยค่ะ
0: ทุกอย่างต้องผัดทำกับข้าวต้องซื้อกับข้าวเข้าตลาดมันละเอียดหมดเลยนะทำเองหมดไอ้ตรงนี้สุดยอดการปฏิบัติธรรมไหมสุดยอดของการปฏิบัติธรรมเพราะต้องใช้สติสัมปชัญญะความเพียร
1: ใช้ทุกอย่างฟังก์ชันแบบฟังก์ชันอลต้องดีมากเลยค่ะ คือเอาจริงไอ้ปฏิบัติธรรม3วัน5วัน7วันอย่างที่พระอาจารย์บอกมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นการฝึกให้เรามีพื้นฐานก่อนว่าเราจะมีการรู้ตัวในทุกขณะได้มากที่สุดได้ยังไงฝึกการจับฝึกการเดินฝึกการกินอย่างพอเหมาะพอดีเขาสอนเราให้เหมือนเราเข้าโรงเรียนก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
1: แต่ที่เหลืออย่าไปปฏิเสธว่าโอ้โหอยู่ที่บ้านเนี่ยฉันไม่มีเวลาปฏิบัติ
0: ชีวิต365วันไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือที่ถ้ำไหนก็ตามที่ สมมติว่า7วันนะ
1: ค่ะ
0: 7วันเนี่ยนะปลอดภัยแล้วที่เหลือเนี่ยที่เหลือน่ะอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่กับคนอื่นอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยมันมากกว่านะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสําคัญมากเลยที่จะพิจารณาให้ดีและที่สําคัญน้องอ้อมตัวที่ไป7วันเนี่ยที่เขาทํากันเยอะๆเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้มันจะเป็นวัคซีน
1: ค่ะ
0: เหมือนกับไปรับวัคซีน
1: ค่ะ
0: ฝึกเข้มเพื่อจะเอามาใช้ให้ครอบคลุมอีก300กว่าวัน
1: ใช่แต่ว่าไอ้300กว่าวันที่เหลือเนี่ยเข้มยิ่งกว่าอีกเพราะว่าอะไรเวลาเราไปฝึกอย่างนั้นมันมีตารางใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราจะรู้ว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกตื่นกี่โมงนอนกี่โมงวันนี้มีวิทยากรหรือเปล่าเขาห้ามเราพูดเขาห้ามเราเขียนแต่ในชีวิตจริงไม่มีใครห้ามเราพูดไม่มีใครห้ามเรานินทาไม่มีใครมาห้ามหูเราไม่ให้ฟังคนนินทาแต่เราจะต้องจัดการกับใจเรายังไงให้ไม่เป็นกระโดดร่วมวงกับเขาจัดใจยังไงให้เราแข็งแรงและมั่นคงและรู้ตัวอยู่เสมอใช่ไหมคะที่ไม่กระโดดไปอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นปฏิบัติธรรมที่แบบ
0: แน่นอน
1: น่าตื่นเต้นยิ่งกว่า
0: สุดยอดเลยตัวที่เราเผชิญทุกข์เมื่อไหร่เผชิญปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยนะนั่นคือสุดยอดของบุญบารมีในปัญหาอุปสรร
1: ค
0: มีบุญบารมีในคลื่นมรสุมมีพลังงานจริงไหมในคลื่นมรสุมเนี่ยในปัญหาก็มีปัญญาด้วยทุกอย่างมันมีดีในตัวของมันเองเพียงแต่ว่าเราค้นหาไม่เจอในทุกข์ก็มีสุขนะในความผิดพลาดเนี่ยมีบทเรียนในขาดทุนมีกำไรไห
1: ม
0: คิดให้ดีนะในขาดทุนเนี่ยมีกำไรนะ
1: ก็มีมันอาจจะขาดทุนเป็นตัวเงินแต่กำไรคือการเรียนรู้ที่เราได้จากตรงนั้น
0: การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ก็ถือว่าซื้อบทเรียน
1: ถูกแล้วเราอาจจะเอาตรงนั้นบทเรียนตรงนี้ไปป้องกันการขาดทุนครั้งต่อไปและสร้างกำไรเราได้อ
0: ีกแน่นอนมนุษย์สร้างความพัฒนาการได้จากความผิดพลาดมนุษย์ที่ไม่เรียนรู้เรื่องความผิดพลาดเป๊ะทีเดียวเลยเนี่ยนะ
1: ตกมาแล้วเรื่องใหญ
0: ่พอพลาดมาเนี่ยนะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทั้งหลายที่เขาทำขึ้นมาเทคโนโลยีทั้งหมดที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะทำไมมันละเอียดยิบเลยเราคิดไปทางไหนมันคิดไว้หมดแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเรียนรู้จากความต้องการของมนุษย
1: ์
0: ความผิดพลาดที่ผลิตขึ้นมาแล้วมันใช้งานไม่ได
1: ้แล้วอย่างเงี้ยมนุษย์จะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี
0: ้
1: แล้วป้องกันความพยายามป้องกันความผิดพลาดแต่จริงๆแล้วถ้าเราเรียนรู้ที่เราจะปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันก็ทำให้เราปิดประตูความผิดพลาดได้มากขึ้นไปอีกทางใจถูกไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็ครอบคลุมไปถึงทางกายและวาจาได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเราปฏิบัติอยู่เสมอ
0: คือเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องอริยมรรคมีองค์8
1: ค่ะ
0: ที่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เอามาใช้ได้
1: ค่ะ
0: เอาแค่ว่าสำรวมวาจา
1: ค่ะ
0: สัมมาวาจาน
1: ี่ก็ถือเป็นปฏิบัติธรรมแล้ว
0: มนุษย์ทุกวันนี้นะทะเลาะเบาแว้งกันมีความทุกข์เพราะว่าไม่รู้จักใช้คำพูดไม่รู้จักใช้หางเสียงลงหางเสียงไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวไอ้ที่ขึ้นเวทีพูดเรื่องนั้นออกทีวีพูดเรื่องนี
1: ้
0: หรือว่าเขียนหนังสือพิมพ์ส่งไลน์พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้กันเกลื่อนไปหมดเนี่ยน
1: ะ
0: เป็นเรื่องของวาจาเป็นเรื่องของภาษาถามว่าสัมมาวาจาเนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้วในสังคมจะโกลาหลขนาดไหนจริงไหมใส่ร้ายว่าร้ายนินทาแล้วก็ก่อให้เกิดระแวงสงสัย ความระแวงสงสัยมันก็เกิดขึ้นทุกมันก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดี ผู้มีโอกาสจะอนุมัตินั้นอนุมัตินี้นโยบายนั้นนโยบายนี้ยิ่งสำคัญเพราะอะไรเพราะมันเป็นผลประโยชน์ที่เทลงไปข้างล่างให้คนทั้งหลายที่เขาจะได้ประโยชน์นึกออมคิดดูนะ
1: คุณลุก
0: การปฏิบัติธรรมของพ่อแม่เราเนี่ยที่ปฏิบัติต่อลูกเนี่ยสูงส่งไหม
1: ค่ะ
0: สูงส่ง
1: ค่ะ
0: แม่ปฏิบัติธรรมกับอ้อมเนี่ยยังไงปฏิบัติธรรมข้อไหนกับลูก
1: อ้อมว่าเขามีพรหมวิหาร
0: เขาเป็นกัลชนเรื่องใหญ่ๆมากับกัลชนเป็นกัลยาณมิตร
1: เขาเป็นกัลยาณมิตรเขาเป็นกัลยาณมิตรจริงๆเอาว่าไม่ได้เป็นพ่อแม่ทุกคนไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรที่ลูกได้นะคะในบางกรณีแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะมีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตร แล้วก็จนมาถึงมีตัวเองเขาทำให้เชื่อว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรเราจนเราต้องทำตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตรให้เขาได้ด้วยเหมือนกันและเขาทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการให้เอาว่าข้อนี้พอแม่ให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีปกป้องคุ้มครองแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเดินตามอย่างมั่นใจนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมถามว่าถ้าสมมติว่าการปฏิบัติธรรมคือการไปนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดนั่งสมาธิภาวนานิ่งๆแต่เพียงอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมถ้าความเข้าใจอย่างนี้นะเป็นไปในสังคมมากเท่าไหร่เนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดมากเท่านั้นปฏิบัติธรรมเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบ
1: ทำงานก็ปฏิบัติธรรมนะคะ
0: ใช่ฮะ
1: ทำงานเนี่ยตัวปฏิบัติธรรมอย่างดีเลยว่าเราจะทำยังไงในการที่เราจะกระทบกับคนอื่นแต่มันไม่ตีกัน
0: มองก็ปฏิบัติธรรมฟังก็ปฏิบัติธรรมกินก็ปฏิบัติธรรมได้นะกินไม่บัญญะบัญญังเกิดอะไรขึ้นโรคภัยไข้เจ็บ
1: น้ำหนักอาจจะเกินนิดนึง
0: เกิดโรคภัยมาเสร็จแล้วก็เสียเงินเสียทองแสดงว่าคุณไม่ปฏิบัติธรรมแต่คุณไปโน่นไปเข้าถ้ำอยู่เรื่อยเลยนุ่งขาวห่มขาวอยู่เรื่อยแต่ว่าออกมาแล้วก็เหมือนเดิม
1: เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยปฏิบัติธรรมทำได้ทุกที่แล้วถ้าเมื่อไหร่อย่างที่พระอาจารย์บอกมันทำด้วยความลดทิฏฐิมานะใช่ไหมคะลดทิฏฐิมานะแล้วมีการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทางที่ถูกที่ควรอันเนี้ยก็ถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนแล้วว่านี่คือการปฏิบัติธรรม
0: ได
1: ้ขอบพระคุณพระอาจารย์
0: ถูกต้องเลยเจริญพร

การสวดมนต์นั่งสมาธินั้นได้บุญมากก็เพราะว่าในขณะสวดเราไม่ได้คิดจะไปอาฆาตพยาบาทจองเวรใครเราจะไม่คิดอิจฉาใครและเราก็จะไม่ทำร้ายใครด้วยเพราะฉะนั้นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีอยู่ในท่าสงบเมื่ออยู่ในท่าสงบแล้วก็สวดต่อไปมันก็เกิดบุญเพราะบุญนั่นคือทำจิตให้ใสทำจิตให้เบิกบานเมื่อเราสวดมนต์มากเข้านั่งสมาธิมากเข้านั่นแหละบุญกุศลก็เกิดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นมากเรื่อยๆนั่นแหละก็จะแปลสภาพไปเป็นวาสนาเป็นบารมีให้แก่เราข้ามภพข้ามชาติแม้ปัจจุบันชาตินี้เราก็เกิดมาดีแล้วทำจิตให้สงบไม่วุ่นวายกับใครนั่นแหละก็คือบุญเกิดขึ้น

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ปรึกษาต่อเสร็จแล้วต้องไปทองหล่อกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ได้เข้านะ
2: จะให้เข้า
1: เอ้าแต่ว่าจะขึ้นมานอนไง
3: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
4: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามนะครับเขาช็อกตายนะครับ
5: เพื่อนนางรำใครมาครับ
3: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
6: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
9: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาทพอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
1: ครับ
2: เป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
1: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
2: ก็
3: แวะเวียนบ่อยไหมคะพี่บ่านชอบใช้คำว่าคนชั่วคราว
1: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
1: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยไม่นานเนี่ย
0: ที่พี่ไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหม
4: ดอกคูณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
5: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคูณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับฉันเอง
6: เจ้าอยากตัดใจให้เด็ดขาดเลยมันบอก
7: คนนี้อยากตัดใจ
8: คนนี้แล้วพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสสไทยผมแน่ๆ
9: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
7: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมถึง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
12: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
13: กระแสคือเธอเป็นโพธา
14: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
15: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
16: ตลกมีทุกรสชาติ
17: ดีนี
18: ่
17: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
19: แอบน้ำตาคลอด้วย
9: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
4: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
5: รับได้ที่ฉันยัง
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
1: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
12: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 น.ตรงทางช่องวัน31

0: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
1: นี่แกเป็นใครวะ
0: ฉันแกเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงทนแอร์ไลน์
2: ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจิ้งมาก
3: มันคืออะไรวะออนิว
4: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
2: จะเอาพวกไปอยู่กับ
0: จะชู้ทำอ
2: ะไรลง
1: ชู
2: ้ที่ไปอยู่
5: ที่นายยังไม่ได้เกิดนี่คือ
0: ฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
2: เป็นผีจะบินยังไง
6: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะสินตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบ

0: การแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
1: วิธีการที่ทำให้คนอยากเรียนอยากรู้แก่นของพระพุทธศาสนาซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแก่นพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่จริงเหมือนกับต้นไม้มีแก่นแต่ถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการอะไรบางคนก็ชอบเปลือกบางคนชอบสะเก็ดบางคนชอบกะพี้บางคนก็ชอบแก่นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาสาระจากต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรถ้าเราจะไปบูชาพระเราก็ต้องเอาดอกไม่ได้เอาแก่นนะเอาดอกถ้าเราจะเอาไปทำยาเราน่าจะเอาเปลือกเอากระพี้ถ้าเราจะเอาไปเพาะพันธุ์เราก็คงจะเอาเมล็ดนี่ถ้าเปรียบพระพุทธศาสนาเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งมันจะมีมากมายประโยชน์มีทุกจุดไม่ได้หมายความว่าแก่นเนี่ยมีประโยชน์อย่างเดียวนะบางทีแก่นเนี่ยมันลึกคนก็เห็นแต่รูปร่างหน้าตาเวลาที่เราไปเที่ยวป่าเนี่ยนะเราไม่เห็นหรอกแก่นต้นไม้รากแก้วก็ไม่เห็นอยู่ในดินแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือรูปร่างหน้าตาของต้นไม้เปลือกส่วนใหญ่จะเป็นเปลือกเป็นกระพี้จริงไหมแล้วก็กิ่งก้านสาขาร่มเงานั่นแหละเราเห็นตรงนั้นซึ่งตรงที่เรามองเห็นเนี่ยเปรียบเสมือนกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการแต่งกายอาหารคำพูดภาษาดนตรีพวกนี้เป็นกลิ่นกิ่งก้านสาขาดอกใบเหมือนกับคุณโยมเนี่ยมองดูกันทุกคนเลยรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามแต่งตัวแล้วเปลี่ยนได้ด้วยนะเครื่องแต่งกายก็เปลี่ยนได้ชุดนี้สวยชุดนี้ไม่สวยแต่เวลาจะดูคนเนี่ยจะแต่งงานเนี่ยแต่งที่แก่นนะไม่ได้แต่งที่ความงามของรูปร่างหน้าตานะจริงไหมคุณยอมเอารูปหล่อเป็นหลักไหมเอาเอาก็เอาคุณยอมแต่งงานเนี่ยเอาผู้หญิงที่สวยที่สุดเป็นหลักไหมเอาไว้ก่อนนะเอาสวยไว้ก่อนหล่อไว้ก่อนนี่ไงฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีแก่นไหมคุณยอมว่ามีแก่นไหมพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเข้าไม่ถึงหรอกเนื่องจากว่าเราคิดว่าสงวนไว้ก่อนเช่นมีโยมคนหนึ่งมาคุยกับอาตมาภาพบอกว่าแก่นพระพุทธศาสนาเนี่ยคือนิพพานใช่ไหมท่านอาตมาก็บอกว่าใช่ถ้างั้นโยมไม่เอาหรอกโยมเป็นฆราวาสถวายพระท่านก็แล้วกันอาตมาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนโยมนั่งลงต้องคุยกันนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าพระนิพพานเป็นแก่นพระพุทธศาสนาโยมจะไม่อยากได้เหรอเขาบอกโอ้โหมันไกลเกินเอื้อมท่านมันเหมือนกับนู้นอยู่บนยอดเขาหิมาลัยโยมไปไม่ได้หรอกโยมยังมีครอบครัวโยมยังมีธุรกิจโยมยังมีญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกหลานต้องดูแลโยมต้องทำขอแค่เปลือกกระพี้ก็แล้วกันโยมพูดดีนะขอแค่เปลือกแค่กระพี้เอาอย่างนี้อาตมาอธิบายบอกว่า

นิพพานตัวนี้แปลว่าดับทุกข์ที่ใดมีทุกข์เราดับทุกข์ได้ที่นั่นมีนิพพานตรงไหนมีความมืดเราทำให้เกิดแสงสว่างได้ที่นั่นคือปัญญาเช่นห้องนี้ปิดไฟดับสนิทเลยมืดพอเปิดไฟก็สว่างกลางคืนพระอาทิตย์ตกดินมืดเป็นอวิชชาพระอาทิตย์ขึ้นเป็นปัญญานี่ก็เหมือนการเปิดไฟปุ๊บขึ้นมาเนี่ยสว่างเป็นปัญญาอวิชชากับวิชชาหรือปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงขั้วตรงข้ามกันเลยนะตรงกันข้ามกันจริงๆเลยทีนี้สุขกับทุกข์ทุกข์กับนิพพานเนี่ยมันตรงกันข้ามสมมติว่าคุณยอมหิวข้าวเป็นทุกข์ไหมทุกข์มากเลยแต่ถ้าไปทานผัดไทยอร่อยสักห่อหนึ่งดีขึ้นไหมถ้าสองห่อดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมห่อเดียวนะธรรมดาห่อเล็กๆเพิ่มขึ้นอีกห่อหนึ่งดีขึ้นเอาก๋วยจั๊บอีกถ้วยหนึ่งสามแล้วนะดับทุกข์เลยหรืออาจจะเป็นทุกข์มากกว่าเดิมอีกทานจุกทานจุกเกินไปอ้าวถ้าสมมติว่าเราร้อนมากเลยเราก็ไปอาบน้ำร้อนนี่เป็นทุกข์ไหมพอไปอาบน้ำเสร็จสบายสดชื่นเราง่วงมากเลยเราขอเข้านอนก่อนง่วงนี่เป็นทุกข์มากทรมานมากพอนอนปั๊บตื่นขึ้นมาดับทุกข์ได้เป็นหนี้พอหาเงินมีคนมาช่วยหมดหนี้ตอนเป็นหนี้เป็นทุกข์ไหมคุณโยมมีใครเคยเป็นหนี้มั่งเป็นทุกข์นะเขาทวงหนี้ต้องนัดวันต้องมีดอกมีอะไรอีกสารพัดอย่างพอเราใช้หนี้จบหมดเนี่ยขึ้นสวรรค์หรือยังถึงนิพพานหรือยังยังไม่ถึงหรอกถึงกันหรือยังเนี่ยยังไม่ถึงหรอกมันจะอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้แก่นแก่นของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคุณยายอาหารที่เราปรุงเสร็จแล้ววางบนโต๊ะอาหารชั้นดีเลยนะไปจ่ายตลาดกับข้าวชั้นดีเลยวางอยู่บนโต๊ะสุดยอดของอาหารแก่นมันอยู่ตรงนี้มันเป็นสุดยอดของอาหารพอหรือยังเอาอาหารตั้งไว้บนโต๊ะเฉยพอหรือยังแก่นของคุณยายอยู่ตรงไหน ตักเข้าปากตักเข้าปากใช่แล้วตักเข้าปากแล้วก็รับประทานจนอิ่มใช่ไหมอิ่มปั๊บเมื่อไหร่แก่นแล้วยังโอ้โหพอแล้วให้อีกยังไม่เอาเลยอิ่มแล้วนั่นแหละใครได้ริมรสพระธรรมคนนั้นเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็เป็นส่วนหนึ่งอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งปฏิบัติตามก็เป็นส่วนหนึ่งนะสมมติว่าเราไปเรียนวิชาวิศวกรรมมาได้ปริญญามาไปเรียนสถาปนิกสถาปัตยกรรมมาได้ปริญญามาเราคิดว่าจบหรือยังไปเรียนหมอมาได้ปริญญามาถึงแก่นหรือยังเนี่ยยังหรอกถ้ามาประกอบอาชีพเป็นวิศวกรมีผลงานสร้างทางด่วนสร้างบ้านออกแบบบ้านรักษาคนไข้หายวิจัยโรคเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นั่นเป็นหมอที่ดีเป็นสถาปนิกที่ดีเป็นวิศวกรที่ดีทำให้คนพ้นทุกข์ละทำให้ตัวเองพ้นทุกข์พึ่งตัวเองได้ดับทุกข์ได้ละแก่นมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นแก่นก็จริงแต่ถ้าถูกเพิกเฉยไม่มีคนสนใจใส่ใจไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วเราจะเข้าไปถึงแก่นได้ยังไงอ่ะหนึ่งพระไตรปิฎกมีแล้วพระไตรปิฎกรู้แล้วพระสามบาลีก็รู้แล้ววัดวารามก็รู้แล้วเวลาก็มีสังคมก็เอื้ออำนวยนะสังคมเมืองพุทธเราเนี่ย 95% เนี่ยเราเป็นชาวพุทธเอื้ออำนวยไม่เหมือนกับฝรั่งมังค่าซึ่งตอนนี้กำลังสนใจพระพุทธ

ศาสนาสังคมเขาไม่เอื้ออำนวยแต่เขากระหายทำไมถึงกระหายเพราะเขาขาดแคลนเขารู้ว่าไอ้นี่ดีแต่มันอยู่ไกลเขา

ฝรั่งมันลืมวัตถุไปแล้วมันต้องการนามธรรมแล้วต้องการอะไรที่เป็นจุดลึกซึ้งที่ทำให้เกิดความสุขอาตมาภาพจะเล่าให้ฟังมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาแล้วเขามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งวันหนึ่งเขาก็คืออาชีพเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยทางทะเลทั่วโลกร่ำรวยมีลูกสองคนภรรยาคนหนึ่งแล้วก็มีบ้านพักตากอากาศมีเรือทั่วโลกเรือส่วนตัวทั่วโลกซื้อเอาไว้ร่ำรวยน่าจะมีความสุขจริงไหมน่าจะมีความสุขวันหนึ่งเขาก็ไปที่วัดที่เป็นวัดป่ามีพระฝรั่งไปเขาก็ขับรถเข้าไปชมเฉยๆดูสถาปัตยกรรมเสร็จแล้วก็เห็นพระเดินๆนั่งนั่งฟังฟังสวดสวดเดินนั่งฟังสวดมีอิริยาบถนอนด้วยเอ๊พระท่านทำอะไรเนี่ยไม่เห็นทำอะไรเลยเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็สวดบางทีก็มีอิริยาบถนอนในที่สุดเขาก็เลยเข้าไปสนทนาเขาบอกว่าท่านทำอะไรในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำอะไรแก่นอยู่ที่ไหนเขาถามว่าแก่นอยู่ที่ไหนนะพระก็ตอบว่าแก่นคือการบรรลุพระนิพพานดับทุกข์อย่างผมเนี่ยผมไม่มีความทุกข์ทรัพย์สินเงินทองข้าวของผมเยอะมากแต่ผมมีความทุกข์ผมไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดพลาดผมมีความทุกข์แค่นี้มันไม่มีกรมธรรม์ไหนบริษัทอะไรที่ให้ประกันห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายห้ามพัดพลาดจริงไหมไม่มีกรมธรรม์มีแต่กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลของเขาไม่ทำประกันชีวิตด้านนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะแสวงหาตรงนี้มีคำตอบไหมมีพระบอกมีง่ายนิดเดียวเลยคุณมีเวลาไหมเอาเวลานานแค่ไหนครับเขาบอกว่า7วันโอ้คนนี้เขาเป็นพ่อค้าเขาเป็นนักธุรกิจอะไรที่จะลงทุนเพื่อรู้อะไรบางอย่างที่มันเหนือกว่าแล้วใช้เวลาเล็กน้อยเนี่ยเขาเอาเพราะเขาเรียนหนังสือนี่เขาทำงานเนี่ยเขาทำงาน7วันอยู่แล้วเรียนหนังสือมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น7วันสำหรับที่จะไปหาพระนิพพานเนี่ยมันไม่ยากเขาก็คงจะนึกว่าพระคงจะต้องพาไปที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปบนโลกพระจันทร์ไปหาพระนิพพานแล้วก็กลับลงมาบอกมาเล่ากันเขาก็ภรรยาลูกอยู่ที่บ้านเขาตัดใจเลยนะคุณโยมเสื้อผ้าอาภรณ์7ชุดมาที่วัดเลยมาอยู่ที่วัดทำสมาธิทำสมาธินั่งสมาธิภาวนาโอ้โหมีความสุขมากตอนแรก2วันแรกเนี่ยมีความทุกข์มากเพราะว่าแข้งขาทำไม่ได้ลดอาหารผ่อนอาหารทำตามพระเลยนะ15:00 น. 3 ทุ่มตีห้าสามทุ่มตีห้าสามทุ่มทุกวัน7วันพอถึงวันที่5เขาเย็นละเขาเย็นเขาบอกเขาเย็นทำสมาธิปั๊บนี่มันเย็นเลยมันเย็นนั่งสมาธิมันนิ่งมันดิ่งมันเกิดนิพพิทาขึ้นมาอย่างหนึ่งนิพพิทาแปลว่าความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแม้แต่ในร่างกายก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในทรัพย์ก็มีเบื่อหน่ายในคนข้างเคียงเบื่อหน่ายในโลกใบนี้เกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมาพระท่านก็จะบอกว่าไอ้นั่นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะเราได้ความสุขที่เหนือกว่ามันเหมือนกับคนที่ทำสมาธิได้ปีติได้ปีติปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่เหนือ

ทรัพย์ปีติจะอยู่เหนือทรัพย์นะจะไม่โลภคนที่ทำสมาธิได้ปีติเขาจะไม่โลภไม่รักไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีเพราะอะไรเพราะมันเปรียบเทียบกันแล้วมันคนละอย่างมันเหมือนกับเพชรกับพลาสติกปีตินี่เหมือนเพชรพวกโลภความโลภทุจริตคอร์รัปชันนี่เป็นพลาสติกมันรู้นี่อ๋อนี่พลาสติกเราไม่เอาเพราะเราได้เพชรแล้วเขาทำสมาธิอยู่ถึงวันที่5ที่6ที่7เขาบอกว่าความสุขทั้งหลายที่ผมหามาได้ตั้งแต่ผมมีชีวิตมามีครอบครัวสร้างฐานะมาจนบัดนี้นะเขาบอกว่ายังไม่สู้7วันที่ผมอยู่ที่นี่7วันคุณโยมคิดดูนะ7วันอาตมาก็เชื่อมั่นนะว่า7วันเนี่ยมันได้นิพพานจริงๆเป็นความสุขที่ได้จริงๆอย่างอาตมาเนี่ยเคยกลับบ้านตั้งสมัยเป็นสามเณรกลับบ้านเสร็จแล้วเจ้าอาวาสวัดหนึ่งตายอาตมาก็มีเณรอยู่องค์เดียวสวดไม่ได้สวดไม่ได้สวดบังสกุลไม่ได้เพราะไม่เคยอยู่วัดที่มีเมนไม่เคยสวดชาวบ้านก็บอกอ้าวอุตส่าห์ไปเป็นมหาเรียนเป็นมหาแต่ทำไมสวดไม่ได้บังสกุลไม่จบดูหมอก็ไม่เป็นสู้หลวงตาบวชได้พรรษาเดียวไม่ได้เนี่ยสวดก็ได้ดูหมอก็แม่นอ้าวไปอย่างนั้นไปแก่นมันคนละอย่างมองหาคนละเรื่องนะมองหาแก่นคนละเรื่องนะคุณโยมปีชามันเหมือนกับพระไปพิจารณาอสุภกรรมฐานพระเห็นอสุภกรรมฐานแต่หมอเห็นไหมหมอที่ผ่าตัดเห็นไหมหมอไม่ได้มองหาอสุภะนี่มองหาอะไรหาเส้นเอ็นหาเส้นเอ็นหากระดูกหาคนละแก่นหาคนละแก่นเข้าใจไหมหมอก็ไม่เห็นอสุภะสิอาตมาไปเห็นอสุภกรรมฐานชัดเจนอยู่ตอนไหนตอนเกิดสึนามิ2546ฮะ46ประมาณนั้นแหละ46หรือ47นี่แหละสึนามิลงไปหลังจากเหตุเกิดประมาณเกิด26ธันวา26ธันวาอาตมาลงไปวันที่2โอ้โหไปตามชายหาดโยมเอ้ยโยมชายหาดขึ้นมานี่พวกเราก็ไปช่วยเต็มไปหมดเลยลงจากรถตู้ปั๊บวัดต่างๆวัดย่านยาววัดที่อยู่บริเวณนั้นกลิ่นเต็มไปหมดไปเห็นเรือลำหนึ่งอยู่บนภูเขาขึ้นไปได้ยังไงไม่รู้เรือรบเรือเหล็กอยู่บนภูเขาอาตมาก็ไปดูนะอสุภกรรมฐานโหชัดเจนเลยหนอนเป็นแสนตัวอยู่ในปากตรงไหนมีรูมีโพรงหนอนเข้าไปกินหมดเขาต้องล้างแล้วก็ต้องเอาไปฟันเอาตรวจคนผ่านฟันเอาฟันที่ประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศโน้นมาหมอทั่วโลกมาหมอพรทิพย์ก็ไปหมอทั่วโลกมาช่วยกันเพราะมันคนตายเป็นหมื่นนอนกองกันอยู่ตามชายหาดตามวัดเอาผ้าขาวห่ออย่างเงี้ยศาลาการประเรียนวัดนั้นวัดนี้วัดหนึ่งก็พันวัดหนึ่งก็พันขาวโพลนสลดสังเวชใจอันนี้ไปดูเกิดแก่นถึงแก่นเลยนะอาตมาเข้าถึงแก่นเลยตอนคืนมาไม่มีใครกล้านอนต้องทำน้ำมนต์ให้โยมที่ไปด้วยเนี่ยรดน้ำมนต์ให้โยมลดน้ำมนต์โยมถึงจะนอนหลับอาตมาก็ต้องลดน้ำมนต์ให้ตัวเองด้วยเพราะว่ากลัวเหมือนกันมันเต็มไปหมดเลยไม่ว่าชายหาดที่ไหนที่สวยๆมันเต็มไปหมดเลยบางทีตื่นเช้าขึ้นมาสุนัขเขาสุนัขวิ่งก็จะโผล่ขึ้นมาดันทรายขึ้นมาเขาก็จิ้มปักธงไว้คนก็ไปเก็บทรายมันกลบอยู่สุนัขมันจะบอกมันจะเคลียร์เสร็จแล้วก็ปักธงไปเรื่อยปักธงไปเรื่อยพระเราก็ไปช่วยเก็บขึ้นมา

นั่นอสุภะขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการอะไรอย่างที่เล่าให้ฟังว่าแก่นชีวิตของคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอยากร่ำอยากรวยถ้าบรรลุแล้วฉันจะทำนั่นทำนี่เป็นแก่นเป็นทักษะเป็นทัศนะที่ชัดเจนของคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นโยมไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านพระไตรปิฎกให้จบ45เล่มแล้วเข้าถึงแก่นอาจจะไม่ถึงก็ได้นะอาจจะสู้อาตมาไม่ได้อาตมาทำเป็นชาพระไตรปิฎกชงทีหนึ่งเนี่ยได้45เล่มเลยนะพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมอยู่นี่โยมดื่มพระไตรปิฎกก็ไม่แน่เหมือนกันขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญดีแล้วนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านตลอดถึงญาติมิตรธุรกิจการงานบริวารของท่านจงแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากทุกภัยโรคโศกศัตรูอุปัตวันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอจงเจริญรุ่งเรืองอุดมร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านพระธรรมเทศนามีนัยยะดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำนำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผม
0: เฉพาะ
1: ในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำรำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้า0:5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำเข้ามีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิค

0: การละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
1: ้
0: เป็นเทคโนโลยีที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
1: ิน
0: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคร
1: ับ แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรโซนอลสารเซซามินเฉพาะกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
1: ม
0: าม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70
1: นะครับ
0: ยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
0: าไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: แล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
0: คุ
1: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตสาคัม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรโซนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกำเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็บ่นไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณป๋อนิดนึงว่า ใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ก็เลยกล่าวว่าจะไปปูให้ลูกนอนนะคะหมอดูสิคะนี่มีลายดอกไม้ด้วยนะคะลายเดียวกระเป๋าพี่เลยเนื้อ
1: พ่อก็มีให้ลูกดอกนึงนะดอกไม้จันไงนี่ถ้าจะเอาไปก็จ่ายตังค์มาด้วย
0: งั้นจ่ายครึ่งเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวแบ่งให้ใช้
2: เฮ้ยสวัสดีครับพี่ลำไยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องฟัน
2: สวัสดีครับป้า
1: สวัสดีโอ้ยป๋องป้ารายการจะไม่แต่งงานลูกสาวซะหน่อย
0: เฮียฮวดเขาไม่ชอบไปเรียกป้าหรอกค่ะเขาชอบไปเรียกคิงคอง
1: อะเลิศ
3: เมาไอ้เมาทำไมลือไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ทำไมลือไม่ยอมเช็คสต็อกน้ำสต็อกโค้กอ่ะ
4: นี่เฮียเป็นผู้ชายนะเฮียยังบ่นขนาดนี้ว่าไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเฮียเป็นสาวแก่เน
3: ี่
4: ย
3: พี่บ่นขนาดไหนอ่ะไอ้เมา
4: อุ้ยนี่เฮียบุ้งเฮียบุ้งกลัวว่านะถ้าเกิดเฮียตรงเขาเป็นสาวแก่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะต้องเป็นแบบนี้พี่ไอ้เมาทำไมนี่เป็นคนทำงานแบบนี้ฮะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีรู้ไหมมันไม่มีความรับผิดชอบ
3: ไอ้เมา
1: พี่มาทำงานที่คาเฟ่แล้วเหรอ
3: ใช่ป้าเดี๋ยวว่าจะไปเช็คสต็อกน้ำสต็อกโค้กอ่ะให้คนที่มีความรับผิดชอบ
0: อะตองเดี๋ยวออฟไปด้วย
2: งั้นไปก่อนนะครับพี่ทำงานสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณพ่อฮวดสวัสดีครับ
1: พี่โอ

0: ือพอเราแต่งงานกันแล้วอ่ะบุ้งอยากจะมีลูกสักกี่คนดีอ่ะนี่เหี้ยว่านะเราน่าจะมีสัก2คนดีไหมผู้ชายคนผู้หญิงคนไง
1: 3คนดีกว่าค่ะปัวอยากได้ตุ๊ดด้วย
2: โอ้อยากมีลูกเป็นตุ๊ดก็ไม่เห็นต้องรอเลยเพราะเฮียก็เป็นเหมือนกันไง
3: น้องบุ้งน้องซันครับ
4: ครับ
3: พี่ต้อยติ่งมีเพลงเตรียมร้องไว้ในงานแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: จริงเหรอคะ

0: คะไม่ใช่งานแต่งซะหน่อย
1: คนแต่งก็ต้องบวชก่อนสิครับ
2: พวกนางก็เปล่าพวกเปล่า
3: เธอไม่ได้
0: อามาค่ะเดี๋ยววันนี้อัวจะไปหาคุณแม่ของเฮียฟันวันนี้อัวฝากอามาดูแลทางแคชเชียร์ด้วยนะคะ
2: ฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์ล่ะต้องหาล้อเล่นไปเถอะเดี๋ยวจัดการดูแลให้
4: ไปค่ะไปครับสวัสดีครับ
2: ขับรถมีงาน
4: ได้ครับไม่ต้องห่วงครับ
2: เดี๋ยวจัดการให้
4: ไป
1: เหรอใช่ครับคนมีกิ๊กจ้า
4: ไอ้เมา
1: เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพอดีมีมารมาผจญนะจ๊ะรักจ้ะจุ๊บจุ๊บว่าไงเฮียของที่ขายเสร็จแล้วขวดเปล่าต้องมาเก็บไว้เรียบร้อยนี่มองเกะกะงี้ได้ยังไง
5: เฮียจะบ่นอะไรมากมายไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้จัดการเองพี่โตครับพี่โต
6: นี่หน่อย
1: ได้ครับพี่โตทำอย่างนี้ได้ยังไงครับทำไมยืนเฉยอยู่แบบนี้นี่ตรงเขาบ่นขนาดนี้ทำไมยังอยู่เฉยได้ครับช่วยอวยยกของเร็ว
6: ตกลงมันเป็นความผิดของพี่ใช่ไหมครับ
1: ความผิดพี่โตทั้งนั้นแหละครับแหมดูดูเป็นหน้าเขาซีเรียสแล้วยกเอา
6: ไม่ใช่นะพี่ผีเนี่ยโ
1: อ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อีกอ่ะโอ้เดี๋ยว
6: ขนาดรังแกพี่ไม่ต้องไม่ไหวเลยแล้วสามรังพี่จะไหวได้ไงครับ
1: พี่โตครับผมว่าพี่โตกลับไปใช้เคาน์เตอร์ดีกว่านะครับต่างคนเนี่ยต่างมีหน้าที่ของตัวเองครับพี่โตขอบคุณพี่โตมากครับเมาส์นี่ขนลัง
6: เฮ้ยขนก็ได้แค่นี้เอง
1: เดี๋ยวนี
6: ่โ
1: หเดี๋ยว
6: ตัวเล็กนิดเดียวจะยกไหวไหมครับพี่แจ็คช่วยเองครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องกำลังขอบอกพี่แจ็คจัดการให้อะ
1: เฮียตองครับว่าเฮียตองเนี่ยคงจะไม่เคยได้ยินสุภาษิตที่เขาพูดว่าคนดีเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับ
7: ตอนนี้ตกงาน
1: พี่เหมาหน้าที่ของลื้อไหมครับพี่ชอบแล้วนี่กี่โมงแล้วร้านจะเปิดแล้วทำไมน้ำแข็งไม่มาส่งนี่ลื้อจะบอกนะว่าลืมไม่ได้โทรสั่งน้ำแข็งลื้อลืมเหรอ
6: ไม่ลืมมันเถอะครับ
1: พี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวโอ้ช่วยฝากครับ
6: ไม่ต้อง
1: มานี่เลยนี่ไอ้เหมาหน้าที่ของลื้อเนี่ยทำไมลื้อไม่รับผิดชอบหรือหมดจะสร้างปัญหาให้คนอื่นมาแก้ไขตลอดอย่างเงี้ยมันไม่ได้
6: แหมมันหงปัญหาอะไรกันเฮียอุ้ย
1: ไอ้พี่โตครับ
6: ดูเฮียตองเนี่ยบ่นสักขนาดเนี้ยสงสัยเมนจะไม่มานะครับ
1: ลูกเผาพูดอะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยพี่เป็นคุณบ้าฟ้องไปแล้ว
6: โอ้ยอะไรเงี้ย
1: เห็นมั้ยพี่บ้าจริงด้วย
7: นี่เหมาลื้อไม่ได้ฟังที่เฮียพูดเลยใช่ไหม
2: เออนี่อาตงดีมาว่านาลื้อนะค่อยๆพูดค่อยๆจากก็แล้วค่อยๆอธิบายให้น้องมังฟังค่อยๆสองมังอาเหมาเนี่ยเอียงเล็กอยู่
7: คืออัวเข้าใจนะมาว่าเอียงเด็กแต่หน้าที่ของอีต้องรับผิดชอบน่ะอีต้องรับผิดชอบให้ได้แล้วนี่ร้านก็จะเปิดแล้วอ่ะน้ำแข็งก็ไม่มาส่งเลยอ่ะแล้วแขกจะกินอะไร
1: อ๋ออีกต้องเอาน้ำปองน้ำปองครับน้ำปองช่วยเอาน้ำแข็งที่โรงน้ำแข็งให้หน่อยได้ไหมครับพอดีวันนี้ไม่ได้สั่งก็เลยไม่มาส่ง
8: แล้วทำไมไม่โทรสั่งเขาเล่า
1: โทรสั่งตอนนี้เขาก็ไม่ส่ง
8: แล้วทำไมเขาไม่ส่งวะ
1: น้ำปองจะไปไม่ไป
8: นี่งานเข้าไปครับเฮ้ยมันอะไรกันนักกระหนาวะเนี่ยฮะมันโกรธใครมาวะมันรู้ไหมว่าฉันน่ะเป็นเพื่อนพ่อมันอ่ะ
1: น้ำปองจะไปไม่ไปครับ
7: น้ำปองครับเดี๋ยวตาสิงช่วยขนด้วยครับ
6: น้ำปองครับตอนนี้ตกทองเป็นของแข็งครับ
1: อะไรกันจะไปคุณน้องไปช่วยกันเลยนะครับแจ็คก็ดูคนเพราะว่าแจ็คอยากนั่งรถเล่นครับไม่ต้องถึงกันไม่ไปแล้วไปก็เถอะอยู่ที่นี่สบายใจกว่าเนาะโชคดีนะครับเลี้ยงเบื่อด้วย
2: แจ็คคนหลังน้ำไม่ได้ปรับครับของเร็วเลยจากเขาพี่น้องพี่นะ
1: จะเครียดอะไรกันนักหนาวะ
2: ไปอ่ะเนาะ
7: คาเฟ่ก็จะเปิดแล้วไม่รู้นะป๋องจะกลับมาทันหรือเปล่าเฮ้ย
2: อาเมานี่มานะหรือไม่ต้องคิดอะไรมากนะตรงอีก็ขี้บ่งไปไงอีไม่ได้คิดอะไรหรอกเชื่อมาสิไม่รู้ว่าอีไปติดเชื้อขี้บ่งมาจากใครอ่ะ
1: มาจากนักเก่งไงครับ
2: มา
1: ครับครับคนละต่อครับ

0: โอ้โหนักบอลครับ
1: อะไร
0: ไม่บอกว่าพามาทางรัฐไงโอ้โหว่าไปวนมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมไม่เจอถนนใหญ่ทั้งทีอะหลงทางหรือเปล่าครับเนี่ย
1: จะมาดูถูกกันนะเว้ยคนอย่างฉันอะไม่เคยขับรถหลงทางแหมแต่ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะ
2: นักบอลนักบอลไปกลับทางเดิมก็ไม่เชื
0: ่อ
1: โอ้โหทางเดิมฉันก็จำไม่ได้
2: เอ้ากูจะเอาน้ำแข็งไปทางคาเฟ่เปิดไหมเนี่ย
0: ใช่ครับยืนฉี่อยู่ตรงนั้นไหมครับ
1: โอ้โหถ้าเขาฉี่อยู่จะไปดูเขาทำไมเล่าไอ้ลามก
0: ไม่ใช่อย่างนั้นครับนักป๋องตัวจะไปถามทางก็ตั้งหา
1: เอ้ยอย่างนั้นเราไปถามกันเลยดีกว่าโทษครับพี่ครับ
2: โทษครับพี่
1: โทษครับโทษครับ
3: ที่ไหนล่ะครับสายยางมีอะไรช่วยครับเนี่ย
1: โอ้โหเราก็นึกว่าฉี่
2: ตกใจหมด
1: คืองี้พี่ผมขับรถหลงทางมาผมอยากจะถามว่าไอ้ทางออกถนนใหญ่มันไปทางไหน
3: ช่วยไม่ได้หรอครับผมก็ติดอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วล้อเล่นนะครับเดี๋ยวเนี่ยคุณขับรถตรงไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
3: จะเจอลูกศรให้เลี้ยวซ้าย
0: อ๋อไปเลี้ยวซ้ายแล้วจะเจอถนนใหญ
3: ่เจอวัดเขียวไข่กาผมจะบอกว่าพอเจอป้ายให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยอย่าเพิ่งเลี้ยวให้ไปเลี้ยวขวาทางข้างหน้า
1: ครับครับครับครับ
3: พอทีนี้ตรงไปนะครับเจอป้อมยามทางซ้ายมือก็นั่นแหละครับ
1: แสดงว่าออกถนนใหญ่แล้ว
3: แสดงว่าเลยแล้วครับ
0: ว้าวอะไรทั้งหมดเลยนี่ถ้าพูดผิดเทียโดนแน่แน
1: ่โดนแกต่อยเหรอ
0: โดนว่าแย่ครับที่ไหนอ่ะเอ้าที่ครับช่วยบอกทางให้เราชัดๆหน่อยสิครับพวกเรากำลังรีบ
3: ใจเย็นสิครับทางมันซับซ้อนเอางี้เดี๋ยวผมเขียนแผนที่ให้คุณแล้วกัน
1: ดีครับดีครับดีครับปากกามีไหมครับ
0: พี่
1: ข้าวมีด้วย
0: พี่จะรีบเลยรีบจริงๆเนี่ย
1: เร็วเลยครับเร็วเลยครับพี
3: ่ท่าทางจะซับซ้อนจริงๆด้วยดูยุกยิกยุกยิกใหญ่เลยปากกาไม่ติดนะครับใครมีปากกาได้ไหมครับ
0: ใครมีปากกาใครมีปากกา
1: ปากกาปากกาปากกาใครเล่นใครถามหาทำไมเนี่ย
0: อะไร
1: เป็นกัปตันไม่มีไงเหรอ
0: ครับ
1: เร็วดิ
0: โอ้ยไปเลย
3: เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อย
0: โอ้ขอบมากเลยครับพี
3: ่ไม่เป็นไรครับผมเขียนให้เนี่ยก็วนกลับมาที่เดิมทุกรายครับผมล้อเล่นนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีแล้วผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ
1: ครับ
2: เอ้าบ้านพี่ไม่ใช่หลังนี้เหรอครับ
3: บ้านอยู่เชียงใหม่ครับวันนี้แวะมารดน้ำต้นไม้เพื่อนนะครับผมกลับเชียงใหม่ก่อนนะครับ
0: เออพี่ครับ
3: ยังไงช่วยนะครับ
0: ขอประกาศขึ้นด้วยครับตกลงจะเชื่อไม่ได้ไหมเนี่ย
1: โอ้เชื่อได้ไม่ได้ต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวน้ำแข็งละลายขี้เกียจฟังพ่อไอ้หัวบรรดา
0: พ่อของลูกหัวเขาตายไปนานแล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ฉันหมายถึงไอ้ตองเว้ยมันดุยิ่งกว่าพ่อไอ้หัวนี
0: ้
1: โอ้ไปไป

0: ของทำไมไม่กระชากนะครับแต่ก็ต้องแข่งก็ละลายหมดหรอก
1: เร็วๆหน่อยสิ
2: ถ้ารถมันเสีย
3: ห้องน้ำเนี่ยมันต้องให้สะอาดนะต้องน้ำงั้นแขกเขาจะตำหนิเราได้นะ
4: นี่อดุกเอาเหมาไหม
1: เอาเหมาสงสัยอยู่ในห้องแต่งตัวครับซ้อ
4: ขอบใจ
1: ครับ
4: ครับชอบหรือเห็นเอาเหมามาอยู่ในห้องแต่งตัวป่ะ
1: อ๋อไม่มีนะครับสงสัยอยู่หน้าร้านหรือเปล่า
4: อดุกเอาเหมาอยู่หน้าร้านหรือเปล่า
5: เอ้ไม่เห็นนี่ครับซ้อสงสัยอยู่ห้องแต่งตัวครับ
4: ตรงล่างโอ้อยู่ไหนกันแน่ฮะคงนู่นก็บอกว่าอยู่ตรงนี้คงนี้ก็บอกว่าอยู่ตรงโน้นตกลงนี่นุ่งนี่นุ่งนี่นั่นล่ะรู้อยู่ตรงไหนกันแน่ฮะ
6: ใช่ๆๆๆพวกเรือไปเตรียมตัวทำงานกันไปๆๆๆครับพี่ครับครับเออเดี๋ยวเจง
4: ฮะ
6: แล้วจะถามหาอาหมาทำไมอ่ะ
4: ก็ต้องสิไปดูอีใช่มั้ยอีคงจะเสียใจมากอ้วกก็เลยเอาขนมมาให้อีเป็นการปลอบใจอ่ะ
6: ขนมถ้วยนี้เหรอ
1: เอ้ากินไม่ได้หรอครับขอโทษครับอามาอามาทำอีกแล้วอ่ะพอเหมาอีทำผิดทีอามาก็ไปโอทีเรื่องอะไรเหมาจะรู้จักโตสักทีอามา
4: เอาเหมาอีเป็นคนขี้น้อยใจนะตั้งแต่ฤดูอีนะอีหายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่เห็นหน้าอีเลยจงบักเนี่ย
1: หายไปไหนหรอกอามาก็ไปนอนอู้งานอยู่ที่บ้านไงนี่อามาดูสิป่านนี้ถ้าปองยังไม่มาเลยอ่ะนี่ร้านก็จะเปิดแล้วอ่ะไม่รู้แขกจะอะไรกิน
4: โอ้ลองโทรศัพท์หาอีดีกว่าเน
6: า
4: ะ
6: ก็ได้ก็ได้
1: ฮัลโหลครับ
4: เออนี่อยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ข้างหลังนี่แหละครับ
4: แล้วโทรศัพท์อาเหมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ
1: จะเห็นวางอยู่หลังบ้านน้ำอะครับ
4: แล้วอาเหมาไปไหน
1: จะไม่ทราบอะครับ
7: ถูกทำแค่เนี้ยที่จะทอนเปลืองตังค์ทำไม
4: เอาพวกเอาพวกทำไงเนี่ยอาเหมาอีไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปใช่ไหมแล้วถ้าเกิดอีเป็นอะไรขึ้นมานะไอ้แจ๋แล้วว่าจะมีหน้าไปบอกแม่อีว่ายังไงอะเอาพวกช่วยคิดหน่อยสิ
1: ไม่เห็นยากเลยครับก็บอกแม่น้องเหมาบอกว่าน้องเหมาลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านสิครับ
4: หมายถึงว่าเรื่องที่อาเหมาอีหายไปอะ
1: อ
4: ้
1: าวเหรอครับ
4: ไอ้แจ๋แล้วหรือว่าอีหนีออกจากบ้านอะฮะ
1: หนีออกจากบ้านเลยครับ
4: ตรงตรงรู้จักได้ไหมว่าตรงเด็กๆนะพอเหมาอีน้อยใจทีไรนะอีหนีออกจากบ้านทุกทีเลยตรงจำได้ไหม
1: จำได้อะมาอีหนีไว้สองชั่วโมงแล้วอีก็กลับมากินข้าวเหมือนเดิมนั่นเจ๋งครับนั่นก็ไม่ยากครับพวกเราเนี่ยก็คุกข้าวใส่ชามล่อน้องเหมาไว้ที่หน้าร้านดีไหมครับ
8: ไม่ว่าครับ
4: ไม่ว่า
8: จะไปได้ครับ
4: ทำไมวะ
1: อามา
4: เป็นห่วงอ่ะเดี๋ยวอีเป็งอะไร
1: ขึ้นอามาจะเย็นก่อนนะอาเหมาไม่ได้ไปไหนหรอกอีก็กลับไปนอนอู้งานอยู่ที่บ้านนั่นแหละทำใจสบายๆนะมานะ
4: จริงเหรอ
6: เอาเงี้ยเจงถ้าลึกเป็นห่วงอาเหมานะเพื่อกลับไปดูที่บ้านตรงที่อาเหมาจะกลับไปอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
1: ใช
8: ่หมดแล้วหนีมะขามมาแล้วหมดแล้วครับ
1: ไปตู้กลับมา

0: ียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
1: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
2: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
0: ตลกมีถูกรสชาติ
3: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
0: แอบน้ำตาคลอด้วย
4: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
0: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
5: ปรึกษาต่อเสร็จแล้วต้องไปทองหล่อกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ได้เข้าละ
6: จะให้เข้า
5: เอ้าเดี๋ยวว่าจะขึ้นมานอนไง
7: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
8: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามครับเขาช็อกตายนะครับ
9: เพื่อนนางรำใครมาครับ
7: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ที่เดียว
10: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00
11: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมถึง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: 34 35
13: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตลอดไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
12: หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
14: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเ
12: ออฉันมีหลักฐานหมดอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันจะฟ้องหย่า

0: ีใจนะที่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอ่ะ
1: ดีใจเหมือนกันแล้วมึงก็เดี๋ยวจะไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
2: ว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียว่ะ
3: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวง
4: ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
2: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
5: ให้ความรักปูปันในหัว
6: รักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
7: ครับเป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
6: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
7: แต่ก็แบบแวะเวียนบ่อยไหมพี่บั่นชอบใช้คำว่าคนชั่วคราว
6: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
7: แล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
6: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยไม่นานเนี่ย
8: ที่
6: เรา
8: ไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหม
9: ดอกคูณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
10: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคูณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับฉันเอง
11: เจ้าอยากตัดใจให้เด็ดขาดเลยมันบอก
12: คนนี้อยากตัดใจ
13: คนนี้แล้วพี่ตามหนูมาต้องเป็นคนของสอสอไต่ผมแน่ๆ
14: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
12: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันเด็กเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ชื่อบลูพักจิรามนชัยตระกูล
17: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
16: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
18: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
16: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
17: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
19: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
20: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
17: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
21: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 20:30 น
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
23: Welcome to Owl's House ที่ทุกความฝันเป็นความจริงนิวานเด็กใหม่บ้านเรา
24: สวัสดีพี่ว่าน
23: แต่น้องว่านนี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
24: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
25: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอถ้าคนอื่นเสียเวลาเนี่ย
26: ผมไม่ชอบคุณอ่ะ
24: ผมไม่ชอบคุณ

0: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมจะชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ
1: พวกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
3: พ่อเรียกหนูกลับมาทั้งที่หนูกำลังจะได้ทำงานกับแบรนด์สุดหรูที่คนจบแฟชั่นทุกคนใฝ่ฝัน
4: ก็สนามกำลังจะเจ๊งไงพี่นาน
3: ี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนานาค่ะ
5: โปรวีเขาเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วก็เวลามากๆเลย
3: ดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอกันอีก
6: เริ่มกันเลยไหมเลทมาชั่วโมงนึงแล้ว
4: บอสคนใหม่ของเรานี่ไฟแรงมากเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
6: คอยระวัง Give me more.

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: อาจารย์เย็นนะ
3: ครับมีเลยอ่ะไหนอ่ะ
2: อาม่าทำอะไรอยู่อาม่า
4: ดูทีวี
2: ดูทีวีแล้วไม่เปิดทีวีอาม่า
4: คิดหน้าละว่าเลี้ยวฉันมันไม่มีภาพ
3: อาม่าเลือกเห็นอาเหมาไหม
4: เห็นพี่ขาววะ
3: อยู่ไหนอ่ะ
4: จำไม่หลายเรี่ยวอ่ะสิ
3: จำไม่หลายเรี่ยวอยู่ไหนอยู่ไหน
4: อยู่ในห้องน้ำ
2: ห้องน้ำเหรอนี่ห้องน้ำนี่เมาออกมาเลยนะทำไมไม่รับหน้าที่รับผิดชอบตัวเองอ่ะอย่างนี้ไม่ให้โตเป็นผู้ใหญ่สักที
3: ไม่โตเลยล่ะคะยิ่งใหญ่ในโลกแล้วนะคะ
2: ยิ่งใหญ
3: ่ตกใจอะไรคะ
2: เอาก็หายเมาครับ
3: อ้าวอาม่าเหมาซะที่ไหนกันล่ะแล้วมาอาลำยาย
4: เอ้ามันต้องถามหาอาลำยายนี่ว่ะ
3: ไม่ใช่โอ้ถามหาอาเหมา
4: แล้วก็อาเหมาอีกก็อยู่ในห้องหน้าไง
3: ไม่ใช่มันอาลำยาย
4: เขาแล้วถามหาอาลำยายนี่ล่ะจะไงเนี่ยฮะถามหาใครกันแน่พูดให้มันเคลียร์หน่อย
3: พี่หรือไปถามอาม่าทำไมล่ะคะ อยากรู้ว่าน้องเหมาอยู่ไหนถามลำไยสิคะลำไยแล้วเหมาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ค่ะก็ไม่รู้จริง
2: ๆ
3: ก็รู้ก็บอกไปแล้วซีเลียวอ่ะที่บ้านก็ไม่มีหรือว่าอีจะหนีไปจริงๆฮะ
2: อาม่าใจเย็นก่อนนะไม่เพิ่งคิดไปถึงขนาดนั้นเลยไอ้เหมาอาจจะแค่เรียกร้องความสนใจก็ได้อาม่า
4: เนี่ยพวกเราทุกคนมาที่เลี้ยวมาโลไปนี่ดูไปนี่
2: จดหมายแล้วครับม่า
4: บินค่าไฟแต่ว่าไม่รู้ใครมาเขียนอะไรไว้ตรงนี้นะ
2: จ๊ะเองครับจ๊ะเองครับอัวขอโทษที่อัวทำให้ทุกคนวุ่นวาย

0: จงหมายอ้ําเหมาแน่ๆเลยอ่ะ
1: ทุกคนคงสบายใจถ้าไม่มีอัว
0: จ้าอาจงไม่เห็นไหมอ้ําเหมาจะต้องเสียใจน้อยใจแน่ๆเลยที่ไปว่าเอียหรือไม่น่าไปว่าอีเลยอ่ะจงอ่ะดูสิ
1: ลาก่อนจากจูอามาครับนี่มันสบายมากเลยครับ
2: นั่นที่หาตั้งนางไงอันเนี้ยอ้วกเขียงเองเอาไว้หลอกพวกลือเวลาลือไม่สองใจอัว
0: โอ้ซ้อแล้วตรงนี้อาหมออีหายไปไหนเนี่ยอีไปอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: เฮ้ยนึกออกแล้วนี่อีอยู่ในห้องน้ำ
1: อามาอย่าเพิ่งคิดมากนะอย่าเพิ่งคิดไปไหนไกลเลยตอนนี้นะไม่แน่ไรเหมาเอาไปเที่ยวสาวๆสบายใจเฉิบแล้วก็ได้โอ้ว่าเรากลับไปลอยเหมาที่คาเฟ่ดีกว่าจริงไหมครับ
0: เวลาก็ไล่ไปทางนั้นรีบไปลองหรืออีกกลับมาจะได้รู้ว่าไม่สบายใจ
1: นี่ก็หาในห้องน้ำนะครับ
0: ไม่มีสิเฮ้น้องเหมาถ้าน้องเหมาไม่รู้หายไปไหนปล่อยให้เจ๊เจงหาจนวุ่นเนี่ย
2: นี่เอาเจงอีมาด้วยเหรอมาเหรอ
3: ไอ้ป๋องครับต้องมาสัญญาครับต้องแข็งแรงหมดแล้ว
4: นั่นน่ะสิโอ้ช้าจังเลย
3: โอ้โหคุณจิ้งรีบๆดูมัวแต่เล่นอยู่ได
1: ้โอ้โหเล่นบ้าอะไรแกเล่นบ้าอะไรปิดกระโปรงหลังซะดังเลยเนี่ย
3: ฉันปิดไอ้นุ่นปิด
1: ใครปิดอ่ะ
4: บ้างอ่ะ
1: แล้วนี่ไงนี่ไงกระโปรงหน้ามันก็หล่นมาใส่ดิไปสตาร์ทรถเลย
4: สตาร์ทรถเลย
1: เออวันนี้จะมา
4: ยุงหลังไง
1: ปะโถ

0: 砍了
1: 他。砍的砍的。马英，
2: 你躲开。哎，把门都给他们。
0: 来来来来来，
2: 把门砍断。
3: ข้างหน้าเนี่ยมันมีแอร์มันจะได้ละลายช้า
0: ลง
3: ไป
0: เลย
3: ลงไปเร็ว
1: แค่ๆๆใจเย็นใจเย็น
2: มาดังเร็วๆดิโ
3: อ้ยติดแล้วไปเลย
2: กระป๋าน่ะป๋องมายังอ่ะ
4: ยังไม่มาเลยต้องคาเฟ่ใกล้จะเปิดแล้วพ่อป๋องยังไม่มาอีกนะเนี่ย
5: ใช่เอาหมาวิหายไปไหนก็ไม่รู้อะ
4: แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยป๋องโทรมาบอกว่าใกล้จะมาถึงแล้วอะ
5: เอาหมาวิกลับมาจริงๆก็รีอะ
2: และเจงครับลุงม้วนครับตกลงคุยเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยแจ็คงงไปหมดแล้วนะครับ
6: เฮ้ยคนละเรื่องแต่ต้นเหตุเนี่ยคนเดียวกันเลย
5: อาตอง
2: เฮ้ยทุกคนครับนะครับพี่ตองมาแล้วนะครับป๋องมาแล้วครับ
4: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
7: มาแล้วเว้ย
4: ขอบใจมากนะป๋องที่ทำไม่ได้พวกเรือลูกไม่รู้จะเปิดคาเฟ่ทันหรือเปล่า
7: 2,500
3: แพงขนาดนั้นมันไม่ใช่ค่าน้ำแข็งอย่างเดียวนะเว้ยค่าซ่อมรถฉันอีกล่ะฉันขับรถไปซื้อน้ำแข็งให้แกรถฉันถึงได้เสียไง
4: ไปล้างกันแล้วกันนะ
3: คร
4: ับ แล้วทีนี้ทำไงเนี่ยร้านใกล้เปิดละ
3: เอ้ยไม่อยากไม่อยากไม่อยากโกยเลยโกยเอาไปร้านนี่ลูกค้าเขามีเห็นไม่เป็นไรหรอกโอ้โหฉันก็ล้อเล่นนะฉันขับรถไปซื้อให้แกใหม่ก็ได้วะ
4: ไปซื้อตอนนี้มันจะทันไหมป๋อง
2: ไม่ต้องไปหรอกครับ
5: ลูกหายไปไหนมาฮะ
2: ก็ไปหาซื้อน้ำแข็งมาครับอี
4: โอ้ดีดีดีดีขึ้นฉันเอาน้ำแข็งเข้าร้านไปเลยไป
5: ที่หลังอะนะถ้าลูกจะไปไหนมาไหนนะต้องบอกอาอี้ก่อนเข้าใจไหมไม่งั้นอาอี้จะเป็นห่วงรู้ไหม
2: ครับ
5: อาตองลือก็เหมือนกันต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยลือต้องพยายามค่อยๆพูดค่อยๆจากัน
2: ครับ
5: นะ
2: อาอี้ครับเพราะว่าอย่าไปว่าเฮียตงเขาเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะมันก็คือความผิดของอ้วเองอะครับอ้วรู้ครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอ้วทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตสักทีแล้วอ้วก็ไม่มีความรับผิดชอบอย่างที่ให้ตรงเขาพูดจริงๆอะครับอาอีครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้อาอีเป็นห่วง
5: ไม่เป็นไรนะ

0: อย่าตองบอขอโทษนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกอาเหมาเฮียแค่อยากให้ลือเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นแค่นี้เอง
0: เฮีย
1: ฮะ
0: งั้นว่าขอค่าน้ำแข็งเลยดิว่ายังไม่ได้จ่ายเขาเลยอ่ะ
1: เราเป็นว่านี่ถือว่าเป็นบทเรียนแรกของลือแล้วกันนะก็จ่ายตังค์เอาเองพวกไปละ
2: โอ้โหพี่ลอง
3: อะไรวะไ
2: อ้พวกแกก็ใช้คนอื่นก็ได้ดีว่าม
3: ันไม่พอน้ำแข็งมันนิดเดียวมันไม่พอ
2: เอาคนอื่นไปซื้อมั่งดี
3: ก็หรือมีรถก็ไปซื้อให้พวกหน่อยสิ
2: พวกไม่อยากไปอ่ะ
3: โถเพื่อนฝูง
2: ไม่เป็นฝูงอ่ะ
3: เอางั้น 2,000 ไม่ให้นะ
2: เอ้ยโอ้โหไปก็ได้พวกเราได้ยังไงเอาเงินค่าซื้อน้ำแข็งมา
3: สำรองจ่ายไปก่อนแล้วกัน
2: ว้าเกี่ยวไอ้ไอ้กิ๊กฮอง
0: สำรองจ่ายด้วยไอ้นี
3: ่ต้องไม่ต้องพูดมากเลยเมียก็เอาตังค์มาเลย
2: ตังค์ค่าน้ำแข็ง
4: โอ้โห
2: ครับ
4: โอ้ไม่รู้ละโอ้ไม่สบาย
2: โอ้โห
4: ไปไหน
0: ใจเมา
2: เฮ้ย

0: ียกว่าไม่มีความรับผิดชอบเสียช่วยพวกด้วยนะครับพวกโดนทำร้ายร่างกาย
1: โอ้ยนี่กับพี่ฟ้อง
0: พี่แจ๊คครับดูดิครับน้องหมาที่ไปซื้อลูกชิ้นเลยครับพี่แจ๊คหิวครับทุกคนสังแกอ้วนกลัวว่าผมไปซื้อลูกชิ้นดีกว่านะครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ร้อยวัน

0: ับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
1: ใช่
0: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
2: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
0: ลดมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหุดหิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจัดไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
1: ค
0: ิ
1: ดถ
0: ึ
1: ง
2: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
1: ใช่
2: 4ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห่อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
1: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
2: ุ
1: ณ
2: ใช่30กว่าโล
1: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
0: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR Code ก็ได้
1: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
2: นี่ไง
1: ให้ดูนะก
2: ็
1: เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
2: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
1: ื้
2: น
1: คุณเดี๋ยวก่อนตัวที่ทอดมาแล้ว
2: ใช่
1: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
0: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
1: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
2: กรอบไหมล่ะ
1: นี่
0: ๆ
1: อุ้ยกรอบกระเด็นออกปากเลยอ่ะ
2: น้ำลายไหล
1: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
0: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกนะคุณป้องเน
2: า
0: ะ
2: ข้าว
0: กับข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเร็วมากด้วยนะ
2: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะต
0: ั
2: วเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
0: จริง
1: ฮะ
2: ใช
1: ่1ตัว80บาท
0: เลยคัสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
2: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
0: ้
2: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
0: จริง
2: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
0: ้อ
2: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
0: ค่ะ
2: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
0: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยเหรออุ๊
2: ย
1: ต้องแบ่งเหรอ
0: คุณผู้ชมถ้าอยากกินต้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันตัวนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้

0: คุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีก1ห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
1: ้ใช่คิดดูห่อนึง500กว่าบาทว
0: ัน
1: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมงน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
2: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
1: ้
2: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
1: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรบ้างเนี่ย
0: ของหนุ่ย
1: มากเลย
0: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
1: เข้าได้กับ
0: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
1: ปลาสลิดทอดกรอบ
2: ว้าว
1: หิว
2: โทรด้วยนะแม่นะ
1: หิวข้าวเลยอ่ะ
0: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
1: ๆขอด้วยได้ไหมฝั่งนี้กินเลยคะ
0: ฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อนี่ข้าว
2: เ
0: ผ็ดน้ำเผ็ดเพราะอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
1: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
0: อ
1: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยล็อกก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วค่ะมาเหลือแค่4ห่อนะถ
1: ้
0: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
2: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
1: ถูก
2: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
1: สาย
2: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
1: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
2: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
1: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
2: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
1: ิน
2: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
1: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
0: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
1: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
0: ค
1: ุ
0: ณพ่อใช้เป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนี่พูดตอบไม่ได้แล้วนะ
2: จริง
0: มันจะเคลือบคอ
2: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีกปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
1: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
0: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
1: เยอะที่สุด
0: ปกติเราขายกัน
1: 4ห่อ
0: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
1: ขายดีมาก
0: ขายดีมาก
1: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวโพดข้าวผัดลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
1: ใช่
2: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
1: ใช่
2: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
1: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
0: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซนในรายการกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมดครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
1: ั
0: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วทอดเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
1: 1252ส่งฟรีค่ะ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการจะรับไพรินนะครับ1กันยายนแล้วครับคุณผู้ชมครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินปีนี้นะฮะเราเริ่มต้นกันครับที่ข่าวของเราวันนี้ขอเริ่มต้นที่เกาะไม่ปล่อยที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงนะครับเป็นเรื่องของการค้าขายมันก็มีเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันน่ะชาวบ้านนั้นออกมาจี้ให้มีการตรวจสอบหลังจากเรานั้นบอกว่าเราปิดชายแดนเข้มไม่ให้เขาเข้าเลยทั้งคนทั้งของเนี่ยนะฮะแต่กลับเจอชาวกัมพูชาเข้ามาขายของที่ตลาดชายแดนเพียบเลยตรวจสอบกันหน่อยนะฮะตลาดการค้าชายแดนช่องจอมที่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยครับกลับมาคึกคักเพราะว่ามีการเปิดพื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าออกมาจัดโปรโมชั่นล้างสต็อกหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบไทยกัมพูชาจนสินค้าเนี่ยถูกเก็บไว้นานนับปีนะฮะแต่ปรากฏว่าในตลาดกลับเจอพ่อค้าแม่ค้าที่พูดสำเนียงคล้ายชาวกัมพูชามากกว่า10รายก็สงสัยว่าเราปิดด่านแน่นขนาดนี้เนี่ยมายังไงนะหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กองกำลังสุรนารีครับลงพื้นที่ตลาดช่องจอมโดยด่วนเลยพบว่าร้านที่ตกเป็นประเด็นเนี่ยคือร้านของนางตรีรัตน์ราษฎรบ้านด่านซึ่งเป็นคนไทยเธอก็ชี้แจงบอกว่า29สิงหาคมที่ผ่านมาร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์นะฮะมีคนเข้ามาซื้อของจำนวนมากมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เนี่ยเข้ามาถ่ายทําแล้วสัมภาษณ์ลูกค้าก่อนจะมีการนำภาพหรือว่าข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามันเป็นร้านของคนกัมพูชากองทัพบกเนี่ยยืนยันบอกว่าแผงค้าทั้งหมดนั้นเป็นคนไทยในพื้นที่นะฮะไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงขายแล้วก็ผ่านความมั่นคงขออภัยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยยังวางกำลังตรวจสอบในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องแต่มีชาวบ้านในพื้นที่เขายืนยันนะครับอันนี้พี่ๆทหารอย่าว่าผมนะคือชาวบ้านในนั้นนะเขายืนยันบอกว่าเจอชาวกัมพูชาจริงๆแล้วนำคลิปเสียงออกมาด้วยแฉถึงวิธีการที่พวกเขาเนี่ยใช้เดินทางเข้าไทยเข้ามายังไงลองฟังดูฮะ
1: ก็ถามว่ามายังไงเขาบอกว่าเขานั่งเครื่องบินมาเขาพูดอย่างเง
2: ี้
1: ยนะเครื่องบินลงเทศแล้วก็ต่อรถมา
3: ใบอะไรขาดมันได้มันก็อยู่ได้ใช้ต่อให้
1: ตรงนี้เขาไม่เปิดเขาไม่เปิดด่าน
4: ถ้าเขาต้องกลับมาระบายของเขาคนเนี้ยแต่ผมถามบางคนว่าไม่มีพาสปอร์ตก็อยู่ได้แต่จะใช้เงินฟาดเอาก็บอก
0: โอ้ใช้เงินฟาดเลยเหรอใช้เงินฟาดเอาเขาบอกแบบนี้แล้วก็มีบ้างที่เขาบอกมาแบบปกติเพราะว่าก็มีเครื่องบินจากกัมพูชามาไทยไปกัมพูชาไม่ต้องเป็นเครื่องบินสายการบินระดับชาติก็ได้เขาบอกมีเยอะแยะครับบินมาลงสุวรรณภูมิแล้วก็หรือว่าดอนเมืองแบบนี้แล้วก็เดินทางโดยรถแล้วเข้ามาที่ชายแดนแล้วมาขายของก็ถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบได้แต่เขาบอกมาแบบนี้เขาบอกว่าเจ้าของแผงนั้นเป็นชาวกัมพูชาแต่ว่าคนไทยเป็นลูกจ้างขายของครับแม่ค้าชาวกัมพูชาบางรายทำหนังสือเดินทางถูกต้องตามกิจจลักษณะหมดเลยนั่งเครื่องบินลงกรุงเทพนั่งรถต่อเข้ามาที่ตลาดช่องจอมเพื่อระบายสินค้าที่ร้านเพราะว่าตรงนี้ชายแดนปิดนะใครก็ตามไม่มีหนังสือเดินทางอ้างว่ามีการจ่ายเงินด้วยคือฟาดเอาง่ายๆเพื่อให้สามารถที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ขายของต่อได้ในคลิปยังมีการอ้างว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะว่าชาวกัมพูชาเหล่านี้ครับเขามีหนังสือเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวต้องรบกวนพี่ๆทหารแล้วล่ะว่าต้องแจ้งตรงนี้หรือเปล่าตกลงแค่มีพาสปอร์ต

0: แล้วเข้ามาทำการค้าที่นี่ได้หรือไม่อย่างไรในขณะที่เพจจ่าไอซ์ทับฟ้านะฮะออกมาเปิดคลิปที่นายสิริชัยตันติรัตนานนท์นายกเทศมนตรีตำบลด่านเนี่ยชี้แจงบอกว่าชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยใช่ว่าเขาจะผิดกฎหมายทุกคนนะต้องตรวจสอบประเภทวีซ่าแล้วก็สิทธิ์ในการทำงานให้ชัดเจนลองฟังนายกดูฮะ
1: ต้องดูว่าเขาเข้ามาในฐานะอะไรถ้าเขาเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่สามารถกลับกลับได้ต้องดูในเรื่องของการตีตาเข้าประเทศเรากับเรื่องของวีซ่า
2: ครับจะได้เข้าใจจะได้ไปช่วยกันชี้แจงกันต่อ
1: เหมือนร้านแรกเนี่ยเขามีวีซ่าที่เป็นประกอบการธุรกิจ
0: ถ้าเป็นแบบนี้ฟังท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็ต้องสรุปว่าแม้ไทยจะปิดด่านชายแดนแต่ว่าถ้าทำหนังสือเดินทางเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วอยู่ถูกประเภทวีซ่าก็สามารถเข้าได้ครับแต่ก็ต้องตรวจสอบนะว่าชาวกัมพูชานั้นเข้ามาในฐานะอะไรนะครับหากเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือว่าค้าขายได้อย่างที่ผมบอกครับต้องดูประเภทของวีซ่านะต้องดูให้ถูกแล้วคราวนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วล่ะจากนี้ไปทุกวันคงต้องเดินสุ่มตรวจดูครับว่าถ้าดูลักษณะกัมพูชาแล้วต้องขอดูเอกสารหน่อยว่าเข้ามาในถูกต้องตามประเภทที่มาค้าขายหรือเปล่าแต่หากต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยครับคุณจะต้องขอวีซ่า non immigrant visa B ให้ถูกประเภทแล้วก็ที่สำคัญครับมีวีซ่าอย่างเดียวทำงานไม่ได้นะฮะต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อนเริ่มงานนี่เงื่อนไขประกอบเผื่อจะตรวจใครที่ชายแดนต้องตรวจแบบนี้ปกติผู้ถือวีซ่า B โดยทั่วไปนั้นอยู่ได้ไม่เกิน90วันด้วยก็ต้องดูวันลงตีตราวีซ่าว่าวันไหนแล้วก็นับไปอีก90วันถ้าวันที่ตรวจไปเจอแล้ว90วันแล้วนั่นก็ผิดกฎหมายนะฮะสามารถยื่นขอต่อระยะเวลาได้แต่การอนุมัตินั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะฮะอีกประเด็นร้อนก็มาจากเวทีการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่เมืองหลวงคือพนมเปญของกัมพูชานายมงคลสุรสัจจะครับประธานวุฒิสภาไทยฉะเดือสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชานะฮะที่กล่าวหาว่าไทยใช้ปมปราบสแกมเมอร์เข้ายึดครองพื้นที่กัมพูชาเสนอให้เพิ่มบทบาทรัฐสภาในการไกล่เกลี่ยในความขัดแย้งระหว่างประเทศในครั้งนี้คุณมงคลก็ฟาดกลับบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดนั้นย้อนแย้งกันมากมาพูดถึงการเคารพอธิปไตยพูดถึงเรื่องของสันติวิธีทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นฝ่ายบิดเบือนแล้วก็โจมตีประเทศเราก่อนไทยใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองแล้วย้ำว่าเรายังยึดข้อตกลงหยุดยิงและกลไกทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมนั้นจำได้แล้วนะว่าเรายึดแนวนี้นะฮะทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศนั้นวันนี้ก็ออกมาวิเคราะห์บอกว่าความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่การเผชิญหน้าตามแนวชายแดนแต่ว่ากำลังเดินพร้อมกัน4สมรภูมิอ้าวสมรภูมิแรกชายแดนครับยังมีการเผชิญหน้าแล้วก็เตรียมกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอานม้าแล้วก็ช่องบกในมีรายงานว่ากัมพูชายังเสริมอาวุธปรับระบบสื่อสารแล้วเตรียมบังเกอร์กับเสบียงสมรภูมิที่2สงครามข้อมูลและวาทกรรมทั้ง2ฝ่ายยังคงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสมรภูมิที่3คือเวทีนานาชาติกัมพูชาพยายามที่จะยกระดับกดดันขณะที่ไทยเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงและสมรภูมิสุดท้ายสมรภูมิที่4โต๊ะเจรจาลับซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและเกิดขึ้นอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเวลาอะไรฝั่งกัมพูชานั้นหยิบคำว่ากลยุทธ์หั่นไส้กรอกมาใช้กล่าวหาว่าไทยเนี่ยค่อยๆขยับแล้วก็ยึดพื้นที่กัมพูชาผ่านการตั้งบังเกอร์ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รั้วลวดหนามแต่ว่าแท้จริงแล้วครับกัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายใช้กลยุทธ์เฉือนพื้นที่ไทยมาก่อนแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเคยประสบความสำเร็จในอดีตด้วยนะฮะผ่านการเข้ามาตั้งหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ของเราแล้วสุดท้ายเขาก็อ้างว่านั่นคือบ้านของเขาลองฟังอาจารย์ครับ
3: กัมพูชาเนี่ยถือว่าเคยได้ผลเพราะว่ามายึดครองพื้นที่เรานะครับหลายหมู่บ้านก็คือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร
4: ่ครับ
3: นะครับไม่มีข้อตกลงหยุดยิงที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรบกันรอบ3ถูกไหมครับมันไม่มีเขตปลอดภัยไม่มีผู้สังเกตการ
4: ครับ
3: ในการที่จะดูว่ากำลังมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วจะทำยังไง
0: อาจจะเป็นนิทานนะครับว่าบอกว่าไทยก็ไม่ควรเอาแต่ตั้งรับแล้วก็ตามแก้ข้อกล่าวหาของเขานะเราต้องรุกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะ เราไปกันต่อดีกว่านะฮะสลับไปที่เรื่องซิทคอมกันนิดนึงนะฮะซิทคอมที่ตีแผ่เรื่องราวในที่ทำงานได้แบบลงตัวสุดๆกับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะครับก็เป็นการหยิบเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานเนี่ยมาเล่าแบบฮาแบบป่วนแล้วบางจังหวะก็จริงจังจนต้องหันกลับมามองชีวิตของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ในออฟฟิศหรือว่าปัญหาที่ไม่มีใครสอนวิธีรับมือเพราะชีวิตการทำงานจริงๆไม่ได้มีแค่เดดไลน์แต่มีเรื่องให้ปวดหัวได้ทุกวันใครก็ตามกำลังทำงานใครกำลังเริ่มงานใครที่เคยมีโมเมนต์แบบนี่มาทำงานหรือว่ามาเอาชีวิตรอดเนี่ยรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานย้อนหลังได้แล้ววันนี้นะฮะเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นงานอาจเหนื่อยแต่ดูเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าเราไม่ได้วุ่นวายอยู่คนเดียวลูกค้า AIS ครับห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ห้ามพลาดกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพักกันสักครู่อย่าเพิ่งไปไหนครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาจัดคอมโบเซตให้เป็นคอมโบเซตแบบใหญ่ๆจุใจกับครม.สัญจรลงใต้สักครู่ครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่34 35
6: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตะลอนไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
7: กับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
8: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเอิร์ธ
9: ฉันมีหลักฐานหมดทุกอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันฉันจะฟ้องหย่า
10: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคุณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
11: ถ้าฉันทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคุณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับฉันเอง
12: เจ้าอยากตัดใจให้เด็ดขาดเลยมันบอก
13: คนนี้อยากตัดใจ
14: คนนี้แล้วพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสอสอไทยผมแน่ๆ
15: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
13: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมถึง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกGive me more.

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
6: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
7: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปยังไง
8: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา20:30 น.
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
10: เดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เอาให้ชัดครับกลับมานะฮะการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลอนุทินนะฮะปักหมุดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ว่ายังไม่ทันเริ่มประชุมก็มีชาวบ้านมาประท้วงวันนี้3 เรื่องใหญ่ๆครับคุณผู้ชมครับเสียงจากชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ก็

0: มากันนะฮะวันนี้ผมสรุปก็แล้วกันนะว่า3เรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือเรื่องการเลี้ยงกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งมาบอกว่าเลี้ยงกุ้งว่ายากแล้วแต่ตอนนี้ส่งกุ้งออกไปที่มาเลเซียยากกว่าดังนั้นตอนนี้ขาดทุนเหลือเกินก็วานรัฐบาลนั้นช่วยเจรจากับมาเลเซียหน่อยเรื่องที่2คือกลุ่มชุมชนจนะต้นแบบยื่นขอสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จนะซึ่งเดี๋ยวมีประชาชนออกมาค้านอีกแน่นอนเนื้อเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือให้ชุมชนน่ะมีสิทธิ์ในใบอนุญาตโรงไฟฟ้าขนาด 1,100 เมกะวัตต์อันนี้คือที่จะนะประชาชนเคยชนะไปแล้วครั้งหนึ่งนี่จะฟื้นนะกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มเครือข่ายปกป้องแผ่นดินชุมพรระนองเกี่ยวกับโครงการเรื่องแลนด์บริดจ์วันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็รับหน้าเสือลงไปเจรจาพูดคุยกับทั้ง3กลุ่มคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่มีแล้วแลนด์บริดจ์นะแต่ว่าที่ระนองอาจจะมีที่ฝั่งตะวันตกเท่านั้นคือระนองนะครับเอาละฮะนอกเหนือจากนั้นเราไปดูดีกว่าว่าการประชุมตรงกลางคือท่านนายกอนุทินเนี่ยได้ประชุมครม.นี่ประชุมกันแล้วจากนั้นประชุมเสร็จปั๊บก็ตั้งโต๊ะแถลงแล้วนำแถลงเองด้วยนะครับไม่ให้โฆษกแถลงตัวเองแถลงเองเลยด้านแรกด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจชายแดนใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่เองเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้กระทรวงการคลังนั้นพิจารณามาตรการด้านภาษีแล้วก็สินเชื่อกระทรวงคมนาคมนั้นได้รับมอบหมายเร่งขุดคลองบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีแล้วก็สงขลาลดข้อจำกัดด้านการขนส่งนะฮะขออภัยครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยด้านที่2 สังคมและคุณภาพชีวิตนะฮะรัฐบาลก็เตรียมเร่งออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2กรอบวงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแล้วก็การประกอบอาชีพรวมถึงหารือกับมาเลเซียเรื่องของการคุ้มครองแรงงานไทยนะครับด้านที่3คือด้านความมั่นคงรัฐบาลย้ำว่าจะทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงแล้วก็เอา AI ลงไปใช้บริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณจุดชายแดนนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่4คือเรื่องสำคัญซึ่งคนในพื้นที่น่าจะเห็นชอบด้วยว่าอยากให้มีนั่นคือการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัตินะฮะครม.จัดสรรงบประมาณเร่งด่วน142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพในระบบระบายน้ำแล้วก็ทำแก้มลิงเพิ่มเติมในขณะที่โครงการใหญ่มาดูเมกะโปรเจกต์กันหน่อยนะครับว่าลงกี่บาทกันแล้วก็ได้โครงการอะไรกลับมาครม.นั้นอนุมัติรถไฟฟ้าทางคู่ระยะที่2จำนวน3ช่วงฮะงบประมาณล่อไป 16,798 ล้านบาทเส้นทางคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีลงไปหาดใหญ่แล้วหาดใหญ่ไปสุดที่ประดังเบซาอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ไอ้ทางคู่มันหยุดอยู่แค่ชุมพรเท่านั้นเองคุณนะยังอีกนานกว่าจะได้เห็นแต่ว่าก็อนุมัตินี่คืออนุมัตินะฮะไม่ใช่เห็นชอบหลักการนะอนุมัติแล้วคือต้องสร้างเลยนะอยากเห็นท่านสร้างเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังเดินหน้าโครงการสะพานมี2แห่งด้วยกันจากนี้ไปเนี่ยสงขลาพัทลุงจะเชื่อมกันได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องอ้อมทะเลสาบแล้วเพราะว่าจะสร้างสะพานตรงกลางแต่ว่าก็อาจจะกระทบกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูแต่ว่าอันนี้อนุมัติแล้วเหมือนกันสะพาน2สะพานนี้นะครับผ่านการเห็นชอบในหลักการและวันนี้อนุมัติแล้วอีกที่นึงคือเกาะลันตาเกาะลันตาต้องขึ้นเรือไปจากกระบี่จากนี้ไปขับรถไปได้ละถ้าสะพานเสร็จก็อนุมัติแล้วในวันนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการแถลงข่าวที่เสร็จแล้วนักข่าวถามต่อนะอันนี้คือภาคใต้นะภาคใต้ประมาณนี้นะครับโครงการใหญ่ๆที่เป็นเมกะโปรเจกต์เนี่ยจะมีรถไฟกับสะพานคราวนี้บรรยากาศหลังจากนั้นนักข่าวถามท่านนายกกลับมานี่จะเห็นว่านัดพรรคร่วมรัฐบาลกินข้าวเดี๋ยวจะเปิดบ้านพักส่วนตัวที่สมุทรปราการผมว่ารับรองได้ร้องคาราโอเกะกันกระจายนะครับก็ตามก็ตรงประเทศไทยคงต้องยอมรับแล้วตอนนี้ว่าถ้าวันไหนก็ตามเห็นรัฐมนตรีบางท่านเสียงแหบก็ไม่ต้องเดาอะไรไปก็คือชอบร้องเพลงกันร้องเพลงกันมากนะครับร้องเพลงกันมอบดอกไม้กันอะไรแบบนี้ก็ชี้ไปที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์บอกว่าน่ะนั่นต้นคิดจัดอีกแล้วครับอาจจะวันไหนอย่างไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศมาฝากกันนั่นแหละนักข่าวถามว่าวันนั้นท่านจะเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นี่ลงใต้เมื่อวานก็ผัดข้าวกะเพราก็ทำกับข้าวแล้วก็ทำอาหารแล้วก็ร้องเพลงนะครับประชาชนทวงถามว่าต้องทำงานด้วยนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมทำกับข้าวแล้วก็ร้องเพลงอย่างเดียวไม่เอานะท่านนายกนะ ท่านรัฐมนตรีทั้งทุกกระทรวงด้วยนะครับท่านนายกก็รีบตอบว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไม่มีคนมาอันนี้คือไม่ทำอาหารเองวันนั้นเดี๋ยวจะให้เชฟไปทำอาหารให้ไม่ต้องกลัวด้านคุณเท้งรัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนออกมาดักคอครม.สัญจรสงขลานะหลังมีรายงานบอกว่าครม.อัดฉีดงบประมาณ 50,000 ล้านลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้พรรคประชาชนก็ไม่ได้ติดใจตัวงบประมาณที่ลงไปนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือคนใต้จะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องการเห็นงบประมาณ 50,000 ล้านตรงนี้เหมือนกับ 400,000 ล้านบาทนะงบ 200,000 ล้านบาทหลังที่เอามาแล้วก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะใช้อะไรก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นผู้รับเหมาที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลหรือไม่ที่สงขลาลงไปเยอะสุดนะฮะ35ล้านกว่าบาทนะครับ5โครงการขออภัย 35,000 นะ 35,000 ขออภัยผมอ่านเลขผิดนะ 35,111 ล้านจุด056นะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณ 35,000 ล้านนะฮะแต่ตัวโครงการยังไม่มีชื่อนะคุณผู้ชมนะที่ยะลา 4,646 ล้าน10โครงการ338ล้านแล้วก็มี4โครงการใหญ่ 4,308 ล้านอยากรู้รายละเอียดจังเลยอ่ะนะฮะก็ฝากท่านรัฐมนตรีหรือว่าท่านโฆษกโฆษกรัฐบาลเปลี่ยนคนใหม่แล้วนะครับไม่ใช่คุณรัชดาธนาดิเรกแล้วนะครับคุณรัชดานั้นไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรากำลังจะมีโฆษกรัฐบาลคนใหม่ขออภัยผมจำชื่อท่านไม่ได้เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายนะเอกภพนะฮะเอกภพหมอเอกเรียกว่าหมอเอกนะโอเคโอเคหมอเอกเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่เดี๋ยวดูการทำงานของโฆษกคนใหม่นะครับแทนคุณรัชดาครับแล้วก็มีที่ปัตตานีมีที่นราธิวาสประมาณนั้นนี่คือเรื่องของการลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้นะครับสิ้นสุดแล้วสำหรับเรื่องครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเราติดตามเรื่องของปัญหาฝนฟ้าพายุวันนี้เน้นที่ฝนตกหนักจะมาอีกหนึ่งระลอกช่วงหน้าว่ากันครับ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่งส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
2: ปรึกษาต่อเสร็จแล้วต้องไปท่องหลอกกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ได้เข้านะ
3: จะให้เข้า
2: เราหมายว่าจะขึ้นมานอนไง
4: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
5: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามอะครับเขาช็อกตายนะครับ
6: เพื่อนนางรำใครมาครับ
7: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00
9: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: นูดหนูฮดลูกได้ยินแม่มีลูก
11: คุณต้องฝืนแล้วถ้าเกิดว่าได้คู่มือมาเป็นพยานต้องกับมีสิทธิ์รอดจากคดีตัว
12: อาการของคนไข้เลวร้ายมากถ้าไม่รีบผ่าตัดคนไข้จะตาบอดถาวรได้ครับ
13: ฉันอยากให้แกกำจัดสองพ่อลูกนั้นให้ฉัน
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: นางฟ้ากรรมกร
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
9: เวลา 1:00 น.
8: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: พวกเราทำงานในพวกแม่งกับลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
15: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
16: จะพูดอีกครั้งนะไอ้กูไม่ได้วางแผนฆ่ามึงอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
17: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณ
18: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
16: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงกับกูมึงได้จบสักที
8: แจ้งไปเลยคืนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
19: แบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
3: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S2

0: ็นแฟนคอน
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ฝนฟ้าพายุครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะหลายพื้นที่ทั่วไทยยังต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับขยับไปที่กาญจนบุรีกันก่อนเลยนะครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิครับน้ำในลำห้วยบ้านไร่ตำบลห้วยเขย่งก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่น้ำป่านั้นจะไหลหลากอย่างรุนแรงแล้วก็เข้าท่วมเป็นวงกว้างจนเส้นทางเข้าออกบางจุดเนี่ยถูกตัดขาดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องขึงแนวเชือกเพื่อใช้ยึดเกาะฝากกระแสน้ำเข้าไปสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วอย่างน้อยใน10หลังคาเรือนแล้วก็ยังต้องเฝ้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝนตกแล้วก็สลับหยุดนะฮะด้านปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนประชาชนระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะ5ตำบลสีแดงนะครับมีปีล็อกห้วยเขย่งท่าขนุนชะแลแล้วก็สหกรณ์นิคมเช่นเดียวกับพื้นที่ในภาคกลางฝนตกหนักนั้นยังต้องเฝ้าระวังหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่แก่งคอยแล้วก็มวกเหล็กนะฮะตั้งแต่เมื่อวันซืนนี้แล้วจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ตกไปตั้งแต่คืนวันที่30สิงหาคมส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่พักเส้นทางจราจรกรมอุตุนิยมวิทยายังคาดการณ์ว่าภาคกลางนั้นยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้ในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความพร้อมในการรับมือโดยเฉพาะ3จังหวัดเสี่ยงสระบุรีปราจีนบุรีนครนายกนะฮะให้ติดตามปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรแล้วก็แผนอพยพตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์นั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นภาพรวมฝนฟ้าครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือและอีสานนั้นฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 นะฮะอ่านชื่อจังหวัดกันเอาเองเริ่มเลยนะครับขณะที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็เน้นที่ภาคอีสานเพิ่มเติมนอกจากจะมีฝนหนักแล้วปภ.แจ้งเตือน4จังหวัดริมโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารทางตอนบนนะครับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งช่วง 1-6 กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะพื้นที่ลุ่มต่ำก็เตรียมความพร้อมรับมือเครื่องจักรแล้วก็กำลังสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับแจ้งข่าวหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะฮะดีเซลขึ้นราคา75สตางค์เบนซินแก๊สโซฮอลนั้นขึ้น60สตางค์มีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปพรุ่งนี้จับตามองที่ศาลปกครองด้วยนะครับศาลปกครองเนี่ยนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีประธานกสทช.ยื่นอุทธรณ์เพิกถอนมติกรรมการสรรหาให้ตัวเองนั้นพ้นจากกสทช.นอกเหนือจากนั้นไทยช่วยไทยเดือนสุดท้าย 1,000 บาทและพรุ่งนี้ฝนจะตกที่ไหนก็ตามอย่าตกที่พัทยาเพราะว่าทหารอเมริกันเขาจะลงแล้ว 5,000 คนทั้งหมดเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
3: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่าอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามปะทะกับพระอ่อนอดีตนักร้องวงอิเล็กทรอนวัยเก่าซึ่งอามก็ไม่หวั่นคว้าตำแหน่งแชมป์3สมัยมาครองสำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาทวันนี้ต้องมาเจอกับลูกชายคนเล็กผู้สูญเสียครอบครัวอันเป็นที่รักไป
1: ครอบครัวผมมีคุณพ่อครับมีแม่แล้วก็มีพี่ชายคนโตครับแล้วก็พี่ชายคนกลางแล้วก็ผมครับก็มีความสุขอยู่ได้ไม่นานครับคุณพ่อก็เสียชีวิตพอคุณพ่อห่างไปสักพักนึงครับไม่ถึงปีครับคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายครับ

0: พอจากไปไม่ถึงปีก็มาเป็นพี่ชายตัวเองอีกครับ
1: เป้าหมายของผมก็คือจะนำเงินไปใช้หนี้ครับเพื่อมาจัดงานศพนี่แหละครับถ้าผมเคลียร์หนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยผมอยากทำบุญครั้งใหญ่ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายคนโตของผมครับทั้งการทำเจดีย์แล้วก็การทำบุญใหญ่เป็นแบบโอกาสสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะทำให้ท่านได้ครับ

0: สวัสดีครับผมแฟรงค์ธนชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงโชคทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกไปตำแหน่งช้างไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกำลังสามท่านนี้ฮะพี่ไทยชนาวุฒิพี่แอนสิริมและครูสลาคุณวุฒิครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
2: ับสิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
2: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้เผาซ่า
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอเคเฮอร์เบอร
6: ์แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
12: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
13: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
16: ้ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
17: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
16: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
17: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
18: ให้ความรักปูปันใน
19: รักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
3: ครับเป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
19: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
3: แต่ก็แบบแวะเวียนบ่อยไหมพี่บันชอบใช้คำว่าคนชั่วคราว
19: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
19: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยไม่นานเนี่ย
15: ที่
19: เรา
15: ไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหมฮะ
10: สี่โพดำคืนนี้พบกับไพ่ใบพิเศษตุ๊กกี้สุดารัตน์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวสายฝอขอเปิดตัวเขยอินเตอร
7: ์สจ AI สจ AI
2: ใช่เป็นลูกของคุณประหลัดใหม่ลูก
0: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
9: ค่ะใช่คร
0: ับ โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god
5: แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบนี้คิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอ่ะอุ๊ย
0: คิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะ
10: คืนนี้3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D

0: ื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
1: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณไม่เป็นฆาตกร
0: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
2: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่ตัวของผมก็ทำชีวิตแล้วอ่ะ
3: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
0: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
4: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
0: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
5: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
1: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
0: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
4: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
6: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
2: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
0: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียวว
7: ิมานอากาศ
8: Sky Castle Thailand
7: วันจันทร์อังคาร
8: เวลา2ทุ่มครึ่ง
7: พิเศษลูกค้า AS
8: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน5 9 4 เหลี่ยม
7: โทรออก

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
3: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
4: ฆ่าเชื้อโรค
3: แอลกอฮอล์แอลซอฟ
5: ตราเสือดาว
3: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
7: สินเชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่ง
8: ใช้ MyBasin OTC Mint ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: Lucky Flame ครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
10: ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำ
11: เราก็สุดยอดเพลงชิงทุนนะวันนี้เราจะได้ฟังเพลงจากวงร็อกอีสานเลือดใหม่มาแรงจากค่ายจีนี่เรคคอร์ดครับผมวงฟูวันนี้เลือกเพลงนี้มาฝากเราทุกคนฮะหนาวแสงนีออนครับ

0: วันนี้จัดหนาวแสงนีออนมาให
1: ้ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาในวันนี้ฮะ
1: พี่นี้รู้สึกว่าฟังทีไรก็คิดถึงบ้านทุกทีครับผมใช่ครับก็เลยเลือกเพลงนี้มาครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมแบบโคเวอร์แล้วก็คนรู้จักด้วย
0: เพราะมันตรงกับแนวทางของเราพอดีที
1: ่
0: เขามาฟังคือตอนแรกเราเป็นสมาชิกที่อยู่กันแต่ละวงแต่ละวง
1: ใช่ครับ
0: มารวมกันเพราะว่าชอบในทางเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยังมีบรรดาเพลงที่ทำโคเวอร์กันใหม่ๆอีกไหมครับ
1: มีครับมีครับเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนครับประมาณ10เพลงกว่าๆเลย
0: โอ้นี่โคฟกันจริงจังเลยนะทำเป็นอัลบั้มได้เลยนะมี10เพลงกว่าๆที่จะเอามาโคเวอร์กัน
1: ใช่ครับ
0: ติดตามได้ทางไหน
1: ติดตามได้ทาง Genie Rock นะครับผมครับแล้วก็Full Music Band Official ทุกช่องทางเลยคร
0: ับ แล้วเร็วๆนี้จะมีอัลบั้มด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่10เพลงที่จะโคเวอร์นะ
1: ใช่ครับ
0: อัลบั้มมีชื่อชุดหรือยัง
1: ตอนนี้อัลบั้มชื่อว่า Sound of Highland ครับผมครับก็คือ Rock and Roll แห่งที่ราบสูงประมาณนี้ครับมาจากอีสานครับผม
0: จะได้ฟังบทเพลงที่เป็นรสชาติเป็น Rock and
1: Roll
0: แต่มีสำเนียงภาษาแบบลูกทุ่งบ้านเราอยู่ในบทเพลงเดียวกันติดตามเลยนะฮะวงฟูครับผ
1: มครับครับ
2: ช่วงหน้าพบกับลูกชายคนเล็กจากสุรินทร์ขอมาเวทีแห่งนี้หวังคว้าทุนไปปิดหนี
3: ้ครอบครัวผมมีคุณพ่อครับมีแม่แล้วก็มีพี่ชายคนโตครับแล้วก็พี่ชายคนกลางแล้วก็ผมครับก็มีความสุขอยู่ได้ไม่นานครับพ่อกับแม่ก็เสียชีวิตครับแค่นี้ก็ยากที่จะทำใจแล้วครับผ่านมาไม่ถึงปีเลยครับพี่ชายคนโตก็เสียชีวิตไปอีกครับ
4: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
5: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับครูก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
6: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบ

0: สอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
0: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอยโจ๊กเอยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้หอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เอาที่พวกนี้
1: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยคร
0: ับ
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาก๊งเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู ณ
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: คิ
0: ดไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,000

0: อ้อยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: อุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้องในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เออ
0: ข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อย
0: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
0: ค
1: ุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
3: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วปุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมคะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย

0: ทิ้งตัว
1: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
0: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและเอาจริงพอลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
0: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
1: 850บาทคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม
0: ่อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
1: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มะมันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
0: นะ
1: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช่เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
0: ุ
1: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
0: ผิวดีมากนะ
1: แต่ผิวนี
0: ้
1: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันคล้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
0: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
1: ถูกวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมขาแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมขาถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริงและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไรอยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
0: ้
1: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
0: ม
1: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฟ้าสีม่วงหลายเลขคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
0: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
1: พี่มาบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
0: ตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
1: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์ทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
0: เลยมากเลยน้องนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
1: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดรีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
0: ต่อสายไว้ที่บ้าน1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผิวสวยพิชิตมงเอสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาความสนุกวันนี้เมื่อแชมป์3สมัยอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามต้องมาเจอกับลูกชายคนเล็กผู้สูญเสียครอบครัวอันเป็นที่รักไปเราเอาใจช่วยนักสู้ฝันทั้ง2คนไปพร้อมกันครับ
3: แชมป์วันนี้ฮะแชมป์3สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 20,000 บาทจากเงินชยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชยโยอามจากมหาสารคามเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับประจำที่เลยพร้อมสู้ต่อไหมอาม
4: สู้ครับผม
3: วันนี้มีแรงไหมครับ
4: มีแรงแล้วครับ
3: มีแรงนะครับด้านนี้ฮะพบกับลูกชายคนเล็กที่ขอทำตามปณิธานสูงสุดเพื่อครอบครัวฮะคุณแต้มจากสุรินทร์ ครับผม
4: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรศักดิ์ผิวจันทร์ครับภูมิลำเนาอยู่เป็นคนสุรินทร์ครับผม อายุ26ปีครับชื่อเล่นชื่อแต้มครับ
3: ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
4: ตอนนี้ผมเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นครับผม
3: อ๋อร้านชื่อว่า
4: ร้านลูกชิ้นกระทะเดือดครับผม
3: ลูกชิ้นกระทะเดือด
4: ใช่ครับ
3: ทำไมถึงชื่อลูกชิ้นกระทะเดือด
4: เพราะว่าแบบมันอร่อยแบบเดือดเลยครับ
3: เฮ้ยมันจะไปจริงแค่ไหนวะ
4: ลองชิมได้
3: ลองชิมได้ไหมเฮ้ยน้ำจิ้มเด็ดจริง
4: ใช่ครับผม
5: ไม่เชื่อ
3: ไม่เชื่อเหรอเรื่องอะไรผมวางไว้นี่เลยผมวางไว้นี่เลย
5: วางไว้นี่เลยเหรอ
3: เออวางไว้นี่ให้เลย
5: เดี๋ยวให้ทางนี้อ่ะ
6: นี่เหรอโ
5: อ้เอาเลยแล้วคำนึง
6: เดี๋ยวเข้าจมูก
5: ยังไงเด็ดไหม
6: เฮ้ยอร่อยเหรออร่อยครับ
5: ใหญ่จังเลยอ่ะลูกชิ้น
6: ลูกอร่อยอร่อย
3: ขายอยู่แถวไหนครับ
4: ตอนนี้ผมขายอยู่ที่ตลาดหนองคอครับแล้วก็ตลาดกระถางครับผมแล้วก็เป็นตลาดนาพร้าวครับ
3: ขายอยู่3ตลาดด้วยกัน
4: ใช่ครับผม
3: สลับที่กันไป
4: ใช่ครับ
3: ไปเยี่ยมร้านของแต้มกันจ้า
4: ขอบค
3: ุ
4: ณคร
3: ับไปเลยครับผม
7: ตอนนี้ผมก็ทำอาชีพค้าขายครับขายลูกชิ้นครับชื่อร้านลูกชิ้นกระทะเดือดครับผมขายทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดครับขายช่วงบ่ายสองครับแล้วก็ขายถึงประมาณ2ทุ่มครับราคาก็จะขายที่ไม้ละ10บาทครับซื้อ10ไม้ครับผมแถม1ไม้ด้วยครับสูตรเด็ดของผมนะครับก็ไม่ได้มีอร่อยแค่ลูกชิ้นย่างนะครับก็จะมีแบบเป็นน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเด็ดจริงๆเลยครับน้ำจิ้มผมจะเป็นสูตรที่แบบน้ำมะขามเปียกครับแล้วก็เป็นหอมพริกแห้งครับจะเป็นพริกทอดครับแล้วก็จะเป็นต้นหอมผักชีที่แบบใส่ลงไปแล้วแบบทำให้กลิ่นหอมมันแบบทำให้ลูกค้าหลายคนติดใจครับตลาดที่ผมขายประจำจะมีอยู่4ตลาดครับวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยผมจะลงที่ตลาดเขาเขียวครับส่วนวันอังคารกับวันพุธผมจะลงที่หนองคอครับวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ผมจะลงที่ตลาดนาพร้าวครับส่วนวันเสาร์สลับกันไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชลบุรีครับผมย้ายมาจากร้อยเอ็ดครับเพื่อที่จะมาค้าขายที่นี่เลยครับแต่จริงๆแล้วที่อยู่ผมเป็นคนบ้านลำเพลินครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับครอบครัวผมมี5คนครับคือมีคุณพ่อครับมีแม่แล้วก็มีพี่ชายคนโตครับแล้วก็พี่ชายคนกลางแล้วก็ผมครับตอนที่ผมอยู่สุรินทร์นะครับผมก็มีหน้าที่เรียนครับส่วนพ่อกับแม่ก็ไปทำงานที่กรุงเทพครับพอพ่อแม่หมดห่วงพ่อกับแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่สุรินทร์ครับผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขที่สุดเลยครับคือเราได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับแต่ก็มีความสุขอยู่ได้ไม่นานครับคุณพ่อก็เสียชีวิตครับพอคุณพ่อเสียไปได้ไม่ถึงปีครับคุณแม่ก็มาเสียไปอีกคนครับแค่นี้ก็ยากที่จะทำใจแล้วครับแต่ผ่านมาไม่ถึงปีเลยครับพี่ชายคนโตก็เสียชีวิตไปอีกครับก็เสียใจมากรู้สึกว่ามันยากมากเลยครับชีวิตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงในเมื่อเราไม่มีแบบพ่อกับแม่เป็นคนคอยให้กำลังใจเราหรือว่าไม่มีพี่ชายคอยให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้ครับพอเหลือพี่ชายคนกลาง2คนก็ทำให้เราแบบคิดใหม่ครับแบบมีกำลังใจสู้ไปเรื่อยๆครับเราต้องสู้ถ้าเราไม่สู้เรา2คนก็แบบไม่มีใครแล้วครับเป้าหมายของผมก็คือจะนำเงินไปใช้หนี้ครับที่ผมหยิบยืมจากคนที่รู้จักเพื่อมาจัดงานศพนี่แหละครับถ้าผมเคลียร์หนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยความฝันของผมที่อยากทำก็คือผมอยากทำบุญครั้งใหญ่ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายคนโตของผมครับทั้งการทำเจดีย์แล้วก็การทำบุญใหญ่ให้กับพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายคนโตเนี่ยก็ต้องการใช้ทุนครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากทำให้พ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายคนโตครับเป็นแบบโอกาสสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะทำให้ท่านได้ครับ

0: ัน
1: ร้องดีนะรู้สึกว่าเป็นคนร้องเป็นเลย
2: แล้วก็มีจุดหนึ่งที่เหลื่อมกว่าแชมป์ก็คือได้ยินชัดกว่า
3: ถ้าขาวมาซับน้ำตาหากว่ามันไหล
2: ดีกว่าทุกเพลงที่ร้องมาแต่ยังไม่พอ
1: พี่ก็ยังอยากได้อีกหน่อย
4: ไทยลักษ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
5: รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมันยา The Musical
6: เราต้องมีแว่นวิสัยมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
7: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตบเขาชัดว่าฉันคุ้นๆนะ
8: เยอะค่ะยิงกระด้างคุยกันตลอดเลย

0: ่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
1: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
2: เพราะ
1: มันจริงไป
3: มันจะมีไม่อยากสปอยโอ้โหน้ำตามา
4: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 6:30 นทางช่องวัน31
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
6: ดีใจนะจะได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอ่ะดีใจเหมือนกันแล้วมันก็เดี๋ยวจะไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
7: ว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียว่ะ
8: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวง
9: ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
7: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
2: นูดหนูฮดลูกได้ยินแม่มีลูกคุณต้องฝืนแล้วถ้าเกิดว่าใดคุณมึงมาเป็นพยานต้องกับมีสิทธิ์รอดจากคดีตัว
10: อาการของคนไข้เลวร้ายมากถ้าไม่รีบผ่าตัดคนไข้จะตาบอดถาวรได้ครับ
11: ฉันอยากให้แกกำจัดสองพ่อลูกนั้นให้ฉัน
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีนางฟ้ากรรมกรทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออก
13: พวกเราทำงานในพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
14: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
15: จะพูดอีกครั้งนะไอ้กูไม่ได้วางแผนฆ่ามึงอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
16: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณ
17: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
15: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงกับกูจะได้จบสักที
18: แจ้งไปเลยคืนนี้20:30
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
6: ชื่อบลูพักจิรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
6: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
5: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
6: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
1: คือเราว่าเราชอบรัว
20: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
21: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
22: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปที่ไหน
23: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา20:30
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
24: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงาน3ถูกและดีมีในโลกมาส่งกำลังใจให้กับแต้มลูกชายคนเล็กจากสุรินทร์ขอมาเวทีแห่งนี้หวังคว้าทุนไปปิดหนี้วันนี้แต้มจะทำสำเร็จหรือไม่เรามาใจช่วยเขากันครับ
25: ชีวิตแต้มกับพี่ๆน้องๆก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดอีกหลายบ้านเลยทีเดียว
26: ใช่ครับผม
25: ในวัยเด็กไม่มีโอกาสอยู่กับพ่อแม่
26: ใช่ครับ
25: แล้วอยู่กับใครที่สุรินทร
26: ์อยู่กับยายครับผม
25: สามคนโตมากับยาย
26: ใช่ครับ
25: เวลาพ่อแม่เทศกาลที่พ่อแม่กลับไปรู้สึกยังไงบ้าง
26: รู้สึกดีใจครับเหมือนแบบความฝันที่ผมจะได้กินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างเงี้ยครับมันทำให้ผมมีความสุขมากครับ
25: เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของชีวิตวัยเด็ก
26: ใช่ครับ
25: จนลูกๆทุกคนเรียนจบแล้ว
26: ใช่ครับผม
25: พ่อแม่เลยกลับไปที่บ้าน
26: ใช่ครับ
25: วันที่พ่อแม่กลับบ้านรู้สึกยังไงบ้าง
26: โอ้มันดีใจมากครับมันเหมือนแบบได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อกับแม่ครับผมได้กินข้าวครับผมได้ช่วยแม่ล้างจานครับผมได้แบบช่วยพ่อไปเลี้ยงควายช่วยแม่ไปเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยครับ
25: ได้อยู่ใกล้ๆกัน
26: ใช่ครับกลับมานอนในเป็นแบบครอบครัวครับ
25: แต่มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ได้ไม่นาน
26: ใช่ครับประมาณปีกว่าๆครับคุณพ่อก็มาเสียไปครับพอคุณพ่อห่างไปสักพักนึงครับไม่ถึงปีครับคุณแม่ก็มาแบบเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายครับ

0: พอจากไปไม่ถึงปีก็มาเป็นพี่ชายตัวเองอีกครับ
1: ตอนนั้นสองคนที่เหลืออยู่รู้สึกยังไงกันบ้าง
0: มันหนักมากครับผมก็มีพี่ชายครับที่แบบเป็นกำลังใจให้ผมครับพี่ชายผมบอกผมว่าเขาจะเป็นทุกอย่างให้ผมครับ
1: ขอคุยกับพี่ชายหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนักหน่วงไหมช่วงเวลานั้น
2: สุดๆเลยครับ
1: ผ่านกันมาได้ด้วยยังไงครับสองคน
2: ก็ช่วงแรกๆผมเป็นซึมเศร้าอยู่พบหมออยู่ประมาณ2ปีเลยครับก็พอมันเริ่มดีขึ้นก็มันก็ต้องเดินหน้าต่อ
1: มันต้องเดินหน้าต่อไป
2: ใช่ครับ
1: ชีวิตนี้คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เราต้องใช้ให้มันมีค่ามั้ย
2: ใช่ครับ
1: และให้ท่านได้ชื่นใจบนสวรรค์ถูกต้องมั้ย
2: ก็ยังเหลือคนเดียวก็คือยายที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ตอนนี้ครับ
1: เราต้องดูแลยายให้ดีที่สุดคนที่เลี้ยงเรามาสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้จริงขอให้2คนมีพลังขอให้2คนเข้มแข็งขึ้นมาด้วยหัวใจของตัวเองตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากทำ
0: ครับ
1: ด้วยการที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปอย่างกระทันหันตอนนั้นจัดการเรื่องงานศพกันยังไงครับ
0: ก็ผมกับพี่ชายก็ไปหยิบยืมครับเงินทุนเพื่อที่จะมาทำศพให้พ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายครับแต่ก็แบบพอเป็นพิธีแบบให้ท่านแบบได้แบบคิดว่าแบบยังไม่มีลูกแบบทำให้ท่านอยู่อย่างนี้ครับ
1: เป็นหนี้ไปเท่าไหร่ตอนนั้น
0: หลายหมื่นครับ
1: หลายหมื่นอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: ตอนนี้อยากจะทำอย่างหนึ่งเพื่อทั้ง3ท่านที่จากไป
0: ใช่ครับ
1: สิ่
0: งที
1: ่
0: ผมอยากทำคือผมอยากทำบุญใหญ่ครับให้คุณพ่อกับคุณแม่ครับแล้วก็พี่ชายของผมคือตอนนี้อัฐิยังไม่มีที่ใส่ครับยังไม่มีเจดียังไม่มีธาตุครับความตั้งใจของผมคืออยากนำทุนส่วนนี้ครับไป
1: ทำกฎเจดี
0: ใช่ครับทำกฎเจดีให้กับท่านครับหรือถ้ามีโอกาสผมก็แบบถ้าใช้นี่หมดผมก็อยากจะแบบบวชทดแทนให้ท่านอีกครั้งนึงครับเพราะว่าผมยังไม่เคยได้บวชให้ท่านเลยครับ
1: เป็นกำลังใจให้นะขอให้ปฏิญาณนี้เป็นจริงได
0: ้ขอบคุณครับ
1: เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ตอนนี้เหลือก็อยู่2คนแล้วมียายอีกคนที่ต้องดูแลเราดูแลยายให้เต็มที่เลยนะให้ยายมีความสุขในทุกๆวันเลยนะปรบมือให้กำลังใจ2หนุ่มหน่อยแล้ววันนี้อยากเอาเงินทุนไปทำภารกิจเพื่อคุณพ่อคุณแม่สมาชิกครอบครัวที่จากไป
0: ใช่ครับ
1: ใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับ
0: 80,000 บาทครับ
1: 80,000 บาทในการไปใช้หนี้เขาด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็ทำโกดอันใหม่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: สู้ๆนะแต้มนะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงพี่โอครับเรื่องราวของแต้ม
3: ขอชื่นชมพี่ๆทั้งสองครับเข้มแข็งมากๆครับแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือคุณยายใช่ไหมครับที่ต้องดูแล
0: ใช่ครับผม
3: ดูแลท่านดีๆนะครับพี่
0: ครับผม
1: ให้เป็นยอดดวงใจเลยนะ
3: ใช่ครับคือเขาคือกล่องดวงใจที่ดีที่สุดณตอนนี้ของพี่ๆแล้วผมขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันครับพี่ครับสู้ๆครับพี
1: ่ขอบคุณครับเอาละพี่แต้มขอ1บทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศครับนั่นก็คือเพลง
0: ต้องมีสักวันครับผม
1: จากแต้มครับ

0: ครับ
1: ครับผมเป็นไงครับพี่โอครับ
2: รู้สึกว่าพี่เก็บอาการได้ดีมากๆครับสำหรับคนที่สูญเสียนะครับผมก็ร้องเพลงโอเคเลยครับพี่พอเลยครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับ
3: ฟังเรื่องราวของแต้มที่เล่ามามันสะเทือนใจมากสูญเสียคนที่เป็นที่รักต่อเนื่องกันในเวลาสั้นมันไม่รู้จะพูดไงคือมันมีแต่ให้กำลังใจอย่างดีทั้งสองคนเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยอยากให้ประคองกันไปแล้วทำความฝันให้สำเร็จโดยเร็วนะครับพี่ไทยเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้ขายของไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเพราะการร้องเพลงเราร้องดีนะรู้สึกว่าเป็นคนร้องเป็นเลยแต่มันมีข้อเสียบางเรื่องคือไอการที่เราร้องเก่งเราร้องเป็นเนี่ยมันมีข้อเสียวันไอข้อนี้ก็คือการเล่นจังหวะไปนิดนึงนะลูกมันดึงไปนิดหน่อยมันดึงไปเกือบทุกท่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยจะดูไม่จริงไปนิดนึงแค่นั้นเองนิดเดียวเองนะใช้ให้มันน้อยให้มันเหมาะสมแล้วจะดูดีมากครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเพียงครับ
4: ค่ะแต้มโอ้ฟังเรื่องราวชีวิตแต้มมันโหดมากเลยเนาะคือแอนเชื่อว่าชีวิตคนเราทุกคนมันต้องสูญเสียอยู่แล้วล่ะไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งแต่ว่าของแต้มมันอาจจะเดินทางมาเร็วเกินไปโดยที่เรายังตั้งรับมันไม่ทันเนาะแอนนั่งฟังเรื่องแล้วแอนเชื่อว่ากรรมการทุกท่านนั่งฟังด้วยกันทุกคนก็น้ำตาคลอกันทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะส่งพลังส่งกำลังใจให้แต้มนะคะส่วนเรื่องของการร้องก็คือแอนฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันดีเลย์ไปนิดๆแต่มันดึงๆมันก็อาจจะทำให้เสียนิดนึงในเรื่องของการแข่งขันแต่ว่าอารมณ์อะไรทุกอย่างก็มาเต็มนะคะก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะน้องอาม ระวังไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณพิศราครับ
5: เรื่องราวชีวิตของแต้มในนามคนฟังยังรู้สึกว่ามันโหดเกินไปแต่แต้มกับพี่ชายคือเป็นผู้เผชิญหน้ากับมันเลยมันน่าเห็นใจมากเพราะฉะนั้นอะไรที่สูญเสียก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างน้อยอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่า

0: ้มกับพี่ชายก็เรียกท่านว่าแม่แหละก็คือยายท่านยังอยู่กับเรานั่นแหละลูกคือพลังทําให้มันได้ทําให้ท่านได้เห็นให้ทันด้วยนะให้เห็นทันก็คือลูกชิ้นที่แต้มค้นพบเนี่ยมันจะพาไปครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับภาพรวมการร้องวันนี้น่าพอใจลูกเป็นคนร้องเพลงเป็นเข้าใจเพลงแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เหลื่อมกว่าแชมป์ก็คือได้ยินชัดกว่านี่คือที่ทําได้กับเพลงนี้นะจุดอ่อนมี2อย่างอย่างแรกก็อย่างที่ทุกคนรู้สึกว่ามันมีอาการดีเลยและก็เสียงก็มีอาการเฉื่อยลงนี่อันที่1อันที่2ก็คือลูกเอื้อนบางทีใช้ฟุ่มเฟือยไปหน่อยลูกมันจะมีบรรทัดที่3ของท่อน1ท่อน2และท่อนสุดท้ายนี่แต้มจะเล่นเกินเล่นเกินแล้วมันทําให้วรรณยุกต์ของคําสุดท้ายมันเป็นอีกคํานึงมันที่ทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นยากก็มีจุดอ่อน2อย่างแค่นี้ลูกที่เหลือรอเปรียบเทียบกับแชมป์ครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับ ดูเหมือนแชมป์จะเจอศึกหนักเข้าแล้วล่ะครับมาลุ้นกันว่าแชมป์3สมัยอย่างอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามจะตอบโต้เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่
3: คราวที่แล้วคุยกันว่าที่ขายพวงมาลัยอยู่ตรง4แยกก่อนเข้าสารก่อนเข้าพยัคฆภูมิน่ะคือ 4-5 ปี
4: ใช่
3: แต่ว่าคุณพ่อขายพวงมาลัยเป็นอาชีพที่ตั้งแต่เราเด็กแล้วถูกต้องมั้ย
4: ใช่ครับ
3: โตมาได้เพราะว่าพวงมาลัยของพ่อแม่
4: ใช่ครับ
3: ภูมิใจมั้ย
4: ภูมิใจมากเลยครับผมครับก็อยากจะให้พ่อกับแม่พักแล้วตอนนี้
3: อยากให้พ่อกับแม่พักแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกิน
4: เหนื่อยมากครับ
3: อยากบอกอะไรกับคุณพ่อบ้าง
4: ก็แบบอยากจะบอกพ่อนะครับแบบเวลาขายพวงมาลัยกับบ้านไปสิก็จุ่มปวดแข้งปวดขาก็อยากให้เพิ่นได้พักแล้วครับพ่อได้ทําเจ้าของได้ทํางานก็อยากจิตแบ่งเบาภาระเพิ่นนะครับผมทั้งบ้าน
3: อยากให้พ่อได้พักบ้าง
4: แม่นครับ
3: ทําพอสนุกพอ
4: ใช่
3: เดี๋ยวที่เหลือลูกจัดการให้
4: ครับผม
3: มีเนื้อลังเลนิดนิดหน่อยเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้มั้ย
4: พร้อมครับ
3: 1เพลงเพื่อตอบโต้ฮะในฐานะแชมป์นั่นก็คือเพลง
4: ม้อนขาดสาดพื้นเก่าครับ
3: เชิญฟังครับ

0: ามครับผมเป็นไงครับพี่โอ
1: ๋ครับก็คือยังมีบางเสียงที่ยังไม่ถึงโน้ตนิดเดียวใช่ครับผมก็รวมๆโอเคเลยครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชายครับ
2: พอร้องเพลงของพี่ไผ่แล้วเพลงที่ความหมายที่เติมใจให้กันบ้างอะไรให้กันบ้างเนี่ยอาร์มร้องได้ดีนะดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานมันต้องการความ
0: เศร้าเพลงอะไร
2: เศร้ามันต้องเข้าถึงกว่านั้นแต่นี้ก็ดีนะมีแค่โน้ตบางโน้ตที่มันเตี้ยไปนิดหน่อยแต่ยังไงแล้วพี่ก็ยังอยากได้อีกหน่อยนึงซ้อมเยอะๆอินเนอร์เยอะๆเข้าใจในเพลงให้ได้เยอะๆมันดีเองเพราะเรามีครบอยู่แล้วเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับเพียงครับ
4: ก็เป็นคนเสียงดีนะคะเป็นเสียงเขาเป็นธรรมชาติดีอ่ะอันมองว่ามันน่าฟังแล้วแบบเอ้ยอยากฟังต่ออันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อย่างที่พี่ไทยบอกว่าอยากได้พลังอยากได้เพิ่มอีกแล้วก็อยากให้มั่นใจแบบมั่นใจจริงๆแล้วมันจะเป็นตัวตนของเราที่ชัดเจนแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะสู้ๆ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับเชิญพิศวาครับ
5: การร้องของอาร์มไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนเท่าที่ฟังมาเนี่ยเรื่องผ่านมาตรฐานเรื่องเป็นเรื่องใช่มันได้รับการตอบแล้วรู้ว่ามันผ่านทุกข้อเลยแต่ก็มากับเพลงนี้ก็เห็นความพยายามที่จะทำให้เสียงมันดังขึ้น พยายามสู้กับตัวเองที่สุดก็เห็นตรงนั้นรู้ก็ได้ยินชัดขึ้นจริงๆก็ดีกว่าหลายๆเพลงที่ผ่านมาแต่ถามว่าพอไหมยังไม่พอซึ่งครูมองว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้นี่มันมาจากพฤติกรรมการซ้อมเหมือนว่าอาร์มไม่เคยซ้อมด้วยการแหกปากร้องเต็มๆเลยเหมือนอยู่ทรงนี้มานานจนชินนะลูกก็เหมือนรถที่ออกป้ายแดงก็จริงนะแต่ไม่เคยขับเร็วเลยถ้าขับช้าตลอดเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งอยากเร่งมันเร่งไม่ขึ้นก็เห็นอาร์มพยายามเร่งในท่อนฮุกเห็นไหมลูกแผลในใจเนี่ยพอจะตะโกนคำว่าแผลในใจมันเพี้ยนเลยเพราะเราไม่เคยพามันไปในระดับเสียงแบบนี้เลยเพราะต้องไปกอบกู้ผ่านการซ้อมลูกวันนี้เห็นความตั้งใจของอาร์มแล้วและก็ดีกว่าทุกเพลงที่ร้องมาแต่ยังไม่พออยากให้สู้ต่อนะครับรอดูครับ
3: ขอบคุณครับ
0: คุณแป้งครับเอาละครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์3สมัยของเราฮะโดนติโดนติงเรื่องเบามานานวันนี้เริ่มมีพลังให้ได้เห็นและที่ยืนอยู่ขวางข้างหน้านี่ก็คือแต้มจากสุรินทร์นะฮะใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองต้องลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับวันนี้แชมป์3สมัยตั้งรับการไปเยือนของนักแสดงหมอลำฮะแต้มฮะและผู้ออกนำไปก่อนนะฮะพี่แอนสุรีมอบคะแนนให้แก่อาร์มครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับตามชื่อของอาร์มครับเป็นแชมป์สมัยที่4ทันทีฮะ

0: ถ้าไปช่วงแต้มเสมอกัน1ต่อ1จบตรงนี้หรือวันนี้ต้องถึงฎีกาพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่อามครับผมแชมป์4สมัยจ้าขอทุกท่านจากกุศลาครับอามครับผมเป็นไงครับครูครับแมตช์นี้
1: จริงๆวันนี้ครูและก็เชื่อว่าทุกคนมองเห็นการสู้กันระหว่างนักร้องใช้คำว่านักร้องบ้านนอกสองคนและก็มีความซื่อความน่ารักทั้งคู่มาแข่งกันเหลื่อมกันที่คนหนึ่งคุมหัวใจได้นิ่งกว่ารายละเอียดก็เลยดีกว่าเท่านั้นเองแต่ความเป็นนักร้องนี่สูสีกันมากโดยเฉพาะแก้วเสียงอยากให้แต้มได้รักษาต้นทุนนี้ไว้และพัฒนามันต่อลูกนอกจากขายลูกชิ้นให้มันได้อย่างใจแล้วเนี่ยครูยังคิดว่าหนูยังร้องเพลงได้นะอยากให้สู้มากกว่านี้ลูกยิ่งพาตัวเองมาอยู่ในพื้นที่กดดันแบบนี้บ่อยๆพอแต้มชินเมื่อไหร่ครูว่าศักยภาพในตัวหนูยังมีอีกเยอะเลยนะครับจะติดตามนะลูกให้กำลังใจครับ
0: ขอบคุณครับเราเป็นทางรายการนะมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับคุณแต้มครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์4สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์4สมัยไปเท่าไหร่ดีโยกเลยพี่น้องช้าตอนนี้มีอยู่ 20,000 บาทนะฮะจาก3สมัยที่ผ่านมา

0: ก็อยากจะให้ไปต่อนะแต่กลัวไปถึง 50,000 มันจะลง 5,000 ซะก่อนสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 20,000 บาทนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 40,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณพี่โอวงฟูครับผมเป็นตัวแทนเพื่อนๆฝากผลงานของวงฟูหน่อยครับ
1: ครับฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราวงฟูไว้ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอนะครับฟังได้ในทาง YouTube Genie Rock นะครับผมครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ Full Music Band Official ทุกช่องทางคร
0: ับ ครับผมติดตามการเดินทางของชายมนักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น. ทางช่องวัน31กับเพลงชิงทอง

ตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

พร้อมกันนะป้องพี่ถามมานี่ก่อนมาพี่ถามป้อง

0: เคยบอกผมว่าถ้าผมดูแลริสากับลูกไม่ได้คุณจะรับเขาสองคนคืน
1: ป้อง
0: วันนี้ผมดูแลริสากับลูกไม่ได้อีกแล้วขอให้คุณทำตามที่คุณพูดด้วย
1: ไม่นะป้องไม่ไม่นะป้อง

และแม่นะครับ

ฉันรู้นะว่าเธอยังอยู่ใกล้ๆฉันกับลูกฉันเองก็อยากให้เธออยู่ข้างๆฉันตลอดไปแต่ฉันไม่อยากให้เธอต้องเป็นห่วงฉันฉันอยากให้เธอไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปตามทางที่เธอควรจะไปนะเธอไม่ต้องห่วงฉันเธอก็รู้นี่ว่าฉันเก่งฉันดูแลตัวเองกับลูกได้แล้วการเจอกันของเราสองคนมันไม่ใช่เกมแต่มันเป็นโชคชะตาเพราะเกมมันทำให้ฉันรักเธอหมดทั้งหัวใจแบบนี้ไม่ได้

ของเราให้ดีที่สุดถึงไม่มีเธอลูกก็จะไม่ขาดพ่อฉันจะรักเขาเหมือนกับที่เธอรักฉันเขาจะได้รู้ว่าพ่อเขารักเขามากแค่ไหน

0: แม่ไม่ได้อยากมาลาฟ้องเลยนะลูกมันทำให้แม่คิดถึงวันที่แม่ทิ้งฟ้องไว้กับอาม่าแม่อยากบอกฟ้องว่าหัวใจของแม่ตอนนี้มันแตกสลายไม่ต่างจากวันนั้นเลยลูก
1: เกด

0: กระป๋องนะลูก
1: เก๋ป้าอะไรอ่ะหยุด
2: อย่าไป
1: นะ
2: ลูก
0: เก๋เก๋จะทำแบบนี้นะเธอยังมีฉันเธอยังมีหมอนะแต่ฉันไม่มีป้องป้องตายแล้วลิซ่าป้องตายหัวฉันฆ่าลูก
1: ไม่ใช่เกศมันเป็นอุบัติเหตุ
0: แต่ถ้าเกศไม่มาพาลิซ่าไปแบบนั้นป้องก็จะไม่ตายสมควรแล้วที่ฉันควรจะไม่เหลือใคร
2: เกศอย่าไปลิซ่า
0: อย่าไปคนที่สมควรตายคือฉันไม่ใช่ป้อง

0: ทุกคนก็จะมีความสุข
1: เกดตั้งสติหน่อยนะแล้วฟังผมนะเกด
2: ป้องรอแม่นะลูกแม่จะไปอยู่กับป้องลูก
0: แกเธอคิดว่าป้องอยากให้เราทำแบบนี้เหรอเขาช่วยชีวิตเพื่ออะไรเพื่อให้เธอมาฆ่าตัวตายแบบนี้เหรอเกดถ้าเธอยังคิดไม่ได้เธอก็ตายไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเขาช่วยชีวิตเธอเพื่ออะไรไหนๆเธอก็ไม่เคยเลี้ยงดูเขาอยู่แล้วเธอไม่เคยรักเขาอยู่แล้วเธอก็ยังสร้างบาปติดตัวเขาอีกเอาเลยเกศเอาเลยเอาสิได้ไหม

0: อาม่าพาพวกเรามาที่ทำไมคะ
1: อาม่ามีเรื่องติดค้างที่จะต้องเคลียร์กับเธอทั้งสองคนกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: งั้นก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันได้ไหมอาม่ายกให้
0: อาม่า
1: จะไปเอาของสำคัญก่อน

0: ป้องป้อง
1: ป้องยังไม่ตายลูก

0: ซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
2: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
1: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
3: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
1: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
3: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปยังไง
6: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา2ทุ่มครึ่ง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
8: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG Nagoya 2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
9: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
10: เมื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
11: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ดีไงคุณมันเป็นฆาตกร
10: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
12: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
13: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
10: แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
14: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
10: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
15: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
16: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
10: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
14: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
17: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
16: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
10: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
19: ที่เดียวว
18: ิมานอากาศ
19: Sky Castle Thailand
18: วันจันทร์อังคาร
19: เวลา2ทุ่มครึ่ง
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 เหลี่ยมโทรออก

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แล้วทำไมอาม่าถึงไม่บอกพวกเราตั้งแต่แรกคะ
2: เพราะอาม่าอยากให้การต่อสู้ของเธอทั้งสองคนจบลงจริงๆสักทีตอนนี้คงตาสว่างแล้วสินะว่าความอิจฉาริษยาการโกรธเกลียดในใจของเธอเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครรักเธอหรือชนะใครได้เลยมีแต่จะทำให้สูญเสียทุกอย่างเธอเกือบจะสูญเสียแม้กระทั่งลูกนะ
3: ถ้าแม่เข้ามาในชีวิตผมแล้วทำให้ผมเป็นแบบนี้ผมไม่ต้องการแม่แล้ว ผมไม่ต้องการแม่แล้ว

0: ุดโกรธเกลียดหยุดทุกอย่างแล้วปล่อยให้ลูกไปมีความสุขกับคนที่เขาเลือกนะเกศ
1: แม่ครับผมรู้นะครับว่าแม่กลัวที่จะเสียผมไปแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับยังไงแม่ก็สำคัญสำหรับชีวิตผมเสมอไม่มีใครมาแย่งความรักของผมที่มีต่อแม่ได้หรอกครับ

0: ังจะมาถามอีกหลอกให้ฉันร้องไห้ที่งานไปตั้งเยอะ
1: เด็กบ้า
0: ค่อย
2: โอ๊ย
0: เจ็บตรงไหนอ่ะ
2: เจ็บที่แผลริสา
0: ไหน
2: ริสาพาเข้าห้องหน่อยสิ
0: ไปที่ห้องแล้วมันจะหายเหรออ
2: ๋อหายสิริสาตรงนี้มันไม่สบายอ่ะริสาพาผมไปพักหน่อยนะพาห้องนอน
3: ยังเจ็บแผลอยู่เหรอลูกงั้นกลับไปนอนโรงพยาบาลไหมอาม่าไปส่ง
2: ไม่เป็นไรครับอาม่าแผลนิดเดียวเองครับไม่ต้องกลับโรงพยาบาลหรอกอีกอย่างผมมีพยาบาลดูแลอยู่ทั้งคน
0: อะไรเดี๋ยวก่อนใครบอกว่าจะดูแลเธอมาโกหกหลอกให้ฉันเสียใจเนี่ยยังไม่ได้จัดการเลยนะ
2: จัดการได้เลยงั้นเราเข้าห้องกันลิสาอยากจะจัดการผมยังไงผมได้หมดเลยขออย่างเดียวจัดการให้จริงแล้วกัน
0: เด็กบ้า
4: ต้องอยากเข้าไปพักในห้องเหรอลูกเดี๋ยวแม่ให้อาม่าพาเข้าไปนะ
2: ร
4: บกวนด้วยนะคะอาม่า
3: ได้เลยป้าป้องอาม่าดูแลเองไป
2: ลิซ่าโอ้ยอาม่าเจ็บครับ
3: นี่อาม่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยไปอย่างนี
2: ้อาม่าครับ
3: มา
2: ลิซ่าม
3: าแล้ว
4: เจ็บมาก
2: ลิซ่า

0: นั่งรอเมียอยู่ในนี้แหละอาม่ากลับละ
1: เดี๋ยวครับอาม่าขอบคุณอาม่ามากๆนะครับที่ทำให้แม่เข้าใจผมกับพี่สา
0: อาม่าก็พยายามทำเท่าที่อาม่าจะทำได้เพราะอาม่าเชื่อว่าไม่ว่าแม่ของป้องจะเป็นยังไงที่เขาทำไปนะก็เพราะว่าเขารักป้องอาม่าจะไม่พูดอะไรมากแล้วนะเพราะอีกไม่นานป้องก็จะมีลูกแล้วแล้วป้องเนี่ยจะเข้าใจความรักของคนเป็นพ่อแม่เอง
1: ครับอาม่า
0: ส่วนหลังจากนี้เนี่ยป้องกับริสาเนี่ยยังไงก็มีเรื่องความต่างของอายุถึงริสาเขาจะเป็นเมียแต่ถ้าเขาคิดถูกพูดถูกป้องต้องฟังเขานะ
1: ครับอาม่าอาม่าไม่ต้องห่วงนะครับผมถือคติกลัวเมียและชิวเจริญครับ
0: แต่อย่างนั้นก็เถอะนะไม่มีใครหรอกลูกที่ทำถูกไปสมดทุกเรื่องริสาเองก็เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่ป้องรู้สึกว่าเขาคิดผิดป้องอย่าเก็บไว้นะลูกป้องต้องรีบพูดรีบบอกรีบทำความเข้าใจเข้าใจไหม
1: ครับอาม่างั้นถ้าริสาไม่ฟังผมขอฟ้องอาม่าให้อาม่าจัดการแทนแล้วกันนะครับ
0: ไม่อาม่าไม่ช่วยป้องต้องโตได้แล้วนะลูกป้องต้องคิดแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวให้ได้อย่าให้ใครมาพูดได้ว่าป้องเป็นเด็กอยู่เสมอ
1: ครับอาม่า
0: ชีวิตหลังจากนี้ของป้องกับลิสาแล้วก็เหลนของอาม่าที่กำลังจะเกิดมาอาม่าขอให้ทั้งครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกนะ

0: ได้คิดเลยนะว่าเราสองคนต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้จากเพื่อนรักกันกลายมาเป็นคนที่ต้องมาแย่งผู้ชายคนเดียวกันสุดท้ายเจ็บเหมือนกันแล้วก็มาร้องไห้ด้วยกันแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเธอยังมีคำว่าเพื่อนให้ฉันอีกเหรอฉันจะทิ้งเธอได้ยังไงในเมื่อตอนนี้เธอกลายมาเป็นแม่ของสามีฉันแล้วขอบใจมากนะเกดฉันขอโทษนะที่ฉันเป็นคนดึงป้องเข้ามาอยู่ในเกมของเราสองคนไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมีวิธีเอาคืนเธออยู่ละ
1: เธอยังคิดเรื่องการแก้แค้นอยู่อีกเหรอ
0: ใช่แล้วต่อไปนี้เนี่ยพี่สาไม่ควรจะเรียกฉันว่าเธอหรือว่าฉันอีกต่อไปเธอต้องเรียกฉันว่าคุณแม
1: ่เธอแน่ใจนะว่าจะให้ฉันเรียกแบบนั้นจริงๆ
0: อยากจะเป็นลูกสะใภ้ฉันนักก็เตรียมตัวรับมือกับแม่ผัวอย่างฉันได้เลย
1: ก็เอาสิเธอจะได้รู้ไงว่าลูกสะใภ้อย่างฉันเนี่ยไม่มีวันที่จะยอมให้แม่ผัวมาข่มเหงง่ายๆหรอก
2: เดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าบอกนะว่าสองคนนี้ทะเลาะกันอีกแล้ว
0: เปล่าค่ะมาเกดก็แค่อบรมลูกสะใภ้ของเกดก็เท่านั้นเอง
1: นี
0: ่อะจะยืนอยู่ทำไมล่ะไปดูแลลูกชายฉันสิไป
1: อุ๊ยนี่ไปกับฉันแบบนี้ได้ยังไง
2: พ่อโอ๊ย
0: ป้องป้องลูกป้องป้องลูกป้อง
2: ปล่อยเขาสองคนไปดูแลกันเถอะนะเกดลูกมีครอบครัวแล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วลูก
1: เธอทำอะไรอ่ะ
3: กำลังเอารูปคุณออก
1: เอาออกทำไม
3: ก็ผมอยากแขวนรูปอื่นแทน
1: รูปอื่น
3: ก็ผมกำลังมีรูปอื่นที่ผมชอบมากกว่ารูปพิสาไง
2: โอ๊ยพิสาผมเจ็บอยู่นะ
1: ถ้าเธอมีรูปอื่นที่ชอบมากกว่ารูปฉันเธอก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะถ้าเจ็บแผลอะไรก็ไม่ต้องมาเรียกฉัน
2: ลิสาลิสาเดี๋ยวก่อนครับโอ๊ย
3: พิสาอย่างงอนสิ
4: ทำไมคนแก่ขี้งอนจัง
1: ว่าใครแก
4: ่ก็ว่าเมียตัวเองไง
1: ฉันไม่ขำนะปล่อย
4: แล้วนี่จะไม่ถามผมหน่อยเหรอว่ารูปใหม่มันเป็นรูปอะไร
1: ฉันไม่อยากรู
4: ้แต่ผมอยากบอกจะเป็นลูกของผมวิสาแล้วก็ลูกของเราผมอยากแหวนลูกครอบครัวของเราลูกครอบครัวที่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กครอบครัวที่สมบูรณ์เกิดบนกองเงินกองทองใครๆก็อิจฉาผมเพราะว่าเวลาที่ผมต้องการอะไรอาม่าก็ซื้อให้ตลอดแต่สำหรับผมกลับอิจฉาคนที่มีพ่อแม่ที่สุดไม่ว่าอาม่าซื้ออะไรให้ผมมันก็ไม่สามารถทดแทนความต้องการครอบครัวในใจของผมได้เลย

0: ดงว่าวิสาจะไม่ทิ้งผมอีกแล้วใช่ไหม
1: ฉันต้องถามเธอมากกว่าเพราะถ้าคลอดแล้วฉันอาจจะแก่ขึ้นแล้วก็ขี้บ่นขึ้น
0: ยังคิดว่าผมจะทิ้งวิสาไปอีกเหรอวิสาก็เห็นแล้วนี่ขนาดความตายยังเอาผมไปจากวิสาไม่ได้เลย
1: สัญญาแล้วนะ
0: กว่าเราจะรักกันจะมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้มันไม่ง่ายเลยเนาะผมไม่มีวันทิ้งวิสากับลูกไปไหนเด็ดขาดผมจะเป็นเด็กดีจะไม่เป็นเด็กดื้อผมขอสัญญาด้วยชีวิตและหัวใจของผม

0: จังเมียดูแลดีขนาดนี้หายเหนื่อยอยู่แล้ว
1: เด็กแก่แดด
0: นี่ไม่เด็กแล้วนะโอ๊ย
1: ทะลึ่งนะเด็กดื
0: ้อไม่ดื้อแล้วด้วยว่าแต่ลูกของเราเนี่ยจะดื้อไหมอ่ะ
1: พ่อขนาดนี้ลูกไม่เหลือหรอก
0: ไม่หรอกเพราะแม่ใจดีต่างหากตามใจลูกแน่ๆเลยหรือว่าเราควรจะมีลูกอีกคนจะได้คอยมีน้องปากพี่ดีไหม
1: เดี๋ยวคนแรกยังไม่คลอดเลย
0: ก็ไม่เป็นไรต้องรีบมีเดี๋ยวไม่ทันซ้อนๆกันหรือไงมีลูกแฝดดีไหมครับเดี๋ยวเลยทำเลยดีกว่าไหมนะทำลูกเลย
1: ไม่ใช่เลย
0: ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่จริงเพราะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ยแค่หอมไม่พอแน่ต้อง
1: ไม่เอา
0: เอา
1: ไม่เอาโอ้ยดิปล่อยนะปล่อยถ้าไม่ปล่อยนะคืนนี้จะให้นอนนอกห้องเลย
0: โหไม่ต่างกันเลยนอนก็ได้แค่กอดอยู่ดีไม่ได้เลยอ่ะ
1: ก็รอให้คลอดก่อนสิ
0: โอ้ยตั้งนานอ่ะลิสา
1: หล่อได้ไหมล่ะ
0: ได้สิครับ
1: แล้วทำไมต้องต่อเองด้วยอ่ะจริงๆซื้อเขาก็ได้
0: ไม่มีขายหรอก

ติคนเขาขายแต่ที่นั่งที่นั่งได้แค่2คนแต่ผมทำไว้สำหรับนั่ง3คนพ่อแม่ลูกพ่อดื้อแม่ใจดีแล้วลูกของเราจะเป็นยังไงดื้อเหมือนพ่อหรือน่ารักใจดีเหมือนแม่นี่แหละครอบครัวของผมชีวิตใหม่ของผมชีวิตที่ไม่ดื้ออีกแล้ว

0: ทำได
1: ้ GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
2: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
1: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
3: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของตายอรทัยไพพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
1: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
4: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
1: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิระสรัญพัฒ
5: น์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
1: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
6: ไ
1: ทยพงศธร
7: รู้ไหม
1: มนแคนแก่นคู
7: นเจ้าตัวว่าฮักอาย
1: สิริพรอำไพพงศ
8: ์เป็นสิ่งของ
1: ไหมไทยใจตะวัน
9: ใจบ่มักดี
1: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่พูดนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village หุยแล้วก็ใหม
11: ่รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมันยา The Musical
12: เราต้องมีแว่นวิเศษมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
13: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตบเขาฉาดว่าฉันคุ้นๆนะ
14: เยอะอะยิงกระด้างคุยกันตลอด
15: ใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
12: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
13: เพราะ
12: มันจริงไป
16: มันจะมีไม่อยากสปอย
12: โอ้โหน้ำตามา
11: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 18:30 ทางช่องวัน31
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
18: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
19: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้บรรยากาศเมืองพัทยาเริ่มคึกคักก่อนต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายพบการติดตั้งป้ายต้อนรับด้านหน้า Walking Street พัทยาใต้ปตท.บางจากปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรดีเซลและดีเซล B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตี5วันนี้กรมอุตุเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคอีสานวอนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามรายละเอียดในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร
20: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เล่นมือหน่อยนะเวลามีไม่มากทักเลย
1: ครับคุณพัด
0: พี่ด้วย
1: ท่าน
0: เอ้ยเพื่อนไม่ว่าง
1: ไอ้ท่าน
0: โอ้ยใครวะเฮ้ยเพี้ยนอุ้ยปกป้องเพี้ยนเลย
1: ปกป้องเขามากเลย
0: ยังล่ะ
1: กูรอมึงอยู่สนามบิน2ชั่วโมงโทรไปก็บ่รับ
0: มึงโทรมากูดิ
1: เออ
0: โทรมาตอนนี
1: ้เบิ่งในมือถือมึงอ่ะ
0: บ่ได้ยินหรอมึงโทรมากูอีหลีตัวนี
1: ้เฮ้ย
0: ไปมึงว่ากูได้เด้อเฮ้ยคันกูบ่รับสายเนี่ยมึงมาโทรหาพ่อหาแม่เอารถไปทับมึงก็ได้ด้วย
1: หามึงเอ้ยกูสิโทรหาพ่อหาแม่กูได้จังไดกูบอกบอกกับมึงแล้วกูสิกลับมาเซอร์ไพรส์เพิ่นคิดแม่สมองอ่ะ
0: มันความมึงว่าอยู่ขนาดลืมกูลืมเอาสิซะเอ้ากูขอโทษ
1: บ่มียังบ่มียังคิดฮอดมู
0: เออ
1: แม่บ้านนี
0: ่ชิบหายแล้วหอยกูโอ้ยเฮ้ยทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้เนี่ยหอยไม่ใช่5บาท10บาทเฮ้ยเก็บให้หมดแล้วโอ้ตายตายตายตายลูกค้าโทรมาสั่งหอยไปงานอีเวนต์สั่งหอยพร้อม50รอบเฮ้ยไปเร่งมือหน่อยน้ำแข็งไม่พอนะโปะเข้าไปโปะเข้าไปหอยเจ๊สด
1: ๆเย็นเย็นเย็น
0: ไปไปไปไปเร็วเฮ้ยสูดีเนาะไปเบิ่งเอาเบิ่งเอากูสิมีเวลารับสายมึงบ่เอา
1: เข้าใจมึงแล้วบักเศรษฐีหอย
0: กลัวเศรษฐีหอยมันจะไปสู่เศรษฐีไข่มุกจังคุณปกป้องได้จังไรวะพี่ยังเฮ้ยไข่มุกเมโลตัวนี
1: ้แมนไข่มุกเมโลเพิ่งเสิร์ฟไผ่ยัง
0: ว่ายกูเสิร์ฟไผ่ได้จังไรก็ย้อนว่าน้อยนี่มันงามที่สุดแล้วแมโอ้ยเป็นตาสีอ่อนเลย
1: เดี๋ยวอย่าหาเท็ดน้ำลายมึงสิเท็ดไข่มุกกูเสียคุณค่าเหมือน
0: มึงได้ไหมใส่นี
1: ่กูเห็นมันตกอยู่ข้างถนนกูเลยเก็บมา
0: โดนแถวใดล่ะกูจะย่างอีกเบิ้ง
1: กูว่าวเลยมักมั่ว
0: อุ้ยว่าวเลยบอกมัวไปเรื่อยเนาะ
1: กูไปประมูลมามู
0: ประมูลมา
1: แมน
0: ให้กูดาววะ
1: ลองเบิ้ง
0: ยี่สิบ
1: บาท
0: 20ล้านตัวเนาะ
1: ถูกต้องมูสมแล้วอาจารย์ทัดสมแล้วที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไข่มุกของกูบ่เคยเฮ็ดให้กูผิดหวังเลย
0: มึงใส่เงินเป็นบ่เฮ้ยมึงอย่าคิดว่ามึงรวยหรือใส่เงินไปทั่วทีบได้เด้อเฮ้ยกูนี่สิซื้อเสื้อตัวนึง 1,000 เดียวเนี่ยคิดแล้วคิดอีกกูสิจกเงินมาซื้อได้นะ
1: แต่มึงก็ฮู้อยู่บ่แม่นติอาจารย์ทัดว่าไข่มุกเมโลเนี่ยสรรพคุณเนี่ยมันสุดยอดขนาดใด
0: กูก็ฮู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเอาไว้บูชา
1: ถือ
0: หลายก็เฮ็ดเคียงประดับพ่อข้าแม่ข้านะมีเอาไว้นี่กิจการรุ่งเรืองสายตาจังสี่นี่มึงอย่าบอกกูนะว่า
1: แมนโมกูนี่ละสิเพาะเลี้ยงไข่มุกเมโล
0: เป็นไปบ่ได้ impossible นะโอ้ยเสียเวลาที่มื้อซื้อเซาคิดตัวเพี้ยน
1: ฮัดกูฮู้อยู่เด้มูว่าการเพาะเลี้ยงไข่มุกเมโลมันยังบ่ประสบความสำเร็จถึงแม้สิมีคนลองหลายเที่ยแล้วแต่กูอยากลองเบิ่งมึงต้องซอยกูมู
0: บ่กูบ่ซอย
1: มึงต้องซอยกู
0: มึงปากกูเด้อกูบ่ซอย
1: มึงลองคิดเบิ่งคันมึงกับกูเฮ็ดสำเร็จไล่ได้ที่ตามมามันสิมหาศาลขนาดใดคิด
0: เฮ้ยคันเฮา2คนสำเร็จมันสิได้หลายกว่าถือลอตเตอรี่10งวดซ้อนบ่เด
1: ้ถูกต้องมู
0: มันก็น่าลองเด้
1: แม่น
0: แต่ว่าอันแนวนี้แม่เพี่อนมันต้องใช้เวลาหลายปีเติบ
1: มันอาจสิโดนมันอาจสิยากแต่คันมันคุ้มมันก็น่าเสี่ยงบ่ลองบ่รู้มูหัดมูกูมึงเลิกขายหอยและหันมาเฮ็ดงานที่มึงถนัดแล้วมึงกับกูสิรวยไปนำกันจับมือไข่มุกเมโลผู้แรกของโลก

0: ไลท์ของงานนะสิ
1: ให้ไลท์อะไรวะ
2: เพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อนสาวทุกคนในเมื่อฉันเป็นคนแรกของกลุ่มที่ได้แต่งงานฉันมีของขวัญมามอบให้
3: ผมว่าท่านี้ดีคลิปเอาไว้นะชมดูเวทีนะเยี่ยมขอตัวครับเดี๋ยวเยี่ยมสบายมึงสิไปสิ
4: ไปห้องน้ำ
3: มีหากูบุหูด่ะกูสิลอยหนีเองบ
4: ่ท่านกูยิ
3: กโอ้ได้แนวเนี่ยแย่มันน้ำกันเนี่ยแต่มึงอาปากนะเว้ยกูเห็น

0: ลูกหมากมึงปุ๋ยล่ะขันมึงมาไปแต่งโตนะเรื่องไข่มุกไม่โลของมึงกูจะแคนเซิล
1: มึงคู่กู
0: กูว่าได้คู่กูว่าอยู่ลิ
2: มึงเนี่ยเป็นมูสนตีนให้ดีกูว่าอยู่ดี
0: เอ้าม
2: ึงให้กูเฮ็ดอีหยังฮะ
0: มึงลองมึงดู
2: มึงเบาจังได๋เมื่อกี
0: ้ฮะ
2: คนดีดีเลยครับดี
0: อ้าว
2: บักหามเอ้ยคือสันนิบาตนี
0: ่มึงเฮ็ดมึงหันนี่ได๋เนี่ย
2: มึงเอากูไปตีไปขาคนกูไปให้มึงเลยมึงเฮ็ดจังซี่มึงขากูสนตีนแดกหอยไปเลยมึงอ่ะ
0: คำกับสนตีน2คำสนตีน
2: ว่ากูโกรธอีหลีกูว่าอีหลีกูโกรธมึงอีหลี
0: กู
2: โกรธมึงอีหลีกู
0: ซอยกูเนี่ย
2: บินมาเห็นหยังกูบินมาเห็นหยังไกลๆเนี่ยมาหามึงเบิ่งกูแรกพ่อแม่กูยังบ่ฮู้เลยกูบินมาหามึงมึงให้กูไปเฮ็ดจังซี่ก็ดีเลยครับดีเลยครับแบบนี้แขกชอบแน่ๆเบาไปหามเอ้ย
0: ตายกูมั่นใจในตัวมึง
2: กูบ่มั่นใจในตัวกูเออแกจับเฮ็ดซดกูตายซดกูตายตรงนี้
0: เว้ยมาตายเว้ยเพี้ยนเดี๋ยวก็มาแล้ว

0: ิปโปพิทอิลิที่ไหนเพิ่งมาซอยกูแม่ขาเต้น
1: แบบเศร้าข้างนู้นเศร้ากว่ากูกลับบ้านเด้อ
0: เอ้าโอ้เพียนมึงเฉียดกูดิกูขอโทษเพียนมึงเห็นวะผู้สาวในงานไหมหน้าตาดีตั้งเทียนนะมึงอาเซเลนเนี่ยไปฝากอีพอยแม่นี่ว่าดีบ่เพียนกูนี่มาได้อันนี้เลยวะเอ้า
1: อย่าง
0: ไปเสิร์ฟตัวเนาะ
1: โอ้โหมึงนี่สุดยอดอีหลีเ
0: หรอโอ้ย
1: สุดยอดของมูเลยมึงเนี่ยหายากอีหลีมูอยู่สิ
0: เฮ้ยถ้ากูสุดยอดนะจังมึงเนี่ยเพิ่งเอิญว่า

0: อีก2เดือนฉันจะเกษียณตัวเองแล้วก็จะลงจากตำแหน่งประธานบริษัทแล้วก็ตัดสินใจไว้แล้วด้วยว่าจะยกตำแหน่งนี้ให้กับใครแน็ตพ่อจะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้กับแก
1: ลินไม่ยอมค่ะคุณพ่อลินไม่ยอมให้คนพวกนี้มาเป็นเจ้าของบริษัทที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งมาด้วยกันเด็ดขาดอ่ะ
0: ลินคนที่แกบอกเขาเนี่ยพี่สาวแกนะ
1: ลินไม่เคยนับเขาเป็นพี่แล้วลินก็ไม่เคยเคารพด้วยคนพวกนี้ตั้งใจแย่งคุณพ่อมาจากคุณแม
2: ่ฉันไม่ได้แย่งพ่อของเธอมาจากแม่แต่แม่ของเธอเองต่างหากที่จากโลกนี้เร็วเกินไป
1: ที่แม่ฉันตอมใจตายอ่ะมันเป็นเพราะใครล่ะมันเป็นเพราะใคร
0: หยุดได้แล้วเนี่ยยายลินพ่อตัดสินใจไปแล้วใครก็มาเปลี่ยนใจพ่อไม่ได้ทั้งนั้นที่พ่อยกตำแหน่งนี่ค่ะใหญ่แน็ตเนี่ยเพราะใหญ่แน็ตเขามีประสบการณ์มากกว่าแก
1: ประสบการณ์การทำงานมากกว่ายังไงคะหลายปีที่ผ่านมาลินสร้างผลงานให้กับบริษัทมากมายไม่ต่างอะไรจากพี่นัทเลยนะคะคุณพ
0: ่อแน็ตเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่แกไม่มี
1: อะไรคะคุณพ่อที่ลินไม่มี
0: ก็ความพร้อมไงมันเก่งเรื่องงานอย่างเดียวไม่พร้อมมันต้องมีความพร้อมเรื่องส่วนตัวด้วย
1: ความพร้อมอะไรล่ะคะคุณพ
0: ่อแน็ตเขาแต่งงานแล้วมีความมั่นคงในชีวิตเขาดูแลครอบครัวเขาได้อย่างดีนั่นแสดงว่าเขามีความพร้อมที่จะมาดูแลบริษัทได
1: ้แค่แต่งงานแค่มีครอบครัวถ้าผมว่าเหมาะสมที่จะขึ้นตำแหน่งประธานบริษัทอย่างนั้นเหรอคะคุณพ
0: ่อเลิกทำตัวไม่มีเหตุผลกันสักทีนะ
1: ลินเหรอคะคุณพ่อไม่มีเหตุผลนะคุณพ่อต่างหากที่ไม่มีเหตุผลเลยอะลินไม่เข้าใจคุณพ่อว่าลินทำอะไรผิดคุณพ่อถึงไม่เคยรักลินเลยอะ
0: โหลินจะมาพูดอะไรมั่วๆมีพ่อที่ไหนจะไม่รักลูก
1: มีสิคะทำไมจะไม่มีลินชินแล้วล่ะคุณพ่อลินชินแล้วกับการที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของคุณพ่อเลยคุณพ่อจำคำพูดของลินวันนี้เอาไว้ให้ดีนะคะลินจะทำให้คุณพ่อกับทุกคนในที่นี้เห็นว่าลินเหมาะสมกับตำแหน่งประธานบริษัทมากกว่าพี่แน
0: ทแกจะทำอะไร
1: ก็แค่แต่งงานแค่มีครอบครัวก็เท่ากับว่าเหมาะสมกับตำแหน่งประธานบริษัทลินเข้าใจถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แกต้องแต่งงานแกต้องมีครอบครัวฉันถึงจะพิจารณาตำแหน่งประธานของแก
3: คืนนี้เมาไม่ขับเข้าใจเปล่า
4: แกรู้ป่ะแกยังดูห่วงฉันมากกว่าพ่อฉันอีกอะทำไมวะทั้งนั้นที่ฉันตั้งใจทำงานทุกอย่างอะแต่พ่อก็ยังยกตำแหน่งประธานบริษัทให้กับพี่นัทอีกอะ
3: พูดจริงๆนะใครๆเขาก็รู้ว่าแกเก่งกว่าพี่สาวแกมีแต่พ่อแกเท่านั้นน่ะที่ยังไม่รู
4: ้ก็ว่างั้นแหละ
3: ไม่เอาดิอย่าดึงดราม่าดิวันนี้เป็นวันเลี้ยงสลับผมฉันนะเว้ยแกต้องสนุกสุดๆนะเว้ยเข้าใจเปล่า
4: โอ้ร้องแล้ว
3: ไม่แน่นะคืนนี้แกจะได้ใครมาคอยปลอบใจแกทั้งคืนก็ได้
5: ขัดได้นะแก
6: ไม้ใหญ่ไซส์พิเศษมาแล้วจ้า
3: ไม่แกยิ่งดูไปกล้าเรายิ่งหล่ออ่ะแกถ้าฉันนอนกับผู้ชายคนอื่นแต่งงานจะผิดปะวะ
5: อีบ้าอีฟังเพราะว่านะคนที่เมาไม่ใช่ฉันหรอกแกนังฮะ
6: รับหอยไหมจ้า

0: จะวางไหมปล่อยน่ะ
1: วางจ้ะ
0: เดี๋ยวมาช่วยทำให้เพื่อนฉันสนุกหน่อยสิวันนี้เขากำลังทุกข์หนัก
2: ยมนี่ไอ้ฟางไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเลยล่ะเจ้เพื่อนรัก